0: ทำดูล่ะครับ
1: น้อยครับเสร็จยังครับ
2: เดี๋ยวแป๊บนึงเกือบทำตกคลองเสร็จหรือยัง
3: แล้วเวยก็มาช่วยอ่ะ
2: เอาปืนใช
1: ่ช่วยไว้อ่ะช่วยช่วยมันจะได้เสร็จเร็วๆอันนี้เราจะต้องกวาดใบลำไยเยอะแค่ไหนเนี่ย
3: ใช้6กระสอบ
2: ใช้เนี่ย6กระสอบเหรอ
3: ใช
2: ่อย่าช้าเลยรีบทำเลย
0: ในการทำตับซึ่งเจ้าของเขาก็เต็มใจยกให้เลย
1: ที่นี่มีอากาศดีนะหมอกอะไรเต็มไปหมดเลยนี่ถามจริงฮะกว่านี้ทุกวันนี้ไม่เคยเป็นภูมิแพ้กันบ้างเลยไง
3: ดีกว่าเผาครับ
0: ต่อจากนี้ก็ถึงเวลาเอาใบลำไยไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์กันแล้วล่ะครับ
3: ฮะโวยๆเบียร
1: ์ยังมีหน้ามาบอกให้ไวๆช่วยเข็นยังไม่ช่วยเข็นเลยครับผม ได้หรือยังครับเทเลยไหม
3: เทเลยครับ
1: เทเลยนะโอเคโอเคร
4: ถทับขาน
1: ี่นั่งนั่งมารถทับขายังไม่ช่วยเลยอ่ะโอ้น้ำใจน้ำใจ
0: ใส่มูลวัวแห้งผสมกับใบลำไยในอัตราส่วนมูลวัว1กระสอบต่อใบลำไยแห้ง3กระสอบครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มคลุกเคล้าให้เข้ากัน
1: แล้วฉีดไว้แค่นี้อ่ะน้อยเราไม่ต้องใส่อะไรอีกเหรอ
3: ควันหายยัง
1: ควันเหรอคือไงถ้าหายแล้วเดี๋ยวจะกวาดเข้ามาอีกว่างั้นต้องหมักไว้นานแค่ไหนถึงสามารถเอาไปใช้ใส่ผักใส่ต้นไม้ได้ครับ
3: จนกว่ามันจะเป็นปุ๋ยครับ
1: แล้วเรารู้ได้ไงว่ามันจะเป็นปุ๋ยอะ
3: ถ้าหญ้าขึ้นมันก็ใช้ได้แล้วครับถ้าทำตามสูตรจริงๆก็แค่2เดือนนะครับ
0: เจาะช่องฉีดน้ำให้เข้าไปลึกถึงก้นกองปุ๋ยเพราะน้ำจะช่วยทำให้กระบวนการการหมักของปุ๋ยดีขึ้นและยังช่วยระบายความร้อนได้อีกด้วยนะครับ
3: น้ำใส่รูเบียร
1: ์น้ำใส่เลยนะ
3: น้ำใส่รู
1: น้ำใส่รูได้เลยครับผม รู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยเลยอะรู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยจริงๆนะแปลงที่ทำนี้น้อยตั้งใจให้มันเป็นอินทรีย์ทั้งหมด
3: ใช่ครับตั้งใจจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีครับ
1: แล้วตอนนี้ไม่ใช้เลยนะ
3: ไม่ใช้เลยครับปุ๋ยเคมีตั้งแต่ทำเกษตรมายังไม่เคยใช้ปุ๋ยเลยครับปุ๋ยเคมีอ่ะ
1: จริงเหรอ
3: จริง
1: ทำอะไรบ้างในแต่ละวันเนี่ยอย่างปุ๋ยเนี่ยว่างก็ต้องมาทำละ
3: อยากทำอะไรก็ทำครับ ร้อน ร้อนที่ไหนเราก็ไม่ทำเราก็ไปทำที่ไม่ร้อน
1: อ๋อตรงไหนโล่งๆไปทำตรงนั้น
3: ใช่
1: ที่ร้อนก็อย่าไปยุ่งกับมัน
3: ปล่อยไว้ก่อน
1: ปล่อยไว้ก่อนตรงไหนมันโล่งบ้างแต่ละวันอะที่ทำอะ
3: โอ้สวนผักเชียงดายอยู่ครับใต้ร่มลำไยพอแล้วครับร้อนแล้ว
1: นี่ออกแนวแบบเกษตรขี้เกียจกันนะ
3: ร้อนแล้วเราก็ไป
1: อันนี้เรียบร้อยแล้วนะ
3: พอแล้วครับ
0: ใกล้ๆกับกองปุ๋ยหมักคือสวนผักเชียงดาผักพื้นบ้านทางภาคเหนือที่นิยมนำไปประกอบอาหารกันครับและตอนนี้ก็ได้เวลาใส่ปุ๋ยกันแล้ว
1: นี่คือปุ๋ยที่พร้อมใช้แล้ว
3: ใช่ครับ
1: หลังจากผ่านการหมักมา2เดือน3เดือน
3: ยากขึ้น
1: ยากขึ้นมียากขึ้นมานี่ยากโอ้โหกิ้งกือไส้เดือนมากันหมดปกติเราใส่แบบถี่ไหมอ
3: ยากใส่แค่ไหนก็ใส
1: ่นั่นไงกำลังคิดเลยแล้วแต่ความขยันถ้าขี้เกียจก็ไม่ใส่ถ้าขยันก็ใส่ใช่ไหม
3: ใช่
1: นั่นไงโอ้โหอะไรมันจะชิวได้ขนาดนั้นเอาแล้วจริงๆแล้วจริงๆมันควรจะยังไง
3: ก็ถ้ามีปุ๋ยก็ใส่สัปดาห์ละ
1: สัปดาห์ละครั้ง
3: ครับ
0: จากดินที่แข็งกระด้างหลังได้ปุ๋ยหมักบำรุงดินมากกว่า2ปีตอนนี้พื้นดินก็ฟื้นตัวกลับมาครับสังเกตได้จากเจ้าไส้เดือนที่มีอยู่ทั่วแปลงอย่างนี้เลยล่ะครับนอกจากปุ๋ยหมักและมูลไส้เดือนแล้วน้อยยังมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งในการบำรุงดินและพืชผักในสวนจะเป็นอะไรดูเหมือนว่าน้อยเขาอยากจะเล่าเองนะครับ
3: ถ้าไม่มีปุ๋ยหมักแล้วเราทำไงดีอ่ะ
1: เราก็ทำปุ๋ยหมักเพิ่มเดี๋ย
3: วอ๋อถ้ามันมีไม่ทันอ่ะ
1: ก็ไม่ต้องใส่ไง ใช่ไหม
3: มันมีปุ๋ยน้ำอยู่นะก็มากับสปริงเกอร์ครับ

0: เฮ้ยเสียตังค์เยอะดีสปริงเกอร์อ่ะ
1: ก็ทำเองครับเป็นช่าง
0: ขี้เกียจอย่างนี้เป็นช่างได้ดิเหรอ
1: ช่างเถอะ
2: โอ้ที่แท้ก็คือปุ๋ยน้ำหมักมะละกอนี่แหละครับโดยใช้มะละกอ40กิโลกรัมกากน้ำตาล10กิโลกรัมน้ำเปล่า10กิโลกรัมสารเรื่องพอดอ2 1ซองหมักทิ้งไว้2สัปดาห์เวลาให้ก็ผสมในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรและเครื่องผสมปุ๋ยน้ำระบบสปริงเกอร์นี้เจ้าตัวเขาก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับได้ประโยชน์แถมประหยัดอีกต่างหากแม่เก่งจริงๆนะช่างน้อยปุ๋ยดีดินดีน้ำดีและความใส่ใจที่ดีทำให้สวนผสมผสานหลังบ้านแห่งนี้ไม่ต่างอะไรจากสวนสวรรค์ของพืชผักเลยนะครับอีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคทุกคนอีกด้วยส่วนเจ้าลูกหม่อนนี้น้อยตั้งใจให้เป็นอีกหนึ่งผลผลิตคุณภาพจากสวนหลังบ้านครับบอกได้เลยครับว่างานนี้มากันแบบเต็มอิ่ม
0: โอ้น้อยนี่มันเป็นอุโมงค์หม่อนเลยนะปลูกนานไหมครับเนี่ย
1: ปีเกือบ2ปีครับ
0: อุโมงค์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ระยะเวลาการเก็บนี่เขาเก็บได้นานไหม
1: ประมาณ2อาทิตย์นะครับ
0: ถือว่าไม่ได้เก็บแบบเยอะนะเขามีตลอดไหมทั้งปีไหมครับลูกหม่อน
1: สามารถทำให้เขาออกได้ทั้งปีครับเด็ดใบเขาออกครับไม่ให้มีใบแล้วเขาก็จะแทงใบพร้อมลูกออกมา
2: ไม่น่าเชื่อนะครับเพียงแค่ริดใบต้นหม่อนให้เกลี้ยงทิ้งไว้45วันต้นหม่อนก็จะแทงยอดใบและติดลูกออกมาพร้อมกันอย่างนี้เรียกได้ว่าบังคับให้ออกได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะครับมาถึงดงหม่อนทั้งทีจะไม่ชิมก็กระไรอยู่น้อยบอกว่าลูกออกดำๆหน่อยจะอร่อยไม่น้อย
0: ลูกนี้สีดำกินย่อย
2: ลูกหม่อนในสวนมีระยะเวลาในการเก็บแต่ละรอบประมาณ2สัปดาห์ครับและส่งขายกิโลกรัมละ50บาทอย่างนี้วางก็เป็นเก็บละครับ
0: น้อยลูกหม่อนมันดกขนาดนี้มันเคยมีคนมาขโมยไหม
1: ไม่เคยเจอเป็นตัวสักที
0: แล้วเจอ
1: เจอก็ไม่เป็นไรครับ
0: ใจดีมันเยอะจัดเก็บไปมันก็ไม่ไหวให้ปล่อยร่วงลงพื้นเสียดายแบ่งๆกันกินป่ะนะ
1: ถูกต้อง
0: ได้บุญด้วยนะแบ่งให้กิน
2: เมื่อชิมหม่อนแสนอร่อยกันแล้วก็ถึงเวลามานั่งคุยกับเกษตรกรหน้าใหม่ใจอินทรีย์กันหน่อยนะครับว่าเส้นทางการเกษตรที่เขาเลือกเดินจะอยู่ได้หรือไม
0: ่เสี่ยงมากเลยนะกับการที่แบบเรามีรายได้ประจำอยู่ทุกเดือนแล้วออกมาทำอย่างเงี้ย
1: ก็น่าเสี่ยงนะครับเพราะว่าพื้นดินมันเป็นของเราถ้าทำไปอนาคตทำไปไม่ดีก็สิ่งที่ไม่ดีก็ตกอยู่ที่เราหมดจะได้บอกลูกหลานได้ว่าทำเกษตรแบบนี้มันถูกต้องไม่ใช่ใช้สารเคมีอย่างเดียวครับ
0: อยู่ได้ไหมการเกษตรกับสวนหลังบ้านเราเนี่ย
1: ตอนแรกก็เหนื่อยหน่อยครับแต่ตอนนี้เริ่มมีอะไรผสมผสานพืชผักสวนครัวหม่อนผักเชียงดาผักหวานลำไยเป็นฤดูกาลครับปีหนึ่งก็ได้ครั้งหนึ่งครับต้นกล้าก็เพาะไว้ขายครับทุกอย่างที่ผมปลูกในสวนนะครับเพาะหมดได้ทำผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้เอาผลผลิตมาแปรรูป
0: ตอนนี้มีอะไรบ้างครับที่เป็นผลิตผลที่เราแบบตั้งใจทำมากๆเลย
1: ตอนนี้เราเป็นผักเชียงดาผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาเช่นชานะครับคือทำให้แม่กินครับให้ลดน้ำตาลในเลือดอยากซื้อก็ขายให้
2: ด้วยเหตุนี้เองน้อยจึงประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาเพื่อผลิตชาเชียงดาชาใบหม่อนเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตในสวนนอกจากนี้ยังทำน้ำลูกหม่อนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งอีกด้วยนะครับ
1: ทำงานอะไรจะทำได้ถึง80

0: 70-80นะครับทำเกษตรเนี่ยทำได้นะครับเริ่มต้นได้แล้วคิดไม่ทำก็ไม่สำเร็จครับถึงไม่ถึงก็อยู่ที่เรา
1: วันนี้เราได้เห็นหัวใจที่ทุ่มเทของคนหนุ่มอีกหนึ่งคนที่เชื่อว่าการเกษตรคือวิถีทางของการอยู่ดีกินดีชีวิตดีอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอเป็นกำลังใจและขอบอกว่าน้อยนัทดนัยปัญญาคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
2: เอาไปเลยครับเกษตรไทยไอดอลครับสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลขึ้นชื่อว่าผักสลัดเราก็ต้องนึกถึงเมืองหนาวๆอย่างภาคเหนือใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเป็นคนที่ชอบกินผักสลัดมากๆเลยล่ะครับเขาก็เลยทดลองปลูกกันในเมืองอย่างจังหวัดขอนแก่นที่อากาศร้อนๆอย่างนี้ล่ะครับผมแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปลูกขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ผักสลัดยังมีผักชนิดอื่นๆอีกแล้วสามารถเก็บได้ตลอดปีว่าแต่ว่าเขาทำได้ยังไงผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับไปคุยกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลย
1: บนพื้นที่7ไร่เกษตรไทยไอดอลของเราปลูกผักไว้หลากหลายชนิดเลยล่ะครับแบ่งหน้าที่กันดูแลภายในครอบครัวทำให้พวกเขามีผักงดงามกินกันตลอดทั้งปีแต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นผักสลัดของโปรดของพี่เขาล่ะครับ

0: ควรรับประทานอย่างนี้พี่มนตรีบอกว่าต้องมีการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่การเพาะเมล็ดกันเลยล่ะครับ
1: พี่มนตรีครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับมีตะกร้า
2: ครับ
1: มีดิน
2: ครับ
1: มีเมล็ดพันธุ
2: ์ครับ
1: ครับผมปกติเวลาเห็นเขาเพาะเนี่ยเขาจะเพาะกันในหลุมถัดหลุมทำไมพี่มาใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยครับผม
2: เคยลองเพาะแบบที่น้องเบียร์ว่าละความงอกมันจะต่ำคือระบบรากสลัดเนี่ยมันจะกระจายถ้าเราใช้พื้นที่จำกัดนะครับแล้วเรารักษาความชื้นง่ายสลัดเนี่ยเขาจะใช้เวลางอกค่อนข้างจะเร็วหน่อยเพียงแต่ว่าช่วงวิกฤตของการงอกเนี่ยรักษาความชื้นให้มันได้แล้วมันก็จะงอกปกติถ้าเราใส่ในเนี้ยความงอกมันอาจจะเกือบ 100% แต่ถ้าไปใส่ในถัดหลุมเลยหยอดโดยตรงเลยเนี่ยอาจจะเหลือสัก 70-60หรือบางทีถ้าเราคอนโทรลอุณหภูมิหรือความชื้นไม่ได้เลยเนี่ยมันอาจจะไม่งอกเลยยิ่งหน้าร้อนๆเนี่ยครับยิ่งจะยาก
1: คือชื้นเยอะหรือชื้นน้อยไป
2: ทั้งเยอะทั้งน้อยไม่เหมาะครับต้องพอดีครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับ
1: คือต้องเป็นดินที
0: ่เรียกได้ว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือขั้นตอนการเพาะเมล็ดนี่แหละครับเพราะว่าถ้าต้นกล้าแข็งแรงอัตราการรอดก็สูงผลผลิตที่ได้แน่นอนครับว่าคุณภาพต้องดีตามมาด้วย
1: โซโล่เลยไหมพี่
2: โซโล่เลยครับมีถาด
1: ครับ
2: ขนาดแล้วแต่ครับก็เลือกขนาดที่มันพอเหมาะเสร็จแล้วก็ใช้หนังสือพิมพ์รองก้นเพื่อไม่ให้ดินมันรั่วครับรองเลยครับ
1: รองเลยนะครับ
2: ครับผมเสร็จแล้วก็ทำดินให้มันแตกนิดหน่อยแล้วก็เอาลงไปเลยครับความสูงจะอยู่ที่ประมาณ1ข้อมือครับไม่ต้องมาก
1: บางๆนะไม่หนาเหมือนหน้าผม
2: ไม่มีใครว่าเลย
1: ครับผมเล่นเล่นตัวเองครับไม่ค่อยเจ็บ
2: โอเคครับหลังจากนั้นก็รดน้ำเลยครับ
1: ครับผมอันนี้ผักอะไรครับที่เราจะปลูก
2: ตัวนี้จะเป็นเรดโอ๊ค
1: เรดโอ๊คนะ
2: ครับ
1: สลัดเรดโอ๊คครับนี
2: ่โรยเลยครับบาง
1: ๆเอาให้ประมาณทั่วๆ
2: ครับทั่วๆครับอย่าให้มันขี่กันแล้วกันครับ
1: เออเห็นภาพชัดดีนะพี่นะเขาพยายามให้กระจายที่สุดนะฮะอย่าให้มันซ้อนกัน
2: ครับ
1: หรือขี่กันนั่นเอง
2: หลังจากนั้นเอาหนังสือพิมพ์อ
1: ย่าบอกว่ามาคลุม
2: ถั่วต้ม
1: คลุมด้วยเหรอพี่
2: คลุมด้วยครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์โดนน้ำมันก็จะรักษาความชื้นได้ครับเสร็จแล้วก็น้ำโอ้ยข้างบนแค่นี้ครับเรียบร้อย
0: ไว้2วันเมล็ดก็จะงอกงามออกมาเป็นต้นกล้าหน้าตาละอ่อนอย่างนี้ล่ะครับ

0: ปลายแหลมช่วยจิ้มรากให้ลงดินง่ายขึ้นยังไงล่ะครับ
1: แม่เมื่อยไหมแม่ดีขึ้นไหมแม่หรือควรหยุดแม่แม่ตอบผมหน่อยสิแม่
0: นำถาดเพาะทิ้งไว้ในโรงเรือนเพื่อช่วยกันแดดกันลมกันฝนทิ้งไว้เป็นเวลา25วันตอนนี้ต้นกล้าก็แข็งแรงพอและพร้อมที่จะลงดินแล้วล่ะครับ

0: สำหรับการปลูกผักในภาคอีสานที่อากาศร้อนๆอย่างนี้ก็ต้องรดน้ำมากเป็นพิเศษนะครับเคล็ดลับอีกอย่างของสวนผักจันดาวก็คือการปลูกผักตามฤดูกาลครับพี่มนตรีจะทำปฏิทินเอาไว้ว่าผักแต่ละชนิดอายุเท่าไหร่ให้ผลผลิตดีในเดือนไหนเพื่อแผนการปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุดยังไงล่ะครับเมื่อมีแผนการที่ชัดเจนก็ง่ายต่อการทำงานล่ะครับแปลงที่หมดรุ่นก็เตรียมรื้อแปลงที่รื้อแล้วก็เตรียมการตากดินเพื่อรอการฝังรากของเหล่าต้นกล้าแปลงที่ปลูกแล้วก็ต้องมันรดน้ำส่วนแปลงที่โตเต็มที่ก็พร้อมแล้วล่ะครับที่จะเก็บเกี่ยวกัน
1: อันนี้เป็นกินโอ๊คครับ
2: ครับพี่มนตรี
1: ครับ
2: ผักเนี่ยกี่วันตัดครับผม
1: 45วันครับบางทีมันก็จะต้นไม่โตมากขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็คัดเอาต้นที่มันใหญ่ๆครับ
2: ใหญ่ๆโดน
1: ครับโดนๆอันนี้สลัดคอร์ส
2: อ๋อนี่ตัดหมดเลยเนาะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวค่อยไปคัดเอาไอ้พวกอย่างเงี้ยค่อยไม่เอานะพี่เนาะ
1: ใช่ก็คัดออกหมดเลยเหลือเฉพาะสวยๆครับเราต้องตัดให้มันหมดเลยเพราะว่าใบที่มันเสียนะครับอยู่ในแปลงมันก็จะเป็นแหล่งสะสมโรคอีกทีนึงพยายามเอาออกให้หมดเลยครับ
2: พี่มันตี
1: ครับ
2: ผักนี่เค้าก็มียางนะ
1: สลัดลักษณะเค้าจะเป็นยางนี่แหละครับ
2: เป็นยาง
1: ครับตัวยางเนี่ยทำให้เกิดรสขมหนอนพวกแมลงนี่ไม่ค่อยชอบนะศัตรูน้อยครับสลัดนี่น้อยมาก
2: ถ้ามียางเนี่ยนะฮะศัตรูจะน้อยแต
1: ่
2: ถ้าไม่มียางอ่ะศัตรูเยอะ นะยางองยางอายอะไรอย่างเงี้ยพี่นะ
1: แล้วมีไหมในยางอายโอ้โหโตเลยครับ
2: พี่ครับนี่อินทรีย์ 100% ไหมฮะ
1: ก็เกือบครับเกือบ 100% ยังมีบางอย่างที่ยังไม่ 100% ในเรื่องของรอบขอบชิดยังไม่ผ่านอินทรีย์เขาและของพี่มันปลูกผักหลายชนิดบางชนิดมันต้องอาศัยปุ๋ยอยู่แต่ที่จริงอ่ะเป็นผักปลอดสารพิษ
2: อันนี้นี่ดึงมานี่เรากินได้เลยไหมโดยหลัก
1: ได้เลยครับพวกฉีดพ่นเนี่ยเราจะใช้จุลินทรีย์ชีวภาพทั้งหมดเลยกลุ่มมิวเลียไตโคเดอร์มาพวกนี้ปลอดภัย
2: เชื้อราพวกนั้นไปนะ
1: ใช่ครับ
0: พี่มนตรีเลือกใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการกำจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าเรียกง่ายๆว่าเชื้อราดีจะกินเชื้อราที่ไม่ดีนั่นเองล่ะครับส่วนแมลงศัตรูพืชพี่มนตรีเลือกใช้บิวเวอเรียซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงครับที่สำคัญเชื้อจุลินทรีย์ทั้งสองจะไม่ทิ้งสารตกค้างและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแน่นอนครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยจากสารพิษล้านเปอร์เซ็นต์
2: ผมสังเกตแปลงพี่เนี่ยอันนี้ตั้งใจไหมพี่มันแฟนซีอะไรขนาดน
1: ี้อ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณพ่อคุณแม่เขาตั้งใจไหมอาจจะด้วยขี้เกียจ ครับ
2: จริงๆมันมีผลไหมต่อการเจริญเติบโตอะไรของ
1: ถ้าเราปลูกชนิดที่มันโตไม่พร้อมกันก
2: ็
1: จะมีผลภาษาอีสานเขาเรียกหงำนะครับมันก็จะต้นโตก็จะไปแย่งอาหารต้นเนี้ย
2: ก็พูดง่ายสมมติไอ้นี่โตเร็วกว่า
1: ใช่ครับ
2: กึ๊กกินไป
1: กินไป
2: ไอ้นี่โตช้าขาดอาหารหมด
1: ใช่ครับ
2: แล้วถ้าอันนี้ถูกตัดรอบหมดอันนี้จะโตไหม
1: โตครับโตครับ
2: ไม่ต้องกลัวเว้ยไม่ต้องกลัวบอกตรงเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆโตเสร็จโดนเก็บ
1: จะเก็บให้ละ
2: เป็นไงสบายแล้วแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราต้องตัดนี่ตัดนี่ตัดนี่อ่ะพี
1: ่คนที่บอกก็คือพี่ป้อมพี่ป้อมจะเป็นฝ่ายตลาดพี่ป้อมก็จะ

0: ดูว่าผักชนิดไหนมันขาดผักชนิดไหนมันเหลือเยอะเขาก็จะสั่งมาให้พี
1: ่ครับ
0: พี่ก็จะเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งเขา
1: ฟังดูนอบน้อม
0: ไม่ไม่
1: ปฏิบัติตามฝ่ายตลาดปฏิบัติตามเมียตัวเองนั่นเอง
0: เกือบต้ม

เมื่อเก็บผักเสร็จแล้วก็ต้องส่งผักเหล่านี้ให้ป้อมภรรยาสุดสวยล่ะครับล้างทำความสะอาดตัดแต่งและบรรจุหีบห่อเตรียมนำไปขายให้กับลูกค้าล่ะครับ

0: ้ผักปลอดสารของสวนผักจันดาวก็พร้อมส่งถึงมือผู้บริโภคแล้วล่ะครับว่าแต่ตลาดของพี่ล่ะครับเป็นใครกันบ้าง
1: พี่มนตรี
2: ครับ
1: ตลาดพี่เนี่ยเป็นยังไง
2: อย่างที่บอกว่ามันแปลกมันเป็นเมืองร้อน
1: ครับ
2: แต่มาผักปลูกผักเมืองหนาว
1: ครับ
2: แน่นอนครับความต้องการของผู้บริโภคย่อมสูงอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ต้องสั่งจากทางเหนือเราปลูกที่ขอนแก่นแล้วเราเก็บตอนเช้าแล้วไปขายตอนเย็นเลยความสดอะไรต่างๆน่ะมันก็ทําให้ตลาดเรามีลูกค้าประจํา
1: ตอนนี้กลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นใครหลัก
2: ๆกลุ่มคนรักสุขภาพที่เราไปขายก็คือตลาดที่อยู่ในเมืองเขารู้จักผักชนิดนี้แต่ว่าเขาหาทานค่อนข้างจะยาก
1: เราไปขายเองเลยเหรอ
2: ใช่ครับคอนเซ็ปต์ของผมก็คือปลูกเองขายเองกําหนดราคาเองโดยราคาเราก็ไม่ได้แพงมาก
1: ครับ
2: เรามีแผงประจําตอนนี้ก็คืออยู่ตลาดแรงคําไ
1: ฮ
2: แล้วก็ตลาดมขออีกกลุ่มนึงก็คือเราเอาไปขายบนห้าง
1: แต่ก็คือคุณภาพสินค้าคือตัวเดียวกันนั่นแหละ
2: ตัวเดียวกันครับ
1: รายได้ดีมั้ย
2: ก็พออยู่พอกิน
1: นี่แววตานี่ปิ๊งมากพออยู่พอกิน
2: อยู่ได้ครับมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดรายได้ไปได้เรื่อยๆโดยที่เราหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทั้งจากสวนของตัวเองแล้วก็เครือข่าย
1: เครือข่ายก็ต้องปลูกในมาตรฐานเดียวกับที
2: ่ใช่ครับมาตรฐานเดียวกัน
1: อยากจะแนะนำเพื่อนๆเกษตรกรหรือคนที่สนใจ
2: ครับ
1: เขาต้องเริ่มต้นยังไงฮะ
2: ต้องใจรักก่อนมันถึงจะพร้อมที่จะสู้กับปัญหาหรืออุปสรรคที่มันผ่านเข้ามาหลังจากนั้นก็คือเราก็ศึกษาข้อมูลก็ต้องมาศึกษาจากคนที่เขารู้แล้วคือมาดูงานมาฝึกทำ
1: ครับ
2: มาปฏิบัติก็จะทำให้เราเป็นเร็วพอเราผลิตได้เราก็หาตลาดลูกค้าเขาจะมาเองครับพี่นึกถึงเวลาเราไปซื้อของเราก็อยากได้ของที่ดีถ้าเราอยากได้ของดีเราก็ต้องผลิตของที่ดีให้เขา
0: การลองผิดลองถูกปลูกเองกินเองขายเองตามกำลังจะทำไหวไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่หวือหวานะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องใส่ใจในรายละเอียดวางแผนการจัดการลดต้นทุนเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพมากที่สุดครับทำให้สวนผักสลัดจันดาวเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งเราจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่มนตรีทนารีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะจากตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้รู้จักวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมอาหารให้เนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะเริ่มต้นจากการตวงและชั่งปริมาณสารเคมีตามสูตรอาหารที่เหมาะสมกับพืชเพื่อใช้เป็นสต๊อกสารละลายธาตุอาหารและบรรจุลงขวดก่อนจะนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อนำไปใช้กับเนื้อเยื่อพืชแต่ละประเภทโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ชั่งสารเคมีเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในปริมาณน้อยจึงต้องชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างละเอียดสามารถชั่งได้ทศนิยม4ตำแหน่งสำหรับสารเคมีที่ใช้ปริมาณมากจะชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างหยาบทศนิยม2ตำแหน่งเช่นน้ำตาลหรือผงวุ้น 2. ผสมสารเคมีต้องทำให้ส่วนประกอบของสารเคมีละลายผสมเข้ากันได้หมดและปรับปริมาตรให้ตรงตามสูตรอาหาร 3. วัดความเป็นกรดด่างให้ได้ที่ระดับ 5.6 ซึ่งเหมาะสมต่อการที่พืชจะนำธาตุอาหาร

0: ไปใช้ในการเจริญเติบโต 4. หลอมอาหารเมื่อผสมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องหลอมวุ้นให้ละลายบนเตาแก๊สหรือไมโครเวฟก็ได้ค่ะ 5. กรอกอาหารลงภาชนะที่จะใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเช่นขวดแก้วและสิ่งที่ต้องระมัดระวังขณะกรอกอาหารคือพยายามอย่าให้สารอาหารเลอะปากภาชนะเพราะเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่ายโดยกรอกอาหารลงขวดขนาด4ออนซ์ปริมาณอาหารที่กรอกขวดละ20ถึง25มิลลิลิตรและปิดฝาให้สนิท 6. นำขวดอาหารวุ้นเข้าหม้อนึ่งความดันเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา15ถึง20นาทีเมื่อนึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วรีบนำอาหารออกจากหม้อนึ่งความดันทันทีที่ความดันลดลงเป็น0ถ้าเป็นขวดควรปิดฝาให้แน่นเนื่องจากฝาขวดอาจขยายตัวเมื่อผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วและควรเก็บไว้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนนำไปใช้เพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Stock Solution STOCKSOLUTION Stock Solution แปลว่าสารละลายเข้มข้น Chemical CHEMICAL Chemical แปลว่าสารเคมี Sterile STERILE Sterile แปลว่าปลอดเชื้อเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าขั้นตอนในการเตรียมอาหารให้กับเนื้อเยื่อพืชนั้นต้องอาศัยความละเอียดและความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารของเราอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดเชื้อเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเองค่ะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย

0: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเอ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
1: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
2: เออข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
0: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
2: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิ
2: ฮะ
0: น้อยหืออยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
2: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยๆนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
0: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
2: มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
0: อ่ะไม่ได้ไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
3: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
2: หนีกันเถอะ
0: เฮ้ยอย่าตามข้าสิอย่าตามข้าเฮ้ยมาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนเออหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
2: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะจงหวังสวะ
4: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
5: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
0: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
2: เฮ้ยแสงอะไรเนี่ยเข็มทอง
6: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
7: เย้ ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
2: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
6: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
0: ไปเร็วไปเร็วเจ้าปัน
7: อย่าหนีนะ
6: เฮ้ย
7: นี่นะน้อยเจ็บใจนะ
5: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
0: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
2: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
6: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
7: เรื่องความไวขอให้บอก
0: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
6: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
7: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
6: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจข้าเถอะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
8: เมื่อเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
0: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
2: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
4: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
5: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
4: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
0: ้อนท่านยายในเมืองชรามรณะนี
2: ่จริงๆด้วย
8: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุด

0: อายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
1: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
2: นั่นมันจุกนมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
0: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่กาลเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
3: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
1: ฮะ
4: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
1: อ๋อฮะจริงเหรออ๋อเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
5: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของจะหายไปแบบนั้นล่ะ
6: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
5: เข็มทอง
3: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
7: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
1: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
5: อะลิฟต์กลับมาแล้ว
4: เฮ้ย
8: โอ้ย
7: เฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
1: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
2: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
1: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
2: ฮะ
7: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
2: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
1: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
2: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ๊ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
1: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
3: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lanzuธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์สักครู่นะคะเวลาที่น้องๆริมผิวปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่แนทเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ามารถเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดี

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ดาวเคยได้ยินคำว่าโคกหนองนาคำว่าโคกหนองนาจริงๆอะค่ะอาจารย์ยักษ์ดาวอยากให้อาจารย์ยักษ์อธิบายให้ดาวฟังนิดนึงว่าคำว่าโคกหนองนาจริงๆมันมีที่มาว่ายังไงคะ
1: จริงโคกหนองนาก็เป็นวิถีชาวบ้านดั้งเดิมอะเขาก็มักจะเลือกสถานที่ที่สูงแล้วก็ไปสร้างบ้านอยู่ก็เรียกว่าตรงไหนที่ต่ำเนี่ยต่ำมากๆมันจะเป็นหนองโดยธรรมชาติแล้วก็ถ้าถัดขึ้นมาเขาก็จะไปปั้นคันนาแล้วก็ทำนาเป็นวิถีที่อยู่กันมาหลายพันปีซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9

0: เนี่ยก็ส่งสอนส่งแนะนำว่าเนี่ยชาวบ้านเขาอยู่กันมาเขามีองค์ความรู้กันมา 5,000 ปีนะท่านก็เลยเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาทดลองคือชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนจากการจากภัยแล้งเพราะว่าฝนตกมาในน้ำหลากทิ้งไปหมดเพราะว่าชาวบ้านยุคนี้ไม่รู้วิธีเก็บน้ำให้พอเพียงท่านก็เลยทรงทำให้ดูก็ไปเอาที่มาแปลงหนึ่ง14ไร่แล้วก็ชาวบ้านถวายที่เพิ่มก็เป็น16ไร่กว่าก็ไปขุดแหล่งน้ำสักประมาณ 21% กว่าๆนะก็ที่เหลือก็เอาไปทำเป็นสวนนะไปทำเป็นทุ่งเป็นทำเป็นนาแล้วก็ปั้นคะน้าใหญ่จนแบบรถวิ่งได้รอบเลยนะถ้าทานให้คำแนะนำแล้วก็ทรงทำตัวอย่างให้ดู
1: แต่ว่าประเด็นคือเรามันต้องใช้งบประมาณเยอะไหมคะ
0: มันขึ้นอยู่กับว่าเรามีแค่ไหนถ้าทำแบบคนจนอย่างที่ท่านรับสั่งคือเริ่มจากจริงๆตอนผมเริ่มทำมันไม่มีตังค์ก็เลยทำแบบคนจนจอบเสียมบุ้งกี่กระแป๋งขุดกันแล้วทำคนเดียวชวนคนมาค่อยๆชวนคนมาเห็นด้วยก็เพิ่มเป็น2เป็น3เป็น5เป็น10เป็น100คนมาลงแขกกันทางเหนือเรียกว่ามาเอามือกันไม่เสียตังค์เลยนะที่พูดเนี่ยผมเริ่มทำอะที่ไม่เสียตังค์เลยตอนนั้นพ่อไม่มีตังค์ก็เลยทำโดยไม่ต้องใช้เงินเลยแต่แน่นอนเราต้องมีเพื่อนเราต้องไปช่วยคนอื่นก่อนแล้วคนอื่นเขากลับมาช่วยเราไปช่วยเขาไว้20คนเวลาเราทำเขากลับมาช่วยเรา40อย่างนี้ไม่ต้องใช้เงินนะก็อาจจะต้องมีบ้างแต่มันประหยัดหอบหิ้วบินโตกันมากินกันเงี้ยทุกวันนี้กำลังทำกันอยู่นะครับหิ้วบินโตกันมาเอาแรงกันเอามือกันซอแรงทางใต้เรียกว่าซอแรงกันใต้ก็ยังซอแรงกันอยู่เนื้ออีสานกำลังลงแขกกันอยู
1: ่
0: อันนี้วิธีทำแบบคนจนผมไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบคนจนก็อยากจะทำแบบคนรวยแต่มันไม่มีตังค์นะก็เลยทำแบบคนจนศูนย์บาท
1: ตัวดาวหรือว่าชาวบ้านเขาอยากทำโคกหนองนาจริงๆเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ดาวต้องมีพื้นที่อยู่ที่เท่าไหร
0: ่200กว่าไร่ที่นี่ก็ทำได้งานเดียว100ตารางวาก็ทำให้ดูแล้ว20ตารางวา50 80
1: ค่ะ
0: 1ไร่2ไร่3ไร่5ไร่10ไร่15ไร่แล้วแต่เรามีที่ทำได้เกือบทุกที่ที่ว่าเกือบก็เพราะว่าบางแห่งมันไม่เหมาะเช่นชายทะเลเป็นดินเลนจริงๆเนี่ยก็จะยากมากเลยบางที่ก็เป็นภูเขาหินจริงๆก็จะขุดยากแล้วก็ยากแต่ต้องใช้คำว่าเกือบทุกแห่งทำได้หมด
1: เราเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือประชาชนไปเซิร์ชอะค่ะที่คลิกคำว่าโคกหนองนาปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตอะค่ะอาจารย์มันดูอลังการมากๆเลยอลังการจนเรามีความรู้สึกว่าเราจับต้องไม่ได้เพราะเราไม่น่าจะทำได้ขนาดนั้นก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าการทำโคกหนองนามันต้องอลังการและสวยงามขนาดนั้นด้วยหรือ
0: ถ้าเราทำตลิ่งให้โคดไปโคดมามันก็เหมือนถนนที่ตัดยิ่งโคดยิ่งยาวริมตลิ่งยิ่งยาวยิ่งตลิ่งยาวมีความลึกความตื้นไม่เท่ากันก็จะเกิดแตงต้นพืชแตงต้นสัตว์เกิดอาหารของปลาอาหารของกุ้งเห็นไหมกุ้งปลามีที่วางไข่โตดีมากไม่ต้องเสียค่าอาหารนะมันก็ไม่ต้องลงทุนแต่ด้วยวิธีการทำอย่างนี้แหละมันจะทำให้ดูดีดูหรูหราอลังการเลยแต่ว่ามันไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มแต่มันต้องความคิดต้องใช้ความคิดเพิ่มต้องออกแบบให้ดีคำนวณให้ดีแต่มันก็เป็นธรรมชาติมันจัดสรรไว้สวยงามเองดังนั้นความงามในธรรมชาตินั่นคือประโยชน์สูง
1: แสดงว่าสื่อที่ดาวเห็นเนี่ยมันเกิดจากการวางแผนอย่างดีและตั้งใจอย่างดีเลยกลายเป็นความสวยงาม
0: ใช่
1: อาจารย์คะแล้วจริงๆแล้วมีชาวบ้านนะคะเขาใช้ทฤษฎีโคกหนองนากันเยอะไหมคะ
0: โอ้โหนับจริงๆน่าจะเกือบทุกจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดเดียวนี่ก็น่าจะกำลังแรงมาแรงที่สุด
1: กำแพงเพชร
0: กำแพงเพชรเมืองเดียวเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาครับ
1: แม่คะเอาเข้าจริงๆนะคะเราอยากถามแม่ว่าทำไมแม่ตัดสินใจที่จะเอาโมเดลโคกหนองนาลงไปปฏิบัติในพื้นที่ของแม่แรงบันดาลใจอะไรคะที่ทำให้แม่มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนี้จนสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นการขับเคลื่อนแล้วผลที่ได้เนี่ยดาวอยากให้แม่ถ่ายทอดมาให้ดาวและดาวเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้ค่ะ
2: อาจารย์สอนว่าทำคนเดียวแล้วมันเหงาต้องหาเพื่อนเยอะพี่ก็ขับเคลื่อนโดยการหาพวกหาแนวร่วมเยอะๆนะคะก็ไปชวนของคนในกำแพงที่มีแนวร่วมอย่างน้อยให้เขามาฝึกก่อนให้เขามีวินัยแล้วให้เขามีความรู้พอเขาเข้าใจระเบิดออกจากข้างในแล้วการขับเคลื่อนเนี่ยจะไม่ได้มีข้อจำกัดทุกคนจะไม่เรียกร้องทุกคนจะทำตามกำลังและก็ฐานะของตนเองนะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมานี้โคกหนองนาโมเดลกำแพงเพชรไม่ได้มีผลกระทบต่อ เรื่องอาหาร

0: เรื่องการกินเราสามารถมีอาหารสำหรับแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ได้สำหรับในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะถ้าเกิดภัยพิบัติจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่มีอาหารเป็นของตัวเองจะสามารถอยู่รอดได้โคกหนองนาเป็นเครื่องมือทำให้เขาเข้าใจง่ายขึ้น
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่งวดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเหรอ
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในรุ่งวดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ย

0: แต่น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสะละมั้ง
1: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
0: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
1: เฮ้ยตกเจอใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
0: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ่
1: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
0: เอาของลุงด้วยอ่ะ
3: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
1: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
3: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
0: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
1: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
0: ามากินเลยมามาอ่ะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
0: กิน
1: โอ้ยเดี๋ยว
2: ไ
1: หนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
0: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
4: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย์แล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86คนด้วยนะ
5: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆ เยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
4: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้น

0: ที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
1: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
0: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
1: ไปไหมล่ะฉันพาไป
0: ไปสิ
1: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
1: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
0: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำการใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
1: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
0: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
0: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
0: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้าน ผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน
0: ่ะแล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
1: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
0: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจน่ะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังน่ะ
1: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
1: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
0: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้รับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่น แล้วก็ควรมีการนัด

0: หมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
2: ได้เลยครับ
4: เลย
2: ไปกันเลย
4: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ในสวนดอกไม้แสนสวยนะคะดอกไม้ flower F L O W E R flower ดอกไม้ดอกไม้ก็จะมีหลายสีแล้วก็มีกลิ่นที่แตกต่างกันไปนะคะน้องๆเราสามารถเอาดอกไม้ไปถวายพระหรือว่าไปจัดแจกกัน

0: EAT eat in
1: วันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูไปชิมแล้วก็เราก็จะทำเมนูอาหารอร่อยๆจากดอกไม้ที่กินได้นะคะน้องๆจะเป็นยังไงตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้มีดอกไม้ที่สามารถกินได้ด้วยนะคะแบบดอกนี้เลยดอกนี้เรียกว่าดอกหางนกยูงดอกไม้จะชอบแสงแดดมากเลยนะคะเพราะว่าแสงแดดทำให้เขาเติบโตแล้วก็ออกดอกเยอะๆเลยแสงแดด sunlight s u n l i g h t sunlight แสงแดดเดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อนตรงนี้กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่ชื่อพี่ลิซ่านะคะน้องชื่ออะไรเหรอคะ
2: หนูชื่อแซมมอนนะคะ
1: พี่ลิซ่าอยากรู้ว่าที่นี่มีปลูกดอกอะไรบ้างเหรอคะ
2: มีเยอะเลยค่ะเช่นอัญชันบานชื่นโพชมพูดอกดอกกระจายดอกมะเฟืองแล้วก็ดอกอเมริกันบิวตี้ค่ะ
1: โหเยอะมากเลยแล้วดอกพวกนี้ก็คือกินได้หมดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: งั้นพี่ลิซ่าขอชิมต้นนี้ได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
1: อันนี้คือต้นอะไรเหรอคะ
2: อันนี้คือต้นมะเฟืองค
1: ่ะต้นมะเฟืองงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าเด็ดดอกไม้เลยนะนี่ดอกมะเฟืองค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดอกมะเฟืองมีรสชาติเปรี้ยวนะคะน้องๆเปรี้ยว sour s o u r sour เปรี้ยวอันนี้คือดอกดาวกระจายใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: งั้นป้าขอลองชิมได้ไหม
2: ได้เลยค่ะ
1: โอเคนี่ชิมกันเลยดอกดาวกระจายขมค่ะทุกคนขม bitter b i t t e r bitter ขมดอกไม้สีชมพูอันนี้สวยจังเลยมันเรียกว่าดอกอะไรเหรอคะ
2: อันนี้ดอกพงชมพูค
1: ่ะอุ๊ยแล้วตรงนี้ก็สีชมพูเหมือนกันเลยคล้ายๆดอกเข็มด้วยอันนี้ดอกอะไรเหรอคะ
2: อันนี้ชื่อ American Beauty ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ American Beauty งั้นพี่ลิซ่าขอลองชิมอันนี้ได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
1: โอเคนี่ค่ะดอก American Beauty เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยกินทั้งอันเลยเหรอโอเคดอกอเมริกันบิวตี้หวานค่ะทุกคนหวาน sweet s w e e t sweet หวานดอกไม้ไม่ใช่ทุกดอกที่สามารถกินได้นะคะน้องๆน้องๆต้องไปศึกษาก่อนนะคะว่าดอกไหนกินได้บ้างดอกไหนกินไม่ได้นะคะและต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปทำโรดอกไม้น่ารักน่ารักกินกันไปกันเลยนี่เลยเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำโรดอกไม้ให้น้องๆดูนะคะสวยใช่ไหมล่ะทำง่ายด้วยนะเผื่อน้องๆอยากจะชวนเพื่อนๆมาลองทำกินดูเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำลงไปในจานนิดนึงนี่แล้วเราก็จะเอาแผ่นแป้งจุ่มลงไปในน้ำแผ่นแป้งจะได้นุ่มนะคะนี่แป้งนุ่มแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราเอาวางไว้บนจานนะคะปึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะเอาผักมาวางไว้นะคะวางไว้ตรงปลายตรงนี้เลยตอนม้วนจะได้ม้วนง่ายๆพี่ลิซ่าเอาปูอัดแล้วกันมาวางไว้นะคะนี่ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาจัดเรียงดอกไม้ให้สวยๆเลยเอาอันนี้วางไว้ตรงกลางเลยแล้วกันน่ารักมากเลยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสีน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะมาม้วนกันนะคะตอนเราม้วนเราต้องค่อยๆม้วนนะคะไม่งั้นแป้งอาจจะขาดได้นะนี่นี่เลยโรดอกไม้ฝีมือพี่ลิซ่าสีสันน่ารักน่ากินมากเลยใช่ไหมล่ะน้องๆอยากลองชิมใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะรสชาติ taste t a s t e taste รสชาติอ่ะเดี๋ยวเราชิมกันเลย

0: วันนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับดอกไม้สวยๆที่กินได้หลายชนิดเลยนะคะน้องๆ อย่าลืมลองชวนเพื่อนๆไปทำโรดอกไม้กินกันดูนะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: flower f l o w e r flower ดอกไม้ eat e a t eat กิน sunlight s u n l i g h sunlight แสงแดด sour s o u r sour เปรี้ยวbitter b i t t e r bitter ขม sweet s w e e t sweet หวาน taste t a s t e taste รสชาติ
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: นเคยนะคะคุณผู้ชมกับกรมศิลป์อยากเล่าปี3ค่ะวันนี้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะแล้วก็มีเสียงเรือผ่านไปผ่านมาป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพอดีเลยทำไมถึงต้องตั้งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นักโบราณคดีชำนาญการจะมาให้ความรู้กับเราค่ะพี่บีสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พี่บีคะคำถามแรกถามเลยค่ะอยากรู้มากว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์ทำไมถึงอยู่ตรงนี้แล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนคะ
1: ป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยเป็นป้อมที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะป้อมนี้เนี่ยถูกออกแบบขึ้นมาเป็นป้อมคู่กันระหว่างฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกก็คือด้านนู้
0: น
1: ที่เราเห็นโรงเรียนราชินีกับด้านนี
0: ้
1: นะคะจะอยู่ตรงกันป้อมที่ใช้ในเรื่องของเป็นด่านเก็บภาษีอากรนะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยโปรดเกล้าให้ช่างชาวฝรั่งเศสคือมองซีเออร์เดลามาเนี่ยเป็นคนออกแบบแล้วก็ผู้ที่ควบคุมงานก็คือมอบหมายให้คอนสแตนตินฟอลคอนหรือเจ้าพระยาวิชาเยนนะคะเป็นผู้ควบคุมงานในการสร้างป้อมนี้ขึ้นมา
0: เพราะ
1: ฉะนั้นก็เลยเป็นที่รู้จักทั่วไปว่าเป็นป้อมวิชาเยนแต่ว่าโดยทั่วไปบางคนก็จะเรียกว่าป้อมบางกอกคือเรียกรวมสองฝั่งเลย
0: ค่ะหลังจากที่ชื่อป้อมวิชาเยแล้วในช่วงแรกนะคะที่ตั้งชื่อตามคนที่มาควบคุมงานหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นชื่อป้อมวิชัยประสิทธิ์ได้ยังไงคะพี่บี
1: ป้อมนี้หลังจากสิ้นสุดสมัยสมเด็จพระนารายณ์ไปเน
0: ี่
1: ยก็ช่วงปลายเนี่ยปี2231เนี่ยเป็นช่วงผัดเปลี่ยนรัชกาลก็คือเป็นสมัยสมเด็จพระเพทราชาท่านก็ไม่นิยมฝรั่งเศสท่านก็ยกกำลังทหารมาล้อมป้อมนี้เลยฝั่งตะวันตกเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีน
0: ะคะ
1: ก็คือป้อมแบบที่เราเห็นเนี่ยเป็นทรงแปดเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะคะก็ยังอยู่ในส่วนนี
0: ้
1: ทีนี้การที่มีทรงแปดเหลี่ยมที่อยู่เนี่ย
2: ท่านก็คงบูรณะเขตพระราชวังแห่งนี้เพิ่มเติมในสมัยธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้ขยายกำแพงพระราชวังเพื่อใช้พื้นที่นี้เป็นพระราชวังแห่งใหม่
1: ก็คือใช้ธนบุรีก็คือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นราชธานี
0: ใหม่ด้วยชื่อด้วยเหตุนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อด้วย
1: เป็นป้อมวิชัยประสิทธิ
0: ์ค่ะและหลังจากนั้นคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเท่าที่ได้คุยกันก็คือมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าจะเทียบจากเอกสารที่มีน่าจะ3ยุค3สมัยด้วยกันมาถึงรัชกาลที่5บ้างค่ะพระองค์ทรงปรับปรุงหรือว่ามีการพัฒนาจุดนี้ยังไงคะ
1: ในสมัยรัชกาลที่5พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพระโอรสของพระองค์เนี่ยคือเจ้าฟ้าอัมเกียรติวงศ์เนี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงรับการศึกษาด้านวิชาการทหารเรือมาจากประเทศอังกฤษเนี่ยท่านก็มีความคิด

0: เมืองไทยเนี่ยน่าจะมีการก่อตั้งกองทัพเรือขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้มีเรื่องของสัญญานุภาพในเรื่องของการทหารของกองทัพเรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็เลยโปรดว่าให้ใช้พื้นที่ของพระราชวังเดิมนี้ละกันด้วยชัยภูมิที่เหมาะสมเนี่ยก็ให้ตั้งเป็นกองทัพเรือแล้วป้อมตรงส่วนนี้ก็มีการน่าจะมีการบูรณะพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีการใช้งานต่อเนี่ยก็จึงมีรูปทรงแบบที่เห็นในปัจจุบันนี้อีกครั้งหนึ่งนะ
1: คะแล้วก็เปลี่ยนไปในเรื่องของการใช้งานด้วยนะคะ
0: คือถ้าเทียบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยใช้ในเรื่องของงานต่างๆเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของใช้เป็นที่ยิงสลุดในพระราชพิธีสำคัญใช้เป็นที่เก็บดินปืนในสมัยก่อนนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ที่ล่าสุดก็คือเป็นที่ตั้งของธงราชนาวีแล้วก็
1: ธงเรือ
0: ธงของผู้บัญชาการกองทัพเรือนะคะก็คือลักษณะการใช้งานก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา
1: โอเคค่ะคุณผู้ชมก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะหน้าที่ของป้อมแห่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าถ้าเรามาย้อนดูถึงเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วน่าสนใจจริงๆคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาหาความรู้นะคะหรือแม้แต่อยากจะมาศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์จากป้อมนี้มาได้ค่ะอยู่ในกองทัพเรือนะคะแต่ว่ายังไงถ้ามากองทัพเรือนิดนึงนะคะแต่งตัวให้เรียบร้อยก็แล้วกันค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่บีด้วยนะคะสำหรับข้อมูลขอบคุณค่ะนี่คือกรมศิลป์อยากเล่าปี3นะคะคุณผู้ชมครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: Greet the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, students and teachers around the country, students on site and off site. Welcome back to our English class today. With me, teacher Game again. Okay, and today we starting the new unit, Unit 3, Entertainment. And I hope you all very ready to begin our new journey. All right, everybody, before we start the class as usual, now, everybody shark. Everybody shark shark.
1: Shark.
2: Hi, hello.
1: Hello, hi.
2: Shark. Okay. So today we're gonna start a new unit, and now we have new code for you. Just clapping, okay? If I say one clap, you do it one time. Okay, okay, everybody, one clap. Claps. Three claps. Five claps. Easy. Everybody, one clap. Two claps. And now, if I say everybody, you don't do it, okay? But if I don't say everybody, you do it. For example, one clap. One clap. Everybody one clap. No, not do it. Okay? All right, everybody shark.
1: Shark.
2: Everybody shark.
1: Shark.
2: Shark, shark. One clap. Everybody two claps. Don't miss it. Everybody hi.
1: Hello.
2: Hi, hi.
1: Hello.
2: One clap. Okay, everybody, you have to like manage your consciousness and mindfulness. Everybody, one clap. No. If I say everybody, you don't clap, okay? Everybody shark.
1: Shark.
2: Everybody shark, shark, shark.
1: Shark, shark, shark.
2: Everybody one clap. Okay, don't miss it. Everybody hi, hi, hi.
1: Hello.
2: Nice, everybody, welcome to our English class. And then the today lesson is my favorite movie one. My favorite movie one. Who loves watching movie? Raise your hand. นักเรียนปลายทางด้วยนะครับใครชอบดูหนังนะครับ raise your hand movie okay what is your favorite movie guys what is your favorite movie for example Thai movie or international movie international movie like we have Jurassic World Jurassic Park what else what do we have Titanic Avatar what else Adventure Marvels all right see today we're going to talk about the moviesAnd let's see the objective of today's lessons. Today you will be able to communicate, speak, listen, and then talk to your friends about movies. And you're going to exchange information about the movie genres. Movie genre. What is the movie genres? I'm not telling you right now. You're gonna learn it in a few minutes, okay? But first of all, everybody, before we, today we're going to start the class with buzzer. Everybody repeat after me, buzzer.
1: Buzzer.
2: Buzzer is this one, นะครับผม it's horns, นะครับ or the it's kind of like the different types of ring, นะครับผม so this time you don't ring a bell but you do the buzzer, okay if I say buzzer you just hit it, okay everybody try to buzzer buzzer, okay that's cool, all right everybody, today we're going to start the class with buzzer thing.I want you to compete it in your groups, นะครับ compete it in your groups, everybody in your groups, compete it. นักเรียนปลายทางนะครับสามารถแข่งขันกันโดยการยกมือได้เลยนะครับถ้าไม่มีกระดิ่งหรือปุ่มกดนะครับยกมือตอบได้นะครับใครตอบก่อนได้ก่อนนะครับ so we're gonna compete with your friends in the groups นะครับเราจะทำการแข่งขันในกลุ่มของตัวเองนะครับในกลุ่มแข่งกับเพื่อนในกลุ่มของตัวเองนะตอนนี้นะครับดังนั้นนะครับ put the buzzer in the center of the table please นะครับวางบัซเซอร์ไว้ที่ตรงกลางของโต๊ะนะครับผมเราจะแข่งกันในกลุ่มของตัวเองนะครับผมโอเคSo, I will read, everybody, I will read the names, the place, name of the place, food, things, many things, occupation, like doctor, elephants, tiger, I will read it a lot. And when I say Thai movie, you have to hit it. Okay, Thai movie.Anybody who hit it, you get 1 point in each group. I will say like, for example, elephant, tiger, doctor, พี่มากพระขนง you have to hit it, okay? Make sense? นักเรียนปลายทางสามารถยกมือได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางสามารถเลยนะครับผม ใครเร็วใครได้นะครับใครเร็วใครได้นะหนึ่งคะแนนในแต่ละข้อนะครับแข่งกันในกลุ่มตัวเองนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับผม so I have the list of the name ready don't put your hand like in the buzzer นะครับผม so everybody touch your shoulder everybody touch your shoulder okay so Thai movie okay Thai movie listen นักเรียนปลายทางพร้อมนะครับ elephants forest หลานหญ้าใครกดไม่ได้นะครับหลานหญ้าไม่ใช่หนังไทยนะครับผมไม่ใช่หนังไทยนะครับผมไม่ใช่นะครับหมดสิทธิ์ในข้อนี้หมดสิทธิ์ในข้อนี้นะครับใครกดเมื่อกี้หมดสิทธิ์ในข้อนี้นะครับว้าวโอเค next one แฟนกันอาวุธ horsePalace ที่หยดโอเคผู้ฮิตอีกผู้ฮิตอีกโอเค1 point 1 point 1 point 1 point นะครับผม who got 3 points wow are you cheating โอเคมีคนได้3คะแนนนั่นเรียกไปทางได้กี่คะแนนแล้วนะครับผมข้อที่4ทํา number 4 number 4Boy, hospital. Who hit it first? One point. One point. One point. And last one. Last one. Last one. Last one. The last one. Listen carefully. Gap. Gap. Okay. Friend zone.

0: Or some movies can be also fantasy and actions too, like Iron Man, Captain Marvel is fantasy and also have some explosion, it also actions movie. So action movie often features heroes, bombs, and explosion. Okay. Actions movies, actions movie. Next one, look at their face. Look at their face, everybody. Look at their face. Is this look cool? Does it look cool? Look great, yes or no? Can you try to do this? I'm not yet bright hand. Can you try to do this? Kim, do you want to try to make your face like this? No, because it looks silly or absurd. Absurd is not common or unusual. When you look at it, you feel like, oh, that's not a normal person. ไม่น่าใช่คนปกติทำแบบนี้นะครับเขาน่าจะต้องมีความพิเศษอะไรบางอย่างอาจจะเป็นคนที่ตลกมากคนรั่วๆหน่อยนะเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ridiculous นะครับ listen to the audio
1: ridiculous
0: one more time
1: ridiculous ridiculous
0: your turn ridiculous you stress on dick นะ ridiculous ridiculousridic คำว่า dic dick เนี่ยเป็นรากศัพท์มาจากคำว่าพูดนะครับการพูดเราจะมีคำศัพท์หลายคำที่เกี่ยวกับการพูดเช่น dictation การบอกโจทย์นะครับ dictator นะครับผมมากมายหรือคำว่า predict รู้จัก predict ไหมการทำนายพยากรณ์นะเพราะรากศัพท์คำว่า dict ตัวนี้แปลว่าพูดนะครับผม ridiculous อาจจะเป็นการพูดอะไรที่ตลกตลกขบขันหรือเป็นอะไรที่ไร้สาระนะครับผมนะครับโอเค everybody repeat after me ridiculousOkay. So what genres of movie always have ridiculous person? หนังแบบไหนภาพยนตร์แบบไหนที่มักจะมี ridiculous person? Action? No. Comedy, right? So comedy is often funny and ridiculous. Funny and ridiculous. Okay. Everybody, can you read the example sentence together? One, two, go. Comedy is often funny and ridiculous. Correct.Next one, this one, very funny. You laugh a lot. Look at their face. นะครับ when they have some jokes, นะครับมี jokes คืออะไรนะ jokes มุกตลกต่างๆนะครับผมจะทำให้เราหัวเราะเยอะๆนะครับคำนี้นะครับ when ถ้าตลกธรรมดาเรียกว่า funny แต่ถ้าตลกมากๆนะครับ we have this word นะครับ listen to the audio
1: hilarious hilarious
0: your turn hilarioushilarious ถ้าเป็นอเมริกันจะออกเสียง hi เป็นเสียงชวาคือเสียงคำว่า huh นะเป็น everybody huh hilarious แต่ถ้าเป็นบริติชจะเป็น he นะ hilarious นะโอเคได้ทั้งสองนะ hilarious or hilarious ได้หมดเลยนะครับผมแปลว่า very funny นะครับผม comedy use humor what is humor everybody you have sense of humorIf you have sense of humor, you always speak something that's funny and make your friend laugh. นะครับ Who love making your friend laugh? ใครชอบทำให้เพื่อนหัวเราะตลกบ้าง แสดงว่าเรามี sense of humor หรือ you are a hilarious person เป็นคนที่มีอารมณ์ขันเป็นคนตลกขบขันนะครับผมซึ่งคนแบบนี้เป็นคนที่ positive นะครับทำให้คนรอบข้างมีความสุขได้นะครับผม hilarious okay everybody listen to the audio one more time
1: hilarious hilarious
0: your turn hilariouscorrect next one this one is pretty difficult one have you ever do like what's that do like wear the costume for example cover up something นะครับผม like wearing some uniform like manga anime นะครับผม what do we call in English cosplay have you ever done cosplay have you ever worn cosplay who has cosplayLike wearing like anime, manga on for movie for anyone like Teletubby, Doraemon or something. Anyone on for Japanese manga or anime, animation. Oh, somebody say I want to. นะครับ ในประเทศไทยเราใครเคยแต่งตัวบ้างนะครับ การที่แต่งตัว mock up หรือว่าล้อเลียนหรือลอกเลียนแบบใครสักคนหรือตัวละครอะไรสักคนนะครับ เราจะเรียกว่าusing humor or irony to criticize or mock ดูนะครับเขาแต่งเป็นซูเปอร์แมนแต่งผู้ชายแต่งเป็นผู้หญิงนะครับผมมันคือการที่เราเรียกว่า satirical นะครับ listen to the audio
1: satirical satirical
0: okay your turn satirical listen
1: satirical

0: Your turn. Satirical. Satirical means doing something that's opposite to the real thing. For example, you are a man, you're wearing a female's dress. You are a girl, but you're wearing a male. It's hearted and satirical. Comedy, what are comedies? Comedy. ภาพยนตร์แบบตลกขบขันมักจะเป็นแบบไหนครับ satirical มักจะมีการล้อเลียนตัวละครแล้วก็ light hearted อันนี้เป็นคำใหม่เหมือนกัน light ว่าอะไรครับ light แปลว่าแสงแสงมีน้ำหนักไหมแสงมีน้ำหนักไหมเราแสงมันช่างกิโลได้ไหมไม่ light แปลว่าเบาก็ได้ใช่ไหมแปลว่าเบาก็ได้ heart แปลว่าอะไร heart หัวใจแสดงว่า light hearted ตัวนี้แปลว่าเราดูมันแล้วเรารู้สึกว่ามัน amusing นะครับมันตลกขบขันมันทำให้เราแบบสว่างวาบขึ้นมาแบบมีจากที่เราเครียดเราสว่างขึ้นมาเลยคือเรามีความสุขตลอดวันเลยคือมันตลกขบขันมาก amusing lighthearted นะครับผมโอเค and next one this one what is that can you see the picture who loves that one who loves that one do you want to go to that one okay not want to go to that one this plate is that I think do you think that what is inside human or ghost maybeGhost house, right? Ghost house. So when something is very scary, now scary, it's very, like, very serene or silent. Now silence means no voice, no sound. And it's kind of like very haunted, like ghost house. In English, we call eerie. Now listen to the audio.
1: Eerie. Eerie.
0: Yeah. Strange in frightening and mysterious way. นะครับผมYou don't know what is inside ไม่รู้เลยว่าอะไรอยู่ด้านในมันดูหลอนๆมันดูเงียบสงัดแล้วก็ดูแปลกกว่าปกติมากๆนะครับ We call eerie นะครับ Listen to the audio one more time
1: Eerie Eerie
0: Your turn eerie
2: Eerie
0: Eerie Correct So what kind of movies always have eeries We call settings times and place Okay Are you with me Okay everybody shoutEvery shark. Hi, hi, hi.
2: Hello,
0: hello. Hi, hello, hi.
2: Hello.
0: Everybody shark.
2: Yeah.
0: Everybody clap. Ah, everybody. Everybody shark, shark, shark.
2: Shark, shark, shark.
0: Nice. So today we're going to talk about movie genre. Who can remember genres? What does it mean, genres? Style of movie. So how many style do we have? How many style do you know?กี่มีกี่ genres how many genres do you know action what else horror sci-fi what else fantasy romantic what else comedy what else kill what kind of genre movie genre do you know horror comedy what else thriller or thrilling romantic นะครับ okay so today I have 10But there are more than 10, but I just give you 10. ครับวันนี้คุณครูมีมาให้10อันที่สำคัญก่อนแต่อาจจะมีมากกว่านั้นนะครับหลาย10นะครับผมโอเค Let's see everybody can you bring up your notebook please นะครับเดี๋ยวเราจะมาจด movie genre กันนะครับว่ามีท้ายไหนบ้างนะครับอ่ะอันแรกนะครับ What is that everybody do you know Always fighting ปังปังปังปังปังปัง explosion boom boom boom boom boom boom boom killing we call actions What is action movie? It is all of daring stunts. What is daring? You don't scare. You are not scared of something. You go to the war and kill, kill, kill, kill, kill. You are, I am very brave. I dare to do it. Dare แปลว่ากล้าหาญนะครับกล้าหาญที่จะทำ Epic battles. Battle, what is battle? Fighting. Excitement, what is excitement? Yeah, you want to do it. Explosion, car chases. Explosion, bomb, boom, boom, boom.Okay, the first genres, write it down on your notebook นะครับเขียนลงไปนะครับในสมุดของเรา actions มีคำที่สำคัญบางคำนะครับเช่นคีย์เวิร์ดของมันคือมี battles มี excitement มี explosion ต่างๆนะครับผมโอเค actions the first one นะครับคำไหนที่เป็นคำสำคัญเดี๋ยวเราอาจจะเจอในการเรียนรอบต่อๆไปเพราะนั้นจดไว้ได้นะครับผม actions นะนักเรียนปลายทางนะครับใครชอบ actions movie นะครับลองแชร์ได้เลย here everybody on site นักเรียนต้นทางนะครับ who love action movie raise your hand who love actions moviesCan you give me the names of the action movie? Give me one.
2: John Wick.
0: What else? Adventure. Endgame, for example. What else?
2: Powerpuff Girl.
0: maybe not. ไม่น่าใช่ action นะ Powerpuff Girl นะ โอเคนะครับนั่นเอง

ทางล่ะครับมีแอคชั่นเรื่องไหนที่ชอบมากนะครับผมคุณครูมีหนังเรื่องนึงที่เป็นแอคชั่นคุณครูชอบมากตอนสมัยเด็กๆเราอาจจะเกิดไม่ทันนะครับชื่อว่าบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมนะครับบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมนะโดยแสดงโดยคุณหม่ำจกมกนะครับผมเป็นแอคชั่นมูฟวี่แล้วก็เป็นฮิวเมอร์ด้วย This one what is that everybody when you laugh a lot it's called comedy repeat after me comedy comedy so funny ridiculous humor light hearted and make you laugh นะครับ laugh what does it mean laughฮ่าฮ่าฮ่าลาฟอย่าไลโอลาฟคนละลาฟนะครับอันนั้นนะ and satirical มีการล้อเลียนเสียดสีเสียดสีต่างๆและ funny คือตลกขบขันมี ridiculous humor humor sense of humor นะครับโอเค who love comedy who love ดึกดำดื่นนะครับกระดึ๊บนะครับผม ATM เออรักเออร์เรอร์หนังไทยก็มีนะครับผมโอเค next one this one what is thatcry a lot cry a lot we call drama okay repeat after me drama when you cry a lot emotions relationship serious topic roller coaster of feeling คำนี้สำคัญมากนะครับ roller coaster ใครเคยได้ยินคำนี้ roller coaster เราไปที่ amusement park เราต้อง to play roller coaster รถไฟเหาะเก่งมากเขาบอกว่ารถไฟเหาะของ feeling คืออะไรอารมณ์แสดงว่าอารมณ์เป็นรถไฟเหาะได้ไหมคือเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็ร้องไห้เพราะว่ามันเต็มไปด้วย serious topic คืออะไรครับ topic เต็มไปด้วยประเด็นที่เป็นไง serious เครียดจริงจังเต็มไปหมดเลยในตลอดทั้งเรื่องใคร who love drama this is my most favorite movie genres I love drama I love Titanic I love some crime or tragedy ภาษาอังกฤษเรามีคำว่า tragedies แปลว่าเหมือนโศกนาฏกรรมบางอย่างที่ไม่ได้จบแบบ happy ending นะครับWho loved Titanic? Who ever watched Titanic? ใครเคยดู Titanic บ้างประมาณ20ปีที่แล้วนะครับผมสร้างจากเรื่องจริงเลยนะครับที่หนักที่เรือล่มไปนะครับคนเสียชีวิตนับพันนะครับผม Titanic drama นะครับผมโอเคนะครับ Next this one what is that about magic you cast a spell like Harry Potter Fantastic Beast we call humans has magic yes or noNo, we don't have magic. So this is out of the real world. Out of the real world. We call fantasy. Repeat after me, fantasy. Okay. Fantasy is kind of like worlds of magic, wonder, imaginary realms. นะครับ อาณาจักรที่แบบว่าอยู่เหนือจินตนาการต่างๆ Wizard คือใครครับ Wizards. แม่มดพ่อมดนะครับ Mythical creatures ก็คือพวกมนุษย์หรือสัตว์ต่างๆที่มีเวทมนต์มีความลับต่างๆนะครับ wildest dreams ความฝันเหนือจินตนาการต่างๆเรียกว่า fantasy นะ fantasy นะ who love fantasy movie can you give me some fantasy movie Harry Potter Twilight นะครับ Twilight นะเป็น wolf เป็นรักจิ้งจอกเป็นหมาป่าต่างๆนะครับผมโอเค next one vampire ใคร who love vampire and Marvel can be Marvel's movies can beFantasy 2, Doctor Strange, Iron Man, นะครับผม Overpower, ที่มีพลังเยอะ Superman นะ This one, go to the space, out of the world, go out of the world, travel the space, go to the Mars. What kind of movie do we call? Science, about science. We call sci-fi or science fiction. Repeat after me, sci-fi. Or science fiction.Okay. Science mean science นะครับ science ก็คือวิทยาศาสตร์ fiction หมายถึงว่า unreal ก็คือเรื่องแต่งหรือว่าเรื่องไม่จริงขึ้นมานะครับผมโอเค science fiction คือ sci-fi ก็คืออะไรที่เกินจริงไปนะครับผม future เกี่ยวกับอนาคต advanced technology เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในอนาคตหรือ space travel คืออะไรครับ space คืออะไรครับอวกาศ space travel คือการเดินทางไปอวกาศหรือคำนี้ยากมากนะครับextraterrestrial นะครับยากแต่ว่าแปลง่ายนะครับ extraterrestrial แปลว่า something out of the world for example alien you know alien about the ghost zombie we call horror repeat after me horror okay monster ghost eerie setting frighten and thrill นะครับ thrill นะครับก็คือ

0: ลอกหลอนน่ากลัวนั่นเองนะครับผมทำให้เรา frightened แปลว่าทำให้กลัว thrill ก็คือใจกลัวเหมือนกันนะครับ thrill นะครับโอเค fears what does it mean fears กลัวหวาดกลัวนะ fears นะฮะ fears who loves horror movie can you give me some scream sorry all of others very much นะครับผม recallromantic or romance นะครับ romance or romantic ได้ทั้งสองนะครับผมโอเค repeat after you romance you stress on the second syllable นะครับเราจะไม่ออกเสียงพยางค์และไม่เน้นพยางค์แรกนะครับเน้นพยางค์ที่2อ่านว่า romance ไม่อ่าน romance อันนั้นจะแปลว่าคนโรมันนะครับอ่านว่า romance นะครับ romance or romantic นะครับ talks about love stories fall in love sweet heartwarming and beauty of love beauty of love คืออะไรครับความสวยงามของการรักใครสักคนหนึ่งนะครับก็จะเป็นโรแมนติกนะครับผมแต่หนังปัจจุบันหาโรแมนติกเพียวๆยากเขาจะรวมกันระหว่างโรแมนติกกับดราม่าเป็นโรแมนติกดราม่านะครับผมใช่ไหมแล้วก็เอาไปรวมกับคอมเมดี้ก็เป็นโรแมนติกคอมเมดี้เป็นรอมคอมคือหนังรอมคอมก็คือมีทั้งโรแมนติกคอมเมดี้ก็คือมีความรักด้วยหัวเราะด้วยแต่ถ้าโรแมนติกดราม่าคือมีความรักด้วยร้องไห้ด้วยเช่นไททานิกต่างๆนะครับผมร้องไห้ยากนะครับRomeo and Juliet นะครับโรแมนติกด้วยร้องไห้ด้วยเป็นดราม่าด้วยนะครับโรแมนต์ Who love romance Who love romance romance นะครับ Who love romance แล้วเนี่ยไปทางใครชอบหนังโรแมนติกบ้างนะครับนะครับความรักสมัยเรียนก็เป็นโรแมนต์ได้นะครับผม This one นะครับผม What is that one Have you ever watched Sherlock Holmes Conan Detective You have a lot of wonder and curiosity yeah. What is that Who killed this personWho killed North? ใครฆ่า North นะ เอ๊ะ ใครทิ้งร่องรอยไว้นะครับ I want to know And they will show the real persons at the end of the movie And it also have the twist plot Do you know twist plot? You think it's this one But at the end it show that it's this one You think it's auto เราคนดูว่าเฮ้ยต้องเป็นออโต้แน่เลยเป็นฆาตกรแต่ตอนสุดท้ายมาเฉลยว่ากลายเป็นคิวเป็นฆาตกรแบบนี้นะครับผม So it's full ofIt full of wonder and mysterious. We call mystery. Everybody repeat after me. Repeat after me. Mystery. Disney, Pixar, DC, right? We call animation. Animation. So animated video or animated movie is all about vibrant and creative. Vibrant, who can remember vibrant? Hit the bell or buzzer. If you know what is vibrant. Okay. Group.Five, take the microphone, please. Okay, what does it mean, vibrant? Vibrant. 2 points. Vibrant, เรียนไปแล้วคำนี้นะครับ Vibrant, เรียนไปแล้วคำนี
1: ้ It means full of life. Vibrant ก็คือมีชีวิตชีวาค
0: ่
1: ะ
0: มีชีวิตชีวา Give a big hand to group number five, 2 points. นะครับจำตอนที่เราเรียนการท่องเที่ยวได้ไหมมี vibrant coral reef คือปะการังที่มันเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตนะครับ Vibrant ตรงนี้หมายถึงว่ามันมีชีวิตชีวามากๆนะครับในแอนิเมชันนะครับผมArtistry แล้วก็ storytelling storytelling คืออะไร Oki knows this one very well storytelling when you tell the story of something very interesting นะครับผมโอเค who love animation can you give me some animation that you like I love Toy Story Up for example stage okay what else okay watering with you your name I love that too นะครับผม your name from JapanThis one, when you travel to the very deep place or very wandering place, like in the forest, นะครับ you explore something new, นะครับไปเข้าภูเขาไปเดินป่าลึกๆนะครับที่หยดนะครับผมเข้าไปหาอะไรบางอย่างในป่านะครับ so we call adventure, นะครับ adventure, นะครับ repeat after me adventure, adventure, นะครับ it's about journey.Exotic, thrilling, escapades is traveling into the mysterious place, นะครับ and daring heroes, นะครับ explorations and discovery, การค้นหาและการค้นพบอะไรใหม่ๆนะครับในที่แปลกๆนะครับผมต่างๆนานา who love adventure movie, okay, นั่นเนี่ยปลายทางนะจะมีใครชอบนะ adventures movie, and that's it, นะครับ and that's it, all right everybody, now.In this movie interview, worksheet number one, movie interview.

นะครับ movie interview I want you all to go to your friends นะครับ I want you all to go to your friends anybody three people นะครับ and ask him or her what is his or her favorite movie genres นะครับไปถามเขาว่าชอบ movie genres ไหนเรื่องอะไรนะครับผมโอเคไหมเรื่องอะไรแล้วอย่าลืมใส่ชื่อเพื่อนมาด้วยนะครับโอเคไหมส่วนช่องสุดท้ายเราเว้นไว้ก่อนเรายังไม่ทำนะครับทำช่องที่1เขียนชื่อเพื่อนช่องที่2 movie genres คือประเภทของหนังที่ชอบแล้วก็ชื่อเรื่องหนังโอเคไหม only three people 3คนนะครับ3คนอ่ะให้เวลานะครับ but it should be some friend from different groups นะครับเพื่อนจากต่างกลุ่มนะเพื่อนจากตัวต่างกลุ่มนะครับผมโอเค let's start นะครับผม give you some time different groups 3คนนะให้เวลา2นาทีเท่านั้น2นาที2นาที

Hurry up, hurry up, hurry up. Three people and sit down นะครับผมกลุ่มไหนนั่งครบก่อนบวก3แต้มครับกลุ่มไหนนั่งครบก่อนบวก3แต้ม

0: เสร็จแล้วกลับนั่งที่เลยครับเสร็จแล้วกลับนั่งที่เลยTime's up. Okay, hurry up. I give you 10 seconds. You have to get back to your seat. ให้เวลา10วินาทีนะครับผม Only 3 people. 10 9 8 7 6 5 43 2 1 everybody shark everybody shark shark shark did you get 3 did you get 3 did you get 3 okay นะครับ I want to hear from one person who is gonna be who is gonna be one person to tell me who did you interview who you interview I one person who maybe Vina do you want to share it to your friend back home who youWho did you interview? Who did you interview? Okay, take the microphone, please. นะ
1: มีเจนต้นข้าวขนมผิงค่ะ
0: เจนต้นข้าว and
1: ขนมผิง
0: ขนมผิง so what movie genre did Jane like? Does Jane like? Sorry.
1: Animation.
0: Animation and what is the name of the movie?
1: Stitch.
0: Stitch. Okay. And what about ขนมผิง
1: Mystery.
0: Mystery, right? Mystery. And what is the name of the movie?
1: Sherlock Holmes.
0: Sherlock Holmes. Okay, give a hand to group number one. 2 points. นะครับผมนะ So I give you the homework to get back to after school. นะครับ You can ask more friends. นะครับ Five more. นะครับคุณครูให้การบ้านเราไปถามเพื่อนให้มากขึ้น5คนโอเคไหมในเรียนปลายทางนะครับไปถามเพื่อนในห้องหรือต่างห้อง5คนเพิ่มเติมนะครับผมโอเค Everybody shark shark shark. Okay, let's see.All right, everybody, let's review. What's our movie genre that you know? The first one, action. Repeat after me, action.
2: Action.
0: Second one, comedy.
2: Comedy.
0: Drama.
2: Drama.
0: Fantasy.
2: Fantasy.
0: Sci-fi.
2: Sci-fi.
0: Horror.
2: Horror.
0: Romance.
2: Romance.
0: Mystery.
2: Mystery.
0: Animation.
2: Animation.
0: Adventure.
2: Adventure.
0: Okay. So now, get back to when you get back to your house or your home, you can decide that the movie that you liked is in which movie genres here. นะครับคุณครูอยากให้เรากลับบ้านไปแล้วก็ไปลองคิดดูซิว่าหนังที่เราชอบที่สุดคือหนังเรื่องอะไรและอยู่ใน movie genres ไหนโอเคไหมนะครับผมอยู่ใน movie genres ไหนโอเค everybody shark shark shark clap clap clap okay good job นะครับ so irregular for todayBets, bets, and bets. What is betting? Bet, you put the money to wait for something. You hope you get the money from doing the betting. Yeah. Bet, bet, bet. Set, set, set. You set the computer. You set up the computer, for example. And then when you let the balloon go, นะครับผมนะครับ we call let, okay.Everybody repeat after me, let. And can you see this tree? It leaves the tree leaves the leaf in fall or autumn, right? We call shed, นะครับผม or fall or shed, นะ the same thing. So shed mean to leave something, นะ out of that thing, นะ shed หมายถึงการปล่อยบางอย่างให้หลุดร่วงลงมาเช่นต้นไม้ทิ้งใบไม้เราเรียกว่า the tree sheds the leaves ถ้าเราน้ำตาไหลเราเรียกว่า you shed your tears นะครับ you shed your tears นะครับเป็นคนแทนเป็นคำที่ดูสวยขึ้นมาแทนที่เราจะบอกว่า I cry a lot ฉันร้องไห้เยอะมากเลยเราบอกว่า I shed my tears a lot คือฉันปล่อยให้น้ำตาร่วงไหลลงมาตลอดเวลาอะไรเงี้ย I shed my tears นะครับ I shed my tears okay next time we're going to talk about my favorite movie number 2And you can download, snap, the student of science, snap, teacher back home, you can download worksheet number 2, If I Could Watch a Movie. and teacher material number 3 let's find them นะครับคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้นะครับ you can download this worksheet and handout and teacher materials from www.dltv.ac.th Today I have a quote from Steven Spielberg a very famous American film

0: reflections of our dreams and fears, our hopes and heartbreaks. สปีลเบิร์กบอกว่าภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยมันเป็น reflection คือมันเป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นถึงความฝันในตัวเราและก็ความกลัวในตัวเราในขณะเดียวกันและรวมถึง hopes คือความหวังในชีวิตเราและก็ heartbreak คือความแตกสลายในชีวิตเราเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เนี่ยมันบอกทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีในชีวิตเรานะครับถ้าเราดูแล้วเรารู้สึกว่า into มันเรารู้สึกว่าเราอยู่ในเรื่องราวที่เขาเล่าแสดงว่าเรามีบางอย่างที่เชื่อมต่อกับหนังเรื่องนั้นนะครับผมโอเค alright everybody I hope you come back to your house your home this time and watch more movies okay there are a lot of great movie in this world alright see you again next time enjoy the rest of the days and enjoy your movies see you again next time
1: let's thank the teacher
2: thank you teacher
0: bye enjoy your movies

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป๊ะนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิภาสังคณาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่นึงที่น่าสนใจ
0: อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในน
0: ั่
1: นค
0: ือ
1: พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่แห่งนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีหบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะตรงบริเวณตรงกึ่งกลางพอดีนะคะเพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228 นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการ

0: ้จากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชวเรียเดอะชูมองนะ
1: คะ
0: ว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังที่กรุงศรีอยุธยา
1: ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพ่อคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระสถานชั้นใน
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายราชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
1: ่
0: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
1: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออก
1: ค่ะ
0: นะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรศรศรีฮราช
1: ค่ะ
0: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอ
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
1: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: การเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงอีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนั่นเองนะคะนักเรียนขอทบทวนความรู้เดิมสักเล็กน้อยเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะเราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นเองเราก็ได้มีการระดมความคิดแล้วก็แสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดเห็นนั่นเองใช่ไหมคะในเรื่องของการแสดงออกตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะเราก็ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทำป้ายรณรงค์ใช่ไหมเอ่ยเราก็ได้มีทำกิจกรรมเกี่ยวกับป้ายรณรงค์ไปนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายค่ะนักเรียนกฎหมายที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ากฎหมายอาญา1ค่ะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่า1บอกความหมายของกฎหมายอาญาและลักษณะการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่กําหนดให้ได้ถูกต้องค่ะถัดมานะคะนักเรียนนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและยกตัวยานกระทำความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ได้ถูกต้องค่ะถัดมานะคะในข้อที่3นะคะบอกว่านักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาเรื่องกฎหมายอาญาเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ที่เราจะได้เรียนรู้กันเลยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยคุณครูนะคะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะมีภาพปริศนามาให้นักเรียนร่วมกันถ่ายว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนั่นเองใครที่ตอบได้คุณครูมีคะแนนพิเศษให้นะคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
2: ค่ะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ภาพปริศนานะคะคุณครูมีหมายเลขให้นักเรียนเลือกหมายเลข1จนถึงหมายเลข9ด้วยกันเราจะเลือกหมายเลขใดดีคะ
1: 5
2: หมายเลข5เอาตรงกลางเลยใช่มั้ยหมายเลข5นะคะคิดว่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรหมายเลข5เรามาดูกันค่ะเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรเห็นอะไรคะเห็นเหมือนเป็นตู้เซฟใช่ไหมคะเห็นอะไรอีกไหมเอ่ยเห็นเงาคนใช่ไหมคะนักเรียนให้โอกาสเปิดอีกหมายเลขใดดีคะหมายเลข3นะคะหมายเลข3เป็นใครนักเรียนคิดว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนขโมยใช่ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าเพื่อนต้นทางบอกว่าเป็นภาพเกี่ยวกับการขโมยหรือการลักทรัพย์

0: นเองถูกต้องหรือไม่คิดว่าถูกไหม
1: ถ
0: ูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนภาพปริศนานี้นะคะเรามาดูกันทั้งหมดเลยอ่ะภาพทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนเป็นภาพเกี่ยวกับการลักทรัพย์นั่นเองนะคะนักเรียนผู้ชายคนนี้กำลังจะทำท่าทางเหมือนกับกำลังปลดรหัสตู้เซฟอยู่นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะจากภาพนี้นะคะคุณครูมีคำถามมาถามกับทุกคนเลยใครตอบได้ให้ยกมือและหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามนะคะค่ะคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าการกระทำในภาพเป็นความผิดหรือไม่เพราะเหตุใดต้องบอกสาเหตุได้ด้วยว่าคิดว่าเป็นความผิดหรือไม่ผิดเพราะเหตุใดใครอยากตอบหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะ
2: เป็นความผิดค่ะเพราะว่าเราได้ไปลักทรัพย์ของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตนเองค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าเป็นความผิดนั่นเองเพราะว่าได้ไปลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ของตนเองนั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากค่ะนักเรียนจากการกระทำเมื่อสักครู่ในภาพนี้นะคะก็เป็นการกระทำความผิดนั่นเองเป็นการไปลักทรัพย์หรือไปขโมยของในสิ่งที่ไม่ใช่ของของเรานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะคำถามต่อมาถามว่าหากนักเรียนเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกขโมยจะรู้สึกอย่างไรนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรคะใครอยากตอบตอบดังๆเลยค่ะคุณครูไม่ได้ยินรู้สึกอย่างไรรู้สึกเสียใจรู้สึกอะไรอีกรู้สึกโกรธรู้สึกอย่างไรคะเครียดมีความรู้สึกเครียดโกรธเสียดายของไหมเสียดายของที่เราทำการเก็บรักษาเอาไว้แต่กลับมีคนไปขโมยของของเราที่เราอุตส่าห์เก็บรักษาไว้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะคำถามทั้งสองคำถามนี้นะคะก็มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งเป็นการกระทำความผิดนะคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพเกี่ยวกับการกระทำความผิดถ้าเกิดว่าผู้ใดได้มีการไปลักทรัพย์ของผู้อื่นนั้นก็จะส่งผลทำให้ได้รับโทษตามกฎหมายนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะกฎหมายเนี่ยถือได้ว่ามีบทบาทที่สำคัญในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมเลยค่ะเพื่อให้ทุกคนนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะกฎหมายในที่นี้เราจะมาพูดถึงกฎหมายอาญากันก่อนนะคะกฎหมายอาญาเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่รัฐใช้ในการรักษาความปลอดภัยและความยุติธรรมโดยกำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำที่ถือว่าผิดกฎหมายไว้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันที่กฎหมายค่ะนักเรียนนักเรียนทราบหรือไม่เอ่ยว่ากฎหมายอาญาในความคิดของนักเรียนนักเรียนคิดว่าหมายถึงอะไรกฎหมายอาญาคิดว่าหมายถึงอะไรเรายังไม่ได้ทำการเรียนรู้กันไปถูกไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเป็นการตอบที่นักเรียนสามารถบอกได้เลยนักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญาคืออะไรผิดถูกไม่เป็นไรมีคนอื่นคิดว่ากฎหมายอาญานั้นหมายถึงอะไรห้ามเปิดหนังสือดูก่อนเอาตามความคิดของเราเลยนักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญาหมายถึงอะไรมีใครอยากตอบอีกไม่เอ่ยนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามไปให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันเลยนะคะนักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญาคืออะไรคิดว่าคืออะไรเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนห้องต้นทางตอบไปแล้วห้องต้นทางคนอื่นมีใครอยากตอบอีกไม่เอ่ยคิดว่ากฎหมายอาญาคืออะไรไม่มีเพราะฉะนั้นขออนุญาตสุ่มนะคะค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะคุณครูจะทำการสุ่มและคุณครูอยากทราบว่าทุกคนนั้นคิดว่ากฎหมายอาญาคืออะไรเลขที่ต่อไปนี้คือเลขที่15ค่ะใครเลขที่15เชิญได้เลยค่ะ
3: สำหรับผมนะครับกฎหมายอาญาคิดว่าเป็นกฎหมายที่เป็นกฎหมายที่เด็ดขาดครับแล้วก็ต้องมีความร้ายแรงระดับหนึ่งครับ
0: คิดว่ากฎหมายอาญามีความร้ายแรงแล้วก็มีความเด็ดขาดนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนเรามาดูความหมายของกฎหมายอาญากันนะคะว่ากฎหมายอาญานั้นคืออะไรนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนกฎหมายอาญานะคะก็คือกฎหมาย

0: ที่บัญญัติว่าการกระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดเป็นความผิดนั่นเองค่ะการกำหนดบทลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดเอาไว้นั่นเองนะคะกล่าวโดยสรุปก็คือกฎหมายอาญานั้นก็คือกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้ว่าผู้ที่กระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้ามีความขัดต่อกฎหมายถือว่าจะมีบทลงโทษต่อผู้นั้นนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะกฎหมายอาญานะคะคือกฎหมายที่บัญญัติห้ามมิให้มีการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดหรือบังคับให้มีการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือความหมายของกฎหมายอาญานั่นเองนะคะสรุปแล้วกฎหมายอาญาคืออะไรคืออะไรคะใครอยากตอบอ่ะยกมือได้เลยค่ะคืออะไรกฎหมายอาญาคืออะไรเชิญค่ะ
1: เป็นเหมือนหากเราทำอะไรผิดก็จะโดนบทลงโทษค่ะตามที่บัญญัติไว้
0: โอเคถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็คือกฎหมายที่กำหนดบทลงโทษเอาไว้หรือว่ามีการบัญญัติเอาไว้ว่าผู้ที่กระทำการใดหรือไม่ได้กระทำการใดถ้าขัดต่อกฎหมายก็จะมีบทลงโทษนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันที่กิจกรรมต่อไปนี้ค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะกิจกรรมต่อไปนี้มีชื่อกิจกรรมว่าจับคู่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในที่นี้เป็นความผิดในฐานของกฎหมายอาญาด้วยนะคะนักเรียนกฎหมายอาญานี้นะคะมีความผิดหลายประเภทด้วยกันนะคะมีความผิดทั้งในเรื่องของความผิดฐานที่เราไปกระทำความผิดในเรื่องของการทำร้ายร่างกายของผู้อื่นนะคะในเรื่องของเพศนะคะนักเรียนมีการภาคผู้เยาว์หรือว่าในเรื่องของเพศในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนะคะนักเรียนและเรื่องของทรัพย์นะคะก็อยู่ในกระบวนกฎหมายอาญานั่นเองก็มีการคุ้มครองไว้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะทำการเรียนรู้กันนะคะก็คือการจับคู่เกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะทรัพย์เนี่ยก็เป็นการคุ้มครองเกี่ยวกับการกระทำความผิดของผู้ที่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ถ้าเกิดยกตัวอย่างเช่นอย่างมีคนไปขโมยทรัพย์สินของเราเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ในประมวลกฎหมายอาญานั่นเองเราก็จะได้เรียนรู้กันนะคะว่ากฎหมายอาญานี้ได้บัญญัติเอาไว้อย่างไรบ้างที่มีความผู้ที่กระทำความผิดอย่างไรมีความผิดต่อทรัพย์ของเราอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะโดยกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคือกิจกรรมจับคู่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะคะนักเรียนเรามาดูกันที่คำอธิบายของกิจกรรมนะคะนักเรียนคำอธิบายของกิจกรรมนั้นคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะโดยคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันจับคู่ชื่อความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และความหมายหรือลักษณะของการกระทำความผิดให้สอดคล้องกันนั่นเองค่ะโดยกลุ่มที่ทำการจับคู่ได้ถูกต้องและใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดนะคะจะได้รับคะแนนพิเศษไปนั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดบัตรคำได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันค่ะว่าคุณครูจะมีบัตรคำในลักษณะใดให้กับนักเรียนบ้างนั่นเองนะคะบัตรคำนะคะนี่เป็นลักษณะของบัตรคำชื่อความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ก่อนนั่นเองอ่ะตรงนี้ทุกคนตั้งใจดูนะความตรงนี้เป็นชื่อความผิดนะคะนักเรียนโดยนักเรียนจะต้องทำการจับคู่กับความหมายนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นบัตรคำที่1 นะคะมีชื่อว่าปล้นทรัพย์นั่นเอง2ลักทรัพย์3วิ่งราวทรัพย์4ชิงทรัพย์ค่ะถัดมาค่ะนักเรียนกันโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์ยักยอกแล้วก็ช่อโกงทรัพย์นั่นเองค่ะถัดมาค่ะรับของโจรทำให้เสียทรัพย์ บุกรุกนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะคือชื่อความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะนักเรียนต้องทำการจับความหมายมาให้ตรงกันกับชื่อที่คุณครูได้กำหนดให้เมื่อสักครู่นี้นะคะมีทั้งหมด11คำด้วยกันนะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องทำการจับคู่ให้ได้นะคะโดยนักเรียนสามารถนะคะค้นหาข้อมูลได้จากทางอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูบัตรคำเป็นความหมายหรือว่าเป็นลักษณะของการกระทำความผิดนั่นเองนะคะนักเรียนก็ทำการอ่านที่เป็นเกี่ยวกับการกระทำความผิดนั่นเองจะบอกเกี่ยวกับความหมายไว้ว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั่นเองให้เราทำการอ่านบัตรคำนะคะแล้วก็ทำการจับคู่กับชื่อเมื่อสักครู่นี้เลยเข้าใจไหมเอ่ยจะมีทั้งหมด11คำด้วยกันนะคะนักเรียน11ใบเช่นกันนะคะค่ะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทำการติดลงไปในฟิวเจอร์บอร์ดที่คุณครูได้ทำการกำหนดให้นะคะอ่ะพร้อมที่จะไปลงมือทำแล้วหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลงมือกันได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนั่งตัวตรงค่ะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้เวลาสำหรับทุกกลุ่มนั้นทำการสืบค้นแล้วก็ทำการจับคู่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองพร้อมที่จะไปลงมือทำกันแล้วใช่ไหมเอ่ยอย่าลืมนะคะกลุ่มใดทำการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะติดเครื่องติดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการจับคู่เรียบร้อยแล้วให้ยกมือบอกได้เลยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูว่าถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนค่ะถ้าพร้อมแล้วให้ทุกกลุ่มลงมือทำได้เลยค่ะเร็วนะคะนักเรียนรวดเร็วนะคะกลุ่มใดทำการติดเรียบร้อยก่อนกลุ่มนั้นจะเป็นผู้ชนะและได้รับคะแนนพิเศษไปนั่นเองค่ะ

ว่าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั้นหมายถึงอะไรบ้างแต่ละหัวข้อแต่ละการกระทำนะคะนักเรียนมีทั้งง่ายและยากปะปนกันไปนะคะ

กลุ่มใดเรียบร้อยแล้วมีเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ยกมือค่ะยกมือวางมือนะคะตอนนี้ทุกกลุ่มวางค่ะวางมือได้เลยตอนนี้เราได้กลุ่มที่ชนะแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันค่ะว่ากลุ่มที่ทำการติดได้เป็นกลุ่มแรกนั้นจะถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนค่ะกลุ่มที่ทำการติดได้เป็นกลุ่มที่1กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่3นั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนโดยนักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและก็ต่อคุณครูด้วยนะคะห้ามทำการสลับบัตรคำนั่นเองนะคะเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะนักเรียนเขาบอกว่าเป็นจับคู่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองในความหมายนี้เป็นการกระทำเกี่ยวกับอะไรเป็นการกระทำเขาบอกว่าเป็นการกระทำคือการร่วมกันตั้งแต่3คนขึ้นไปเพื่อใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นนั่นเองกลุ่มที่ทำการติดได้เป็นลำดับแรกหนูตอบว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับชื่ออะไรคะปล้นทรัพย์นั่นเองนะคะจะถูกหรือไม่ถูกต้องค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มอื่นล่ะคะถูกไหมเอ่ยถูกไหมคะถูกไหมคะกลุ่มอื่นถูกไหมคะถูกนะคะนักเรียนค่ะเขาบอกว่าการกระทำความผิดในฐานนี้ก็คือการปล้นทรัพย์นั่นเองการปล้นทรัพย์นะคะคือการร่วมกันตั้งแต่

0: 3คนขึ้นไปเพื่อใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมานั่นเองดังในภาพเลย3คนขึ้นไปจำเอาไว้นะคะนักเรียนการปล้นทรัพย์ต้องเริ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปเลยนะคะนักเรียนค่ะถัดมาเป็นการกระทำความผิดในบัตรคำนี้บอกว่าการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยเจ้าของไม่รู้เช่นขโมยของที่อยู่ในครอบครองของผู้อื่นนักเรียนคิดว่าเป็นการกระทำความผิดชื่อว่าอะไรอะไรนะคะ
1: ล
0: ักทรัพย์กลุ่มอื่นว่าไง
1: ล
0: ัก
1: ทรัพย์ค่ะ
0: ลักทรัพย์นะคะลักทรัพย์ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนรักทรัพย์ก็คือการที่เราเอาของผู้อื่นไปโดยที่เจ้าของไม่รู้นั่นเองยกตัวอย่างเช่นเพื่อนวางปากกาไว้เราหยิบปากกาของเพื่อนไปโดยที่ไม่บอกเพื่อนก่อนแบบนี้นะคะถือได้ว่าเป็นความผิดทางอาญาคือการลักทรัพย์นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันต่อบัตรคำนี้บอกว่าการฉกฉวยเอาทรัพย์ของผู้อื่นอย่างรวดเร็วซึ่งหน้าเป็นการกระทำความผิดวิ่งราวทรัพย์มีเพื่อนบอกว่าวิ่งราวทรัพย์กลุ่มอื่นว่าไงคะ
2: วิ่งราวทรัพย์ค่ะ
0: วิ่งราวทรัพย์ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนการวิ่งราวทรัพย์นะคะก็คือมีการฉกฉวยเอาทรัพย์ของผู้อื่นอย่างรวดเร็วหรือได้มีการแย่งจากของผู้อื่นมาอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะคือการวิ่งราวทรัพย์นั่นเองเราก็จะเห็นจากละครต่างๆใช่ไหมเคยเห็นไหมเอ่ยมีการวิ่งราวทรัพย์นะคะอันนี้คือการกระทำความผิดแบบฐานวิ่งราวทรัพย์นั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเป็นการกระทำความผิดโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นอันนี้เขาบอกว่าใช้กำลังประทุษร้ายด้วยนักเรียนคิดว่าเป็นการทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในฐานอะไรชื่อว่าอะไรดีชิงทรัพย์ใช่ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าชิงทรัพย์กลุ่มลำดับที่ได้ลำดับที่หนึ่งหนูตอบว่าอะไรชิงทรัพย์นะคะชิงทรัพย์เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากถูกต้องค่ะคือการชิงทรัพย์นั่นเองจำเอาไว้ว่าการชิงทรัพย์เนี่ยคือการใช้กำลังประทุษร้ายนะคะนักเรียนหรือว่ามีการเข้าไปถึงตัวของผู้ที่เป็นเหยื่อเลยนั่นเองนะคะคือใช้กำลังและขู่เข็นว่าจะทำร้ายร่างกายนั่นเองค่ะเพื่อจะเอาทรัพย์สินมาเป็นของตนเองนั่นเองเรียนค่ะถัดมาการกระทำต่อมาบอกว่าการขู่เข็นผู้อื่นว่าจะทำร้ายร่างกายหรือขู่เข็นว่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นอันนี้เป็นการขู่เข็นนะคะนักเรียนว่าจะทำร้ายร่างกายนักเรียนคิดว่าเป็นความผิดฐานอะไรมีชื่อว่าอะไรคิดว่าตอบว่าอะไรรีดเอาทรัพย์มีเพื่อนบอกว่ารีดเอาทรัพย์ใช่ไหมคะกลุ่มลำดับหนึ่งหนูตอบว่ารีดเอาทรัพย์นะคะนักเรียนเรามาดูคำตอบไม่ใช่รีดเอาทรัพย์นะคะนักเรียนมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะการโชคทรัพย์ก็คือการที่เราขู่เข็นว่าจะทำร้ายร่างกายนั่นเองโดยมีอาวุธด้วยนะคะนักเรียนค่ะทำให้ผู้ที่โดนขู่เข็นนั้นเกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายเสรีภาพหรือว่าชื่อเสียงนั่นเองนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ของตนซึ่งได้มาด้วยทรัพย์ของผู้อื่นนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือการกระทำความผิดฐานกันโชคทรัพย์นั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาค่ะการกระทำความผิดต่อมาเป็นการกระทำที่บอกว่าการกระทำความผิดทางอาญาที่ผู้กระทำได้ข่มขู่หรือบังคับโดยทันทีเพื่อให้ผู้กระทำยอมมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้กับตนเองหรือผู้อื่นโดยการขู่เข็นนั้นจะต้องทำให้ผู้ถูกกระทำเกิดความกลัวหรือความตกใจจนยอมมอบทรัพย์สินให้นั่นเองนักเรียนคิดว่าคืออะไรการกระทำความผิดนี้คือฐานอะไรรีดเอาทรัพย์ใช่ไหมคะรีดเอาทรัพย์ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อย รีดเอาทรัพย์กับกันโชคทรัพย์มีความแตกต่างกันอยู่เห็นไหมคะนักเรียนมีความคล้ายคลึงกันแต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยคือการรีดเอาทรัพย์นั้นจำเอาไว้ว่าคือการขู่ว่าจะแฉนั่นเองจะแฉความลับของเราอาจจะแฉความลับของเราเช่นแฉว่าเนี่ยถ้าเธอไม่ให้เงินเรานะเราจะแฉว่าเธอเนี่ยเคยทำความผิดอะไรมาบ้างแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้คือการรีดเอาทรัพย์ส่วนการกันโชคทรัพย์คือการขู่นะคะขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายขู่ว่าถ้าไม่ให้เนี่ยจะแทงนะแบบนี้เลยนะคะนักเรียนอันนี้คือการกันโชคทรัพย์นะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่การเอาทรัพย์สินของผู้อื่นที่ตนมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาหรือจัดการไว้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นแต่กับนำทรัพย์นั้นไปเป็นเจ้าของโดยทำการทุจริตนั่นเองอ่ะคิดว่าเป็นความผิดฐานอะไรน้องเรียนตอบว่าอะไร
3: ย
0: ักยอกทรัพย์ใช่ไหมคะยักยอกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยถูกต้องนะคะนักเรียนการยักยอกทรัพย์นั้นนะคะก็คือการที่เราควรที่จะแทนที่เราจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้หรือว่าผลประโยชน์นั้นไว้เพื่อให้กับส่วนรวมแต่เรากลับยักยอกมาเป็นของตัวเราเองยกตัวอย่างเช่นมีการยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าเราไปทำงานในบริษัทแล้วเรายักยอกเงินของบริษัทมาแบบนี้นะคะอันนี้คือการยักยอกทรัพย์แทนที่เราจะทำการเก็บรักษาเงินตรงส่วนนี้ไว้ให้กับบริษัทแต่เรากลับยักยอกมาเป็นของตนเราเองนั่นเองนะคะนักเรียนอันนี้คือความผิดทางอาญาฐานยักยอกทรัพย์นั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ความหมายในการกระทำนี้คือการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงโดยทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อและยอมให้ทรัพย์สินของตนเองไปนักเรียนคิดว่าเป็นการกระทำความผิดที่มีชื่อว่าช่อโกงทรัพย์ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะคือการช่อโกงทรัพย์นั่นเองนะคะคือการหลอกลวงผู้อื่นว่าเป็นการคือมีการหลอกลวงผู้อื่นนั่นเองหรือมีการโกหกนั่นเองนะคะคือการช่อโกงทรัพย์มาเป็นของตัวเราเองนั่นเองเนาะอ่ะนี่นะคะก็คือความผิดทางอาญาฐานช่อโกงทรัพย์นะคะนักเรียนถัดมาความหมายต่อมาอันนี้เขาบอกว่าเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือครอบครองทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดทางอาญาเช่นการซื้อของที่รู้ว่ามาจากการขโมยอ่ะอันนี้นักเรียนคิดว่าเป็นความผิดฐานอะไรมีชื่อว่าอะไร
4: ร
0: ับ
4: ของโจร
0: รับของโจรเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยคือการรับของโจรนั่นเองนะคะคือการที่เรารู้อยู่แล้วว่าทรัพย์สินนั้นได้มาโดยความไม่สุจริตยกตัวอย่างเช่นมีคนมาขายรถจักรยานยนต์มาให้เราเนาะมีคนขายรถจักรยานยนต์ให้เราแต่เรารู้ว่าเนี่ยเขาขโมยมาแต่เรากลับรับซื้อแบบนี้นะคะถือว่ามีความผิดนะคะนักเรียนมีความผิดฐานรับของโจร นั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูการกระทำความผิดต่อมาใกล้จะหมดหรือยังเหลืออีกกี่ข้อคะนักเรียนเหลืออีกเท่าไหร
4: ่
0: 2นะคะอ่ะต่อมาบอกว่าการทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายสูญหายหรือทำให้ทรัพย์สินนั้นใช้งานไม่ได้เช่นทำลายทรัพย์สินหรือทำให้เสียหายโดยเจตนาอ่ะอันนี้เป็นการกระทำความผิดฐานอะไรนักเรียนคิดว่าคืออะไรทำให้เสียทรัพย์เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะก็ความหมายตรงตัวเลยเนาะคือการทำให้เสียทรัพย์นั่นเองคือทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือมีความผิดทางอาญาด้วยเช่นกันนะคะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่บัตรคำนี้เขาบอกว่าการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยไม่มีสิทธิ์หรือการเข้าไปในทรัพย์ที่ผู้อื่นนั้นครอบครองโดยที่ผู้อื่นนั้นไม่ได้มีความยินยอมนักเรียนคิดว่าจากข้อความเมื่อสักครู่นี้เป็นความผิดฐานอะไรบุกรุกใช่ไหมคะบุกรุกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยหมดหรือยังครบแล้วใช่ไหมคะ หนกลุ่มใดถูกต้องทั้งหมดเลย11คำยกมือหน่อยมีไหมคะยกสูงๆเลยมีไหมเอ่ยไม่มีมีสลับบ้างเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรค่ะนักเรียนค่ะส่วนกลุ่มที่ทำการติดได้เป็นลำดับที่1นั้นคุณครูให้ผลประโยชน์ให้กับนักเรียนให้ไปคนละ1คะแนนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่านักเรียนมีความซื่อสัตย์นะคะถือว่านักเรียนนั้นดีเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนอ่ะถัดมาค่ะเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่ขั้นปฏิบัตินะคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังนะคะอ่ะทุกคนปรบมือ1ครั้งนั่งตัวตรงหันมามองที่จอนะคะค่ะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มต่อไปนี้นะคะโดยคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนั้นบอกความหมายของกฎหมายอาญาและลักษณะการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ลงไปในใบงานที่3นั่นเองค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้นักเรียนทำใบงานที่3ได้พร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานนะคะนักเรียนค่ะคุณครูจะให้นักเรียนบอกความหมายของกฎหมายอาญาและลักษณะของการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะค่ะโดยในข้อที่1ให้บอกความหมายของกฎหมายอาญาก่อนว่ากฎหมายอาญาคืออะไรเราได้มีการเรียนรู้กันไปแล้วเนาะเมื่อสักครู่นี้ว่ากฎหมายอาญาหมายถึงอะไรนะคะถัดมาคือในข้อที่2ให้นักเรียนยกตัวอย่างการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์มาเมื่อสักครู่นี้มีการกระทำความผิดทั้งหมดเท่าไหร่คะ11ฐานเลยด้วยกันเนาะค่ะนักเรียนก็ทำการยกตัวอย่างมานะคะค่ะถัดมาค่ะในข้อที่3คือให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ความสำคัญของการศึกษาเรื่องกฎหมายอาญานักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญานั้นมีความสำคัญอย่างไรทำไมเราถึงต้องเรียนรู้ก็ช่วยกันวิเคราะห์มานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเข้าใจไม่เอ่ย
5: เข้าใจค
0: ่
5: ะ
0: ค่ะให้ทุกคนในกลุ่มร่วมมือกันทำนะคะไม่แค่เพียงใครคนใดคนหนึ่งทำเท่านั้นนะคะนักเรียนให้ทุกคนร่วมกันทำเพราะทุกคนได้คะแนนเท่ากันนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนหมดเวลาแล้วนะคะให้ทุกคนวางปากกาลงเรียบร้อยหรือยังเอ่ย
1: เรียบร
0: ้
1: อยค
0: ่
1: ะ
0: เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะค่ะนักเรียนคะต่อไปนี้นะคะคุณครูอยากจะถามค่ะว่านักเรียนเขียนอะไรลงไปบ้างนะคะในประเด็นในข้อที่1กันก่อนในข้อที่1บอกว่าให้เราเขียนเกี่ยวกับความหมายของกฎหมายอาญาใช่ไหมคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นเขียนไว้ว่าอะไรกันบ้างกฎหมายอาญาคืออะไรใครอยากตอบคุณครูดีคะเชิญค่ะ
2: เป็นบทลงโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้แก่ผู้ที่กระทำผิดครับเช่นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือลักทรัพย์ครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกฎหมายอาญาก็คือกฎหมายที่ได้บัญญัติเกี่ยวกับทำความผิดไว้นั่นเองคือผู้ที่กระทำความผิดใดหรือไม่กระทำความผิดใดนั้นถ้าเกิดว่าขัดต่อกฎหมายก็มีความผิดได้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนและซึ่งกฎหมายอาญาเนี่ยก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญที่ถือได้ว่ากฎหมายอาญานี้นะคะช่วยทำให้เรานั้นสามารถดำเนินชีวิตได้รู้ว่าเวลาที่เรากระทำความผิดเราจะได้รับโทษอะไรเราจะได้ระมัดระวังตนเองนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนในข้อที่2บอกว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ใช่ไหมคะกฎหมายอาญามีการกระทำความผิดหลายสถานด้วยกันหลายประเภทนะคะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นในประเภทของทางด้านร่างกายเช่นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นตรงนี้ก็มีความผิดทางอาญานะคะหรือในเรื่องของเพศการล่วงละเมิดทางเพศนะคะหรือเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็มีหลายประเภทด้วยกันแต่วันนี้เราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะมีทั้งหมดกี่อย่างคะนักเรียน11แบบใช่ไหมคะมีทั้งหมด11นะคะมีอะไรบ้างมีการกระทำความผิดแบบใดบ้างคะกลุ่มใดอยากตอบมีแบบใดบ้างกลุ่มที่เท่าไหร่อยากตอบกลุ่มที่4ใช่ไหมคะเชิญค่ะ

0: กลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยเดี๋ยวคุณครูจะถามว่าการกระทำความผิดแต่ละอย่างที่เพื่อนได้พูดไปนี้หมายถึงอะไรบ้างกลุ่มอื่นฟัง
1: การลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์ฉ้อโกงทรัพย์ยักยอกทรัพย์รับของโจรทำให้เสียทรัพย์และการบุกรุกครับ
0: มีทั้งหมด11ฐานด้วยกันใช่ไหมคะที่เป็นเกี่ยวกับการกระทำความผิดนั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยแต่ละอย่างนั้นนะคะนักเรียนในแบบที่1คือการลักทรัพย์ลักทรัพย์หมายถึงการกระทำแบบใดคะนักเรียนคือการขโมยของผู้อื่นโดยที่ผู้อื่นไม่รู้นั่นเองนะคะนี่คือการลักทรัพย์นะคะถัดมากันโชคทรัพย์คืออะไรกันโชคทรัพย์คือการขู่ทำร้ายร่างกายใช่ไหมคะถูกต้องค่ะถัดมารีดเอาทรัพย์คืออะไรคะตอบดังๆค่ะตอบดังๆใครจะตอบยกมือเชิญค่ะ
2: คือการขู่เอาทรัพย์ครับ
0: อย่างไรทำอย่างไร
2: ก็อย่างเช่น
0: คือการขู่ใช่ไหมคะขู่ว่าจะทำอะไร
2: จะรีดเอาทรัพย
0: ์ขู่ว่าจะแฉความลับของเราใช่ไหมคะคือการรีดเอาทรัพย์นั่นเองขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนี้นะคะก็คือการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนในข้อที่3บอกว่าให้นักเรียนบอกความสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายอาญานั่นเองนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มก็สามารถเขียนความสำคัญได้เลยว่านักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรในการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนต่อมานะคะคุณครูมีคำถามค่ะอยากจะถามนักเรียนทุกคนค่ะว่านักเรียนคิดกฎหมายอาญามีความสำคัญอย่างไรกฎหมายอาญามีความสำคัญอย่างไรใครอยากจะตอบยกมือตอบคำถามหน่อยค่ะใครอยากตอบดีนักเรียนเชิญค่ะ
3: สำหรับผมนะครับคิดว่า เวลากฎหมายอาญาเนี่ยมีความสำคัญก็คือช่วยให้สังคมเนี่ยสงบสุขครับผมแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยที่ปราศจากผู้ร้ายครับผม
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยถูกต้องนะคะนักเรียนกฎหมายอาญานะคะก็ช่วยบังคับเราในเรื่องของความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองแล้วก็ช่วยให้ผู้ที่กระทำความผิดนั้นได้รับโทษด้วยนั่นเองนะคะก็ส่งผลให้บ้านเมืองของเรานั้นน่าอยู่แล้วก็สงบมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถัดมาค่ะนักเรียนคำถามถัดมาถามว่าการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอาญามีประโยชน์หรือความสำคัญอย่างไรต่อตัวนักเรียนนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรใครอยากจะตอบดีเชิญค่ะ
4: ค่ะกฎหมายอาญานะคะก็จะสามารถกำหนดบทลงโทษแก่ผู้กระทำได้แล้วจะทำให้เรารู้จักเกี่ยวกับกฎหมายอาญามากขึ้นค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะการที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอาญานั้นนะคะก็ทำให้เราทราบถึงสิทธิของเรานั่นเองว่าเรามีสิทธิในด้านใดบ้างและในเรื่องของการกระทำความผิดเราก็รู้ว่าถ้าเราทำสิ่งนี้ไปจะทำให้ส่งผลให้เราเกิดการกระทำความผิด

0: เองนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนนะคะบทเรียนในวันนี้เป็นบทเรียนเกี่ยวกับกฎหมายอาญานั่นเองนะคะทุกคนตั้งใจฟังนะคะค่ะกฎหมายอาญาเมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วเนาะกฎหมายอาญาก็คือกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อกำหนดพฤติกรรมหรือการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาและกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดนั้นกฎหมายอาญามีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนรวมถึงป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดโดยการกำหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกับการกับความร้ายแรงของการกระทำนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้เราก็ได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองจะมีทั้งหมด11อย่างด้วยกันนะคะมีในเรื่องของการลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์และยักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์รับของโจรทำให้เสียทรัพย์บุกรุกนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะมีทั้งหมด11แบบนะคะค่ะถัดมาค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือผู้ที่ฝ่าฝืนนะคะหรือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาญาจะต้องได้รับโทษทางอาญาตามกฎหมายนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ทำการเรียนรู้กันในชั่วโมงถัดไปนะคะว่าโทษทางอาญานั้นมีกี่สถานมีแบบใดบ้างนั่นเองเนาะค่ะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายอาญา2ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่4เรื่องกฎหมายอาญา2ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องกฎหมายอาญานั่นเองเป็นอย่างไรได้รับความรู้ไปกันเยอะไม่เอ่ย
1: เยอะ
0: ถ้าเรารู้เกี่ยวกับกฎหมายแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตนให้อย่าขัดกับกฎหมายด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ุโบสถที่เห็นอยู่นี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดรังสีสุทธาวาสเป็นวัดที่อยู่ติดกับวัดบวรนิเวศแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงประกาศให้รวมเข้าเป็นวัดเดียวกันเนื่องจากจะได้ทำนุบำรุงได้โดยง่ายและเพื่อขยายเขตสังฆาวาสของวัดบวรนิเวศให้มีพื้นที่มากขึ้นให้เพียงพอสำหรับภิกษุสามเณรในเวลาเข้าพรรษา
1: ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถของวัดบวรนิเวศครับวัดนี้เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จะเสด็จมาประทับจำพรรษาขณะทรงผนวดรวมถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับ
0: ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ด้านหลังคือพระสุวรรณเขตองค์ด้านหน้าคือพระพุทธชินสีฐานชุกชีของพระพุทธชินสีนี้ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นภาพปริศนาธรรมวาดโดยครัวอินโคงซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะแบบตะวันตกที่มีระยะใกล้ไกลตามหลักทัศนียวิทยาหรือเปอร์สเปกทีฟและเขียนภาพให้มีแสงเงาเป็นภาพเสมือนจริงวิหารพระศาสดาประดิษฐานพระศาสดาพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเดิมอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามภายหลังอัญเชิญมาประดิษฐานคู่กับพระพุทธชินสีห์ที่อยู่ในพระอุโบสถเนื่องจากพระพุทธรูปทั้งสององค์เคยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองพิษณุโลกพระมหาเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ภายในประดิษฐานพระเจดีย์กระไหล่ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนอกจากนี้บนลานประทักษิณชั้นบนยังมีเก๋งประดิษฐานพระไพรีพินาศด้วยภายในวัดบวรนิเวศยังมีอาคารสำคัญอีกมากมายโดยเฉพาะพระปัญญาซึ่งเป็นพระตำหนักที่ประทับจำพรรษาของพระมหากษัตริย์และเจ้านายในพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์ตำหนักเพชรรัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นท้องพระโรงพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรส
1: พระมหากษัตริย์ของพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ล้วนทรงเป็นองค์พุทธมามกะและองค์พุทธศาสนูปถัมภกซึ่งพุทธศาสนิกชนสมควรดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบไปสวัสดีครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นวัดที่มีพระอุโบสถ2หลังครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนักเรียนของเรานะคะทั้ง30คนนักเรียนปลายทางคะเราร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะหลังจากที่เราได้เห็นภาพรวมของพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปอย่างรอบด้านแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อไปนั่นก็คือการสำรวจบทพระบรมราโชวาทที่เป็นสำนวนจากพระองค์นั่นเองนะคะดูซิว่าบทพระบรมราโชวาทนี้จะมีความยากง่ายเพียงใดและนักเรียนจะสามารถทำความเข้าใจแล้วสามารถถ่ายทอดออกมาในลักษณะของงานเขียนด้วยภาษาของตัวเองได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้มาเรียนรู้กันอ่ะทีนี้มาดูหน่อยนะคะว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันดีมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ก็คือตั้งคำถามจากการอ่านพระบรมราโชวาทได้คำว่าตั้งคำถามหมายความว่า 1. เวลาเราอ่านแล้วเราเกิดข้อสงสัยอะไรทุกคนห้ามบอกว่าไม่สงสัยนะคะพยายามหาข้อสงสัยเอาไว้เพื่อที่เราจะได้เข้าไปวิเคราะห์ให้ละเอียดมากขึ้นนั่นเองก็คือสร้างข้อสังเกตให้กับตัวเองนะคะ 2.ก็คือเขียนย่อความจากเรื่องพระบรมราโชวาทได้หมายความว่าอ่านแล้วทำความเข้าใจกับตัวเองว่าเรื่องนี้กล่าวถึงอะไรนะคะอย่างเช่นพระบรมราโชวาทมีทั้งหมดกี่ข้อกี่ข้อจำได้ไหม7ข้อนะคะผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มต้องทบทวนให้สมาชิกนะถ้าเพื่อนลืมนะคะมี7ข้อแล้วเราจะสามารถสรุปด้วยข้อความสั้นๆได้หรือไม่นี่คือตัวชี้วัดนะคะถัดมาค่ะนักเรียนจะต้องสะท้อนคุณค่าจากพระบรมราโชวาทที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตได้นะคะเพราะว่าการเรียนรู้ทุกอย่างอะค่ะมันจะเป็นบทเรียนและเป็นข้อคิดที่นักเรียนจะต้องนำไปปรับใช้ขึ้นอยู่ว่าเด็กๆจะมีวิถีชีวิตอย่างไรมีการดำเนินชีวิตอย่างไรก็เลือกแต่ละข้อให้เหมาะสมกับตัวเองนั่นเองนะคะนี่คือภารกิจของเราแต่ทีนี้ค่ะการจัดการเรียนรู้ในวันนี้คุณครูก็อยากจะให้เด็กๆได้ลองอ่านสรุปความในรูปแบบใหม่ๆบ้างดังนั้นเราจะดำเนินกิจกรรมไปตามกระบวนการเด็กๆสัญญาครูนะว่าจะดำเนินไปพร้อมๆกันได้ไหมคะได้นะเราจะห้ามหลุดนะคะลูกมาดูคำถามแรกกันก่อนเมื่อเราพูดถึงพระบรมราโชวาทหรือคำสอนจากครับจากชั่วโมงที่แล้วเราจะเห็นว่าคำสอนของแต่ละบ้านมีความแตกต่างกันถูกต้องไหมแล้วผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ได้มาสรุปให้เพื่อนๆได้รู้กันแล้วว่าแต่ละคำสอนหรือว่าพระบรมราโชวาทแต่ละข้อนั้นมีเนื้อความอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะคุณครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนว่าแล้วบ้านของนักเรียนครอบครัวนักเรียนค่ะนักเรียนคิดว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียนมักจะห่วงสิ่งใดที่เราจะเมื่อเราต้องออกจากบ้านมีไหมที่คำไหนที่แบบเป็นคำที่พ่อแม่เป็นห่วงผู้ปกครองเป็นห่วงบ่อยๆอย่างครูปูนะคะครูปูจะมีคำหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่มักจะเตือนเสมอเวลาก่อนออกจากบ้านไม่ว่าจะเป็นการเดินทางออกไปเที่ยวหรือไปทำภารกิจต่างๆคุณพ่อคุณแม่จะบอกว่าอย่าลืมนะลูกคำว่าอย่าลืมในที่นี้เพราะว่าต้องการจะบอกแล้วก็เตือนคุณครูว่าอย่าลืมสิ่งของต่างๆเพราะครูขี้ลืมมากดังนั้นอยากให้เด็กๆลองมาแลกเปลี่ยนสิคะว่าที่บ้านมักจะห่วงอะไรเวลาที่เราออกจากบ้านมาค่ะแลกเปลี่ยนกันเชิญค่ะ
3: คุณย่าของผมนะครับก็จะห่วงเรื่องการเดินทางครับเวลาผมจะออกจากบ้านไปโรงเรียนไงครับเขาก็จะพูดว่าเดินทางปลอดภัยนะลูกเรียนหนังสือเก่งๆนะอย่างนี้ครับ
2: อบอุ่นจังเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนะคะ

0: นี่ก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยมีอวยพรให้ด้วยใช่ไหมคะขออีกสักหนึ่งคนค่ะไหนบ้านไหนอยากจะมาแลกเปลี่ยนคะสักคนแล้วมาเร็วมาเร็วมีไม่เอ่ยกลุ่ม5น่าสนใจใช่ไหมเชิญค่ะ
1: ครับผมก็เวลาผมขับรถไปข้างนอกครับแม่ก็จะบอกว่าอย่าประมาทนะลูกอะไรอย่าง
0: นี้อย่าประมาทนะนี่คือคำที่เตือนบ่อยๆใช่ไหมคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนสังเกตไหมลูกว่าแต่ละอย่างข้อความแต่ละอย่างที่เด็กๆนำเสนอมารวมถึงครูปูเองเนี่ยมันจะแฝงไปด้วยความห่วงใยถูกต้องไหมเมื่อไหร่ที่ลูกเดินออกจากบ้านเมื่อไหร่ที่ลูกหลานนะคะออกจากบ้านไปสิ่งที่คนที่บ้านมักจะเป็นห่วงนั่นก็คือความปลอดภัยรวมไปถึงความสะดวกสบายความราบรื่นในการเดินทางนั่นทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแม้ท่านจะเป็นกษัตริย์เองท่านก็มีหัวใจความเป็นบิดาหรือเป็นพ่อไม่ต่างจากสามัญชนดังนั้นความเป็นห่วงย่อมทวีคูณเมื่อรู้ว่าลูกจะต้องจากไปจากบ้านไปไกลนะคะโดยเฉพาะการเดินทางของพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นการเดินทางที่ไกลและยาวนานใช่ไหมคะหนูจำได้ไหมลูกว่าเป็นการเดินทางไปไหนไปยุโรปไปต่างประเทศนั่นหมายความว่าหัวใจของคนเป็นพ่อหรือคนที่เป็นพระราชบิดาเนี่ยท่านก็เป็นไงพระองค์ก็เป็นห่วงมากๆทรงห่วงใยกับพระราชโอรสดังนั้นก็จะมีพระบรมราโชวาทที่ค่อนข้างหลายข้อหน่อยนะคะเอาละค่ะจากตรงนี้นะคะเด็กๆได้เห็นความเป็นห่วงและความห่วงใยนี้ก็ได้กลายมาเป็นพระบรมราโชวาทที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเดี๋ยวเราไปสำรวจกันค่ะว่าพระบรมราโชวาทนั้นเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆ เตรียมตัวก่อนเลยค่ะอย่างที่บอกนะว่าต่อไปเนี่ยคุณครูจะไม่เป็นการสอนความรู้ไม่ได้สอนหนังสือแต่คนที่จะสอนนักเรียนคนที่จะให้ความรู้นักเรียนคือตัวนักเรียนเองเพียงแค่นักเรียนทำตามกระบวนการไปพร้อมกับครูหนูก็จะได้เพิ่มพูนปัญญานะคะนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางเปิดสมุดนี่คือกระบวนการเรียนรู้ของเรามาถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูกันค่ะในขั้นเตรียมความพร้อมนะคะให้เด็กๆได้เขียนประเด็นต่างๆลงไปในสมุดของตัวเองโดยประเด็นที่คุณครูกำหนดให้นั้นมี3ประเด็นด้วยกันเพื่อให้นักเรียนได้มีขอบเขตในการอ่านนะคะข้อที่1คือระบุสิ่งที่ฉันรู้ค่ะเขียนโจทย์นะคะ1ระบุสิ่งที่ฉันรู้แล้วเว้นว่างไว้3บรรทัดเว้นว่างไว้3บรรทัดข้อที่2ระบุสิ่งที่ต้องการรู้ระบุสิ่งที่ต้องการรู้เว้นไว้3บรรทัดค่ะเว้นไว้3บรรทัดและข้อที่3ระบุสิ่งที่ได้เรียนรู้ระบุสิ่งที่ได้เรียนรู้3บรรทัดค่ะเว้นไว้นะคะ3บรรทัดนี่คือการเตรียมความพร้อมนะคะข้อที่1และข้อที่2สามารถตอบได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเราได้มีการสรุปเป็นผังมโนทัศน์ไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะตอนนี้ฉันรู้อะไรเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทไปแล้วบ้างตรงนี้ให้ปลายทางกับต้นทางนะคะได้ระบุคำตอบข้อ1กับข้อ2ไว้ส่วนข้อที่3นั้นอย่าเพิ่งนะคะให้เว้นไว้ก่อน

รู้หรือยังว่าพระบรมราโชวาทมีกี่ข้อฉันรู้หรือยังว่าแต่ละข้อมีอะไรและฉันอยากจะรู้อะไรต่อไปในข้อที่2คำศัพท์คำนี้มันยังติดใจฉันเหลือเกินระบุไปได้นะคะมีความสับสนระหว่างพระบรมราโชวาทข้อที่2ข้อที่3หรือเปล่า

0: ุ่ม4ทันไหมคะ
1: ทันนะ
0: ปลายทางเสร็จหรือยังเอ่ยกลุ่ม3เรียบร้อยไหมลูกยังใช่ไหมอ่ะได้ค่ะให้เวลาอีกสักครู่นะคะ

อีก10วินาทีนะเมื่อนักเรียนเตรียมพร้อมเสร็จแล้วนะคะเราเข้าสู่ช่วงนี้กันเลยดีกว่าค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดนะคะจากที่เราเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราจะเข้าสู่การอ่านเขียนสรุปประเด็นพระบรมราโชวาทโดยครูจะแบ่งเป็น2 ส่วนคือในขั้นของการอ่านจับประเด็นคุณครูจะมีเวลาให้เด็กๆได้ลองอ่านจับประเด็นเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทข้อที่1ถึงข้อที่7นะคะมีเวลาอ่านให้10นาทีจากนั้นเมื่อนักเรียนอ่านแล้วจะมีขั้นตอนการเขียนสรุปประเด็นซึ่งจะเขียนประเด็นสำคัญของพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อให้เหลือเพียงเท่าไหร่2บรรทัดนั่นหมายความว่าในสมุดของนักเรียน1จะต้องมีการตอบคำถาม3ข้อใช่ไหมคะ2ในส่วนสุดท้ายนะคะนักเรียนจะต้องเขียนสรุปออกมาว่าพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อนั้นได้กล่าวถึงอะไรนะคะอาจจะสามารถเขียนได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขออภัยค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับและ7ข้อนั้นหนูจะต้องสรุปเป็นความเรียงหมายถึงเขียนข้อความยาวๆออกมาให้ได้ไม่เกิน2บรรทัดแต่ใครบอกว่าไม่พอค่ะหนูเขียนตัวใหญ่อนุญาตไม่เกิน3บรรทัดนะคะประมาณนี้ได้ไม่เอ่ยเข้าใจนะเข้าใจขั้นตอนเด็กๆคะพยายามทำตามขั้นตอนไปพร้อมกันนะคะเพราะว่านักเรียนจะสามารถได้กระบวนการการอ่านการเขียนไปพร้อมกันและสามารถจบในชั่วโมงได้เลยนะคะอ่ะต่อไปคราวนี้เราจะสำรวจตัวเองนะคะระหว่างนี้ค่ะขอเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราอ่านโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะไปตอบคำถามข้อที่เท่าไหร่ข้อที่3ใช่ไหมคะลูกดังนั้นให้พิจารณาความรู้ความเข้าใจและสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระบรมราโชวาทไปด้วยโอเคนะอย่าลืมตอบคำถามของตัวเองข้อที่3ด้วยนะคะต่อไปเราจะเริ่มกิจกรรมแล้วนะเริ่มกิจกรรมเข้าสู่ขั้นของการอ่านก่อนนะคะขั้นของการอ่านคือจะเป็นขั้นจับประเด็นดังนั้นอ่านพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเปิดหนังสือเร็วเปิดหนังสือเข้าครูจะเริ่มจับเวลาเมื่อนักเรียนเปิดหนังสือพร้อมแล้วนะคะพร้อมหรือยังลูกจับเวลานะ1 2 3

7 16 15 14 13 12 11 10เต็มตัวนะ

3 2 1หมดเวลาทุกคนเหนื่อยหน้าขึ้นมาอ่านจบไหมคะนักเรียนปลายทางอ่านจบไหมลูกเป็นไงบ้างอ่านจบไหมคะอ่านจบนะข้อความเป็นไงยากไหมคะยากไหมบางคนบอกไม่ยากนะคะบางคนบอกว่ายากนิดหน่อยใช่ไหมตรงนี้นะคะเราจะได้เห็นสำนวนภาษาของคนในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งจะมีความแตกต่างจากในตอนที่เราอ่านบทประพันธ์ถูกต้องไหมเราไม่ต้องแปลความหมายมากนะเพียงแต่สำนวนภาษาไวยากรณ์บางอย่างอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่คุ้นแค่นั้นเองแต่ว่าเนื้อความของเราจับใจความได้ไหมลูกได้นะคะเอาละค่ะในขั้นต่อไปนะลูกเป็นขั้นเขียนสรุปความดังนั้นให้นักเรียนเขียนสรุปประเด็นสำคัญของพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อให้เหลือเพียง2บรรทัดในช่วงนี้คุณครูจะให้เวลาเด็กๆได้ทบทวนแล้วเขียนลงไปนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนค่ะทำตามกระบวนการไปนะคะตอนนี้เป็นขั้นเขียนเด็กๆต้องอยู่ในขั้นเขียนเหมือนกันเชิญค่ะ

0: ตอนนี้เด็กๆได้เขียนจับประเด็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ทราบว่าปลายทางเป็นยังไงบ้างคะหนูสามารถเขียนสรุปให้เหลือ2บรรทัดได้ไหมคะแล้วสรุปแล้วพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อนั้นกล่าวถึงอะไรนะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้องเขียนออกมาให้ได้จากนั้นค่ะอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนต้องสำรวจตัวเองเพิ่มเติมก็คือจากคำถาม3ข้อนี้นะคะก็คือสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ก็คือข้อ1 2คือสิ่งนักเรียนที่ต้องการรู้และคำตอบจะอยู่ข้อ3คือระบุสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้นะคะตรงนี้ตอบให้ครบถ้วนหลังจากที่เด็กๆได้สรุปประเด็นเรียบร้อยแล้วนะคะและสามารถสำรวจตัวเองแล้วว่าตัวเองมีความรอบรู้เกี่ยวกับพระบรมราโชวาทอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ลองนำเสนอกันดูค่ะมาเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคำถามในแต่ละข้อรวมไปถึงการสรุปความดังนั้นคุณครูอยากทราบเกี่ยวกับประเด็นคำถาม3ข้อแรกก่อนโดยจะให้ตัวแทน2คนก่อนนะคะสำหรับการแลกเปลี่ยนคำถาม3ข้อนะคะใครก่อนดีเชิญค่ะ
1: ค่ะในเรื่องของการเตรียมพร้อมก่อนอ่านนะคะสิ่งที่หนูรู้นะคะก็คือเป็นพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้เขียนให้พระโอรสก่อนที่จะไปเรียนที่ยุโรปค่ะต่อมาเรื่องที่หนูยังรู้อยู่นะคะก็คือมีคำสอนทั้งหมด7ข้อค่ะแล้วก็เป็นคำประพันธ์เป็นลักษณะของกฎหมายร้อยแก้วค่ะสิ่งที่หนูต้องการที่จะรู้นะคะก็คือพระบรมราโชวาทข้อที่3และข้อที่4มีความคล้ายกันมากค่ะข้อแตกต่างของทั้ง2ข้อนี้คืออะไรค่ะและสิ่งที่หนูได้เรียนรู้นะคะก็คือความแตกต่างในข้อ3และข้อ4คือข้อ3เนี่ยจะพูดถึงการถ่อมตัวมากกว่าค่ะแต่ในข้อที่4เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการที่อำนาจในทางที่ผิดค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะน่าสนใจนะคะสำหรับหนูที่มีความสงสัยว่าระหว่างข้อ3ข้อ4แตกต่างกันอย่างไรนั่นเองก็จะมีทั้งคำสอนและคำเตือนไปในตัวนะคะต่อไปค่ะมาดูอีกสักคนค่ะขอบคุณค่ะ
2: สิ่งที่ผมรู้นะครับก็คือได้รู้ประวัติผู้แต่งและความเป็นมาคำสอนใหม่ๆและคำศัพท์ต่างๆที่ไม่เคยได้ยินนะครับสิ่งที่ต้องการจะรู้นะครับก็คืออยากได้ยินเรื่องราวมากขึ้นเกี่ยวกับผู้แต่งและพระบรมราโชวาทครับสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับก็คือมีความประสงค์มุ่งหมายแต่จะให้ได้วิชาความรู้แต่ละคำสอนทั้ง7ข้อที่ร.5ทรงแต่งขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดเป็นคำสอนที่มีประโยชน์มากๆและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้ทั้ง2คนหน่อยค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมนะคะก็เป็นเรื่องของการถ่อมตนเรื่องของการไม่ถือยศนะคะเพราะการไปอยู่ต่างประเทศนั้นถามว่าถ้าหากบอกตัวเองว่ามียศมีบรรดาศักดิ์ต่างๆนั้นก็อาจจะทำให้ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียในเรื่องของภาพลักษณ์ได้นะคะมาดูอีกสักของถ้อยคำถ้อยความของตนเองมาเพื่อที่จะเก็บประเด็นสำคัญของพระบรมราโชวาทให้ได้มากที่สุดนะคะและมีสิ่งหนึ่งที่คุณครูอยากจะให้เด็กๆได้ทบทวนแล้วก็พัฒนางานเขียนของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งคุณครูมานะคะก็คือ1สำนวนภาษาค่ะอนุญาตให้ใช้คำย่อว่ารัชกาลที่5ได้นะคะส่วนใครจะเขียนเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยิ่งดีค่ะนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องการใช้คำราชาศัพท์เนื่องจากว่าการจับประเด็นสำคัญเนี่ยเราต้องการให้กระชับก็จริงแต่ระมัดระวังว่าบุคคลที่เราเอ่ยถึงนั้นเป็นพระมหากษัตริย์ดังนั้นหากจะบอกว่าพระองค์สอนต้องเปลี่ยนเป็นพระองค์ทรงสอนอันนี้อนุโลมได้ต่อไปถ้าหากจะให้เป็นคำพูดที่ถูกต้องจริงๆก็คือมีพระบรมราโชวาทระวังการออกเสียงพระบรมราโชวาทออกเสียงตามครูพระบรมราโชวาท
3: พระบรมราโชวาท
0: มีคำว่ามะก็คือเป็นเสียง

เป็นเสียงสมาร์ทนั่นเองนะคะนี่ก็คือจุดหนึ่งนะคะแล้วก็อีกเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนได้เก็บประเด็นข้อที่7ไว้ครบถ้วนเลยก็คือการกล่าวถึงว่าให้ติดต่อให้พระราชโอรสนะคะสามารถติดต่อกับรัชกาลที่5หรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผ่านใครลูกกรมอะไรมะมื่นเทววงวโรปการนะคะออกเสียงให้ถูกต้องนะนี่คือข้อที่เด็กๆได้มาแลกเปลี่ยนกันค่ะวันนี้ขอบคุณในความตั้งใจของเด็กๆมากๆเห็นไหมว่าครูพาทำกิจกรรมเป็นกระบวนการไปนั่นคือวิธีการฝึกสรุปความนะคะดังนั้นนำไปปรับใช้และฝึกบ่อยๆค่ะนักเรียนก็จะสามารถจับประเด็นสำคัญในการอ่านต่างๆได้รวมไปถึงสามารถนำไปประยุกต์กับกรณีที่เราฟังหรือชมวิดีทัศน์ต่างๆนะคะทำให้เราสามารถเก็บประเด็นสำคัญได้นั่นเองค่ะเอาละทุกคนเงยหน้าขึ้นมาหน่อยแล้วเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรากันดีกว่าในช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าคร่ำครวญเราจะคร่ำครวญอย่างไรคะคร่ำครวญจะหมายถึงการร้องร่ำขออภัยร้องรำพันด้วยความโศกเศร้าเสียใจคร่ำครวญไหนจะเนาะยอหญิงหรือว่านอนเนนดีตอบว่าว้าวไม่มีนอนเนนเลยเหรอไม่มีดังนั้นข้อนี้ต้องตอบยอหญิงถูกต้องค่ะปรบมือให้นะตัวเองหน่อยเอาล่ะครั้งต่อไปนะคะหลังจากที่เราทราบประเด็นกันไปแล้วต่อไปเราจะมาวิเคราะห์ในเรื่องของคุณค่าพระบรมราโชวาทนะคะ

0: จกรรมค่ะซึ่งก็จะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในครั้งต่อไปวันนี้เก็บงานให้เรียบร้อยนะคะแล้วนำมาส่งคุณครูด้วยค่ะก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเลื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงครามเก้าทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่ามากจนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

ทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชย์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎร์สืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องขาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: บัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ้ย
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียหน้า
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยอพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
4: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
5: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
4: ทรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
4: ครับคุณปู
5: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
4: ้ครับ
6: คุณครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

ได้ครั้งนึงในรายการ English is Fun คงกับมหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าอยากจะมาชวนน้องๆวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันข้างหลังพี่ลิซ่าก็คือห้องสมุดนะคะห้องสมุด library L I B R A R Y library ห้องสมุดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรนอกจากหนังสือบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไป

0: ี้สิอุ้ยเขาระบายสีน่ารักกันมากเลยดูสิตรงนู้นก็มีหนังสือเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าหนังสือ book b o o k book หนังสือมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยน้องๆดูไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดเขาเรียกกันว่าบรรณารักษ์นะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่บรรณารักษ์กันดีกว่าตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไป
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่ออะไรเหรอคะ
2: ชื่อพี่วัดค่ะพี่วัดเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดนะคะ
0: หนูอยากรู้ว่านอกจากอ่านหนังสือแล้วยังมีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกไหมคะ
2: มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อเสริมทักษะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งไม่ใช่เป็นเกมการศึกษาที่อยู่ในมือถือนะคะ
0: ดีเลยค่ะแล้วคนนอกสถาบันสามารถมาใช้บริการได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะห้องสมุดเปิดเวลา 8:30 ถึง 4:30 นะคะช่วง 9:00 ถึง 11:30 จะเป็นของงานศูนย์มาใช้บริการช่วงเที่ยงถึง 14:30 จะเป็นของคณาจารย์มาอัดคลิปวิดีโอและนักศึกษามาค่ะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมค่ะแล้วก็คนนอกจะมาใช้ได้ตั้งแต่เวลา15:00 ถึง16:30ค่ะเชิญชวนน้องลิซ่าอ่านหนังสือที่ตามได้ตามสบายเลยนะคะ
0: ขอบคุณค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่เลยพี่ลิซ่าเลือกหนังสือมาหลายเล่มเลยน้องๆดูสีหน้าอ่านทั้งนั้นเลยอ่าน read r e a d read อ่านเฮ้ยนิทานเล่มนี้สนุกมากเลยค่ะน้องๆนิทาน storybook s t o r y b o o k storybook นิทานน้องๆรู้ไหมว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งคติสอนใจในแต่ละเรื่องแล้วก็ยังมีประโยชน์ที่สุดนะคะถ้าน้องๆได้อ่านกับพ่อแม่นะคะเพราะเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวของเรานั่นเองน้องๆอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะหุ้ยแล้วนอกจากนิทานพี่ลิซ่ามีหนังสือแบบนี้มาด้วยเป็นหนังสือป๊อปอัพนะคะตอนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยจะเพิ่มความสนุกในการอ่านเลยนะคะน้องๆดูสิด้านบนก็จะเป็นเรือนะคะและข้างใต้ก็จะเป็นท้องทะเลนี่แล้วมุมนี้นะคะน้องๆเป็นมุมเสริมสร้างจินตนาการนี่พี่ลิซ่ากำลังจัดแต่งบ้านตุ๊กตาของพี่ลิซ่าเลยจินตนาการ imagination i m a g i n a t i o n imagination จินตนาการส่วนตรงนี้นะคะน้องๆมีกระดาษให้เราเลือกรูปที่เราชอบเพื่อที่จะเอาไประบายสีได้นะคะระบายสี coloring c o l o r i n g coloring ระบายสีเอาอันไหนดีนะอันนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวไประบายสีกันนะคะน้องๆ

0: ซาละไวเสร็จแล้วค่ะน้องๆนี่แปะไว้รวมกับเพื่อนๆสวยไหมวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยกับการได้มาทำกิจกรรมในห้องสมุด Fun สนุก FUN Fun สนุกน้องๆอย่าลืมนะคะวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันด้วยนะคะหรือว่าจะให้คุณพ่อกับคุณแม่อ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนก็ได้แต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
1: library l i b r a r y library ห้องสมุด book b o o k book หนังสือ readR-E-A-D Read An Storybook S-T-O-R-Y-B-O-O-K Storybook นิทาน Imagination I-M-A-G-I-N-A-T-I-O-N Imagination จินตนาการ Coloring C-O-L-O-RING coloring ระบายสี fun f u n fun สนุก
0: และยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเป็นประเพณีสำคัญของชาวสะครที่นิยมทำกันในช่วงออกพรรษาของทุกปีการแห่ปราสาทผึ้งยังเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อของชาวอีสานที่เชื่อว่าอานิสงส์ของการถวายต้นผึ้งให้แก่ผู้ล่วงลับในงานแจกข้าวงานทำบุญให้ผู้ตายที่ถือเป็นบุญกุศลสูงส่งเพื่อตั้งความปรารถนาไว้หากเกิดในภพมนุษย์ขอให้มีปราสาทราชมณีอาศัยอยู่ด้วยความมั่งมีสีสุขถ้าเกิดในสวรรค์ขอให้มีปราสาทอันสวยงามมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจำนวนมากเพื่อรวมพลังสามัคคีทำบุญทำกุศลร่วมกันพบปะสนทนาร่วมกันฉันพี่น้อง

0: การทำปราสาทผึ้งนั้นมีกระบวนการรังสรรค์ที่ซับซ้อนเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างด้วยไม้แกะแบบลายด้วยดินน้ำมันหรือดินเหนียวขึ้นมาก่อนจากนั้นสร้างเป็นแบบพิมพ์ออกมาแล้วนำขี้ผึ้งที่ต้มรอไว้มาใส่ในแม่พิมพ์เพื่อหล่อให้เป็นรูปร่างเมื่อหล่อเสร็จแล้วจะแกะขี้ผึ้งออกมาจากพิมพ์ตกแต่งด้วยการเก็บรายละเอียดจากนั้นนำขึ้นโครงปราสาทผึ้งโดยใช้กาวหรือขี้ผึ้งเหนียวมาติดปะในส่วนต่างๆให้มีความสวยงามนายวรพจน์ชมพูราชหัวหน้าช่างปราสาทผึ้งวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารกล่าวว่าปราสาทผึ้งในยุคปัจจุบันถือเป็นปราสาทผึ้งประยุกต์ได้แรงบันดาลใจมาจากพระบรมมหาราชวังซึ่งรูปแบบในการทำปราสาทผึ้งจะปรับเปลี่ยนในแต่ละปีรวมถึงการเก็บรายละเอียดของปราสาทผึ้งที่ดีทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนในจังหวัดใด
1: คือการหล่อนี้ต้องใช้เวลาตัวหนึ่งนี่ต้องประมาณ30นาทีถึงจะแห้งพอหลังจากแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับต้องให้มันแข็งตัวเซตตัวแล้วเราถึงจะได้ไปลอกแม่พิมพ์หมอกสำหรับลายต่อไปนะครับจะเป็นลายบัวนะครับเป็นบัวคว่ำนะครับใช้ติดในฐานของปราสาทผึ้งนะครับปราสาทผึ้งของวัดพระธาตุกว้างจะประมาณ4เมตร20ความยาวคือ11เมตรใช้ผึ้งประมาณ3ตันหรือ 3,000 กิโลก็ปรับเปลี่ยนทุกปีนะครับเพิ่มทุกปีก็มีลายบัวคว่ำบัวหงายลายบัวกีบขนุนก็มีหลายลายนะครับที่นั้นแล้วก็มีตัวที่ใช้ค้ำฐานนะครับจะเป็นรูปของคุดจับนาคก็จำลองมาจากที่นั่นครับในฐานของวิหารที่พระโบสถ์วัดพระแก้วบางครั้งก็ปรับเปลี่ยนพึ่งจะเป็นหลังกลางนะครับจะมีอยู่7ยอดส่วนประกอบของหลังคาก็มีช่อฟ้าใบลากาหางหงมีนาคบัน

0: คือส่วนของตัวหลังครับมีช่อฟ้าใบละกาหางหงส์แล้วมียอดเป็นรูปทรงมณฑปนี่คือเป็นปราสาท7ยอดแล้วก็มีปราสาททิศคือปราสาทมุมอีกหลังเล็กอีก4หลัง
1: อาจารย์พจนาวราภรณ์เขจรเนตรนักวิชาการและนักวิจัยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวว่าประเพณีประสาทพึ่งของสกลนครนั้นจะเชื่อมโยงกับพระธาตุเชิงชุมเป็นหลักเพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในพื้นที่และยังแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสกลนครด้วย
2: สกลนครของเรามุ่งเน้นไปที่องค์พระธาตุเชิงชุมเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าเป็นศูนย์รวมใจตามความเชื่อชาวเมืองสกลนครเราเชื่อกันว่าองค์พระธาตุเชิงชุมนี่เป็นสถานที่ประทับชุมนุมรอยพุทธบาทของพระเจ้า4พระองค์วันนี้คือเสน่ห์แล้วก็เสน่ห์อีกอย่างนึงในช่วงเทศกาลออกพรรษาถือว่าเป็นงานที่คึกคืนอย่างหนึ่งของชาวเมืองสกลนครนะครับการแห่ประสาทพึ่งในช่วง15ค่ําเดือน11นี้ถือว่าเป็นช่วงที่ช่วงสุดท้ายก่อนที่จะลงไร่ลงนาในการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่ชาวเมืองจะทําปราสาทพึ่งถวายองค์พระธาตุเชิงชุมแล้วก็เป็นการบอกกล่าวองค์พระธาตุเชิงชุมว่าจะเริ่มในการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญของชาวเมืองแล้วก็มีขบวนแห่ที่สําคัญของชาวคุ้มนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครับเราเน้นเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็เรื่องของบุญมาควบคู่กันนะครับแต่ละคุ้มในเมืองสกลนครก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ
1: ดร.รัชดาพันธ์อินทรสุขสันติรองผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระบุว่าได้หนุนเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปราสาทผึ้งทั้งการออกแบบสร้างปราสาทผึ้งซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
3: เราก็จะมีเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะให้เด็กได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปราสาทผึ้งนะคะโดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นเจ้าของนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนี้แล้วเราก็จะเชิญชวนเกี่ยวกับแต่ละคณะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรแล้วก็นักศึกษารวมไปถึงนักเรียนในโรงเรียนวิถีธรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วก็มาทำเกี่ยวกับดอกผึ้งแล้วก็มาติดปราสาทผึ้งค่ะเด็กหลายคนนะคะเด็กนักศึกษาหลายคนเป็นคนสกลนครก็จริงแต่หลายคนก็ไม่เคยมางานแห่ปราสาทผึ้งและไม่รู้จักว่าแห่ปราสาทผึ้งคืออะไรเราก็ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่างๆนะคะบอกว่าเนี่ยเราจะมีเกี่ยวกับกิจกรรมการแห่ปราสาทผึ้งนะแล้วเราก็จะมีการทำปราสาทผึ้งสร้างสรรค์แล้วก็จะมีน้องๆชมรมพุทธนะคะเป็นผู้ดูแลรวมไปถึงสาขาคหกรรมนะคะที่เราจะได้ทำปราสาทผึ้งทั้งหมดอยู่2หลังแล้วจากนั้นก็จะให้นักศึกษาที่สนใจมาดูพี่ๆเขาทำรวมถึงมาอบรมการทำดอกผึ้งแล้วก็มีส่วนร่วมในการติดเข้าไปในปราสาทผึ้งของที่เราทำโครงเอาไว้แล้วประมาณนั้นค่ะ
1: ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนครถือเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครและเป็น
4: สินอยากเล่าปี3วันนี้ยังคงอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยมั้ยคะว่า2อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคําตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะเอาละค่ะเจอแล้วนะคะสําหรับนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะ
5: ค
4: ุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทําไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
5: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ําเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาสายเดิมแต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ําป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถ

0: เดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
1: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อมที ่มีความสำคัญเหมือนกัน
0: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
1: ะ
0: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชครึ
1: กแล้วสำหรับป้อมหอราชครึกเนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
0: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชครึกกับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
1: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบก็อย่างน
0: ั้นใช่ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
0: ัน
1: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
0: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตนะคะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจับก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
1: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นคะจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับ
0: ค
1: ุณนะคะ
0: ดีค่ะสวัสดี
1: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 186-191 พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
5: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้ง17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวัน

0: และยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสุรัตน์ประสามืนนะคะวันนี้พบกับคุณกนกออนวงคำหานค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เหมือนจะหอบพายุหอบฝนมาด้วยนะโอ้โหคุณผู้ชมครับหน้าสถานีบริเวณถนนยุพวดีรังสิตมืดเมฆดำก้อนใหญ่ทีเดียว
1: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆเจ้าหน้าที่เป็นรีไลเตอร์ในกองบกนี่แหละเห็นบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเดินไปซื้อของแถวมหาวิทยาลัยหอการค้าเดินกลับมาแทบไม่ทันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยคืออาจจะยังไม่ตกแต่มันครึ้มฟ้าครึ้มฝนและเมฆเนี่ยมันเป็นสีดำเน
0: ี่ยมืดมากทีเดียวแล้วมันประกอบกับช่วงนี้มีเรื่องของในเพจในโซเชียลออนไลน์เนี่ยที่ได้มีการกระพือข่าวว่ามันจะเกิดมหาอุทกภัยใช้คำว่ามหาเลยสร้างความแตกน่าจะหนักทีเดียว
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ามหาอุทกภัยเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายอย่างนะคุณวิรศักดิ์แล้วก็คุณผู้ชมนอกจากฝนแล้วมันยังมีเกี่ยวกับเรื่องของลมด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
0: ใช่กับกรณีที่เพจพยากรณ์อากาศชื่อดังนะครับที่มีการโพสต์เตือนระบุว่าเหลือเวลาอีก120ชั่วโมงนับจากนี้จะเกิดมหาอุทกภัยในภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั้งภาคนั้นทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการชี้แจงถึงสถานการณ์ปัจจุบันนั้นยังไม่มีปัจจัยการเกิดมหาอุทกภัยครับขอให้ประชาชนตั้งสติติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์มหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งสร้างความสนใจและก็สร้างความกังวลใจในหมู่ประชาชนพร้อมชี้แจงถึงสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักมากในบางแห่งจริงครับจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นแต่ว่าข้อมูลที่จะระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจเกิดทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงในช่วงที่23ถึง27กันยายนนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนพื้นที่อื่นๆครับตามแนวร่องมรสุมก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและก็ไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยยังไม่ได้ตรวจสอบถึงแหล่งที่มา
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้อธิบายความหมายถึงคำว่ามหาอุทกภัยนะคะซึ่งก็ไม่ได้เกิดจากฝนตกหนักเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเกิดมาจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นร่วมกันค่ะทั้งพายุหรือพายุโซนร้อนร่องมรสุมที่มีกำลังแรงแล้วก็แช่ตัวเป็นเวลานานรวมถึงฝนตกหนักรุนแรงในบริเวณกว้างอย่างต่อเนื่องทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยก็มีการโพสต์ข้อความระบุนะคะว่าการเตือนภัยพิบัตินั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หากตั้งอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้และผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเจตนาสร้างความตื่นตระหนกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เนื่องจากสภาพอากาศและภัยพิบัตินั้นเป็นเพียงการคาดการณ์ที่ไม่สามารถยืนยันผลลัพธ์ล่วงหน้าได้แน่นอนจึงขอให้ประชาชนค่ะติดตามข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงเท่านั้นและโปรดหลีกเลี่ยงการเชื่อหรือส่งต่อข้อมูล

0: พยากรที่ไม่ปรากฏแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
1: มาดูสภาพอากาศล่าสุดของประเทศไทยนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยฉบับที่4ครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆนั้นจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป
2: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่23นะครับก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาจจะมีฝนตกหนักหรือฝนตกระดับปานกลางขึ้นไปภาคตะวันออกนะครับ24น่าจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีฝนเพิ่มขึ้นตะวันออกแถบจันทบุรีและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบุรีรัมย์นครราชสีมารวมถึงภาคกลางบางส่วนวันที่25จะมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาแล้วก็ด้านหน้าของเขาใหญ่ปราจีนนครนายกภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกเมืองกาญจนบุรี26เช่นเดียวกันนะครับฝนยังตกต่อเนื่อง27สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ทางภาคตะวันออกก็ยังเป็นแนวรับลมมรสุมฝนก็ยังมีอยู่แถวจังหวัดตราดแล้วก็ภาคตะวันตกแถบจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีแนวเขาที่เป็นแนวรับลมมรสุมอาจจะต้องระมัดระวังในพื้นที่สีแดงในช่วงนี้ไว้ด้วยครับ
0: และเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2/2569ค่ะเพื่อติด

0: ท้ายแล้วนะคะหลังจากนี้ไปจนถึงช่วงเดือนตุลาคมฝนก็จะทิ้งระยะพอสมควรทำให้การระบายน้ำก้อนนี้เนี่ยออกไปได้ค่ะอีกประเด็นนะคะก็คือที่มีบางเพจเนี่ยโพสต์สร้างข้อมูลที่อาจจะสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็โจมตีรัฐบาลว่าไม่ได้แจ้งเตือนประชาชนเรื่องนี้ค่ะ
1: กรมอุตุก็เพิ่งจะจับสัญญาณปริมาณน้ำฝนได้เมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเมื่อจับได้ก็พยายามที่จะแจ้งเตือนประชาชนให้ได้เร็วที่สุดจากการพยากรณ์ล่าสุดณวันนี้นะครับก็ยังยืนยันว่าปริมาณน้ำฝนก้อนนี้เนี่ยจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายหลังจากนี้ก็อาจจะมีในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งก็จะทิ้งระยะไปพอสมควรให้สามารถที่จะระบายน้ำก้อนนี้ออกไปได้
2: ทางด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าภาครัฐมีกรมอุตุนิยมวิทยาและหลายหน่วยงานที่มีเครื่องมือในการให้ข้อมูลเรื่องน้ำและก็แจ้งเตือนภัยพิบัติโดยมีการประเมินว่าในช่วงที่24-26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตอนออกเฉียงเหนือแต่ไม่ถึงขนาดมหาอุทกภัยอย่างที่เป็นข่าวแต่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีมาตรการป้องกันอยู่แล้วมั่นใจสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้พร้อมขอให้ประชาชนที่รับข้อมูลข่าวสารในโซเชียลพิจารณากลั่นกรองข้อมูลก่อน
3: ของเราเนี่ยเรามีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยามีศูนย์เตือนภัยมีหลายหน่วยงานในการให้ข้อมูลเรื่องของน้ำนะครับจริงๆเขาก็มีการประเมินสถานการณ์เหมือนกันนะครับของเรื่องของน้ำนะครับว่าในช่วงเนี่ย24-25-26เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักในภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเราเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดเป็นที่เป็นข่าวแต่ว่าเราก็มีการเตรียมความพร้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับผมว่าไม่น่ากังวลแล้วครับบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดกันกรองตามไปด้วยนะเราห้ามไม่ได้ละครับเพราะคนที่เสนอข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ในข่าวมาเกินตื่นตระหนกมีเรื่องหนึ่งก็มีอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วไอ้ที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับผมยังมองว่าเป็นเฟกนิวนะนะครับทำให้ตื่นตระหนกมากกว่านะครับแต่ว่าเราก็มีข้อมูลอยู่ว่ามันจะมีช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับแต่ไม่ถึงขนาดนั้นรัฐบาลเอาอยู่นะครับ

0: ันรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
1: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
2: อ่างเก็บน้ำในรุบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
3: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
4: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
3: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในรุบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
4: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
3: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
3: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
3: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
3: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
3: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยเฮ้ยใครจะคมกว่ากัน
1: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
3: ใหญ
5: ่เฮ้ยเย
3: ้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วยอ่ะ
4: โหอร่อยครับ
1: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
3: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
4: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
3: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: าก
3: ินเลยมามา
5: อ่ะกินเข้าไป
1: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
3: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
1: ิ่งแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
3: เดี๋ยวก่อน
5: ก่อน
0: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
6: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสาน

0: รุ่นน้องผมนะครับก็เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ

ในการรณรงค์นะคะเพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนะคะด้านทักษะกระบวนการนะคะนักเรียนจะต้องวางแผนการเก็บขยะและรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนะคะครูบอกแล้วว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ออกสำรวจชุมชนแล้วใช่ไหมคะเราได้พบขยะใช่ไหมคะเราได้เห็นปัญหาแล้วนะคะในชั่วโมงนี้เราจะมาวางแผนนะคะการเก็บขยะและการรณรงค์นะคะเพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนะคะรวมไปถึงนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราจะจัดทำสื่อสำหรับรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนั่นเองนะคะอันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านของทักษะกระบวนการนะคะด้านต่อมาค่ะจะเป็นด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะคะตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะ1รักชาติศาสตร์กษัตริย์2ใฝ่เรียนรู้3มุ่งมั่นในการทำงาน4มีจิตสาธารณะนักเรียนคะวันนี้นะคะเราจะศึกษากันในเรื่องของจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะชั่วโมงที่2กับชั่วโมงที่3นะคะก็คือเราจะรวบชั่วโมงนะคะซึ่งวันนี้เราจะมีถึง2กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกนะคะก็คือครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจริงๆนักเรียนมีกลุ่มอยู่แล้วนะคะทั้งต้นทางและปลายทางใช่ไหมคะพอเรียนแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะระบุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บขยะและวิธีการรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะลงในใบงานที่9นะคะในเรื่องของการรณรงค์นะคะเพื่อลดปัญหาขยะบริเวณชายทะเลในท้องถิ่นนะคะก็คืออย่างต้นทางของเรานะคะท้องถิ่นก็คือสวนหลวงใช่ไหมคะราชินี19ไร่นะคะแต่นะคะโรงเรียนปลายทางนะคะก็ตามบริบทของโรงเรียนปลายทางขยะอาจจะแตกต่างกันใช่ไหมคะเพราะว่าด้วยพื้นที่นั่นเองนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะให้แต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอนะคะใบงานที่9นั่นเองนะคะนักเรียนคะตอนนี้นะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะให้เรียนแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วเรียนส่งตัวแทนกลุ่มนะคะออกมารับใบงานที่9ที่ครูนะคะคุณครูปลายทางดำเนินการได้เลยนะคะต้นทางพอนักเรียนได้รับใบงานเสร็จปุ๊บนะคะให้นักเรียนนะคะระบุอุปกรณ์นะคะก็คือทำใบงานที่9ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ออกมานำเสนอนะคะใบงานที่9ในเรื่องของการรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะบริเวณชายทะเลในท้องถิ่นค่ะเชิญค่ะเชิญตัวแทนกลุ่มได้เลยต้นทางแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่9ได้เลยนะคะถ้านักเรียนปลายทางแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะตอนนี้นะคะต้นทางนะคะครูได้แจกใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะใบงานที่9นะคะใบงานที่9นะคะนี่คือหน้าตาของใบงานที่9นักเรียนจะเห็นได้ว่าใบงานที่9เนี่ยจะมี2ตอนใช่มั้ยคะตอนแรกเนี่ยค่ะนักเรียนให้นักเรียนระบุอุปกรณ์นะคะสำหรับกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะเพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนะคะนักเรียนเห็นแล้วนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราได้ออกสำรวจชุมชนใช่ไหมคะว่านักเรียนพบปัญหาก็คือพบขยะอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนระบุนะคะแล้วจุดประสงค์ของอุปกรณ์บอกรูปแบบการรณรงค์ว่านักเรียนจะใช้รูปแบบการรณรงค์อะไรนะคะสื่อที่ใช้นะคะรวมไปถึงประเด็นในการรณรงค์นะคะและเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการรณรงค์นะคะนักเรียนคะนักเรียนมีคำถามไหมสำหรับใบงานที่9ถ้านักเรียนไม่มีคำถามนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเริ่มทำใบงานที่9ได้เลยค่ะเชิญค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะต้นทางทั้ง3กลุ่มนะคะได้ทำใบงานที่9เรียบร้อยแล้วแล้วปลายทางล่ะคะทำใบงานเรียบร้อยหรือยังนะคะนักเรียนคะถ้าเราทำใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะต้องอะไรต่อคะนำเสนอนั่นเองนะคะครูเชิญตัวแทนกลุ่มทั้ง3กลุ่มนะคะออกมานำเสนอใบงานที่9ในเรื่องของการรณรงค์เพื่อลดนะคะปัญหาขยะนะคะบริเวณชายทะเลในท้องถิ่นนะคะเชิญค่ะเชิญตัวแทนทั้ง3กลุ่มเลย
1: อุปกรณ์ที่ผมจะเตรียมมานะครับก็คือถุงดำนะครับจำนวน2ถุงครับแล้วก็ที่คีบขยะนะครับจำนวน2ครับแล้วก็ถุงมือครับ5แล้วก็แมส10ครับถุงดำนะครับจุดประสงค์ก็คือใส่ขยะที่ตกอยู่รอบๆชายหาดครับแล้วก็ที่คีบขยะนะครับเอาไว้คีบขยะถุงมือนะครับเอาไว้เพื่อป้องกันเชื้อโรคครับแล้วก็แมสเอาไว้เพื่อป้องกันสิ่งไม่พึงประสงค์ครับรูปแบบการรณรงค์นะครับผมจะทำเป็นป้ายโปสเตอร์ครับสื่อที่ใช้นะครับก็คือโซเชียลครับประเด็นในการรณรงค์นะครับก็คือลดขยะครับในชายหาดแล้วก็ให้ทุกคนทิ้งขยะให้ถูกที่ครับเครื่องมือนะครับอุปกรณ์สำหรับการรณรงค์ก็จะมีกระดาษโปสเตอร์ครับแล้วก็เครื่องพิมพ์ครับ
0: ค่ะต่อไปเชิญกลุ่มที่2ค่ะ
2: อุปกรณ์ที่กลุ่มผมจะเตรียมมานะครับคือถุงขยะจำนวน2อันถุงมือจำนวน10อันที่คีบขยะจำนวน3อันที่ตักขยะจำนวน5อันครับจุดประสงค์ของอุปกรณ์ครับถุงขยะใช้ใส่ขยะถุงมือใช้ป้องกันมือเลอะที่คีบขยะใช้คีบขยะที่มีชิ้นเล็กชิ้นน้อยและขยะเน่าเสียครับที่ตักขยะที่ตักขยะใช้ตักขยะในน้ำครับ
3: ตอนที่2ครับวิธีการรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นรูปแบบการรณรงค์ครับส่งเสริมสิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสื่อที่ใช้ก็คือโปสเตอร์ครับประเด็นในการรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกการใช้แก้วน้ำส่วนตัวครับเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับการรณรงค์แอปทำโปสเตอร์ออนไลน์มือถือครับ
0: ต่อไปกลุ่มที่3ค่ะ
4: อุปกรณ์นะครับก็จะมีถุงมือ10คู่นะครับใช้ป้องกันเชื้อโรคที่คีบขยะ3อันใช้สำหรับคีบขยะถุงขยะ2ใบใช้เอาไว้ใส่ขยะนะครับหน้ากากอนามัย10แผ่นป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ตาข่ายตักขยะ2อันใช้ตักขยะในน้ำครับรูปแบบการรณรงค์นะครับกลุ่มผมเป็นการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ครับสื่อที่ใช้จะเป็น Facebook และ TikTok ครับประเด็นในการลงรณรงค์นะครับเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันเก็บขยะครับเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบของขยะครับแล้วก็เครื่องมือสำหรับการรณรงค์นะครับก็คือโทรศัพท์มือถือครับ
0: ค่ะเรื่องขาตบมือให้ตัวแทนกลุ่มทั้ง3กลุ่มเลยค่ะ

ค่ะนักเรียนคะตัวแทนทั้ง3กลุ่มนะคะก็ได้นำเสนอนะคะตอนที่1นะคะในเรื่องของอุปกรณ์ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ที่มีทุกกลุ่มเลยก็คืออะไรคะถุงใช่ไหมคะใช่ไหมคะถุงดำเอาไว้สำหรับการใส่ขยะนะคะแล้วก็มีถุงมือใช่ไหมคะถุงมือใช้สำหรับหยิบจับขยะใช่ไหมคะขยะบางอย่างก็อาจจะเป็นอันตรายนะคะรวมไปถึงที่คีบขยะนะคะที่คีบขยะนะคะแล้วก็มีอะไรอีกที่กวยขยะมีไหมมีไหมคะเอาไว้ใช้สำหรับขยะอันชิ้นเล็กๆใช่ไหมคะชิ้นเล็กๆเนาะรวมไปถึงตะข่ายดักขยะตะข่ายดักขยะเนี่ยก็จะใช้ขยะที่อยู่ในน้ำใช่ไหมคะอยู่ในน้ำเนาะอยู่บนผิวน้ำแล้วก็ใช้ที่ตะข่ายนะคะตักขยะขึ้นมานะคะรวมไปถึงรถเข็นขยะเมื่อกี้ของกลุ่มเราต้นทางไม่มีเนาะไม่มีเรื่องของรถเข็นขยะนะคะรองเท้าบูทนะคะก็คือเรากลัวว่าเวลาเราเดินทะเลเนี่ยจะเจอสิ่งที่มันแหลมคมใช่ไหมคะก็ต้องใส่สวมใส่รองเท้าเพื่อป้องกันอันตรายนะคะรวมไปถึงหน้ากากป้องกันฝุ่นนะคะก็คือเพื่อที่จะเป็นไงคะกลัวว่าจะเจอกลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์ใช่ไหมคะหน้ากากก็อาจจะช่วยได้นั่นเองนะคะรวมถึงแว่นตานิรภัยนะคะที่จะช่วยป้องกันดวงตาของเราจากสิ่งสกปรกจากฝุ่นนั่นเองนะคะแล้วก็ภาชนะสำหรับเก็บขยะอันตรายนะคะก็คือเอาไว้ใส่ขยะที่เป็นอันตรายนั่นเองก็ยกตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่หรือว่าพวกสารเคมีนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์นะคะแล้วก็จุดประสงค์การใช้อุปกรณ์นะคะนักเรียนคะตอนที่หนึ่งเรียนมีคำถามไหมเอ่ยไม่มีนะอ่ะไปดูตอนที่2กันนะคะตอนที่2นะคะครูเติมเต็มให้ตั้งแต่ตอนที่1แล้วเนาะตอนที่2นะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะก็คือในเรื่องของวิธีการรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นใช่ไหมคะเมื่อกี้นะคะทั้ง3กลุ่มที่นำเสนอก็จะทำเป็นโปสเตอร์ใช่ไหมครูเห็นว่าโปสเตอร์2กลุ่มใช่ไหมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ใช่ไหมคะก็คือนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมเก็บขยะชายทะเลก็ได้นะคะโดยการเดินรณรงค์นะคะแล้วก็ประเด็นในการรณรงค์นะคะเมื่อกี้ครูได้ยินนะคะทั้ง3กลุ่มก็คือเพื่อที่จะเป็นไงคะลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนั่นเองใช่ไหมคะรวมไปถึงเมื่อกี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะที่จะเป็นไงคะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของขยะนะคะที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึงมีการนำเสนอนะคะวิธีการลดการใช้พลาสติกแล้วก็ขยะที่ไม่จำเป็นนะคะรวมไปถึงมีในเรื่องของการส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้ครูได้ยินกลุ่มนึงนะคะของต้นทางว่าใช้ถุงผ้าหรือว่าแก้วน้ำส่วนตัวนั่นเองนะคะหรือว่านักเรียนจะรูปแบบการรณรงค์ที่จะใช้โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมก็ได้นักเรียนก็คือตั้งถังขยะแบบว่าแยกประเภทขยะก็ได้หรือว่ามีการบังคับใช้กฎหมายหรือว่านโยบายก็ได้แล้วก็รวมไปถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือก็ได้นะคะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนปลายทางสามารถบันทึกภาพนะคะรูปแบบการรณรงค์นะคะตัวอย่างของครูได้เลยนะคะต้นทางคะกิจกรรมที่1เราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่กิจกรรมที่2ก็คือจะต่อเนื่องจากกิจกรรมที่1เมื่อกี้นี้นะคะกิจกรรมที่2ค่ะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันจัดทำสื่อสำหรับรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นเมื่อกี้นักเรียนได้นำเสนอแล้วใช่ไหมคะว่านักเรียนจะทำสื่อนะคะสำหรับการรณรงค์ในรูปแบบใดใช่ไหมคะนักเรียนแต่ละกลุ่มได้นำเสนอเรียบร้อยแล้วนะคะพอนักเรียนจัดทำสื่อสำหรับการรณรงค์เรียบร้อยแล้วนะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะนำเสนอสื่อในการรณรงค์นะคะสื่อในการรณรงค์รวมไปถึงจะให้นักเรียนบอกนะคะกลยุทธ์นะคะรวมถึงบทพูดในการรณรงค์ว่าจะทำยังไงลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนักเรียนคะกิจกรรมต่อไปนักเรียนมีคำถามไหมนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถใช้นะคะ PowerPoint หรือ Canva ก็ได้ที่จะสร้างสื่อในการรณรงค์นะคะหรือว่าจะทำใน Future Board หรือว่าจะทำเป็นเขียนใช่ไหมคะในกระดาษบู๊บหรือว่ากระดาษแข็งก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสื่อในการรณรงค์เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนคะมีคำถามไหมเอ่ยต้นทางถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวเราจะทำสื่อสำหรับการรณรงค์นะคะและนำเสนอสื่อของเรานะคะเชิญค่ะต้นทางและปลายทางทำสื่อได้เลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางนะคะได้ทำสื่อนะคะในการรณรงค์นะคะทุกกลุ่มนะคะจะใช้โปรแกรม Canva ใช่ไหมคะในการทำสื่อในการรณรงค์นะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมานำเสนอนะคะสื่อในการรณรงค์และบอกกลยุทธ์นะคะรวมถึงบทพูดในการรณรงค์เพื่อที่จะลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนะคะเชิญกลุ่มที่1ได้เลยค่ะ
1: ผมเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่1นะครับปัญหาขยะในชุมชนนะครับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยตรงขยะที่ทิ้งเนี่ยไม่ถูกที่ไม่แยกประเภทหรือถูกทิ้งสะสมในแหล่งน้ำทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรคส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนนอกจากนี้ยังสร้างภาพลักษณ์เชิงลบให้กับพื้นที่ปัญหานี้จึงต้องการความร่วมมือจากทุกคนในการจัดการอย่างถูกวิธีและต่อเนื่องครับ
2: ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นข้อดีของการทำกิจกรรมนี้ค่ะก็คือการเก็บขยะนั่นเองค่ะก็คือข้อดีนะคะจะทำให้พื้นที่สะอาดค่ะแล้วก็น่าอยู่มากขึ้นรวมถึงลดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรคค่ะที่ส่งผลแล้วก็เพื่อส่งผลดีต่อสุขภาพของคนในชุมชนค่ะสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดเสริมสร้างความร่วมมือและความสามัคคีระหว่างคนในชุมชนค่ะช่วยปรับภาพลักษณ์ของชุมชนให้ดูดีรวมถึงลดปริมาณขยะสะสมและผลกระทบต่อธรรมชาติค่ะ
3: โดยประเภทของขยะนะครับจะมีขยะอันตรายการจัดการนะครับควรจัดเก็บและกำจัดตามวิธีที่เหมาะสมครับขยะเปียกนะครับการจัดการก็คือเราเอาสามารถทำปุ๋ยหมักหรือใช้ในเกษตรกรรมได้ครับขยะทั่วไปการจัดการนะครับทิ้งขยะทิ้งในถังขยะทั่วไปและส่งไปกำจัดครับและสุดท้ายนะครับขยะรีไซเคิลนะครับการจัดการก็คือเรียกขยะและส่งต่อให้สถานที่ที่รับรีไซเคิลครับ
2: ค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเก็บขยะนะคะรวมถึงทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกประเภทค่ะเพื่อที่จะทำให้โลกหรือว่าชุมชนของเราเนี่ยน่าอยู่ขึ้นนะคะเพราะว่าแค่ขยะลดเนี่ยลดค่ะขอบคุณค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้กลุ่มนี้ใช้วิธีการรณรงค์แบบไหนคะ
2: การทำสื่อออนไลน์ค่ะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
0: สื่ออะไรบ้าง
2: มีผ่าน Facebook ค่ะแล้วก็ TikTok รวมถึง Instagram ค่ะในการโพสต์สื่อนี้ลงไป
0: อันนี้จะเห็นได้ว่านะคะของกลุ่มนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของกลยุทธ์ก็คือการจัดนะคะระบบโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมคะในเรื่องของการจัดถังขยะตามประเภทของขยะนั่นเองใช่ไหมคะอ่ะตบมือให้กลุ่มที่1ในคณะเรียนต่อไปเชิญกลุ่มที่2ค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สำหรับกลุ่มผมนะครับทำในเรื่องของสื่อรณรงค์สิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งก็คือเราก็ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับคือลดขยะพลาสติกใช้เป็นถุงผ้าแล้วก็แก้วน้ำส่วนตัวแทนครับแล้วก็สนับสนุนสินค้าออร์แกนิกแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแยกขยะอย่างถูกต้องแล้วก็เพื่อให้มีการจัดการขยะหรือการรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพครับนอกจากนั้นยังรณรงค์ในเรื่องของการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกครับ
6: ค่ะในส่วนของกลยุทธ์ของกลุ่มหนูนะคะจะเน้นไปเรื่องของการใช้รูปภาพค่ะเช่นอย่างภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพของถุงพลาสติกค่ะแล้วก็จะมีกากบาททับด้านบนเพื่อเป็นการบอกว่างดการใช้พลาสติกแล้วหันมาใช้ถุงผ้าแทนนั่นเองค่ะก็อยากขอให้ทุกคนนะคะที่ดูอยู่เนี่ยลดการใช้ขยะพลาสติกเยอะๆค่ะแล้วก็ใช้สินค้าที่เป็นออร์แกนิกหรือว่าการช่วยกันปลูกต้นไม้หรือว่าอาจจะใช้ถุงผ้าหรือว่าใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนก็ได้นะคะแค่นี้เนี่ยโลกของเราก็น่าอยู่แล้วค่
0: ะกลุ่มนี้ก็คือประเด็นก็คือส่งเสริมใช่ไหมคะสิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองใช่ไหมคะก็คือ

0: การใช้ถุงผ้าแล้วก็แก้วน้ำส่วนตัวแทนถุงพลาสติกหรือว่าแก้วพลาสติกนั่นเองนะคะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนต่อไปเชิญกลุ่มที่3ค่ะ
1: สำหรับกลุ่มผมจะได้เป็นการทำโปสเตอร์นะครับซึ่งจะเป็นโปสเตอร์เกี่ยวกับการรณรงค์การทิ้งขยะครับซึ่งจะเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในชุมชนและนักท่องเที่ยวเห็นความสำคัญของปัญหาขยะและผลกระทบจากการทำลายสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็อยากจะชวนทุกคนเนี่ยได้ลงมือทำกระตุ้นให้ช่วยกันเก็บขยะครับดูแลและรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะครับแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆให้อนาคตเพื่อให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังยังมีสิ่งแวดล้อมที่ดีใช้ประโยชน์ได้และยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับซึ่งกลยุทธ์ของผมครับก็คือการเชิญชวนให้ทุกคนครับได้มารณรงค์ในเรื่องของการทิ้งขยะให้ถูกที่แล้วก็ถูกประเภทครับ
0: ตอนนี้นะคะต้นทางทั้ง3กลุ่มนะคะก็ได้นำเสนอนะคะในเรื่องของสื่อในการรณรงค์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะกลุ่ม1นะคะทำสื่อในเรื่องของรวมพลังรักโลกใช่ไหมคะกลุ่มที่2ทำในเรื่องของสิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกลุ่มที่3ทำในเรื่องของการรณรงค์เรื่องการทิ้งขยะนั่นเองนะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะเรามาร่วมกันสรุปบทเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะครูจะให้นักเรียนต้นทางสัก

0: อันที่10เรื่องการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา2อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติกิจกรรมเก็บขยะและรณรงค์นะคะนักเรียนคะถ้าวันนี้นะคะไม่มีคำถามเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปกับรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เนตรความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความลำบากยากจนการทำมาหาเลี้ยงชีพต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นสำคัญจึงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งต่อมาก็เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการที่ล้วนอำนวยประโยชน์สุขและเกื้อกูลให้ราษฎรทั่วทุกท้องถิ่นได้อยู่ดีกินดีมีความสุขด้วยหลักทรงงาน3ประการคือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาพระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งในแนวทางทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรให้ได้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรโดยมุ่งเน้นความพออยู่พอกินดังพระราชดำรัสที่ว่าการจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้พระองค์ทรงริเริ่มทฤษฎีใหม่นี้ที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีเป็นแห่งแรกโดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้จัดหาที่ดินทำการทดลองเกษตรทฤษฎีใหม่จนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในเวลาต่อมาเมื่อบ้านเมืองต้องประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพระองค์ทรงชี้แนะแนวทางดำเนินชีวิตแก่ราษฎรเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืนโดยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีหลักสำคัญ3ประการคือความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองด้วยอาศัยความรู้คู่กับคุณธรรมดังพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานนี้ถือเป็นศาสตร์พระราชาที่พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงน้อมนำมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติต่อไป
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศ

0: เด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: raise your consciousness นะครับ and mindfulness everybody one clap no if I say everybody you don't clap okay everybody shark everybody shark shark
1: shark
0: everybody one clap okay don't miss it everybody hi hi hi nice everybody welcome to our English class and then the today lesson is my favorite movie one my favorite movie one who loves watching movie raise your hand นักเรียนปลายทางด้วยนะครับใครชอบดูหนังนะครับ raise your hand movie okay what is your favorite movie guys what is your favorite movie for example Thai movie or international movie international movie like we have Jurassic World Jurassic Park what else what do we have Titanic Avatar what else Adventure Marvels all right seeToday we're going to talk about the movies and let's see the objective of today's lessons. Today you will be able to communicate, speak, listen and then talk to your friends about movies and you're going to exchange information about the movie genres. Movie genre. What is the movie genres? I'm not telling you right now. You're going to learn it in a few minutes. Okay? But first of all, everybody before we, today we're going to start the class with buzzer. Everybody repeat after me, buzzer.
1: Buzzer
0: is this one, นะครับผม it's horns, นะครับ or the it's kind of like the different types of ring, นะครับผม so this time you don't ring a bell but you do the buzzer, okay? If I say buzzer, you just hit it, okay? Everybody try to buzzer, buzzer. Okay, that's cool. All right, everybody. Today we're going to start the class with buzzer thing.I want you to compete it in your groups นะครับ compete it in your groups everybody in your groups compete it นักเรียนปลายทางนะครับสามารถแข่งขันกันโดยการยกมือได้เลยนะครับถ้าไม่มีกระดิ่งหรือปุ่มกดนะครับยกมือตอบได้นะครับใครตอบก่อนได้ก่อนนะครับ so we're gonna compete with your friends in the groups นะครับเราจะทำการแข่งขันในกลุ่มของตัวเองนะครับในกลุ่มแข่งกับเพื่อนในกลุ่มของตัวเองนะตอนนี้นะครับดังนั้นนะครับ put the buzzer in the center of the table please นะครับวางบัซเซอร์ไว้ที่ตรงกลางของโต๊ะนะครับผมเราจะแข่งกันในกลุ่มของตัวเองนะครับผมโอเคSo, I will read, everybody, I will read the names, the place, name of the place, food, things, many things, occupation, like doctor, elephants, tiger, I will read it a lot. And when I say Thai movie, you have to hit it. Okay, Thai movie.Anybody who hit it, you get 1 point in each group. I will say like, for example, elephant, tiger, doctor, พี่มากพระขนง you have to hit it. Okay, make sense? นักเรียนปลายทางสามารถยกมือได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางสามารถยกมือได้เลยนะครับผมใครเร็วใครได้นะครับใครเร็วใครได้นะหนึ่งคะแนนนะครับแข่งกันในกลุ่มตัวเองนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับผม so I have the list of the name ready don't put your hand like in the buzzer นะครับผม so everybody touch your shoulder everybody touch your shoulder okay so Thai movie okay Thai movie listen นักเรียนปลายทางพร้อมนะครับ elephants forests ลานหญ้าใครกดไม่ได้นะครับหลานย่าไม่ใช่หนังไทยนะครับผมไม่ใช่หนังไทยนะครับผมไม่ใช่นะครับหมดสิทธิ์ในข้อนี้หมดสิทธิ์ในข้อนี้นะครับใครกดเมื่อกี้หมดสิทธิ์ในข้อนี้นะครับหลานย่าไม่มีนะครับมีแต่หลานม่านะครับเพราะฉะนั้นใครกดผิดนะครับผมโอเคNext one, okay, listen. Everybody touch your shoulder. Back. Firefighter. โรงเรียน Cat. หอแต๋วแตก Okay. Who hit it first? Who hit it? You get 1 point. 1 point, 1 point, 1 point. Okay. 1 point. Okay.รอบต่อไปคนที่หมดสิทธิ์เมื่อกี้เล่นได้ใหม่นะครับผม next one number two

0: เรดี้ในปลายทางพร้อมนะครับใครยกก่อนโดยที่ยังไม่เฉลยนะครับแล้วคำตอบผิดถือว่าไม่ได้นะครับผม1คะแนนนะครับผมโอเค next one everybody listen นักบิน teacher doctor หลวงพี่ยังนะครับหลวงพี่อะไรครับไม่มีนะยังนะครับหลวงพี่อะไรนะครับไม่มีเฉยนะครับผมใครกดไปก่อนนะครับใครกดตกรอบไปก่อนในข้อนี้นะครับใครกดตกรอบไปก่อนในข้อนี้นะครับต่อนะครับผม number 2นักบิน teacher doctor หลวงพี่ monkey หลวงพี่แจ๊ดผู้ hit it one point one point one point one point นะ one point นะผม one point ทุกคนไม่ต้องกดแรงครับเบาๆได้นะครับผมเบาๆได้โอเค who got 2 points who got 2 points ว้าวโอเค next one แฟนกันพี่มากขาพี่มากขาไม่มีนะครับโนพี่มากขาไม่มีนะครับโอเคโอเค next one mother ของขวัญ candy สับปะเรออ่า who hit it first one point and last one the last one listen carefully กาแฟ detective มอเตอร์ไซค์ key bridge ใครกดนะยางนะครับ Church Police Friend Zone โอเค Friend Zone is Thai movie นะครับผมโอเคนะภาพยนตร์เรื่อง Friend Zone นะครับผมของไทยนะโอเค Group 1 Who get the most point ได้ how many point do you get2 points okay 2 points 2นะครับ this group 3 points this group how many points do you have how many 3 or 4 3 group 4 3 next group 5 who get the most 3 okay so you, I have some gift for you like one person from each group come up now one person from each group นะครับผม okay one person from each group now okay one person you have to share okay you have to share okay one person all right I believe you know like a lot of Thai movies okay and today we're going to learn can you guess what we are going to learn today movies and we have some new vocabulary can you bring up your notebook please นะครับผมนักเรียนปลายทางนำสมุดขึ้นมาได้เลยนะครับผมA style of literature, art, movie, or music. A style of literature, art, movie, or music. นะครับผม Style, what is style? When we eat food, can you remember when we eat food? We have Thai food, Japanese food, French food. We call it the style of cooking. We call cuisine. We have Thai cuisine, French cuisine, England cuisine, British cuisine. In movie, we also have style.Like when you love like fighting, when you love like romantics, drama, cry a lot, we call that style. This one, listen.
1: Genre.
0: Repeat up. Oh, listen one more time.
1: Genre.
0: What is that? It's called genre. Repeat after me. Genre. Genre. Listen to the audio one more time.

0: Genre. Genre.
1: Your turn. Genre.
2: Genre.
1: Genre. โอเคนักเรียนประทางออกเสียงตามด้วยนะครับคำนี้เน้นที่พยางค์แรกนะครับเป็นเสียงเจนะครับเจ genre don't pronounce it genre no no genre นะครับ not genre genre is very Thai นะครับภาษาไทยไม่ genre ไม่ใช่นะครับคำนี้เป็นคำภาษาอังกฤษที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศนะครับก็จะออกเสียงต่างออกไปจะออก genre นะครับ one more time
0: genre genre
1: your turn genre okay movie genre correct so the genre of this movie is sci-fi for example sci-fi what is sci-fi who knows sci-fi sci is science and fi is fiction so fiction is unreal นะครับ unreal okay everybody one more time genre next one this one look at this one wow what do you see in the pictures everybody what do you see in the pictures is that a hospital yes or no no school yes or no no is this a it's like a kingdom a castle a palace a village a big city right when there is a place a very big city that's ruled by king and queen like Thailand we call kingdom right kingdoms is a place that is ruled by king and queen and we have another name for a kingdom we call it realms listen to the audio one for us two times
3: realm
1: one more time
3: realm
1: everybody together realm okay realm is a kingdom and what kind of movie or what genres of movies always have like realm fantasies you know like fantasy movie like Harry Potter what else นะครับ Percy Jackson Fantastic Beast and Where to Find Them for example นะครับ we call fantasy movie Charlie and Chocolate Factory for example so fantasy realm what is realm yeah a place where it is ruled or protected by king and queen นะครับ next oneThis one, repeat after me one more time. Realm. Realm. Like realm. Realm. Realm. This one, what is that? Ah? Yeah, you know bomb, right? Bomb. When boom, bomb. Bomb is very easy. So when you put the bomb, it's bang, bum, bang. You know bang? Like big bang. Big bang, the universe, big bang. Big bang. So in English we have this one. It's called explosion. Listen to the audio.
0: Explosion.
1: One more time.
0: Explosion.
1: Your turn. Explosion. Stress on plow plow explosion. So this one is we have sound. So we pronounce not explode, not expo, but explode, expert, spill like spill, span, spine.Explode, spill, span, spine, spore. Okay, explosion. Everybody, explosion.
2: Explosion.
1: Correct. Birds is also explosions. Actions, what kind of movie always has explosion? Do you watch any movie that is all about explosion? เราเคยดูภาพยนตร์เรื่องไหนที่มี explosion เยอะๆไหมเรื่องอะไรครับ Jurassic World มี explosion เยอะมากเลยระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะครับผม What else นะครับFast and Furious have you ever watched that นะครับเร็วแรงทะลุนรก Fast and Furious นะครับผม explosions นะครับ or some movies can be also fantasy and actions too like Iron Man Captain Marvel is fantasy and also have some explosion it also actions movie นะ so action movie often features heroes bombs and explosion นะครับผม okay actions movies นะครับ actions moviesNext one. Look at their face. Look at their face, everybody. Look at their face. Is this look cool? Does it look cool? Look great, yes or no? Can you try to do this? นะครับ นักเรียนปลายทาง Can you try to do this? Kill, do you want to try to make your face like this? No, นะครับ Because it looks silly or absurd. Absurd is not common or unusual. Look at it, you feel like, oh, that's not a normal person. นะครับ ไม่น่าใช่คนปกติทำแบบนี้นะครับ

0: ะต้องมีความพิเศษอะไรบางอย่างอาจจะเป็นคนที่ตลกมากคนรั่วๆหน่อยนะเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ridiculous นะครับ listen to the audio
1: ridiculous
0: one more time
1: ridiculous ridiculous
0: your turn ridiculous you stress on dick นะ ridiculous ridiculous ridic คำว่า dic dick เนี่ยเป็นรากศัพท์มาจากคำว่าพูดนะครับการพูดเราจะมีคำศัพท์หลายคำที่เกี่ยวกับการพูดเช่น dictation การบอกโจทย์นะครับ dictator นะครับผมมากมายหรือคำว่า predict รู้จัก predict ไหมการทำนายพยากรณ์นะเพราะรากศัพท์คำว่า dict ตัวนี้แปลว่าพูดนะครับผม ridiculous อาจจะเป็นการพูดอะไรที่ตลกตลกขบขันหรือเป็นอะไรที่ไร้สาระนะครับผมนะโอเค everybody repeat after me ridiculous okay so what genres of movie always have ridiculous personหนังแบบไหนภาพยนตร์แบบไหนที่มักจะมี ridiculous person action no comedy right so comedy is often funny and ridiculous funny and ridiculous okay everybody can you read the example sentence together one two go comedy is often funny and ridiculous correct next one this one very funnyYou laugh a lot. Look at their face. นะครับ When they have some jokes, นะครับมี jokes คืออะไรนะ jokes มุกตลกต่างๆนะครับผมจะทำให้เราหัวเราะเยอะๆนะครับคำนี้นะครับ When ถ้าตลกธรรมดาเรียกว่า funny แต่ถ้าตลกมากๆนะครับ We have this word นะครับ Listen to the audio.
1: Hilarious. Hilarious.
0: Your turn. Hilarious. Hilarious. ถ้าเป็นอเมริกันจะออกเสียง H-I เป็นเสียงชวาคือเสียงคำว่า huh นะเป็น everybody huh hilarious แต่ถ้าเป็นบริติชจะเป็น he นะ hilarious นะโอเคได้ทั้งสองนะ hilarious or hilarious ได้หมดเลยนะครับผมแปลว่า very funny นะครับผม comedy use humor what is humor everybody you have sense of humor if you have sense of humor you always speak something that's funnyand make your friend laugh นะครับ who love making your friend laugh ใครชอบทำให้เพื่อนหัวเราะตลกบ้างแสดงว่าเรามี sense of humor หรือ you are a hilarious person เป็นคนที่มีอารมณ์ขันเป็นคนตลกขบขันนะครับผมซึ่งคนแบบนี้เป็นคนที่ positive นะครับทำให้คนรอบข้างมีความสุขได้นะครับผม hilarious okay everybody listen to the audio one more time
1: hilarious hilarious
0: your turn hilarious,
2: hilarious.
0: correct next oneThis one is pretty difficult one. Have you ever do like what's that? Do like wear the costume, for example, cover up something, นะครับผม. Like wearing some uniform like manga anime, นะครับผม. What do we call in English? Cosplay. Have you ever done cosplay? Have you ever worn cosplay? Who has? Cosplay.Like wearing like anime manga on for movie for anyone like Teletubby, Doraemon or something anyone on for Japanese manga or anime animation. Oh, somebody say I want to. นะครับ นี่ประธานเราใครเคยแต่งตัวบ้างนะครับการที่แต่งตัว mock up หรือว่าล้อเลียนหรือลอกเลียนแบบใครสักคนหรือตัวละครอะไรสักคนนะครับเราจะเรียกว่า using humor or irony to criticize or mock. ดูครับดูนะครับเขาแต่งเป็นซูเปอร์แมนแต่งผู้ชายแต่งเป็นผู้หญิงนะครับผมมันคือการที่เราเรียกว่า satirical นะครับ listen to the audio
1: satirical
0: okay your turn satirical listen
1: satirical
0: your turn satirical satirical mean doing something that's opposite to the real thing for example you are a man you wearing a female's dressYou are a girl, but you're wearing a male dress, for example. Or you mock up some character, like you're wearing a Superman suit, Iron Man suit, for example. We call satirical, นะครับผม to mock up someone, นะ satirical. ก็คือการลอกเลียนแบบหรือการเสียดสีอะไรในทั้งทางบวกและทางลบนะครับเป็นได้ทั้งคำนี้เป็นคำกลางๆนะครับไม่บวกไม่ลบนะครับหมายถึงการล้อเลียนที่เป็นทางบวกก็ได้เชิงลบก็ได้นะครับผม satirical, นะครับSo comedies can be light-hearted or satirical. นะครับผม Everybody, can you read the example sentence together? Comedies, one to go. Can be.

0: light-hearted and satirical. Comedy, what are comedies? Comedy. ภาพยนตร์แบบตลกขบขันมักจะเป็นแบบไหนครับ satirical มักจะมีการล้อเลียนตัวละครแล้วก็ light-hearted อันนี้เป็นคำใหม่เหมือนกัน light ว่าอะไรครับ light light แปลว่าแสงแสงมีน้ำหนักไหมแสงมีน้ำหนักไหมเราแสงมันช่างกิโลได้ไหมไม่ไลท์แปลว่าเบาก็ได้ใช่ไหมแปลว่าเบาก็ได้ฮาร์ดแปลว่าอะไรฮาร์ดหัวใจแสดงว่าไลท์ชาร์เทตตัวนี้แปลว่าเราดูมันแล้วเรารู้สึกว่ามัน amusing นะครับมันตลกขบขันมันทำให้เราแบบสว่างวาบขึ้นมาแบบมีจากที่เราเครียดเราสว่างขึ้นมาเลยคือเรามีความสุขตลอดวันเลยคือมันตลกขบขันมาก amusing light hearted นะครับผมโอเค and next one this one what is that can you see the picture who loves that one who loves that oneYou want to go to that one? Okay, not want to go to that one. This plate. Is that? I think. Do you think that what is inside? Human or ghost? Maybe ghost house, right? Ghost house. So when something is very scary, now scary, it's very like very serene or silent. Now silence means no voice, no sound, and it's kind of like very haunted, like ghost house. In English, we call.Eerie. Now listen to the audio.
1: Eerie. Eerie.
0: Yeah. Strange in frightening and mysterious way. นะครับผม You don't know what is inside. ไม่รู้เลยว่าอะไรอยู่ด้านในมันดูหลอนๆมันดูเงียบสงัดแล้วก็ดูแปลกกว่าปกติมากๆนะครับ We call eerie. นะครับ Listen to the audio one more time.
1: Eerie. Eerie.
0: Your turn. Eerie.
2: Eerie.
0: Eerie. Correct.So what kind of movies always have eerie a place or eerie house? What kind of movie? Action movie does have this one eerie house? No. What kind of movie? Horror movies, นะครับ So horror movies often feature monster. What is monster? Human, yes or no? No. Monster, ghost, and eerie setting. What are setting? Who knows? Setting. Setting is time and place. Place can be house.Hospital, school, and it can be time. Time like at the in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, at midnight. Time and place we call settings, times and place. Okay, are you with me? Okay, everybody shout.
2: Yeah.
0: Everybody shout.
2: Yeah.
0: Hi, hi, hi.
2: Hello, hello.
0: Hi, hello, hi.
2: Hello, hello.
0: Everybody shout.
2: Yeah.
0: Everybody clap.Everybody. Everybody shark, shark, shark. Nice. So today we are going to talk about movie genre. Who can remember genres? What are genres? Style of movie. So how many style do we have? How many style do you know? How many genres do you know? Action, what else? Horror, sci-fi, what else?Fantasy, romantic. What else?
2: Comedy.
0: Comedy. What else? Kill. What kind of genre, movie genre do you know? Horror. Comedy. What else? Thriller or thrilling. Romantic. นะครับ Okay. So today I have 10, but there are more than 10. But I just give you 10. นะครับ วันนี้คุณครูมีมาให้ 10 อันที่สำคัญก่อน แต่อาจจะมีมากกว่านั้นนะครับ หลาย 10 นะครับผม Okay.Let's see, everybody, can you bring up your notebook, please? นะครับเดี๋ยวเราจะมาจด movie genre กันนะครับว่ามีท้ายไหนบ้างนะครับอ่ะอันแรกนะครับ What is that? What is that? Everybody, do you know? Always fighting. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Explosion. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Killing. We call?
2: Actions.
0: Actions. What is action movie? It is all of daring stunts. What is daring? You don't scare.You are not scared of something. You go to the wall and kill, kill, kill, kill, kill. You are, I am very brave. I dare to do it. Dare แปลว่ากล้าหาญนะครับกล้าหาญที่จะทำ Epic battles. Battle, what is battle? Fighting, fighting. Excitement, what is excitement? Yeah, you want to do it. Explosion, car chases. Explosion, bomb, boom, boom, boom. Okay, the first genres, write it down on your notebook. นะครับเขียนลงไปนะครับในสมุดของเรา Actionsมีคำที่สำคัญบางคำนะครับเช่นคีย์เวิร์ดของมันคือมี battles มี excitement มี explosion ต่างๆนะครับผมโอเค actions the first one นะครับคำไหนที่เป็นคำสำคัญเดี๋ยวเราอาจจะเจอในการเรียนรอบต่อๆไปเพราะนั้นจดไว้ได้นะครับผม actions นะครับนักเรียนปลายทางแล้วครับใครชอบ actions movie นะครับลองแชร์ได้เลย Here, everybody on site, นักเรียนต้นทางนะครับ who love action movie raise your hand who love action movie can you give me the names of the action movie give me one
1: John Wick
0: John Wick what else adventure in game for example what else Powerpuff Girl maybe not นะไม่น่าใช่ action นะ Powerpuff Girl นะโอเคนะครับนักเรียนปลายทางแล้วครับมี action เรื่องไหนที่ชอบมากนะครับผมคุณครูมีหนังเรื่องหนึ่งที่เป็นแอคชั่นคุณครูชอบมากตอนสมัยเด็กๆเราอาจจะเกิดไม่ทันนะครับชื่อว่าบริการหน้าเรียมนะครับบริการหน้าเรียมนะโดยแสดงโดยคุณหม่ำจกมกนะครับผมเป็นแอคชั่นมูฟวี่แล้วก็เป็นฮิวเมอร์ด้วย This one what is that everybody when you laugh a lot it's called comedy repeat after me comedy comedy so funny ridiculous humor light hearted and make you laugh นะครับ laugh what does it mean laughฮ่าฮ่าฮ่า laugh yeah like oh laugh คนละ laugh นะครับอันนั้นนะ and satirical มีการล้อเลียนเสียดสีเสียดสีต่างๆและ funny คือตลกขบขันมี ridiculous humor humor sense of humor นะครับโอเค who love comedy who love comedy ใครชอบ comedy so can you give me some movies of comedy
1: หอแต๋วแตก
0: หอแต๋วแตกนะครับผมหลังเรื่องดังเลย what elseดึกดำเดื่อยนะครับกระดึ๊บนะครับผม ATM เออรักเออร์หนังไทยก็มีนะครับผมโอเค next one this one what is that cry a lot cry a lot we call drama okay repeat after me drama when you cry a lot emotions relationship serious topic roller coaster of feeling คำนี้สำคัญมากนะครับ roller coaster ใครเคยได้ยินคำนี้ roller coaster เราไปที่ amusement park เราต้องYou have to play roller coaster. รถไฟห่อเก่งมากเขาบอกว่าโลกของ feeling คืออะไรอารมณ์แสดงว่าอารมณ์เป็นรถไฟห่อได้ไหมคือเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็ร้องไห้เพราะว่ามันเต็มไปด้วย serious topic คืออะไรครับ topic เต็มไปด้วยประเด็นที่เป็นไง serious เครียดจริงจังเต็มไปหมดเลยในตลอดทั้งเรื่องใคร who love drama This is my most favorite movie genres. I love drama. I love Titanic.I love some crime or tragedy ภาษาอังกฤษเรามีคำว่า tragedies แปลว่าเหมือนโศกนาฏกรรมบางอย่างที่ไม่ได้จบแบบ happy ending นะครับ Who loves Titanic Who ever watched Titanic ใครเคยดู Titanic บ้างประมาณ20ปีที่แล้วนะครับผมสร้างจากเรื่องจริงเลยนะครับที่หนักที่เรือล่มไปนะครับคนเสียชีวิตนับพันนะครับผม Titanic drama นะครับผมโอเคนะครับ Next this one what is that about magicYou cast a spell like Harry Potter, Fantastic Beast. We call humans has magic. Yes or no? No, we don't have magic. So this is out of the real world. Out of the real world. We call fantasy. Repeat after me. Fantasy. Okay. Fantasy is kind of like worlds of magic, wonder, imaginary realms. นะครับ อาณาจักรที่แบบว่าอยู่เหนือจินตนาการต่างๆ Wizard คือใครครับ Wizards. แม่มดพ่อมดนะครับmythical creatures ก็คือพวกมนุษย์หรือสัตว์ต่างๆที่มีเวทมนต์มีความลับต่างๆนะครับ wild dreams ความฝันเหนือจินตนาการต่างๆเรียกว่า fantasy นะ fantasy นะ who love fantasy movie can you give me some fantasy movie Harry Potter Twilight นะครับ Twilight นะเป็น wolf เป็นรักจิ้งจอกเป็นหมาป่าต่างๆนะครับผมโอเค next oneVampire, who love vampire? And Marvel can be, Marvel's movies can be fantasy too. Doctor Strange, Iron Man, นะครับผม Overpower, ที่มีพลังเยอะ Superman. This one, go to the space, out of the world, go out of the world. Travel the space, go to the Mars. What kind of movie do we call? Science, about science. We call sci-fi or science fiction. Repeat after me, sci-fi.Or science fiction. Okay. Science means science. นะครับ science ก็คือวิทยาศาสตร์ Fiction หมายถึงว่า unreal ก็คือเรื่องแต่งหรือว่าเรื่องไม่จริงขึ้นมานะครับผมโอเค Science fiction คือ sci-fi ก็คืออะไรที่เกินจริงไปนะครับผม Future เกี่ยวกับอนาคต Advanced technology เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในอนาคตหรือ space travel space travel คืออะไรครับ space คืออะไรครับอวกาศ space travel คือการเดินทางไปอวกาศหรือคำนี้ยากมากนะครับ extraterrestrial นะครับยากแต่ว่าแปลง่ายนะครับ extraterrestrial แปลว่า something out of the world for example alien you know alien yeah mars moon something นะครับก็คืออะไรที่ไม่เกี่ยวกับโลกเราเราเรียกว่า extraterrestrial life นะครับผมโอเค who loves sci-fi who loves sci-fi นะครับผมWhat can you give me some science fiction sci-fi about science fiction? Star Wars, correct? Fantastic. Ben 10. Okay, Ben 10 can be animation science fiction. Okay, okay. This one. Nee, what is that?
2: Zombie.
0: About the ghost zombie we call horror. Repeat after me. Horror.
2: Horror.
0: Okay. Oh, and up is.An animation and we have it. It is a horror movie, นะครับผม It who love it? I watch it with the red balloon, นะครับชุดกันฝนสีเหลืองแล้วก็บอลลูนหนึ่งอันนะครับผม Yellow raincoat and red balloon, นะครับผม Horror movie, The Conjuring, นะครับผม The Nun, นะครับ Nun, นะครับต่างๆ This one, who love this one? Okay.When two people love each other very much, นะครับผม we call romantic or romance, นะครับ romance or romantic ได้ทั้งสองนะครับผม okay repeat after me romance you stress on the second syllable นะครับเราจะไม่ออกเสียงพยางค์แรกไม่เน้นพยางค์แรกนะครับเน้นพยางค์ที่สองอ่านว่า romance ไม่อ่าน romance อันนั้นจะแปลว่าคนโรมันนะครับอ่านว่า romance นะครับ romance or romantic นะครับ talks about love storiesFall in love, sweet, heartwarming, and beauty of love. Beauty of love คืออะไรครับความสวยงามของการรักใครสักคนหนึ่งนะครับก็จะเป็น romantic นะครับผมแต่หนังปัจจุบันหา romantic เพียวๆยากเขาจะรวมกันระหว่าง romantic กับ drama เป็น romantic drama นะครับผมใช่ไหมแล้วก็เอาไปรวมกับ comedy ก็เป็น romantic comedy เป็น rom-com คือหนัง rom-com ก็คือมีทั้ง romantic comedy ก็คือมีความรักด้วยหัวเราะด้วยแต่ถ้าโรแมนติกดราม่าคือมีความรักด้วยร้องไห้ด้วยเช่นไททานิกต่างๆนะครับผมร้องไห้ยากนะครับโรมิโอแอนด์จูเลียสนะครับโรแมนติกด้วยร้องไห้ด้วยเป็นดราม่าด้วยนะครับโรแมนฮูเลิฟโรแมนส์ฮูเลิฟโรแมนส์โรแมนส์นะครับฮูเลิฟโรแมนส์ตอนนี้ไปทางใครชอบหนังโรแมนติกบ้างนะครับความรักสมัยเรียนก็เป็นโรแมนส์ได้นะครับผม This one นะครับผม What is that one Have you ever watchedSherlock Holmes, Conan, Detective. You have a lot of wonder and curiosity. Yeah. What is that? Who killed this person? Who killed North? ใครฆ่า North นะ ใครทิ้งร่องรอยไว้นะครับ I want to know. And they will show the real persons at the end of the movie. And it also have the twist plot. Do you know twist plot? You think it's this one, but at the end it show that.Is this one? You think it's auto? เราคนดูว่าเฮ้ยต้องเป็นออโต้แน่เลยเป็นฆาตกรแต่ตอนสุดท้ายมาเฉลยว่ากลายเป็นคิวเป็นฆาตกรแบบนี้นะครับผม So it's full of wonder and mysterious. We call mystery. นะครับ Everybody repeat after me. Mystery. นะ mystery. นะก็คือ solving puzzle การแก้ปัญหาชาวต่างๆ uncovering secrets การเปิดเผยความลับต่างๆ detective แปลว่าอะไรครับ detective ConanSherlock Holmes เป็น detective คือใครครับนัก detective ค่ะคำว่า detect แปลว่าตรวจสอบค้นหานะครับ clue surprising twist คือการหักมุมนั่นเอง surprising twist นะครับผมหักมุม next one this one I think many love it I love it too who watch like Zootopia Toy Story Doraemon Ratatouille from Disney. Do you know Disney? Disney Pixar, DC, right? We call animation, ครับ animation. So animated video or animated movie is all about vibrant and creative visual. Vibrant, who can remember vibrant? Hit the bell or buzzer. If you know what is vibrant. Okay, group 5, take the microphone, please. Okay, what does it mean vibrant? Vibrant.Two point vibrant เรียนไปแล้วคำนี้นะครับ vibrant เรียนไปแล้วคำนี
3: ้ It means full of life vibrant ก็คือมีชีวิตชีวาค่ะ
0: ครับมีชีวิตชีวา Give a big hand to group number 5 two point นะครับจำตอนที่เราเรียนการท่องเที่ยวได้ไหมมี vibrant coral reef คือปะการังที่มันเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตนะครับ

เอเวนต์ตรงนี้หมายถึงว่ามันมีชีวิตชีวามากๆนะครับในแอนิเมชันนะครับผมArtistry แล้วก็ Storytelling Storytelling คืออะไร Oki knows this one very well Storytelling When you tell the story of something very interesting นะครับผมโอเค Who love animation? Can you give me some animation that you like? I love Toy Story Up for example Stitch okay What else? okay Watering with you Your name I love that too นะครับผม Your name from JapanThis one, when you travel to the very deep place or very wandering place, like in the forest, นะครับ you explore something new, นะครับไปเข้าภูเขาไปเดินป่าลึกๆนะครับที่หยดนะครับผมเข้าไปหาอะไรบางอย่างในป่านะ so we call adventure, นะครับ adventure, นะครับ repeat after me adventure, adventure, นะครับ it's about journey.Exotic, thrilling, escapades. Escapades is traveling into the mysterious place, นะครับ And daring heroes, นะครับ Explorations and discovery. การค้นหาและการค้นพบอะไรใหม่ๆนะครับในที่แปลกๆนะครับผมต่างๆนานา Who love adventure movie? Adventure movie. โอเคนั่นเรียกปลายทางนะจะมีใครชอบนะ Adventures movie. And that's it, นะครับ And that's it. All right, everybody. Now.In this movie interview, worksheet number one, movie interview, นะครับ movie interview. I want you all to go to your friends, นะครับ I want you all to go to your friends. Anybody, three people, นะครับ and ask him or her, what is his or her favorite movie genres, นะครับไปถามเขาว่าชอบ movie genres ไหนเรื่องอะไรนะครับผมโอเคไหมเรื่องอะไรแล้วอย่าลืมใส่ชื่อเพื่อนมาด้วยนะครับโอเคไหมส่วนช่องสุดท้ายเราเว้นไว้ก่อนเรายังไม่ทำนะครับทำช่องที่1เขียนชื่อเพื่อนช่องที่2 movie genres คือประเภทของหนังที่ชอบแล้วก็ชื่อเรื่องหนังโอเคไหม only 3 people 3คนนะครับ3คนอ่ะให้เวลานะครับ but it should be some friend from different groups นะครับเพื่อนจากต่างกลุ่มนะเพื่อนจากตัวต่างกลุ่มนะครับผมโอเค let's start นะครับผม give you some time different groups3คนนะให้เวลา2นาทีเท่านั้น2นาที2นาที

Hurry up. Three people and sit down นะครับผมกลุ่มไหนนั่งครบก่อนบวก3แต้มครับกลุ่มไหนนั่งครบก่อนบวก3แต้ม

เสร็จแล้วกับนั่งที่เลยครับเสร็จแล้วกับนั่งที่เลยTime's up. Okay, hurry up. I give you 10 seconds. You have to get back to your seat. ให้เวลา10วินาทีนะครับผม. Only 3 people. 10, 9, 8.

0: 7 6 5 4 3 2 1 Everybody shout. Everybody shout, shout, shout. Did you get 3? Did you get 3? Did you get 3? Okay, now I want to hear from one person who is gonna be one person to tell me who did you interview, who you interview. One person who maybe Vina, do you want to share it to your friend back home? Who did you interview? Who did you interview? Okay, take the microphone, please. Now.
1: มีเจนต้นข้าวขนมผิงค่ะ
0: เจนต้นข้าว and
1: ขนมผิง
0: ขนมผิง so what movie genre did Jane like do does Jane like sorry
1: animation
0: animation and what is the name of the movie
1: Stitch
0: Stitch okay and what about ขนมผิง
1: mystery
0: mystery right mystery, mystery. and what is the name of the movie
1: Sherlock Holmes
0: Sherlock Holmes okay give a big hand to group number one 2 points นะครับผมนะ so I give you the homework to get back toAfter school นะครับ you can ask more friends นะครับ five more นะครับคุณครูให้การบ้านเราไปถามเพื่อนให้มากขึ้น5คนโอเคไหมในเรียนปลายทางนะครับไปถามเพื่อนในห้องหรือต่างห้อง5คนเพิ่มเติมนะครับผมโอเค everybody shark shark shark okay let's see all right everybody let's review what are movie genre that you know the first one action repeat after me actionSecond one, comedy. Drama. Fantasy. Sci-fi. Horror. Romance. Mystery. Animation. Adventure. Okay. So now, get back to when you get back to your house or your home, you can decide that the movie that you liked is in which movie genres here, นะครับคุณครูอยากให้เรากลับบ้านไปแล้วก็ไปลองคิดดูซิว่าหนังที่เราชอบที่สุดคือหนังเรื่องอะไรและอยู่ใน movie genres ไหนโอเคไหมนะครับผมอยู่ใน movie genres ไหนโอเค everybody shark shark shark clap clap clap โอเค good job นะครับ so irregular verb list for today bet bet and bet what is betting bet you put the money to get to wait for somethingYou hope you get the money from doing the betting. Yeah. Bet, bet, bet.
2: Bet, bet, bet.
0: Set, set, set. You set the computer. You set up the computer, for example. And then when you let the balloon go, นะครับผมนะครับ We call let, let, let. Okay. Everybody repeat after me. Let, let, let. And can you see these three?It leave the tree leave the leaf in fall or autumn, right? We call shed, shed, shed, นะครับผม or fall or shed, นะ the same thing. So shed mean to leave something, นะ out of that thing, นะ shed หมายถึงการปล่อยบางอย่างให้หลุดร่วงลงมาเช่นต้นไม้ทิ้งใบไม้เราเรียกว่า the tree or the tree sheds the leaves. ถ้าเราน้ำตาไหลเราเรียกว่า youshed your tears นะครับ you shed your tears นะครับเป็นคนแทนเป็นคำที่ดูสวยขึ้นมาแทนที่เราจะบอกว่า I cry a lot ฉันร้องไห้เยอะมากเลยเราบอกว่า I shed my tears a lot คือฉันปล่อยให้น้ำตาร่วงไหลลงมาตลอดเวลาอะไรเงี้ย I shed my tears นะครับ I shed my tears okay next time we're going to talk about my favorite movie number 2 and you can download นะครับ the student of science นะครับ teacher back home you can download worksheet number 2 if I could watch a movieAnd teacher material number 3, let's find them. นะครับ คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้นะครับ You can download this worksheet and handout and teacher materials from www.dltv.ac.th. Today I have a quote from Steven Spielberg, a very famous American film director. ผู้กำกับภาพยนตร์ระดับโลกเลยนะครับชื่อว่าSteven Spielberg นะครับเราน่าจะคุ้นกับชื่อนี้บ้างนะเขาบอกว่าMovies are a reflections of our dreams and fears, our hopes and heartbreaks. Spielberg บอกว่าภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยมันเป็น reflection คือมันเป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นถึงความฝันในตัวเราและก็ความกลัวในตัวเราในขณะเดียวกันและรวมถึง

0: Hopes คือความหวังในชีวิตเราและก็ Heartbreak คือความแตกสลายในชีวิตเราเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เนี่ยมันบอกทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีในชีวิตเรานะครับถ้าเราดูแล้วเรารู้สึกว่า into มันเรารู้สึกว่าเราอยู่ในเรื่องราวที่เขาเล่าแสดงว่าเรามีบางอย่างที่เชื่อมต่อกับหนังเรื่องนั้นนะครับผมโอเค alright everybody I hope you come back to your house your home this time and watch more movies okay there are lots of great movies in this world alright see you again next time enjoy the rest of the days and enjoy your movies see you again next time
1: let's thank the teacher
2: thank you teacher
0: bye enjoy your movies

0: ในไส้ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่คลินิกม้าโรงพยาบาลสัตว์มสุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาเลี้ยงม้าใช่แล้วม้าตัวเป็นๆ เลยนะคะน้องๆน้องๆรู้เปล่าว่าม้าร้องยังไงใช่ถูกต้องม้าร้องว่าฮิม้า horse h o r s e horse ม้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างตามพี่ลิซ่าไปดูข้างในกันเลยว้าวน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้เขาเรียกกันว่าคอกม้า stable s t a b l e stable คอกม้ามีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ชื่ออะไรคะ
1: พี่ชื่อหมอวุฒิครับเป็นสัตวแพทย์ประจำ

0: นะครับก็คือเป็นการใช้ม้าเนี่ยเพื่อบำบัดพิเศษอย่างเช่นกลุ่มของออทิสติกดาวซินโดรมสมาธิสั้นก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อสมาธิและอารมณ์ได้นะครับ
1: มีประโยชน์มากเลยค่ะแล้วการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างเหรอคะ
0: ปกติแต่ละวันก็ช่วงเช้าเราจะพาม้าไปกินหญ้าข้างนอกนะครับ
1: พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าถ้าน้องๆอยากมาเล่นกับม้านะคะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่นะงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอจูงม้าไปกินอาหารด้านนอกก่อนนะจูง lead l e a d lead จูง
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราใส่คุ้มใส่จูงแล้วไปจูงม้ากัน
1: ได้ค่ะม้าชอบกินอาหารอะไรเป็นหลักหรอคะ
0: ม้าชอบกินหญ้ามากเลยหญ้าสดหญ้าแห้งกินได้ทั้งวันเลยครับ
1: หญ้าคืออาหารหลักของม้านะคะน้องๆหญ้า grass g r a s s grass หญ้ากินไหมกินเลยกินหญ้าเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรต่อเหรอคะ
0: กินหญ้าเสร็จเราน้องม้าเข้ามาแปรงขนแค่กีบอาบน้ำครับแปรงขนเนี่ยเราแปรงทุกวันเลยเขาจะได้แบบผิวเงางามเอาฝุ่นออกเอาขนเก่าออกนะครับแล้วก็เป็นการช่วยนวดออกมาแล้วก็ทำให้สนิทกับน้องม้าด้วยส่วนอาบน้ำนะครับก็คืออาบน้ำอาจจะทำตอนที่เขาสกปรกมากๆหรืออาจจะเป็นสักประมาณสัปดาห์ละครั้งก็ได้ครับ
1: โอเคค่ะน้องๆดูตรงนี้สิว้าวมีแปรงหลายแบบเลยดูสิแปรง brushB R U S H brush แปรงสวัสดีนี่เราจะใช้อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้เลยใช้อันนี้วนๆแบบนี้กดแรงๆได้เลยเพื่อที่จะเอาฝุ่นออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แปรงอันใหญ่ปัดฝุ่นออกไปเลยแบบนี้แล้วก็ทำวนๆไปนะคะนี่ดูขนม้าสิขนม้ายาวมากเลยขนสัตว์ fur f u r fur ขนสัตว์แล้วดูนี่สิกล้ามเนื้อม้าแข็งแรงมากเลยนะคะน้องๆนี่น้องอยากรู้ป่าวว่าม้าสามารถวิ่งเร็วได้มากเท่าไหร่ม้าสามารถวิ่งได้60ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะพี่แอบไปถามเขามาแหละไปก็คือการอาบน้ำนะคะ shower s h o u e r shower อาบน้ำเริ่มจากการฉีดน้ำเลยนี่เริ่มจากข้างล่างนะคะต่อไปก็คือนี่เลยแชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะถูวนๆแบบนี้เลยสบายไหมบาวนี่นี่เสร็จแล้วเรามารีดน้ำกันนะคะใช้นี่เลยแล้วก็ทำแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเช็ดตัวให้แห้งนะคะนี่นี่เลยว้ายเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่วันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยที่ได้ใช้เวลากับน้องม้าในวันนี้แต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย
2: horse h o r s e horse ม้า stable s t a b l e stable คอกม้า lead l e a d lead จูง grass g r a s s grass หญ้า brushB R U S H brush แปรง fur F U R fur ขนสัตว์ shower S H O W E R shower อาบน้ำ
1: ยังมีสถานที่มากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะ Bye-bye.

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่เป็นเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลี่พิซซ่านะครับ
1: แล้วก็สงไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระ

0: ไม่กรอกของทางร้านไม่กรอกของผมสักคนเนี่ย
1: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามสูตรร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานขยะกัน
1: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
1: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเน
1: า
2: ะ
1: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค
1: ่ะมันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยลินก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
1: ครับ
2: แ
1: บบนี้ค่ะอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลินเอาไปฟรีซไว
1: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ใช่ฟีดขยะ
1: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
0: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่า
1: เออ
0: แต่ว่าเราเก็บดีๆ
1: ครับ
0: เท่านั้นเอง
1: มีให้ดูไหมนี่คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
0: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
1: อ๋อมันไม่เน่าน
0: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่ได้เละเทะ
1: ครับ
0: ไม่เหม็น
1: ครับ
0: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
1: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: ใช่เต่านั้น
1: ชอบ
0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะแล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
2: เท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละผมฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเน
0: ี่
1: ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะ
1: เดี๋ย
0: วมาดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: อ่ะพอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: อ่ะแล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเด
1: ็ดเย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเครื่องนี้ทำอะไรครับลุงเล
1: ่คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่แล้วจากปุ๋ยที่แบบดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นป่นๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดม
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินเปิงไปเมื่อกี้
0: เด
1: ิน
0: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก
0: ่
1: บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเซเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเซเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเซเดือนนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลง

0: นี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตันต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได
1: ้ตอนนี้ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
0: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
1: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลิงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
0: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
1: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
0: ้จบ
1: จบเลย
0: ไม่ต้องจบเกษตร
1: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
2: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
1: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
0: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนแต่ผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
0: โอเคละ
1: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
3: ฮึบ
1: นี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติก
3: ก็ออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
2: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching
4: yeah
1: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกไม่ได้เป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่คือ มาจากฝาขวดนะครับ

0: ามลวดลายก็ได้ด้วย
1: วันนี้ผมมีของฝากมานะครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
2: อันนี้
1: สามารถนำมารีไซเคิลได
2: ้ yeah
1: เป็น
2: exactly
1: ได้
2: yeah
1: ใช่ไหมครับผม
2: we can show you how we do that right now if you like
1: okay
2: yeah.
1: sure
2: okay
1: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
2: so we choose the bottle cap because it's a very high quality plasticThis bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, mm-hmm. it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, mm-hmm. melts in a very wide range of temperatures, mm-hmm. so from 150 degrees to 180 degrees. Mm-hmm. Whereas this one is very precise. Mm-hmm.So if our machine gets it wrong, mm-hmm. then it makes all these horrible smells. Mm. So it's not good to work with.
1: All right.
2: Also, when this melts in like to a big thread like this, mm-hmm. it can turn into like this horrible grey gunky stuff,
1: yeah.
2: which isn't very attractive.
1: Cut.
2: So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, mm-hmm. it just looks like a horrible grey slug. Mm-hmm. So we don't like to use it. But HDPE,
1: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะครับ
2: is a much nicer plastic.
1: Cut.
2: It also comes in all these lovely colors as well.
1: Mm, yeah.
2: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colors we use.
1: Yeah, and it's strong.
2: Yeah.
1: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีมันเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
2: What we do, turn on the machine.
1: ครับเปิดเครื่องนะครับผม
2: You'll see this is the axle here.
1: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
2: If you have a look in the top here,
1: ฟันเฟืองนะครับ yeah. มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้
2: yeah.
1: นะครับ
2: There we go.
1: And then we get all.
2: But then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps.
1: Mm-hmm.
2: And then that is now ready for us to turn into new products.
1: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
2: ใช่ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
2: Yeah, so then once we've got our flakes,
1: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลท
2: ์
1: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
2: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
1: Yeah.
2: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
1: Mm-hmm. ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
2: yeah.
1: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบครับไวมาก
2: Would you like to try making one?
1: Can I?
2: Yeah
1: โอ้ จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
2: Press run
1: กดปุ่ม

0: Beautiful.
1: Wow. เสร็จออกมาแล้วครับผม
0: ชา
1: Very
0: nice.
1: Thank you. Because of you. ไอ้เจ๊ผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับโอ้ยยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
1: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriyar, then ending up in the ocean.
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that and these machines really are these almost like hero becauseThey can take any plastic that you throw at them. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงมีต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably 60,000 baht.
1: 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK We also do many eventsSo we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามPrecious Plastic BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring Precious Plastic
2: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิพาสังคณาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป็นราชธานีแห่งที่2รองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วย

0: เขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
1: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
0: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจอ
1: ยู่ด้านหน้านี่นะคะ
0: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในนั่นคือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่นี้ด้วย
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีขาบัญชร
1: ตรงนี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะตรงบริเวณตรงกึ่งกลางเดียนะคะเพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228
1: ค่ะ
0: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการถวายสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชวเรียโดยเชมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยา
1: ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพอคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วย
1: ะ
0: นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายราชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกำลังประชุมอยู
1: ่
0: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
1: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนเรศวรราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออก
1: ค่ะ
0: นะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรสรศรีหราช
1: ค่ะ
0: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอ
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
1: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนเรศวรราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆ บ้าน

0: โรงเรียน
1: ความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: ทำไมอ่ะนี่ทำไมอ่ะ
1: เขาขับรถไปรับแม่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
2: ไปเลย
1: หายไปเลยตาหายไปเลยเขาอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
0: ้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหม
1: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
2: ครับ
1: โอ้โหน่ารักเลย
2: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
1: ใช่เลยเจ้าของห้องเอาจริงแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
2: ใช่ครับตอนแรกในรูปไอ้หมอแบบหุ่มกว้าง
1: เออใช่
2: แต่พอมาห้องจริงเนี่ย
1: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเง
2: ี้
1: ยส่งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโหดูกว้างมาก
2: กว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
1: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
2: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ดีความสูง
1: คืออย่างนี้ออปชันนั่งคือไงออปชันมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยแบบ
2: ไม่ได้เหรอไม่ได้ดิ
1: ได้ คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่งแล้วนอกจากความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
2: ผู้ปกครอง
1: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
2: ใช่ครับ
1: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนนึกน่ารักเลยนะ
2: นี่เลยไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
1: ใช่
2: ในบ้านเราเนี่ยดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
1: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยอ
2: ่
1: ะโอเคทั้งนั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับ
2: ว่า
1: เออนี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเฮ้ยไงเดินโถเนี่ยถือแบบกับหัวม
2: าอ้าวนี่กับหัว
1: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นโคตรเลยล่ะเออนี่มุม
2: อ๋อ
1: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับมาแล้วใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะก็คือเขาส่งรูปห้องนอนที่มาแหละ
2: อ
1: ู้จากเท่าที่ดูมันแคบนะพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
2: โอ้ยมันไม่โอ้ยกว้าง
1: เตียงก็
2: เต็มที่ห้าฟ
1: ุตกว้างมีกว้างห้องเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
2: ห้องนิดเดียวก็ทำให้ผู้ใช้ได้เยอะ
1: อันนี้คือเราทำอะไรบ้างวันนี
2: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลังสไลเดอร
1: ์
2: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนพื้นบ้านเนี่ย
1: ไปทำอะไร
2: เด็กที่บ้านโซนก็วิ่งนี่เลยลง
1: โอ้ให้วิ่งวนไปเรื่อย
2: จนเหนื่อยจนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
1: วนเหนื่อยนั่งนอน
2: นั่นแหละ
1: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
2: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
1: ไม่ต้องทำอะไรแล้วแล้วก็มีอะไร
2: อะไร
1: อ
2: ันนี้ลูกบอลไง
1: อ๋อมีลูกบอลมีบอลบอลด้วยเลย
2: มีบอลบอลด้วย
0: ไม่ต้องกลับไปไหนพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
1: มันจะสะดวกสบายอะไรขนาดน
2: ี้
1: วะคือบอลบอลอยู่นี่เหรอ
2: บอลบอล
1: อะไรเรื่องลงมา
2: ใช่ไ
0: ม่ได้มาบอล
2: บอลบอลแล้วก็บันไดขึ้นอยู่นี้แล้วก็มีราว
1: ข้อมไปเลย
2: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
1: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูด
2: นาน
1: แน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
2: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
1: รับน้ำหนักได
2: ้รับน้ำหนักได้สบาย
1: ภายในสะดวก
2: ถูกต้อง
1: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
2: เดี๋ยวขอตัววัดที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลย
3: เดินมาก็บ่น
2: พื้นที่พอได้
1: เขายังเขาเพิ่งเลิกวันเขาปวดได้อะไรล
2: ่
1: ะ
2: ไม่ให้ตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ยังไม่ดูเลขนะ
1: ถ้าตอบมาถ้าถามตอนนี้เนี่ยตลอดได้ครับก็ส่งเดชนะ
2: ใช่
1: ใช่จะได้เดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
2: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเดี๋ยวโอ้และที่นอน
1: เอาว่ากำลังมีคนยกซะแล้ว
2: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
1: ้ครับผมครับครับพี่ที่ระวังแผ่นทูนะพี่นะ
2: ทำอะไรครับ
1: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแผ่นมันทะลุไงไม่เราต้องย้ายหมดออกไปหมดเลยเหรอ
2: ชุดเตียงระยะหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที่
0: เราใช้พื้นที่ทำก่อน
2: ใช้พื้นที่ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต

0: หลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึนซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นฮะเช้าๆเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไออุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว
1: เราอยาก

0: ก็คือมันจะมีไอตัวสไลเดอร์
1: ฝั่งสไลเดอร
0: ์ฝั่งที่มุมยืนใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคต
1: ใช่
0: น้องมานั่งทำงานได้เตียงอยู่นี
1: ่ใช่อ
0: ะไรเงี้ย
1: ที่เดิม
0: ว่าเสานี้ก็

0: ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกนี้เรายึดสกรูไว้กับ
0: โอเค
1: ฝากไว้กับผนังด้วยฝากไว้กับตัวคานรับ
0: โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวไปนิดนึงเกาะน็อตไว้2ตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่ง
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดแต่เพราะว่าเป็นผนังร่วม
2: นั่นแปลงมันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
2: ชั้นลอย
0: ว่าเด็กๆปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูนี่เตียงของฉ
0: ัน เฮ้ยใช่ไงคุณจะบอกว่าเป็นเตียงเดี่ยวเลย
3: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะถ้าเป็นที่นอนอีกที่ก็ได
0: ้ถูกต้อง
1: ผมว่าน้องนอนวันนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้ง
2: เบื่อ
1: แขนกิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขน
3: ให้ได้วิ่งให้ได้เดิน
0: คนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
1: ตัวโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: โอเค
1: จะทำการตก
0: อ๋อ
3: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นอ่ะ
2: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
0: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
2: 53
1: จากกระแทก
0: ไม้หน่อยนะผมว่า
2: เอา53เปมครับหรือเอา
1: เผื่อปั๊กหน่อยนึงมันจะติดปั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก
0: 55
1: 55ประมาณนั้นชนนี่เลย
2: โอ้4เหรอใครอยู่ข้างในครับ
1: 64เลย
2: เหรอ64ครับเอา55เนาะ
1: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ
2: 30อ่ะโอเคประมาณนี้แหละ
1: โอเคครับ
0: วางหน่อยได้มั้ยให้มันวางบนบ่าได้นิดนึง
1: ได้ได
2: ้ปัด
1: มันได้แบบ15เอ้ย55
0: ประมาณนั้นได้มั้ย60มั้ยนี
2: ่58
0: อ่ะโอเคโอเคประมาณนี้3เซนน้องรอดไม่ได้หรอก3เซนน้องที่ขนาด A4
1: น้องครับ A4
0: โอเคให้มันวางฝักบนตัวคานนี
1: ่บนตัวคานเลยเดี๋ยว
0: ผมยึดเรายึดเลยใช่ไหมครับ
1: เลยเดี๋ยวยึดเลย
3: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
1: ้
3: ด้วย
1: สกู
0: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
2: ่เดี๋ยวหาก่อนนะว่าม
0: ันไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
2: อ๋อนี่
0: เส
2: ีย
0: งอะไร
1: บา
0: ตัวอะไรเสียงอะไร
1: ตัวตาไม้นี
0: ่อ๋อตัวตาไม้อุ้ยคิดทำไงพี่
1: อ๋อ
0: ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
1: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
0: ค้ำตรงไหน
1: นี่เลยยึดตรงนี้เลย
0: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช่
2: ตรงตำแหน่ง
0: ถ้าค้ำตรงนี้แม่งจะหักอยู่ดีอ่ะ
1: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
0: เ
1: ต็มแผ่นนี้พอดี
0: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือมันเกิดขึ้นได้
2: ใช่ครับ
0: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กข้าขวบไงเขาขึ้นแบบเพื่อนๆแบบนี้กันครับครอปได้นะฮะอ
2: ย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
0: ใช่เพื่อเด็ก
1: หรือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
0: พื้นอีกอู้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
1: ่
0: ฮะต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
1: ไม่ไม่พื้นพื้นมันจะเกาะอยู่บนน
0: ี้อ๋อพื้นเกาะอยู่บนนี้นี่เราไม่ต้องดามไม้ดามเมยนะข้างในพี
1: ่ตัวไหน
0: ตรงตาไม้อะดาม
1: ตัวนี้เผื่อเดี๋ยวดามไม่นิด
0: เออดามนิดนึงกว่า
1: ดามไม้ตัวหน้าเดิมไป
2: เพื่อเมคชัวร์ปลอดภัยไว้ก่อน
0: ไอ้ครับนี่ก็บันไดมาพลาด
2: เราบันไดพลาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
1: ไอ้บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
0: ใกล้เลยดิ
1: ใกล้เราต้องตัดการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามาอีกนิดได้ไหมครับ
0: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ชนไอ้มามานี้อ่ะ
1: ได้
0: นี่ได้ไหม
1: ได้ครับท่านี
0: ้อ่างี้ได
1: ้
0: ข
1: ั้
0: น
1: เลยข
0: ั้น
1: เอาขึ้นพอดีนี่เลย
0: หนึ่งขั้นอ
1: ่
0: ะ
1: ประมาณเนี้ย
0: ต้นได้เลย
2: เดี๋ยวพอเขาได
0: ้มานี้
1: แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
0: เอาให้น้องเดินขึ้นดิ
1: เอ๊ะ

0: ครึ่งเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้ครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวก็ติดพื้นครับ
0: ติดพื้นครับโอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้นสอง
1: ชั้นสอง
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
2: ก็คือใช้ไม้วางในเลนเลนจะนำตกไป
0: ไม้เราใช้หน้าไหนครับ
1: ห้านิ้วครึ่งครับ
2: โดยเบื้องต้นเราต้องใส่ก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
2: อ๋อใส่มาให้เรียบร้อยแล้
1: วก็ขัดแต่งนิดหน่อยก็ตัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ติดพื้นต่อไป
1: ยืดจากเลนเลยเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้จ้ะ

0: หัวสกรูต้องปิดอะไรครับ
1: แล้วก็ขัดกระดาษทรายเราไม่ปิดครับเผื่อเวลาอยากรื้อถอนอยากรื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นนะมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบั๊กง่ายการหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้อันนี้แข็งมากแข็งจุดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
0: ทำให้ความแข็งแรงมัน
2: การรับแรงมันก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาครับ

0: มาคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอะ
1: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซ
0: ึ่
1: งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามันน้ำหนักสูงด
0: ัง
1: น
0: ั
1: ้นอะเราก็ควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
0: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
1: 3 เมตร 2-3 เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม
1: ้
0: หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้ค
1: ือ
0: นี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี
1: ้
0: มันรับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะ
0: ไม้เราต้องทำยังไงนี
1: ่แนวตั้ง
0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
0: แข็งแรงกว่าเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเอ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำหนึ่งอันนี้เรียกความลึกของคานนี่เวลาที่เป็นโครงสร้างไปพาดต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วยังไงต่อหลักการ
1: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล้วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
0: นั่น
1: ด้านข้างดังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก็ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
0: ซึ่งซัพพอร์ตเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
1: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี่ย
0: ไม่อยากได้เสา
1: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือน
0: โอ้โ
1: ห
0: แผงที่เป็นเสาอะเห
1: ็
0: นเสาเลย
1: ก็ทำให้มันกรอบ
0: กลายเป็นฟังก์ชันซะ
1: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
0: แล้วเนี่ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้เนี่ยมันเล็ก
1: เล็กถูกต้องครับ
0: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าซัพพอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี้
1: ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้
0: ถูกต้อง

0: 100นะฮะนี่คือภาพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: อะไร
2: ตะ
0: คอน
2: แ
1: จกลูกบอลเด็ก
0: ไม่ใช่มาใส่หมอบอลไงนี่เราเทเลย
1: เดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูไ
3: หมทางนู้น
0: โอเคได้เอาล่ะก็เรียกว่าน้องน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งอันลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
2: ใช่ครับ
0: มันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
1: สนุก
0: ขอบคุณพี่สามารถ
1: ครับ
0: มาก
1: เล
0: ย
1: ครับได้เลยครับ
0: นะฮะแล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วยบีฟอร์นะจะได้เห็นว่าเราจะเนร

ันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับอย่างนี้กับนี่นะครับ

ขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: พียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจถ้ามาจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
4: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
5: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
3: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ

0: อร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะ
1: สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆคนไหนได้ทดลองทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะ

สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตพนักงานส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแห่งสวนมะนาวบุญญาภรณ์แต่มะนาวของที่นี่ไม่ใช่มะนาวไก่กาบ้าใบธรรมดานะครับแต่เป็นสวนมะนาวนอกฤดูที่ทำรายได้มากกว่ามะนาวในช่วงราคาถูกถึง30เท่าเลยล่ะครับพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าเจ้ามะนาวนอกฤดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากมะนาวธรรมดายังไงและจะปลูกยากแค่ไหน ไปชมกันเลยครับ

ฉันไปไหนก็ไม่รู้ไปลบ 4-5 เดือนไม่ส่งข่าวส่งข่าวกันบ้างเลยโอ้ยไอ้แดงก็ร้องหาทุกวันพี่ก็ไม่มาสักทีอ่ะตำน้ำพริกรอพี่เนี่ยคงได้ตำมา5เดือนก็ไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันแรกที่พี่ไปอ่ะฉันไม่กล้ากินจะรอพี่มากินด้วยกันเนี่ยเอ้ยพี่จ๋าที่ฉันก็ไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพี่จะรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะจ๊ะพี่ก็ยังไม่กลับมาเฮ้ยพี่ลืมใส่อะไรเนี่ยลืมมะนาวนี่เพิ่งได้มะนาวมาใหม่ด้วยโอ้ยที่ดีก็ดีโอ้โหดีเกียร์ลงไปเก็บซะด้วยอยู่ไหนเนี่ยตกไปนิดเดียวเองอ่ะหาไม่เจอแล้วเนี่ยตายแล้วมะนาวลูกเดียวอ่ะตกไปใต้ถุนหาไม่เจอเลยอ่ะงั้นไปเอาลูกใหม่ก็ได้

0: ขอถึงที่เลยเนี่ยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยแค่มะนาวลูกเดียวต้องไปถึงที่เลยเนี่ยอุ้ยไอ้แค่มะนาวลูกเดียวเนี่ยนะฮะหวงนักหวงหนาฮะจะเอามะนาวไปตำน้ำพริกซะหน่อยใครเนี่ยตีมือแดงไปหมดเลยจะอุ้ยอุ้ยป้าจะแตก
1: ใช่แล้วมะนาวมันมีเยอะก็จริงแต่ถ้ามาขอกันดีๆก็จะให้เลยนะ
0: เรื่องอะไรฉันต้องขอเธอละจ๊ะฮะ
1: ก็ฉันเป็นเจ้าของสวนนี่จ๊ะ
0: ว้ายเจ้าของสวนนี่สวนเธอ
1: ครับผม
0: โอ้ยก็แค่อยากจะได้มะนาวไปตำน้ำพริกหวง
1: หวงสิครับ
0: โอ้ยทำไมถึงหวงขนาดนี้ไปยังไงมายังไงจะมาปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็ผมก็ศึกษาจากตำรับตำราไปหาทางอินเทอร์เน็ตดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะที่มันน่าจะพอเป็นอาชีพรองรับตอนเราหลังจากเราไม่ทำงานประจำแล้วเนี่ยเราก็จะลองมาหาอาชีพอื่นๆดูลองดูว่าจะปลูกอะไรต่าง
0: ๆแล้วเริ่มแรกเลยล่ะจ๊ะก่อนหน้าจะมาปลูกมะนาวเนี่ยหรือว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่บ้าปั๊บก็เริ่มปลูกมะนาวเลย
1: โอ้ไม่เลยผมทำงานประจำ
0: งานประจำ
1: ผมทำงานเป็นลูกจ้างเขา
0: เกี่ยวกับอะไรครับ
1: ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ครับอยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์
0: อยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับ
0: ก็ดีดิจ๊ะ
1: คนละฟิลเลยนะ
0: แล้วทำไมจ๊ะทิ้งอาชีพนั้นมาหามะนาวคืออะไรจ๊ะ
1: คือพอเราทำงานเป็นนานๆมากมันก็รู้สึกเริ่มเบื่อ
0: กับ
1: งานประจำเบื่อมาก
0: เป็นผู้ชายเบื่อง่าย
1: เราก็ไปหา

0: รายละเอียดดูว่าเราจะไปทำอะไรดีนอกจากทำงานประจำ
1: เริ่มหาอาชีพอื่นๆ
0: ลองมองดูว่าจะทำอะไรดีก็พอดีพื้นเพพ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่ในแถวนี้กันหมดใช
1: ่
0: ไหมแล้วก็มีที่อยู่บ้างนิดหน่อยเราก็เลยลองดูว่าเราจะปลูกอะไรดีแล้วก็ลองหาดูสุดท้ายก็มาลงตัวที่มะนาว
1: ศึกษากี่ปีจ๊ะจากงานประจำแล้วจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกมะนาวเนี่ย
0: ก็
1: ศึกษานานไหม
0: ประมาณ2ปีได้นะ
1: 2ปี
0: หาความรู้ต่างๆจากตำรับตำราไปอบรมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็จึงมาเริ่มปลูก
1: ยากไหมในการตัดสินใจจะเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าอาชีพเก่าก็ดีอยู
0: ่ครับ
1: ไม่ขี้เหร่นะ
0: ครับ
1: เงินก็โอเค
0: ครับ
1: ตอนนั้นก่อนมะนาวจูงใจขนาดไหนอะไรยังไงถึงเป็นแรงจูงใจตัดสินใจเป็นมะนาว
0: มะนาวเนี่ยมันมีฤดูผิดฤดูถูกฤดูแพง
1: ใช่
0: นะ
1: บางทีนาคพายเรือไปจะไปซื้อที่ตลาดเนี่ยช่วงโอ้ยมะนาวถูกขายกันมาเป็นเข่งๆแต่พอมะนาวแพงอุ๊ยตายแล้วขายเป็นลูกค่ะ
0: ใช่ถูกต้องงั้นการทำมะนาวเนี่ยที่ตัดสินใจจะทำมะนาวเพราะว่าเรากะว่าเราจะไม่ทำมะนาวในช่วงถูกซึ่งเรียกว่ามะนาวในฤดูเราจะทำมะนาวนอกฤดู
1: ตั้งใจเลย
0: ว่าเราออกมาเราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นที่เขาทำเราจะมาทำมะนาวนอกฤดูซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภา
1: ช่วงมะนาวแพง
0: ใช่เราจะทำกะให้ออกช่วงนั้นช่วงเดียวช่วงอื่นเราไม่เอาเลย
1: แล้วชาวบ้านคนอื่นก็เกษตรกรคนอื่นปลูกได้ไหมนอกฤดู
0: ก็จริงๆแล้วปลูกได้ฮะคือไม่ได้มีความลับอะไรเพียงแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนที่จะบังคับให้มันออกช่วงนั้นได้
1: ซึ่งยากกว่าปกติปลูกตามธรรมชาติ
0: ใช่อ๋อ
1: ก็เลยเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปลูกได้นอกฤดู
0: ครับผม
1: มะนาวถูกสุดในฤดูเท่าไหร่นอกฤดูปีนึงจะเก็บกันครั้งกี่รอบ
0: ก็ครั้งเดียวก็คือปีนึงเนี่ยเราจะเก็บ
1: กะให้เปาะช่วงแพงสุด
0: ครับ
1: ลุ้นเหมือนกัน
0: ครับ
1: 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียว
0: ใช่ถูกต้อง
1: รู้เรื่องรู้ราวกันไปแบบนี้เนี่ยที่เป็นอันนี้กี่ไร่จ๊ะ
0: ประมาณ10ไร่ครับ
1: ไร่นึงในผลผลิตสักเท่าไหร่จ๊ะ
0: เอาตีเป็นต้นดีกว่าไหม
1: ตีเป็นต้น
0: ต้นหนึ่งนี่ขนาดนี้ก็ประมาณ400ลูก300ถึง400ลูก
1: ต้นแบบนี้ประมาณ400ลูก
0: ครับ
1: 3ถึง400ลูก
0: ครับ
1: แล้วแต
0: ่ไม่เยอะนะฮะ 3-400 นี่ไม่เยอะนะ
1: ธรรมดา
0: คนที่ปลูกเก่งๆเขาปลูกได้ถึง 5-600 ถึง700ลูกนะที่ทำได้ดกมากๆแต่ว่าไม่ดกขนาดนั้นทุกต้นแต่ว่าค่าเฉลี่ยใน 4-500 ลูกเนี่ยทำได้
1: ตามภาษาคนมีลูกน่าสงสารเหมือนกันนะเวลาลูกดกอ่ะนาคไม่ไหวก็เพราะลูกนี่แหละมะนาวก็เหมือนกัน
0: ใช
1: ่ให้เขาออก 5-600 ลูกเขาไม่เหนื่อยใจ
0: เหนื่อยครับ
1: เหนื่อย
0: นั้นเราต้องบำรุงเขาให้ดีต้องโดบเขาให้ดี
1: มีวิธีการ
0: ใช่มีวิธีการ
1: มีเคล็ดลับ
0: ให้ปุ๋ยให้ยาไม่ใช่เคล็ดลับแต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เราต้องให้กับเขาไม่เป็นความลับฮะพวกนี้เป็นวิชาการเผยแพร่ได
1: ้ตายแล้วคิดเล่นๆนะ500ลูกลูกละ8บาทต้นละประมาณ 4,000
0: คร
1: ับ อุ๊ยตายแล้วไล่หนึ่งอุ๊ย
0: ไล่ละ100ต้นพอฮะไล่ละ100ต้น
1: อุ๊ยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดพอแล้วสะเทือนใจมากรู้อย่างเงี้ยให้ผัวฉันอะเลิกไปเป็นทหารน่ะต้องมาปลูกมะนาวดีกว่าโอ้ยตัวดีมากเลยจ้ะเนี่ยจะชื่ออะไรเนี่ย
0: สมพรครับ
1: สมพร
0: ครับ
1: สมพร
0: ครับ
1: สวนมะนาวสมพรนะ
0: ของครับสวนผมมีชื่อสวนนะ
1: ชื่อสวนว่า
0: สวนบุญญาพรครับ
1: สวนบุญญาพร
0: ครับ
1: ดำเนินการบริหารงานโดยสมพรเอง
0: ครับผม
1: โอ้น่าสนใจมากเลยแบบนี้พาไปดูรอบๆได้ไหม
0: ได้ครับ
1: เผื่อนาคสนใจอ่ะอยากจะมาเป็นสะใภ้สวนมะนาว
0: จะไหวเนี่ยมีฝาละมีแล้วด้วยอ่ะ
1: สบายมากไปเดินดูกันดีกว่า
0: จ้า
2: เป็นยังไงล่ะครับราคาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะฮะจากช่วงถูกอยู่ที่ลูกละสลึงแต่พอมาปลูกนอกฤดูเราอาจจะขายได้ถึงลูกละ8บาทเลยแหละครับไม่น่าล่ะครับพี่สมพรของเราถึงหวงหน้าดูช่วงหน้าดีกว่าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับการปลูกเจ้ามะนาวนอกฤดูกันว่ามันจะยากกันสักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาว

0: ื่อให้เล็บเราสวยและก็แข็งแรงได้นะครับโดยผ่ามะนาวพร้อมเปลือกออกเป็นซีกๆแล้วเอามาขัดขัดถูๆตามเล็บมือเล็บเท้าเพื่อเป็นการทำความสะอาดโดยถูไปตั้งแต่ผิวเล็บตลอดจนทุกซอกทุกมุมของเล็บครับสูตรนี้เนี่ยสามารถจะทำได้บ่อยตามที่ต้องการเพราะเล็บเป็นเซลล์ที่ตายแล้วดังนั้นจะไม่มีอาการแพ้อย่างแน่นอนครับใครที่อยากมีเล็บสวยๆก็สามารถลองเอาไปทำดูได้นะครับ
1: อุ้ยนี่พายากมาดูอะไรเนี่ยฮะ
2: โอ้โหผมพามาดูฮะว่าเนี่ยพวกนี้คือกิ่งพันธุ์มะนาวที่ทางเราทำไว้เพราะว่าการปลูกมะนาวเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งแต่ขายลูกอย่างเดียวไม่ได
1: ้
2: งั้นเราต้องทำกิ่งพันธุ์ขายด้วย
1: กิ่งพันธ
2: ุ์จริงๆแล้วเพราะว่าการทำกิ่งพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเลือกกิ่งวิธีเลือกกิ่งวิธีการทำยังไงซื้อกิ่งของเราไปแล้วมันจะโตปลูกแล้วไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย
1: ชอบตั้งเลยพูดตรงว่าแบบมีความรู้อ่ะถึงจะทำได้ไม่ใช่ธรรมดาจะทำได้ต้องมีความรู้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: ดีจังเลยเดี๋ยวแล้วที่นี่เองเนี่ยเอาเฉพาะปลูกเราอ่ะที่เราปลูกเนี่ยกี่สายพันธุ
2: ์ถ้ารวมจริงๆเนี่ยประมาณ10มีประมาณ10
1: 10สายพันธุ์ที่ปลูก
2: ใช่แต่ว่าเด่นๆที่เราทำอยู่เนี่ยก็หลักๆที่ก็เก็บผลผลิตขายนะประมาณ4สายพันธ
1: ุ์4สายพันธ
2: ุ์3 4สายพัน
1: ธุ์แต่ละอย่างมีข้อโดดเด่นยังไง
2: แฟนพิจิตรนี่ดังมากในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาแฟนพิจิตรนี่ดังมากเพราะว่าเขาดังตรงว่าเขาทนโรคลูกใหญ่แต่ว่าเขาก็มีข้อด้อยข้อด้อยของเขาก็คือว่าเปลือกหนาแล้วก็เมล็ดเยอะแต่ว่าเป็นมะนาวที่คนทั่วไปปลูกแล้วได้กิน
1: นิยมปลูกเพราะว่ามัน
2: ปลูกตามบ้านอย่างเงี้ยปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก
1: อ๋อ
2: ต้องเลย
1: แต่ถ้าปลูกแบบว่าขายแข่งขันกับที่อื่นเนี่ยลำบากหน่อยเพราะบอกโอ๊ยแป้นพิจิตรโอ๊ยตายแล้วรู้เลยเปลือกหนาเมล็ดเยอะ
2: ครับ
1: แล้วที่ถ้าปลูกขายกันจริงๆอะไรเด่น
2: แป้นพวง
1: แป้นพวง
2: หรือพวกแป้นลำไ
1: พแป้นลำไ
2: พครับอันที่2ตัวนี้จะคล้ายกัน
1: เม็ดน้อยกว่า
2: เม็ดน้อยกว่าเปลือกบางกว่า
1: เปลือกบางกว่า
2: แต
1: ่ลูกจะเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าแต่ข้อสำคัญก็คือเขาไม่ค่อยทนโรค
1: คือเขาเป็นโรคง่ายว่างั้นเถอะ
2: ใช่ใช
1: ่ oh.
2: ค่อนข้างจะอ่อนแ
1: อและที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่จ้ะฮะมันคืออะไรจ้ะ
2: อันนี้เป็นเลมอนพันหนึ่งฮะเป็นเลมอนฮาวาย
1: เลมอนฮาวาย
2: มันมีจริงๆแล้วมันมีหลายชื่อตัวนี้มันอยู่ในบ้านเรามานานแล้วชื่อตอนนี้เนี่ยชื่อที่เป็นทางการคือเลมอนอัสสัมแต่มะนาวพันนี้เนี่ยคนไทยส่วนหนึ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกมะนาวนมยาน
1: อันนี้นมยานเขามีความเด่นไหมรสชาติ
2: รสชาติเขาก็จะหอมไปในเชิงของเลมอน
1: แบบเลมอน
2: แบบเลมอนน้ำจะไม่เยอะมากแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกไปหอมไปอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อ
2: ันนี้ไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อันอื่นละจ้าอันอื่นละ
2: อันอื่นก็มี
1: ข้างหลังนี่เบลอเลย
2: อันนี
1: ้นี่อะไร
2: อันนี้มะนาวยักษ์จริงๆต้นนี้เนี่ยเราส่วนมากเราไม่ค่อยได้เอาน้ำมารับประทานกันเราเอากิ่งเนี่ยมาทำต่อเพราะว่าเขาหาอาหารเก่ง
1: เพราะต้นใหญ่
2: ต้นเขาต้นใหญ่ลูกใหญ่อย่างนี้เลยนะนี่ก็มีประโยชน์พวกนี้
1: ก็จะทำให้กิ่งนั้นแข็งแรง
2: ใช่
1: ให
2: ้ต้นโตเร็ว
1: อย่างอื่นล่ะจ้า
2: อย่างอื่นถ้ามาแถวนี้ก็อันนี้เป็นไร้เมล็ดเป็นพันธุ์ไร้เมล็ดเป
1: ็
2: นลูกที่ไม่มีเมล็ดเลยแล้วก็
1: มะนาวไม่มีเมล็ด
2: ครับผมนี่แหละครับพันธุ์นี้แหละครับรูปทรงใบเขาก็จะไม่เหมือนใครอ
1: ันนี้ขายได้เท่าไหร
2: ่อันนี้ถ้าเป็นมะนาวตัวเจ้าพวกอินทรีย์นี่เขาขายกัน8บาท9บาท
1: ถ้าคนอื่น5บาทเขาได้ไป8บาท
2: ใช่
1: ถ้าช่วงพีคถ้าช่วงพีคเขาไป10
2: น่าจะประมาณนั้น
1: 2หลักได้เลย
2: ครับแต่เขาจะอยู่บนห้างนะไปเดินตามตลาดนัด
1: ก็อา
2: จจะไม่เจอ
1: ไม่มี
2: คนไทยยัง
1: ยากกว่าคนอื่นไหม
2: ไม่ยากกว่าบางทีก็เป็นพันธุ์ที่ปลูก
1: ทนโรค
2: ทนโรคเพียงแต่กลิ่นเขาอาจจะคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย
1: ได้ข่าวว่าที่นี่มีมะนาวแปลกๆด้วย
2: ใช่
1: มะนาวต่างรุ่นมีไหมมะนาวต่างรุ่น
2: ไม่มีฮะถ้ามีก็ยืนใกล้ๆผมเนี่ยฮะแต่ปกติไม่มีนี่แล้วก็อันนี้ผมเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมแนะนำของสวนเราเนี่ยยังไม่มีผลจำหน่ายแต่ว่าม
1: ีกิ่ง
2: มีทำกิ่งขายแล้วเพราะว่าเป็นมะนาวพันธุ์ที่ทุกคนอยากจะได
1: ้
2: เวลาทุกคนมาที่สวนผมมาถามอยากได้มะนาวเปลือกบางน้ำเยอะเม็ดน้อย
1: อันน่ะ
2: ทนโรค
1: ตัดละ
2: ผมบอกไม่มี
1: ไม่มี
2: มันไม่เคยมีมะนาวแบบนี้ในโลกนี
1: ้
2: แต่พันนี้ใกล้เคียงที่สุด
1: ใกล้เคียงที่สุดที่หาอยู่
2: ใช่เพราะว่าได้เปลือกบางไม่มีเมล็ดน้ำเยอะ

0: แล้วก็ทนโลกอันนี้ตั้งชื่อเขายัง
1: เป็นผมไม่ได้ตั้งนะอาจารย์วังเป็นคนตั้งอาจารย์วังเขาอยู่ที่พิจิตรเป็นคนตั้งเป็นคนผสมพันธุ์นี้ขึ้น
0: เอาอีกแล้วพิจิตรนี่โด่งดังมาก
1: พ
0: ิ
1: จิตรในดัง
0: เขาตั้งชื่อว่าอะไรอ
1: าจารย์แป้นสุประเสริฐ
0: แป้นสุประเสริฐ
1: นามสกุลอาจารย์วังอันสุประเสริฐเนี่ยแกก็อยู่ในทีมงานที่ทำแป้นพิจิตรขึ้นมาแป้นพิจิตรที่ออกมาเนี่ยแกอยู่ในทีมงานที่วิจัยเรื่องนี้แล้วแกก็มาต่อยอด
0: ต่อยอด
1: ใช่
0: ดีขึ้น
1: ดีโอ้นี่ดีขึ้นเยอะตอนนี้แป้นพิจิตรมีพิจิตรถึงพิจิตร3แล้วแต่สู้ตัวนี้ไม่ได
0: ้แต่ตอนนี้คือแป้นสุกประเสริฐกำลังมาแรงมะนาวทุกประเภททุกสายพันธุ์เนี่ยเขาใช้ดินเหมือนกันไหมหรือว่ามีแตกต่างชอบดินเหมือนกันไหม
1: จริงๆคล้ายๆกัน
0: คล้ายกันคือ
1: ก็คือวัสดุปลูกเราอย่าพูดว่าดินแล้วกันนะผมเรียกว่าวัสดุปลูกก็คือระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดีมีอินทรีย์วัตถุสูง
0: วันนี้มีให้ลองปลูกไหมล่ะ
1: มี
0: เอ้ยอยากลองปลูกมากเลยเพราะว่าคิดว่ามะนาวน่าจะเป็นทางออกของชีวิตเวลาที่สามีไม่อยู่แล้วลูก4คนรวมถึงตัวเล็กที่อยู่ในท้องอีกคนนึงเนี่ยถ้าเกิดมีมะนาวดีๆนะก็จะทำให้แบบไม่ต้องไปหาใครอื่นแล้ว
1: ได้ๆ
2: มะนาวนะคะก็จัดว่าเป็นผลไม้ชนิดนึงนะคะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีความต้องการตลอดทั้งปีนะคะส่วนถิ่นกำเนิดของมะนาวเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะคะลงมาทางพม่าแล้วก็มาถึงมาเลเซียดินแบบไหนที่เหมาะสมตัวการปลูกมะนาวนะคะที่จริงปลูกได้แทบทุกชนิดของดินแต่ว่าดินนั้นจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความโปร่งร่วนซุยนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นดินที่มีน้ำท่วมขังยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็แถวอำเภอบ้านแพ้วอำเภอเดินดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็แถวท่ายางที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อาจจะมีจังหวัดพิจิตรนะคะที่สามารถปลูกมะนาวได้ดีนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตมะนาวที่สำคัญของประเทศด้วยซ้ำค่ะ
0: เอาล่ะมาถึงวิธีการปลูกนะจ๊ะโอ้อันนี้พันอะไรจ๊ะ
1: อันนี้พันดกพิเศษครับ
0: ดกพิเศษ
1: ครับ
0: โอ้โหขนาดดอกก็ออกดอกก็ยังดกเลยนะ
1: ครับ
0: นี่เป็นดอกเขาไหมเนี่ย
1: ใช่
0: แล้วยังไงต่อจ๊ะ
1: อันดับแรกมานะเราก็แกะเชือกที่มัดตุ้มตอน
0: แกะเชือกตุ้มตอนแกะเชือกตุ้มตอน
1: เราเลือกกิ่งที่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากเพราะว่าถ้าแก่มากเนี่ยมันจะออกรากช้าแล้วก็โตช้าเราก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบพอมีลายยังมีลายอยู่ถ้าเป็นสีน้ำตาลทั้งกิ่งเนี่ยแสดงว่าแก่ไปครับผม
0: แล้วเขียวปึ๊ดเลย
1: ก็อ่อนไปนิดนึง
0: อ่อนไปนิด
1: อย่างนี้แล้วก็เราก็มีวัสดุปลูกนะฮะที่เราผสมแล้วซึ่ง
0: มีอะไรบ้างวัสดุปล
1: ู
0: ก
1: หลักๆเนี่ยที่เราใช้กันก็มีอยู่ทั้งหมด5ตัวขี้วัวหรือปุ๋ยคอกนะฮะขุยมะพร้าวแกบดำแกบดิบแล้วก็สายหยาบอย่างละเท่าๆกันเวลาเราผสมขี้วัวลงไปในวัสดุพวกนี้แล้วเนี่ยพอเราลดน้ำหมักไว้นะฮะมันจะร้อนเราทิ้งไว้สักวัน2วันเนี่ยมันจะร้อนจัด
0: อ
1: ันนี้เป็นข้อที่คนทั่วไปเนี่ยพลาดกันเยอะเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดเพราะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราผสมเสร็จแล้วเราลดน้ำหมักไว้แล้วเนี่ยเราต้องรอให้มันเย็น
0: อ
1: าจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่
0: จับดูก็รู้
1: ใช่ส่วนมากก็คือผมแนะนำว่าคุณเอามือแหย่เข้าไปแล้วกันถ้าคุณแหย่เข้าไปได้เนี่ยข้อมือคุณแหย่เข้าไปได้แล้วไม่ร้อนคุณค่อยมาปลูกมันเมื่อนั้นแหละคุณพร้อมที่จะปลูกแล้วนี่เวลาปลูกเนี่ยโดยปกติปลูกเสร็จสมมุติว่ากระถางนี้ฮะเราจะปลูกอยู่ประมาณขอบนี้นะฮะประมาณขอบนี้วัสดุปลูกของเราหรือว่าเราจะให้เต็มก็ได้เดี๋ยวพอรดน้ำแล้วมันจะยุบแต่ว่าถ้าใส่เต็มมากเนี่ยเวลารดน้ำแล้วมันจะออกไปข้างนอกนั่นเราก็เนี่ยเวลาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ลึกโดยประมาณเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณนี้ดินกับวัสดุปลูกนะฮะกับตัวผิวตุ้มตอนเนี่ยจะอยู่ประมาณเสมอกันอย่าฝังลึกนั้นเราต้องใส่วัสดุปลูกลงไปอย่างนี้ต้องเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะเพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคสมมติประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกเนี้ยใส่ลงไปตั้งเนี่ยประมาณนี
0: ้อ๋อก็ให้สังเกตว่าตุ้มตอนนี้จะอยู่เท่าเกือบปาก
1: ครับ
0: ก็ใส่มาประมาณนี
1: ้ครับ
0: แล้วถ้าอันนี้วางไปก็ให้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่เกือบปากคออันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็แบกหน่อยนึง
1: ไม่เป็นไรฮะอันนี้ไอ้วัสดุนี้

0: จะยุบตัวได้เยอะ
1: มันจะยุบอีก
0: ยุบอีกไม่เป็นไรเอาไม่ต้องออกก็ได
1: ้อ๋อเหรออ
0: ันนี้มันยุบตัวนี้มันยุบได้แต่ถ้าคนที่ใส่ดินเยอะนะฮะก็ต้องอย่าให้ขึ้นมาสูงเพราะมันไม่ยุบแต่ตัวนี้เดี๋ยวลดน้ำแล้วมันจะยุบลงไปโอเค
1: ต้องมีไม้ค้ำ
0: ใช่ต้องปักหลักให้เขา
1: อ๋อปักหลัก
0: ครับปักหลักให้เขาแล้วก็ผูกเชือกนะครับถ้ากิ่งเล็กกิ่งเดียวอย่างนี้เนี่ยเราผูกหลักเดียวพอแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่อาจจะต้องใช้2หลักค้ำ
1: ค้ำขวางใบม
0: ันครับค้ำชิมเสียงช่วยกันให้มัน
1: แต่อันนี้โอเคอันนี้โอเคอยู
0: ่อันนี้ก็พออยู่
1: ต่อไปก็ลดน้ำ
0: ครับปลูกเสร็จแล้วก็ต้องลดน้ำครับปลูกเสร็จต้องลดน้ำ
1: เลย
0: ทันทีฮะ
1: ให้เขาชุ่มชื้น
0: ครับ
1: แต่เขาก็ระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้ครับผม
2: วิธีปลูกมะนาวนี่ก็ไม่ยากเลยแหละครับเพียงแค่เราต้องมีกิ่งพันธุ์ที่จะใช้ปลูกครับแต่กระซิบบอกนิดนึงเลยนะครับว่าต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่ยังไม่แก่ไม่อ่อนมากเพราะถ้ากิ่งพันธุ์ที่เลือกมาแก่มากเกินไปก็จะทำให้รากออกช้าแล้วก็โตช้าครับส่วนดินที่จะใช้ปลูกก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลัก5ตัวด้วยกันคือปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวแกลบดำแกลบดิบและทรายหยาบผสมกันให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปใส่ไว้ในกระถางเพื่อเตรียมเป็นวัสดุปลูกแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์ใส่ลงไปโดยมีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าต้องไม่ฝังลึกไปจนถึงก้นภาชนะเอาแค่เพียงให้พอปิดตุ้มตอนมิดก็พอแล้วแหละครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนำไปไว้ที่มีแสงร่ำไรเพียงแค่15วันเท่านั้นครับเราก็สามารถย้ายไปปลูกลงดินในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย
0: ถ้าจะไปลงดินเนี่ยชำลงกระถางเล็กๆก่อนไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้อันนี้อันนี้เนี่ยปลูกเอาไว้กินลูกได้เลย
1: ที่บ้านได้เลย
0: ใช่
1: แบบนี้ก็ทิ้งเขาไว้ดำไรแบบนี้ได
0: ้ครับผม
1: การดูแลอื่นๆหลังจากนี้นอกจากให้แสงแดดดำไรแล้วจะต้องให้อะไรเขาอีก
0: 1เดือนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยจริงๆที่ทางอาจารย์เขาแนะนำก็คือว่าให้ใช้21714ตัวนี้เป็นหลักสำหรับไม้ผล
1: 21714
0: ครับผม
1: คือให้วันที่21เดือน7ปี2014แล้วก็ไม่ต้องให้อีกเลย
0: ครับดีครับก็ไปหาลูกใหม่เลยก็เป็นสูตรนะฮะก็คือไนโตรเจน
1: 21% ฟอสฟอรัส
0: 7โพแทสเซียม
1: โพแทสเซียม 14
0: ครับ
1: โอเค
0: ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพวกไม้ผลทั้งหลาย
2: อาจจะดูไม่ยากเท่าไรครับกับการปลูกมะนาวเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าระหว่างที่มันกำลังเจริญเติบโตอยู่นั้นต้นมะนาวนี่ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าแมลงแล้วก็โรคร้ายต่างๆนานาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าพี่สมพรจะมาบอกเราให้ได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าอุปสรรคสำคัญต่อการปลูกมะนาวนั้นมีอะไรบ้างคนอยากเปรี้ยวเฮ้ยไม่ใช่คนอยากปลูกมะนาวต้องติดตามห้ามพลาดครับรู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาวเพราะว่าทั้งคราบสกปรกและกลิ่นอาหารที่ติดตลบอบอวนอยู่ในไมโครเวฟนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือน้ำยาสังเคราะห์ใดๆมากำจัดให้เสี่ยงต่อสุขภาพเรานะครับเพราะแค่นำน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำสะอาด 3-4 ส่วนถ้วยตวงแล้วก็นำไปอบในไมโครเวฟจนน้ำเดือดเท่านี้ครับก็สามารถจะกำจัดกลิ่นอาหารและคราบสกปรกฝังแน่นได้แล้วครับตบท้ายด้วยการใช้ฟองน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบสกปรกออกอีกนิดหน่อยแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้ว
1: ไหนยังไงล่ะจ๊ะวิธีการดูลูกว่ามันตัดได้แล้วหรือยังไม่ได้อะจ๊ะฮะ
2: อ๋อ
1: จริงๆเรื่องดูลูกเนี่ยฉันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะ
2: ครับ
1: ตั้ง3แล้วนี่อีก1ดูไม่ยากเลย
3: เราดูจากสีผิว
1: เดี๋ยวๆๆๆจะตัดมะนาวไม่ได้ตัดส้มเขียวหวานลูกมันก็ใหญ่ไปเลอะเทอะ
3: อ้าวผมตัดแล้วสีจะเริ่มเปลี่ยนนิดๆจะไม่เขียวเข้มจัด
1: นี่ไม่ใช่ส้มเขียวหวานนี่นา
3: ไม่ใช่ครับ
1: นี่มะนาว
3: ครับผม
1: พันอะไร
3: อันนี้เป็นพิจิตร1ครับ
1: พิจิตร1
3: อันนี้เป็นพิจิตร1จริงๆแล้วพิจิตร1จะใหญ่กว่านี้อีกนะจะใหญ่กว่านี้ได้อีก

0: แต่นี่ก็เริ่มถือว่าเริ่มแก่อันนี้ถือว่าเริ่มแก่จริงๆแล้วเขาจะโตกว่านี
1: ้โตกว่านี้ได้อีก
0: ครับครับก็จะโตกว่านี้นะ
1: อันนี้กี่ลูกโลนะเนี่ย
0: พิจิตรนี่มีตั้งแต่10ลูกโลไปจนถึงประมาณ15ลูกโล
1: 15ลูกโล
0: พิจิตรสามารถจะโต
1: แน่นหนามากหนักมาก
0: ครับแต่ถ้าเป็นพวกแป้นทั่วๆไปนี่จะอยู่ประมาณ22ลูกแป้นที่เปลือกบางนะฮะประมาณ22ลูก
1: มากกว่ากัน
0: เท่าตัว
1: เท่าตัว
0: เท่าตัว
1: อ๋อ
0: ลูกโตกันเยอะ
1: ดูเวลาผลที่มันโตเต็มที่เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของเขาไหม
0: ผิวจะมันผิวจะมันจะไม่ค่อยได้แล้วขุขะจะไม่ค่อยขุขะแล้วนะฮะจะเริ่มมันเนียนแล้วแล้วก็สีจะเริ่มอ่อนลงนิดนึงจากปกติเนี่ยจะสีจะเข้มถือว่าสีผิวเขาจะเข้มอันนี้สีเขาจะเริ่ม
1: อ่อนลง
0: เริ่มอ่อนลงแล
1: ้
0: ว
1: แล้วก็ความขุขะเนี่ยเขาน้อยลง
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่แล้วก็ผิวเขามันกว่า
0: ครับผมแต่ถ้ามีโอกาสจับดูเนี่ยแต่ก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันจะนิ่มกว่านิดเหลือแต่เม็ดครับ
1: นิ่มเลยเพราะว่าน้ำไปหมดแล้วเหลือแต่เปลือกกับไอ้เม็ดข้างใน
0: ใช่ครับถูกต้องถูกต้องเลย
1: จริงๆแล้วมะนาวเนี่ยใช้ดีที่สุดเนี่ยควรเก็บจากต้นละกี่วันเนี่ยเก็บได้พออย่าให้มันอยู่นานกับเรานานเกินกว่านี
0: ้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยกำลังดี
1: ก็ต้องใช้แล้ว
0: ต้องใช้แต่ถ้าหลังจากนั้นมันต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วจะผิวจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนสีละจะค่อยๆ
1: เหลือง
0: นิดๆๆไปเรื่อยๆ
1: จนสุดท้ายเหลืองจัดเลย
0: ใช่ถึงอยู่ในตู้เย็นก็ยังไงก็เหลืองแต่ว่าจะเหลืองช้ากว่านะก็ดีกว่านิดนึง
1: แต่โดยปกติมะนาวที่บ้านเราเนี่ยก็คือจากสวนไปเนี่ย 2-3 วันก็ถึงมือเราแล้ว
0: ครับ
1: ที่เหลือเก็บได้มากได้น้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตู้เย็นเราแล้ว
0: ครับผมครับแล้วก็อย่างก็คือเขาเก็บแก่อ่อนแค่ไหนถ้ามะนาวแก่จัดเนี่ยยังไงก็เหลืองเร็วแต่ถ้ามะนาวยังไม่แก่ไม่จัดมากเนี่ยก็จะเก็บได้หลายวันนิดนึง
1: แล้วแบบนี้แต่ละฤดูกาลล่ะ
0: ครับ
1: การเลี้ยงมะนาวของเราเพราะมะนาวเนี่ยครบรอบของเขาคือ1ปี
0: ครับ
1: แล้วถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
0: ครับ
1: ช่วงหน้าร้อนเขาต้องดูแลไงเป็นพิเศษไหม
0: ช่วงหน้าร้อนนี่จะมีเรื่องโรคแมลงจะไม่ค่อยเยอะหลักๆจะเป็นเรื่องของการให้น้ำให้เพียงพ
1: อ
0: ใช่เพราะว่าถ้าน้ำไม่เพียงพอนี่ใบจะห่อแล้วก็ลูกจะไม่โตหรือลูกมะนาวไม่มีน้ำ
1: สำหรับมะนาวปกติเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: เอาแล้วหน้าฝนล่ะอย่างหน้าฝนล่ะฝนตกหนักชุกๆเลยอ่ะมันจะต้องดูแลไงมะนาว
0: หน้าฝนเนี่ยอากาศจะชื้นมากนะความชื้นสัมผัสสูงมากเนี่ยมะนาวเนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเชื้อแคนเกอร์ที่มันจะระบาดแรงมากในฤดูฝน
1: แคนเกอร์
0: แคนเกอร์ครับ
1: และระหว่างคองแคงกับแคนเกอร์อะไรน่ากลัวกัน
0: แคนเกอร์น่ากลัวที่สุดสำหรับชาวสวนนะฮะ
1: คองแคงอร่อย
0: คองแคงเป็นขนมอร่อยอย่างเดียวแต่แคนเกอร์นี่เป็นแล้วรักษาไม่หายใบที่เป็นรักษาไม่หายลงผลที่เป็นรักษาไม่หายถ้าเป็นผลเนี่ยผลก็จะแตก
1: มีอีกไหมสำหรับหน้าฝนที่น่ากลัวนอกจากแคนเกอร
0: ์หน้าฝนโรคนี่แคนเกอร์นี่จะหลักสุดแล้วก็ถัดมาจะมาถ้าเป็นโรคน่าจะเป็นหน้าหนาวละหน้าหนาวเริ่มปลายฝนต้นหนาวนี่จะมีปัญหาพวกลาน้ำหมากหรือว่าเมลาโนส
1: ลาน้ำหมาก
0: ลาน้ำหมาก
1: เราก็ให้ยายไปกินหมากไกลๆสิน้ำหมากจะได้ไม่กระเด็นโดน
0: แต่มันกระเด็นมาโดนนะมันไกลแล้วมันกระเด็นถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างลุกลาม
1: ได้เร็ว
0: ใช่ใช่อันนี้ต้องมีการฉีดยากำจัดเชื้อราบ้าง
1: อันนั้นก็คือพวกบรรดาเชื้อราทั้งหลาย
0: ครับผม
1: ปลายฝนต้นหนาว
0: ครับ
1: แล้วช่วงหนาวจัดๆเลยมีไหมเขาต้องดูแลไงผลเขาจะห่อเหี่ยวไหมเขาเจอความแบบเย็นหนาวเย็นอ่ะ
0: ถ้าหนาวเย็นเนี่ยเราไม่ค่อยมะนาวไม่ค่อยกลัวแต่หน้าหนาวเนี่ยท้องฟ้าจะไม่มีเมฆจะมีปัญหาอีกอย่างให้เกิดขึ้นกับมะนาวคือมะนาวลูกที่หันผลไปทางด้านทิศใต้นะฮะแดดมันจะส่องทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยโดยเฉพาะที่ใต้มันจะส่องตั้งแต่เช้าก็ส่องทางนี
1: ้
0: ใช่ไหมบ่ายก็ทางนี้เย็นๆก็ทางนี้ฮะเนี่ยแถวๆเนี้ยเขาจะไหม
1: ้
0: เขาจะไหม้แล้วก็ผลก็จะร่วงหรือบางไม่ร่วงก็จะด้านไปตรงนี้แล้วจะไม่ค่อยมีน้ำ
1: อันนี้อย่างแคนเกอร์ล่ะแคนเกอร์นี่แก้ไขยังไง
0: แคนเกอร์นี่ถ้าเป็นแล้วแก้ไม่ได้แต่ป้องกันได
1: ้
0: ก็คือส่วนมากจะเป็นตอนช่วงที่ใบเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยช่วงที่เขาแตกใบอ่อนปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยใบเขายังอ่อนแอช่วงนั้นเนี่ยเชื้อราจะเชื้อแคนเกอร์จะเข้าไปทำลายได้ง่ายนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราต้องมีการฉีดยาหรือว่าอาจจะใช้พวกจุลินทรีย์พวกบาซิลัสเบอร์3นะฮะก็พอช่วยได้ระดับนึงแต่ต้องฉีดบ่อยหน่อยนะอันนี้ฉีดบ่อย
1: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของการปลูกนอกฤดูกาลซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของเราเลยที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่ปลูกมะนาวในฤดูกาลให้มันเสียประโยชน์
0: ถูกต้องครับ
1: มีวิธี
0: ครับแต่เล่ายาว

ะนาวนอกฤดูแล้วล่ะครับนั่นก็คือการวางแผนและการดูแลให้ได้ผลผลิตในช่วงที่เราต้องการจะยากแค่ไหนอดใจรอนะครับเดี๋ยวกลับมาดูพี่สมพรเล่ากันต่อรู้หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้

0: ือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้ประโยชน์ของมะนาวสำหรับผู้ที่เป็นสิวฝ้ามะนาวจะช่วยรักษาสิวของคุณให้ลดน้อยลงครับเพราะมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนจะช่วยทำให้ลดการอุดตันรูขุมขนจากสิวและก็ยังช่วยในการขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้ด้วยนะครับโดยสามารถนำดินสอพองกับมะนาวมาผสมกันและก็เอามาทาบริเวณสิวก่อนนอนทุกวันเลยสิวจะค่อยๆยุบลงไปโอ้ยกลับมาหน้าใสง่ายๆนั่นเองแหละครับ
1: ติดค้างไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดู
2: คร
1: ับ เฮ้ยเชื่อไหมตื่นเต้นมากเลยไม่เคยคิดว่ามะนาวปลูกนอกฤดูได้ทำยังไงอ่ะ
2: ก็มะนาวมันจะออกลูกเนี่ยออกดอกเนี่ยเอาพูดออกดอกแล้วกันก็คือช่วงที่มีภาวะเหมาะสมก็คือมีการสะสมอาหารแล้วก็น้ำไม่เยอะนะถ้าว่าน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ออกดอกมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบใหม่แตกยอดอ่อนไปเรื่อยแต่ว่าถ้าช่วงที่ขาดฝนหรือขาดน้ำเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่จะทำ
1: คือพูดก็คือเขาจะแตกดอกออกช่วงหน้าร้อน
2: ต้นหน้าหนาวหน้าหนาว
1: หน้าหนาว
2: ประมาณหน้าหนาว
1: เพราะเขาขาดน้ำ
2: ครับโดยธรรมชาตินะอันนี้พูดถึงมะนาวธรรมชาติเลย
1: หน้าหนาว
2: ครับผม
1: แล้วก็มาแตกลูก
2: มาแก่ลูกมาแก่ตอนช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝนพอดี
2: ครับช่วงมะนาวจะเยอะมาก
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าสมัยก่อนทำไมพวกมะนาวถึง
2: ถูกในช่วงฤดู
1: ถูกในช่วงฤดูฝน
2: ครับ
1: แล้ววิธีการทำยังไงมะนาวถึงจะออกนอกฤดูได้เคยเห็นพวกที่เขาปลูกแบบในบ่อซีเมนต์อันนี้ใช่ไหม
2: ก็อันนั้นเป็นวิธีการนึงครับเพราะว่าวิธีการนั้นเนี่ยจะเป็นการคุมน้ำไม่ให้มะนาวได้น้ำมากจนเกินไปเขาก็จะมีโอกาสที่จะหยุดการเจริญเติบโตทางด้านการเติบโตใช่ก็จะเริ่มสะสมอาหารแล้วก็ถึงช่วงหนึ่งพอเราให้น้ำกลับไปใหม่เขาก็จะแตกดอกออกมาได
1: ้หล่อเขาว่างั้นเถอะ
2: ก็ทำนองนั้นแล้วก็ช่วงนั้นที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งใบแล้วมันก็มีทั้งดอกด้วยออกมาพร้อมกันซึ่งจะเป็นดอกที่มีคุณภาพดีถ้าเขาแตกใบด้วยแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายนะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นคุณภาพดี
1: แต่ของเราไม่เห็นมีเลยอ่ะแล้วปลูกยังไงอ่ะ
2: เราไม่ได้ใช้
1: ไม่มีวงเลยอ่ะ
2: เราไม่ใช้วงซีเมนต์ฮะเราแบบนี้ตอนนี้เรามีการใช้กันแพร่หลายแล้วก็คือเป็นระบบยกล่องแบบลูกฟูกหลายคนเขาจะเรียกแบบลูกฟูก
1: หรือว่ายกล่องแห้งยกล่องแบบลูกฟูก
2: ก็คือเป็นลูกฟูกเป็นเนินเพื่อให้น้ำ
1: ไม่มีน้ำขัง
2: ไม่มีน้ำขังน้ำจะมีไหลถ้ามีฝนตกหรืออะไรก็จะลงร่องระบายออกไปอันนี้วิธีการนี้จะช่วยเรื่องป้องกันรากเน่าได้ดีแล้วก็เวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถระบายออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าการที่จะทำให้มันออกนอกฤดูได้เนี่ยมะนาวที่ลงดินเนี่ยต้องมีการจัดการหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าไม่ยากแต่หลายขั้นตอน
1: พูดว่าหลายขั้นตอนก็ดูยากแล้วว่า
2: ไม่ยากฮะก็คือถ้าเราต้องการให้มันออกดอกต้องการเก็บขายในเดือนมีนาสมมุติเราเก็บขายในเดือนมีนาแล้วก็นับย้อนกลับมาประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนฉะนั้นพฤศจิกาต้องออกดอกแต่ว่าขั้นตอนของการที่มันจะออกดอกได้เนี่ยมะนาวลงดินเนี่ยต้องพยายามทำให้ใบอายุใบมันแก่ให้ได้90วันก็คือ3เดือนนั้นเราจะนับย้อนกลับอีก3เดือนมันก็จะตกประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาช่วงนั้นเนี่ยโดยการวิธีก็คือเราจะเล็มยอดทุกยอดเลยนะเล็มทุกยอดเลยเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แต่หนึ่งต้นเนี่ยเราเล็มยอดทุกยอดเลยประมาณสัก2หรือ3ข้อใบเราจะหรือว่าถ้าไม่พิถีอาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็ได้พอเราเล็มปุ๊บเนี่ยแล้วเราให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงใบนะฮะบำรุงใบเยอะหน่อยนะฮะคือตัวหน้าเนี่ยสูงหน่อยเขาก็จะแตกใบออกมาพลึบเลย

0: ต้นพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยใบนี้เราต้องเลี้ยงให้ดีก็คืออย่าให้มีหนอนอย่าให้มีแมลงมาทำลาย
1: นี่จุดเริ่มต้นเลย
0: นี่จุดเริ่มต้นเลย
1: เหมือนเด็กเวลาคลอดออกมาก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้นมแม
0: ่ครับผม
1: เขาจะได้เติบโตแข็งแรง
0: ถูกต้องหลังจากที่เราเล็มยอดแล้วปุ๊บออกใบใหม่มาแล้วเลี้ยงใบให้ดี
1: 3เดือน
0: ช่วงเดือนแรกเนี่ยเราต้องบำรุงให้ใบเนี่ยสมบูรณ์บำรุงกิ่งให้สมบูรณ์
1: บำรุงยังไง
0: มันก็จะมีปุ๋ยเราเรียกว่าปุ๋ยโยกหน้าก็คือปุ๋ยที่มีค่อนข้างจะมีไนโตรเจนสูงนิดนึงแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสตัวกลางเนี่ยฮะต่ำหน่อยแล้วก็ตัวหลังก็สูงก็คือหน้าสูงสุดหลังสูงเป็นอันดับรองตัวกลางเนี่ยต่ำที่สุด
1: เขาเรียกว่าใบโยกหัว
0: โยกหน้า
1: ตัวโยกหน้า
0: โยกหน้าปุ๋ยโยกหน้าเราโยกหน้าไป1เดือน
1: โยกหน้า
0: พอเดือนที่2กับเดือนที่3เราปรับสูตรปุ๋ยใหม่ให้ปุ๋ยมาเป็นโยกหลัง
1: โยกหลัง
0: ก็คือตัวหลังสูงสุดพอ2เดือนหลังเนี่ยเราให้ปุ๋ยโยกหลังแล้วก็ถ้าบางคนก็อาจจะให้ปุ๋ยทางใบด้วยไอ้ที่ผมพูดนี่โยกหลังนี่ไอ้โยกหน้าโยกหลังนี่ผมพูดถึงปุ๋ยที่เราให้ทางดินนะเราให้ทางดินปกติเนี่ยเราพอโยกหน้า1เดือนโยกหลัง2เดือนพอใกล้ๆครบ3จะประมาณ3เดือนเนี่ยเราก็งดน้ำได้แล้วเพราะว่าอายุใบแก่ถึงประมาณ90วันแล้วนั่นแหละช่วงนั้นเราจะเริ่มงดน้ำแต่นี้ของเราเนี่ยงดไม่ได้งั้นเราต้องมีกระบวนการที่จะมาทดแทนการงดน้ำก็คือว่าในช่วงที่เราทำใบตัดให้แตกใบใหม่แล้วเนี่ยพอแตกใบใหม่เนี่ย15วันจากเล็มใบเนี่ยเราจะให้ฮอร์โมนตัวนึง
1: ให้ฮอร์โมนเขาด้วย
0: เป็นฮอร์โมนเป็นจัดเป็นกลุ่มของฮอร์โมนแต่ไม่ใช่ฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนที่ชะลอการเติบโตแล้วเป็นฮอร์โมนตัวนึง
1: ฮอร์โมนชะลอการเติบโต
0: เราเรียกย่อว่าแพคคือพาโควิทาโซนตัวนี้เขาใช้ในมะม่วงนี่เขาใช้กันมา 20-30 ปีแล้วแต่มะม่วงเนี่ยเขาใช้ผสมน้ำแล้วก็ราดบริเวณโคนแต่ว่ามาใช้กับพวกมะนาวเนี่ยถ้าใช้อย่างนั้นเนี่ยมันต้นมันรับสภาพไม่ไหวทำสักครั้งสองครั้งต้นมันจะตายเพราะว่ามันค่อนข้างแรงฉะนั้นอาจารย์ผมเนี่ยที่แนะนำก็คือว่าเอาพาโควิทาโซนผสมน้ำฉีดหลังจากเล็มยอด15วันแรกฉีดจากนั้นไปอีก45วันฉีดอีกครั้งหนึ่งฉีดสองครั้ง
1: ก็ไม่โตสักที
0: ฉีดสองครั้ง
1: จะโตฉีดอีกแล้วจะโตฉีดอีกแล้ว
0: มันถึงเราฉีดไปเนี่ยตอน15วันแรกหลังที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะยืดไปนะเพราะว่าฮอร์โมนนี่มันจังคือมันช่วยแต่ว่า
1: ใ
0: ช
1: ่
0: มันจะค่อยๆ
1: เจือจาง
0: ใช่ๆมันจะค่อยๆออกฤทธิ์ไปเพื่อชะลอไว้ไม่ให้มันแตกใบใหม่อันนี้เป็นวิธีการที่เราจะชดเชยจะทำให้ใบมันอายุ90วันให้ได้พอครบประมาณ90วันได้เนี่ยถ้าจอนนั้นถ้าฝนมันหยุดก็ถือว่าโชคดีถ้าฝนไม่หยุดอาจจะต้อง
1: ฉีดอีก
0: ไม่ใช่แล้วของละสองครั้งพ
1: ออ
0: าจจะใช้ปุ๋ย
1: 0060
0: ไม่ยกหลัง
1: ยกหลังเลย
0: หลังอย่างเดียวเลยหลังล้วนๆเพียว
1: ๆเรียกว่าใส่เกียร์ปัด
0: ถอยหลังอย่างเดียวเลย
1: โอ้ยอย่าพึ่งโต
0: เราอาจจะใช้0060หรือว่า042ผมจำไม่ได้โทษที36อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นยกตัวกลางกับตัวหลังหรือตัวหลังอย่างเดียวช่วยฉีดช่วยชะลอเอาไว้หน่อยมันก็จะช่วยคุมตัวนี้ได้
1: ช่วยได้
0: ช่วยได้ไม่ให้มันแตกยอดพอหลังจากนั้นครบ90วันไปแล้วพอมันยืดเกิน90วันไปเนี้ยเราก็กลับมาให้ปุ๋ยยกหน้าใหม่กลับมาให้ปุ๋ยยกหน้าใหม่แล้วก็ให้น้ำก่อนแล้วก็ให้ปุ๋ยยกหน้าเนี่ยตอนนี้มะนาวจะเริ่มแตกใบใหม่แตกแทงยอดออกมามีใบแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายยอดมันก็จะได้เป็นพวงๆเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากเนี่ยวิธีการนี้ก็จะใช้กับมะนาวลงดินได้ดีมะนาวลงดินได้ดี
2: หัวใจหลักสำคัญการที่จะผลิตมะนาวให้ประสบความสำเร็จนะคะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะต้องเลือกพันธุ์ค่ะเลือกพันธุ์นี่หมายถึงว่าพันธุ์ที่นั้นพอปลูกที่จะนำมาปลูกนะคะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการยกตัวอย่างก็เช่นพันธุ์แป้นรำไพนะคะแป้นพวงแป้นพิจิตรอย่างเงี้ยตลาดต้องการอยู่แล้วนะคะอันที่2เป็นเรื่องของทำเลค่ะนะทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะทำเลนี่หมายถึงสภาพพื้นที่ในการปลูกสภาพดินสภาพภูมิอากาศต้องเหมาะสมทุกสิ่งอย่างกับต้นมะนาวส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดการร้วนๆนะการจัดการที่ดีเริ่มตั้งแต่การปลูกนะคะใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ใช้ดินอะไรส่วนผสมอะไรแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจอาจจะทำเป็นรูปแบบของการทำมะนาวปลูกมะนาวเพื่อเป็นธุรกิจเชิงท่องเที่ยว อันนี้น่าจะสำคัญเพราะว่าคนไทยสมัยนี้ทำงานแล้วเครียดแล้วถ้าไปเข้าสวนแล้วเจอธุรกิจที่เป็นเชิงท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นมุมพักผ่อนนะคะมุมที่แบบกำลังใจและมุมที่คือยังไงมันก็หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศนะคะน่าจะเป็นการดี
1: กลับมาพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองดีกว่าหาเงินหาทองจากมะนาวเนี่ยปกติสวนนี้หาทางไหน
0: อ๋อปกติของเราจะมีอยู่2ช่องทางก็คือว่า1ละพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะมารับซื้อเราที่สวนก็จะโทรมาสั่งวันนี้เอา50โลวันนี้80โลให้เก็บให้หรือพรุ่งนี้80โลนะเก็บให้เย็นนี้อย่าง
1: น
0: ี
1: ้อันนี้ทางนางแรกที่เขามารับเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปขายหรือเขาเอาไปส่งหรือเขาไปยังไง
0: ก็มีหลายแบบฮะเอาไปวิ่งส่งร้านอาหารเอาไปวิ่งส่งพ่อค้าขายปลีกอะไรพวกนี้มีเอาไปส่งร้านที่ทำน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะฮะมีหลายแบบด้วยกันอีกช่องทางนึงที่ผมบอกก็คือว่าเราก็ทำเหมือนกับเป็นคอนแทคกับร้านอาหารที่เราไปดิวไว้เองก็คือว่า เขาก็จะสั่งเราว่าเอาวันไหนเอากี่สิบโลวันนี้10โลวันนู้น20โลหรืออะไรเงี้ยร้านนู้นบ้างร้านนี้บ้างที่เราไปติดต่อไว้เองแบบนี้จะราคาจะดีกว่าอย่างตอนนี้อย่างผมเองผมก็เปลี่ยนมาทำน้ำมะนาวผมทำน้ำมะนาวนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวพร้อมดื่มนะครับที่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทำขึ้นมา
1: คิดว่าแปรรูปน้ำผึ้งมะนาว
0: ครับ
1: อย่างมะนาวขายเป็นลูกกับมะนาวที่แปรรูปแบบนี้มูลค่าเขาเพิ่มขึ้นประมาณกี่เท่า
0: โอ้เยอะฮะ
1: เยอะเลยเหรอ
0: เยอะกว่าดีกว่าขายลูกเยอะ
1: วันนี้เองสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะลองปลูกมะนาวบ้าง
0: ครับ
1: เรามีคำแนะนำพิเศษอื่นๆยังไงเช่นจะเริ่มต้นยังไงหาข้อมูลยังไงนู่นนี่นั่นโน่นยังไง
0: คือตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับมะนาวอยู่ค่อนข้างเยอะแต่อยากให้เราผู้สนใจนะฮะอ่านสักนิดนึงเพราะตอนนี้เราส่วนมากเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยผมไม่รู้ผมใช้คำผิดหรือเปล่านะถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือว่าเราต่อกันมาว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าถ้าเกิดการเขียนเป็นตำราแล้วเนี่ยส่วนมากโอกาสผิดเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าการที่จะเป็นตำราได้มันจะมีคนตรวจสอบมีคนอะไรเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นนะว่าถ้าผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้ส่วนใหญ่ก็จะถูกต้องไหนละเรืออยู่ไหนละ
1: เรืออยู่ไหนไปลงเรือก่อนพี่สมพรนี่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวจริงๆในการตัดสินใจลาออกจากงานที่ดูมั่นคงเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่สายเกษตรกรอย่างจริงจังและมีความรอบคอบโดยใช้เวลาศึกษาดูงานอยู่ถึง2ปีดูแล้วดูอีกจนมั่นใจแล้วค่อยลงมือปลูกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและก็ประสบความสำเร็จแถมยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตจนเป็นที่ต้องการของตลาดนี่แหละครับคือคุณสมบัติของเกษตรขั้นเทพตัวจริงเลยวันนี้หมดเวลาครับเกษตรขั้นเทพลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดี

วัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านผมบัณฑิตเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรเองนะครับทุกท่านคงจะเคยประสบปัญหาต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับภัยแล้งฝนไม่ตกตามฤดูไม่มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกดินไม่ดีปัญหาโรคและศัตรูพืชต่างๆในพืชที่ปลูกผลผลิตล้นตลาดราคาผลผลิตตกต่ำและปัญหาอื่นๆอีกมากมายปัญหาที่ผมกล่าวมานี้หลายปัญหาตัวเกษ

ตกรเองไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกของเราโดยทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้แต่ยังช่วยทำให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ดีกินดีและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับการทำเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคืออะไรและมีข้อดีอย่างไรบ้างนั้นตามผมมาเลยครับเศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกรเป็นการทำการเกษตรที่เน้นการพึ่งพาตนเองใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดินแหล่งน้ำและกิจกรรมการเกษตรมีความหลากหลายในไร่นามีกิจกรรมที่เกื้อกูลกันตลอดจนการผสมผสานกิจกรรมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และประมงในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสริมรายได้และลดต้นทุนการผลิตการทำการเกษตรในรูปแบบนี้เมื่อเกิดสภาวะแห้งแล้งขาดแคลนน้ำกลักเสียหายพืชชนิดอื่นทนแล้งในสวนก็ยังสามารถเก็บเกี่ยวได้สร้างรายได้ทดแทนพืชหลักที่เสียหายไปหรือบางครั้งมีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากๆพร้อมกันก็ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำแต่ก็ยังมีพืชชนิดอื่นที่ปลูกแซมไว้สามารถขายสร้างรายได้ทดแทนช่วยเพิ่มรายได้และกระจายรายได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องนั่งรอแต่รายได้จากพืชหลักเพียงอย่างเดียวและยิ่งกว่านั้นการเลือกปลูกพืชที่มีความเกื้อกูลกันในแปลงยังเป็นทางเลือกที่ดีในการประหยัดต้นทุนการเพาะปลูกและเพิ่มคุณภาพให้กับผลผลิตได้อีกด้วยรูปแบบระบบเกษตรกรรมยั่งยืนมีรูปแบบหลักๆที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจทั่วไปได้แก่เกษตรผสมผสานเน้นกิจกรรมการผลิตมากกว่า2กิจกรรมขึ้นไปในเวลาเดียวกันและกิจกรรมเหล่านี้เกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นจากการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกษตรอินทรีย์เน้นการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์มีการผลิตสารชีวภาพไว้ใช้เองมีความปลอดภัยทั้งกับตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภคและสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วยเกษตรธรรมชาติเน้นการทำการเกษตรที่ไม่รบกวนธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีใช้พืชคลุมดินใช้ปุ๋ยพืชสดเกษตรทฤษฎีใหม่เน้นการจัดการทรัพยากรน้ำในไร่นาให้เพียงพอเพื่อผลิตพืชอาหารเพื่อบริโภคและจำหน่ายส่วนที่เหลือเพื่อสร้างรายได้วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสมเน้นการมีต้นไม้ใหญ่และพืชเศรษฐกิจหลายระดับที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นการคงอยู่ร่วมกันของป่าและการเกษตรทั้งยังเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยจ่าสิบเอกไพฑูรย์พ้นทาสเกษตรกรตำบลเขา30อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเป็นเกษตรกรที่นำเอาหลักเกษตรยั่งยืนนี้ไปปรับใช้จนประสบความสำเร็จโดยเกษตรกรท่านนี้แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆเพื่อปลูกพืชและทำกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลายมีความเกื้อกูลกันในพื้นที่พื้นที่ส่วนหนึ่งใช้ปลูกข้าวผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคและจัดเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์แล้วจะนำไปจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆรวมทั้งนำไปสีและบรรจุถุงจำหน่ายแบ่งพื้นที่อีกส่วนปลูกผักปลอดสารพิษเช่นถั่วฝักยาวบวบน้ำเต้าฟักแฝงมะนาวมะเขือชะอมคะน้าเป็นต้นโดยผักเหล่านี้สามารถเก็บขายสร้างรายได้ทั้งรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนโดยมีคนมารับซื้อถึงสวนปลูกผักชนิดต่างๆไว้รอบขอบบ่อเพื่อใช้รากยึดหน้าดินป้องกันการกัดเซาะและยังใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างเช่นตัดขายลำต้นและหน่อใช้ใบไผ่เป็นส่วนประกอบในการทำปุ๋ยหมักมีการปลูกพริกไทยสามารถใช้ประโยชน์เป็นสารไล่แมลงและเก็บผลผลิตจำหน่ายได้สัปดาห์ละ2ครั้ง

ลูกต้นกล้วยซึ่งสามารถให้ผลผลิตหลายอย่างทั้งผลกล้วยหัวปลีใบตองและยังสามารถนำลำต้นมาสับทำเป็นอาหารสัตว์พื้นที่อีกส่วนขุดสระน้ำเลี้ยงปลาและยังสามารถนำน้ำไปใช้ปลูกพืชได้อีกด้วยพื้นที่อีกส่วนปลูกพืชไร่ต่างๆเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันเทศถั่วมันสำปะหลังโดยปลูกหมุนเวียน

ได้เป็นอาหารมูลของหมูก็สามารถนำกลับเป็นปุ๋ยใช้กับพืชต่างๆเมื่อหมูโตก็นำมาเป็นอาหารหรือจำหน่ายสร้างรายได้ต่อไปจะเห็นได้ว่าการทำเกษตรแบบยั่งยืนของเกษตรกรท่านนี้เป็นการผสมผสานมีความเกื้อกูลกันของกิจกรรมทางการเกษตรหลายๆอย่างทำให้เพิ่มรายได้จากผลผลิตที่มีหมุนเวียนต่อเนื่องทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนจนถึงรายปีและลดรายจ่ายจากการใช้ผลผลิตจากกิจกรรมการเกษตรต่างๆมาเกื้อหนุนกันเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบยั่งยืนกันเถอะครับเริ่มต้นง่ายๆเพียงแค่ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศได้เลยครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแล้วใช่ไหมคะและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าอุปกรณ์ที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมากันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้กับงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชค่อนข้างมีหลากหลายชนิดการจัดวางเครื่องมือต้องคำนึงถึงความสะดวกในการใช้ต่อพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถ้ากำหนดชนิดของเครื่องมือตามตำแหน่งของการใช้งานภายในห้องปฏิบัติการจะแบ่งออกได้ดังนี้ค่ะ 1. ห้องเตรียมอาหารเป็นห้องที่ใช้เก็บสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการชั่งสารหรือผสมอาหารสำหรับเลี้ยงพืชประกอบด้วย 1. ช้อนตักสารเคมี 2. เครื่องแก้วอาทิเช่นขวดปรับปริมาตรบีเกอร์กระบอกตวงปีเป็ดขวดแก้วขวดรูปชมพู่ 3. เครื่องชั่งอย่างละเอียดและเครื่องชั่งแบบหยาบ 4. เครื่องวัดความเป็นกรดด่างความร้อนใช้ในการอบฆ่าเชื้อเครื่องแก้วและอุปกรณ์ในการตัดย้ายเนื้อเยื่อโดยใช้ที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงค่ะ 6. หม้อนึ่งความดันใช้นึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารวุ้นโดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ111องศาเซลเซียสความดันไอน้ํา15ปอนด์ต่อตารางนิ้วนึ่งเป็นเวลา 15-20 นาที 2. ห้องเตรียมสารเคมีอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องเตรียมสารเคมีประกอบด้วย 1. ตู้หรือชั้นวางของอย่างเป็นหมวดหมู่ 2. โต๊ะสำหรับเตรียมอาหารและช่างสารเคมี 3. เครื่องกรองน้ำสำหรับเตรียมน้ำสะอาดในการเตรียมอาหารเลี้ยงพืช 4. อ่างน้ำสำหรับล้างทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 3. ห้องย้ายเนื้อเยื่อพืชควรเป็นห้องที่มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรควัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องประกอบไปด้วย 1. ตู้ย้ายเนื้อเยื่อที่มีระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV 2. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 3. จานแก้ว 4. มีดผ่าตัดแบบต่างๆและกรรไกร 5. ปากคีบสแตนเลสขนาดต่างๆ 6. ตะแกรงสำหรับวางอุปกรณ์อุปกรณ์ในข้อ 3-6ก่อนนำมาใช้เข้าตู้ต้องผ่านการอบและนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 4. ห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นห้องปลอดเชื้อควบคุมอุณหภูมิประมาณ25องศาเซลเซียสเป็นสถานที่วางขวดเนื้อเยื่อผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้เข้าออกเพราะจะทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อในขวดเนื้อเยื่อทำให้ต้นพืชเกิดความเสียหายอุปกรณ์สำคัญในห้องนี้ได้แก่ 1. เครื่องควบคุมอุณหภูมิเพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

0: องใหญ่คือประมาณ25องศาเซลเซียส 2. ชั้นเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชควรมีขนาดพอเหมาะและสะดวกต่อการเข้าไปตรวจสอบติดตามผลโดยมีความสูงพอดีและติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ให้ความสว่างประมาณ 3,000 ลักส์ 3. เครื่องควบคุมเวลาสำหรับตั้งเวลาปิดเปิดไฟกำหนดความยาวช่วงแสงได้รับแสง16ชั่วโมงต่อวัน 4. เครื่องเขย่าเนื้อเยื่อพืชที่เลี้ยงในอาหารเหลวจำเป็นต้องนำไปไว้บนเครื่องเขย่าเพื่อเติมอากาศให้เนื้อเยื่อที่จมอยู่ใต้ของเหลวเป็นเวลานานซึ่งอาจขาดอากาศในการหายใจและทำให้เนื้อเยื่อตายได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ hot air oven h o t a i r o v e n hot air oven แปลว่าตู้อบความร้อนแห้ง autoclave a u t o c l a v e autoclave แปลว่าหม้อนึ่งความดัน balance b a l a n c e balance แปลว่าเครื่องชั่งน้องๆคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อทุกครั้งนะคะเพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารอยู่ในสภาพปลอดเชื้อมากที่สุดเพื่อเนื้อเยื่อพืชนั้นจะได้เจริญเติบโตและพัฒนาอย่างสมบูรณ์ค่ะและในตอนหน้าที่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถึงแม้จะเรียนจบปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์แต่ธนกัญญพัฒน์ทิ้งโคตรหรือจูนก็ตัดสินใจก่อนที่จะเรียนจบว่าจะไม่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนอาชีพเดียวที่ใฝ่ฝันคือการเป็นเกษตรกร
1: ก่อนที่จะเรียนจบเนี่ยก็มาปรึกษาคุณพ่อคุณแม่คือเราไปบอกเขาว่าเราอยากกลับมาอยู่บ้านอยากเป็นเกษตรกร
2: ความรู้สึกแรกก็จะเป็นห่วงเหมือนกันว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวแล้วลึกๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ลูกไปอยู่ที่อื่นอยากให้กลับมาอยู่ที่บ้านทำที่กรุงเทพเนี่ยสตาร์ทขั้นแรกเนี่ยจูนบอกว่าเขาจะให้ 20,000 แม่บอกว่าถ้าทํา 20,000 เนี่ยมาทำที่บ้านเรายังไงก็คือได้อยู่แล้ว
1: ก่อนที่จะทำอะไรจูนก็ไปเดินตลาดค่ะคือไข่ไก่เนี่ยดีว่าจะมีเจ้าใหญ่ที่เราไม่สามารถสู้ตลาดเขาได้อยู่แล้วเราก็เลยคิดว่างั้นเลี้ยงเป็ดไข่แล้วกันถ้าคนเมืองเลยได้ทานไข่เป็ดที่สดใหม่เป็นสินค้าของเมืองเลยเองอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่
0: เมื่อการตัดสินใจได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวจูนเริ่มต้นเลี้ยงเป็ดไข่ด้วยการสร้างสรรค์วิธีการเลี้ยงในรูปแบบของตัวเองขึ้นมาโดยแบ่งพื้นที่ให้เป็ดได้ลงเล่นน้ำกินอาหารและนอนเป็นสัดส่วนแยกออกจากกันเป็ดมีพื้นที่อิสระไม่ถูกขังจึงเป็นเป็ดไข่อารมณ์ดีมีคุณภาพ
1: เอาข้อดีข้อเสียของระบบฟาร์มกับไร่ทุ่งมาผสมกันค่ะไร่ทุ่งนะคะข้อดีของเขาคือไข่จะฟองใหญ่เพราะว่าเป็ดเขาได้เล่นน้ำไม่รีแลกซ์ไม่เครียดข้อดีของฟาร์มคือไข่เขาจะสะอาดไม่สกปรกแต่ข้อเสียของระบบฟาร์มคือเป็ดเขาจะเครียดเพราะว่าถูกกักขังหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาสองระบบนี้มาพบกันครึ่งทางเขาก็จะไม่เครียดพอไม่เครียดปุ๊บเขาก็จะไข่ฟองใหญ่ปริมาณก็จะเยอะส่วนเรื่องความสะอาดของไข่ถ้าเราให้เขาเล่นตลอดมันก็จะสกปรกใช่ไหมคะแล้วก็ขังเขาเฉพาะตอนกลางคืนไข่ก็จะสะอาดเขาก็ไข่ตามช่องของเขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นอกจากจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองมีเอกลักษณ์เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังต้องเป็นนักขายที่ดีช่องทางที่ทันสมัยนำเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพราะเป็นช่องทางการขายที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรงและไม่มีต้นทุน
1: ใช้ช่องทางออนไลน์โดยที่ก็ใช้ Facebook Fanpage ในการขายเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องเสียเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงในการขับรถออกไปตลาดไปนั่งรอลูกค้าว่าลูกค้าจะมาซื้อเมื่อไหร่มันทำให้เราเหมือนแบบเสียเวลาแล้วก็เสียค่าน้ำมันเสียค่าใช้จ่ายเราไม่สามารถควบคุมได้เลยหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราขายออนไลน์แล้วรู้ว่าลูกค้าต้องการเท่าไหร่แล้วกำหนดวันส่งจันทร์พุธศุกร์ส่งในเมืองแล้วเท่ากับว่าเรามีเวลาเหลือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของที่ไร่ได้อีกอะค่ะก็จะเป็นช่องทางออนไลน์เป็นหลักค่ะตอนนี
3: ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นกันหรือยังคะเด็กๆ
0: จากประสบการณ์ที่เป็นเกษตรกรมาเป็นเวลา3ปีวันนี้จูนได้รับโอกาสเป็นวิทยากรเปิดไร่ให้คนเข้ามาศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ไม่ยากนัก
3: แล้วก็พี่กำลังจะเอาลงเพิ่มอีกประมาณ600ตัว
1: มาดูงานที่ไร่หรือว่าให้ความสนใจไร่ทานธรรมนะคะคือเขาก็อยากจะมาเห็นค่ะว่าเด็กตัวเล็กๆคนนึงที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องเกษตรทำไมถึงมาทำเกษตรได้แล้วมันทำจริงหรือเปล่า
3: คือเราจะมีการคำนวณแล้วคือปศุสัตว์เขาเอาแบบแปลนมาให้ว่าถ้าคุณเลี้ยงเท่านี้
4: ก็มาทำเกษตรอยู่บ้านที่ดินบ้านเราก็มีมาพัฒนาชุมชนมาพัฒนาบ้านเราเองแบบนี้ค่ะก็สามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงน้องแบบนี้ได้ค่ะ
5: ความมั่นคงของหนูคือการเนี้ยมีอย่างนี้มีไร่มีสวนมีความเป็นอยู่ที่บ้านๆไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองมีรายได้ให้ตัวเองเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ชอบแนวคิดของพี่เขาที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
1: เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาเลยคือการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ตลอดปีแม้ว่าจะเกิดภัยแล้งอะค่ะอย่างเช่นเราต้องทำมีน้ำรองรับแม้ว่าเราจะติดกับแหล่งน้ำก็ตามเนี่ยค่ะคือการบริหารจัดการที่ดินแล้วก็การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรค่ะ

0: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นอกจากจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตนเองมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังต้องหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของตัวเองอย่างมีเอกลักษณ์คือหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของความมั่นคง
1: คือเกษตรกรเนี่ยก็ไม่ต่างกับการลงทุนชนิดหนึ่งเลยค่ะถ้าสมมติว่าเรากระจายความเสี่ยงถึงอย่างน้อยเราขายสินค้านั้นไม่ได้แล้วก็มาแปรรูปกลายเป็นว่าเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับสินค้าทางการเกษตรอีกด้วยค่ะคือที่ไร่ของหนูเนี่ยจะเน้นการแปรรูปเป็นหลักเลยสินค้าสดเนี่ยไม่ถึง 30% เลยค่ะที่นำขายออกไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราขายสินค้าสดใช่ไหมคะราคาเราต้องอิงตามตลาดกลางแต่ว่าถ้าเราแปรรูปสินค้าเราเพิ่มนวัตกรรมเข้าไปเพิ่มสตอรี่เพิ่มสิ่งที่เราใส่ใจที่เราไม่เหมือนใครเนี่ยราคาเราสามารถตั้งได้เอง
0: ไข่เป็ดที่ออกมาเป็นจำนวนมากในทุกวันจนไม่สามารถขายทันจะนำไปเพิ่มมูลค่าโดยทำเป็นไข่เค็มสมุนไพรโดยพืชสมุนไพรหลากหลายที่ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีในไร่เป็นวัตถุดิบชั้นดีที่จะถูกเก็บเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการแปรรูป
2: ถ้าเป็นไอเดียเรื่องการแปรรูปต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของน้องทั้งหมดเลยพอน้องบอกว่าแม่อยากแปรรูปอะไรทุกอย่างเนี่ยของไร่ให้เป็นซีโดเบดแม่ก็คือเหมือนกับว่าหารายละเอียดแล้วก็หาอะไรมาซัพพอร์ตตรงที่เป็นไอเดียเขาว่าคือพูดง่ายๆว่าไม่อยากจะให้เขาทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ
0: ทุกขั้นตอนการแปรรูปไข่เค็มสมุนไพรได้รับการเอาใจใส่เพื่อให้ได้ไข่เค็มมีคุณภาพ
1: เหตุผลที่ทำเป็นสมุนไพรเพราะว่าคนไม่ชอบทานไข่เค็มเพราะว่ามันเค็มใช่ไหมคะแล้วก็ไข่เป็ดเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงถ้าสมมติว่าเรามีสมุนไพรอะไรที่ลดคอเลสเตอรอลเนี่ยก็ทำให้คนทานเนี่ยเขาสะดวกใจสบายใจในการทานมากขึ้น
0: ไข่เค็มจะถูกแช่ไว้ในน้ำต้มสมุนไพรที่ถูกทิ้งไว้จนเย็นแล้วเป็นเวลา15วันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทดสอบมาแล้วว่าจะได้รสชาติของไข่เค็มที่เข้มกำลังดี

0: ในขั้นตอนการทำไข่เค็มสมุนไพรจะมีไข่บางส่วนที่เปลือกแตกร้าวซึ่งในบางครั้งก็จะทิ้งเพราะไม่สามารถขายได้แต่สำหรับที่นี่ไข่เค็มที่เปลือกร้าวนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปเป็นสินค้าชนิดใหม่ขึ้นมาได้อีก
1: ไข่เค็มที่ต้มสุกอะค่ะที่เป็นไข่เค็มเป็นลูกต้มสุกเวลาต้มเนี่ยเขาจะเปลือกร้าวหนูก็มาแปรรูปเป็นน้ำพริกค่ะ
2: คุณแม่ก็จะเอาสูตรตั้งแต่สมัยยายแล้วก็มีเหมือนกับว่าอะไรที่จะเกิดประโยชน์ให้กับคนทานได้มากที่สุดแม่ก็จะมีสมุนไพรหลากหลายเพื่อที่คนทานเนี่ยกระปุกนึงคุณต้องให้คุณค่าทางอาหารครบแล้วที่สุดก็คือว่าต้องใหม่และสดแล้วก็สะอาดเพื่อที่จะให้ว่าอาหารของเราอยู่อย่างยั่งยืนได
1: ้ก็คือเท่ากับว่าตอนนี้สินค้าทุกอย่างในไร่ก็คือไม่ได้มีการสูญเสียหรือว่าเป็นซีโร่เวสต์อะค่ะเกษตรกรไทยส่วนใหญ่คิดว่าสินค้าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันราคาถูกหรือว่าไม่สำคัญแต่ว่าถ้าเรามองให้ความสำคัญเนี่ยมันสามารถเติบโตได้ไม่ต่างกับสินค้าที่พรีเมียมเหมือนของต่างชาติเลยอะค่ะ
0: การแปรรูปสินค้าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับเกษตรกรยุคใหม่แต่ต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ลงตัวเพราะคือการขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากขึ้นยังจะเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับการเป็นเกษตรกรอีกด้วย

0: จากจุดเริ่มต้นของไร่เกษตรอินทรีย์เล็กๆในหมู่บ้านวิธีการเกษตรแบบปลอดภัยเริ่มขยายไปในชุมชนตำบลสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลย
1: ก็ผมลูกชาวนาอยู่แล้วเกษียณมาก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรก็ปลูกตะไคร้ปลูกข่าทำสวนผมมันภูมิต้านทานไม่ไหวกลัวจะแพ้ยาผมก็เลยไม่ใช
0: ้สมุนไพรที่ปลูกรอบบ้านกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถเข้ามาเก็บไปขายได้แทบทุกวันซึ่งพอเพียงสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้เลี้ยงดูตัวเอง
1: มีแม่ค้าเขาสั่งมาว่าให้เก็บข่าตะไคร้ไว้เอาวันละ50บาทวันละ100อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดไว้แล้วก็แม่ค้าเขาก็มารับเอาไป
2: สมุนไพรตะก่อนเราก็มีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดใช่ไหมคะที่ไร่แต่ว่ามันไม่เป็นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการหนูก็รับซื้อจากชาวบ้านที่เขาปลูกสมุนไพรปลอดสารนะคะ
3: อยากเริ่มแรกเนี่ยเราก็เอากลุ่มชาวบ้านเราเอากลุ่มเล็กๆก่อนพาทำให้เขาเห็นแต่พอที่แม่เอามาเนี่ยประมาณแค่5คนแต่พอ5คนปุ๊บเนี่ยคือเขาทำอินทรีย์แล้วขายให้เราเนี่ยเขาขายได้ตลอด
2: ก็คือถ้าใครมีเราก็จะไปบอกเขาล่วงหน้า1วันแล้วเขาก็วันต่อมาเขาก็จะขับมอเตอร์ไซค์มาส่งที่ไร
1: ่เวลาเพิ่นทำไข่ทำเครื่องสวนครัวแล้วก็มาเอามาสั่งแล้วก็เอาไปส่งให้บางครั้งก็มาเอาทีละ200 300นะครับ
0: เมื่อการปลูกแบบอินทรีย์มีตลาดรับซื้อสมุนไพรที่แน่นอน
4: ประตูสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะวันนี้เอาอะไรมาส่งคะ
0: ไร่ทานธรรมเป็นสถานที่ที่รับซื้อสมุนไพรทุกชนิดที่ปลูก
4: วันนี้เท่าไหร่อะคะ
5: 300ค่ะ
3: ไปแนะนำเลยเพราะว่าตอนนี้

0: นอกเหนือจากการเอาสมุนไพรมาขายนี่ยังเป็นจุดที่แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานอีกด้วย
1: อย่างต่ำหนึ่งตันแล้วพวกไผ่พวกนั้นก็ได้นะคะขมิ้นดักแด้ก็ต้องการเยอะนะคะขมิ้นดักแด้ขมิ้นชัน
2: ถ้าเราต้องสตริกมากเรื่องต้องเป็นอินทรีย์ 100% เนี่ยเขาจะไม่ทำทุกคนที่ปลูกให้แม่เนี่ยแม่ก็พยายามที่ว่าขอให้เป็นปลอดภัยขอไม่ให้ใช้ปุ๋ยไม่ให้ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ต้องมีอะไรพวกนี้แต่ถ้าคนไหนเนี่ยกลัวไม่งามให้มาเอาขี้เป็ด
3: มันแรงแล้วฝนลงมาม
4: ันเป็นความเชื่อของแต่ละคนถ้าเราไปเปลี่ยนความคิดของคนเก่าเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนหนูก็ชนิดที่ว่าเน้นการกระทำให้เขาเห็นเลยค่ะว่าแม้ว่าคุณไม่ใส่ยาคนก็รับซื้อ
5: เราทำอย่างนี้ไปปลูกตัดไปขายเนี่ยก็ถือว่าจุนเจือครอบครัวไป
2: แล้วทีนี้พอทุกคนเห็นคุณลุงขายได้คนอื่นก็เออมันก็มีรายได้นะวันละ300หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆปากต่อปากตอนนี้ก็ถ้าบอกว่าไร่ทานธรรมเนี่ยทุกคนก็อยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องที่จะทำเกษตรอินทรีย
0: ์การทำเกษตรอินทรีย์นอกจากจะทำเพื่อตนเองยังสามารถขยายเข้าสู่ชุมชนให้เข้ามาเป็นเครือข่ายและจะทำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของทั้งตัวเกษตรกรและชุมชน
5: โอ้ดีครับดีมากดีมากอยากให้พวกวัยรุ่นมาเอาเป็นตัวอย่างอย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันปลอดสารพิษพวกยาฆ่าแมลงก็ไม่มีของอินทรีย์เนี่ยมันดีทุกอย่างเลยมันดีเลย

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol แมวของเรากำลังคิดอะไรน้องหมาทำไมไม่กินอาหารทำไมนกที่เลี้ยงดูซึมๆพฤติกรรมของสัตว์ที่คนเลี้ยงอย่างเราไม่เข้าใจหลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปราดมศรีพัศราคมหรือหมอเอกสัตวแพทย์ที่ทำงานทางด้านพฤติกรรมสัตว์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับน้องแมวแมวครับเป็นสัตว์ที่ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของเขาอยู่ค่อนข้างมากครับโดยเฉพาะเรื่องของการให้อาหารตัวอย่างเช่นเจ้าของบางท่านครับยังมีการให้อาหารที่เป็นอาหารของมนุษย์นะฮะเช่นปลาทูหรือว่าอาหารปรุงต่างๆแก่น้องแมวนะครับหรือแม้แต่การให้อาหารน้องแมวหลายๆตัวร่วมกันในตำแหน่งเดียวกันนะครับตรงนี้ครับเป็นความเข้าใจผิดที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็จิตใจของน้องแมวได้วันนี้ครับเรามาคุยกันในเรื่องของ3พฤติกรรมที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการให้อาหารแมวครับแมวเนี่ยในธรรมชาติครับเป็นสัตว์ที่เขาอยู่เพียงลำพังนะครับไม่ได้อยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะจะมีบ้างครับที่แมวบางตัวที่อาจจะมารวมกลุ่มอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะในแมวตัวเมียและถ้าเรามาสังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของน้องแมวในธรรมชาติครับเวลาที่เขาจะกินอาหารเนี่ยเขาจะต้องล่าก่อนไม่มีใครเอาอาหารใส่ชามมาให้เขากินในธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องแมวครับจะมีพฤติกรรมการล่าก่อนการกินอาหารเสมอสิ่งที่เขาจะล่าได้ก็มักจะเป็นสัตว์ในลูกด้วยนมที่มีขนาดตัวเล็กกว่าเขาอาจจะเป็นพวกหนูนะครับเป็นพวกสัตว์อื่นๆที่มีขนาดเล็กๆบางครั้งเวลาน้องแมวล่าสัตว์เหล่านี้ครับก็อาจจับได้บางครั้งก็อาจจะจับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นน้องแมวครับไม่ได้จำเป็นหมายความว่าเขาจะต้องได้ทานอาหารทุกครั้งที่เขาแสดงพฤติกรรมการล่าเวลามากกว่าครึ่งวันของน้องแมวเนี่ยใช้ไปกับการล่าแล้วก็การกินอาหารนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจพฤติกรรมตามธรรมชาติแบบนี้ของน้องแมวแล้วครับเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับแมวที่เราเลี้ยงทุกวันนี้ได้เลยเพราะว่าแมวที่เราเลี้ยงทุกวันนี้ครับมีความใกล้เคียงกับแมวในธรรมชาติอยู่สูงมากๆตัวอย่างนึงนะครับของพฤติกรรมการกินในธรรมชาติของน้องแมวนะครับก็คือการทานอาหารเป็นมือย่อยๆนะครับเพราะเราสังเกตครับน้องแมวเนี่ยเวลาที่เขาจับเหยื่อได้เหยื่อของเขาก็จะเป็นสัตว์ที่มีขนาดตัวเล็กกว่าเขาก็จะเป็นมื้ออาหารมือเล็กๆสำหรับเขาพฤติกรรมแรกครับที่หลายๆคนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินในน้องแมวเนี่ยก็คือการเทอาหารทิ้งไว้ทั้งวันให้กับน้องแมวครับตรงนี้ครับเป็นลักษณะของการให้อาหารที่อาจจะไม่ได้ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของน้องแมวในธรรมชาตินะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนกันไปครับว่าน้องแมวเนี่ยเวลาที่ทานอาหารครับจะทานเป็นมือย่อยๆนะครับไม่ได้ทานเป็นมื้อใหญ่ๆมื้อเดียวเจ้าของหลายท่านอาจจะสังเกตเห็นได้ครับว่าถึงแม้เราจะให้อาหารเป็นมื้อใหญ่ๆหนึ่งชามน้องแมวหลายๆตัวเนี่ยก็เลือกที่จะมาทานนิดเดียวแล้วก็เดินไปแต่ทานหนึ่งก็จะกลับมาทานใหม่แล้วก็เดินไปนะครับจะทานบ่อยๆทีๆตลอดทั้งวันเพราะนี่คือพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทานอาหารเพราะฉะนั้นเจ้าของสามารถที่จะปรับเรื่องของการทานอาหารครับให้ตอบสนองความต้องการตามพฤติกรรมธรรมชาติของน้องแมวได้ด้วยการให้อาหารเป็นมือย่อยๆนอกจากจะให้อาหารน้องแมวเป็นมือย่อยๆมือเล็กๆตลอดทั้งวันแล้วนะครับอีกวิธีนึงครับที่เราแนะนำในการให้อาหารน้องแมวก็คือการใช้อุปกรณ์ช่วยให้อาหารครับของเล่นต่างๆที่สามารถใส่อาหารเข้าไปข้างในได้ครับผมของเล่นพวกนี้ครับจะช่วยให้น้องแมวเนี่ยได้แสดงพฤติกรรมการล่าซึ่งเป็นธรรมชาติของเขาก่อนที่เขาจะได้กินอาหารจริงๆก็จะช่วยลดความเครียดของน้องแมวในการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ด้วยสำหรับของเล่นครับที่เจ้าของจะนำมาใช้กับน้องแมวเนี่ยก็สามารถจะเริ่มได้ด้วยของเล่นที่มีความง่ายก่อนนะครับอย่าเพิ่งใช้ของเล่นที่ยากเกินไปครับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยจะทำให้น้องแมวเกิดความรู้สึกสับสนว่าทำไมเล่นไม่ได้เลยต้องเล่นยังไงทำไมฉันกินอาหารไม่ได้ตรงนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาพฤติกรรมอย่างอื่นตามมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มที่ของเล่นง่ายๆครับเจ้าของอาจจะใช้การกระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับที่ใส่อาหารไว้ข้างในแล้วให้น้องแมวเล่นเพื่อที่จะเอาอาหารออกมาจากตัวของเล่นนั้นเป็นการช่วยลดความเครียดให้กับน้องแมวโดยรวมนะครับซึ่งเราสามารถใช้วิธีการแบบนี้มาช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมบางอย่างได้ด้วยครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างในเคสพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในน้องแมวเช่นน้องแมวที่วิ่งไล่กัดหางตัวเองครับนอกจากที่เราจะทำพฤติกรรมบำบัดเพื่อรักษาอาการตรงนี้แล้วการจัดการกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวแมวเพื่อลดความเครียดก็จะสามารถช่วยทำให้อาการทางด้านพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเนี่ยลดลงไปได้ด้วยเช่นกันครับสำหรับความเข้าใจผิดถัดมานะครับเป็นเรื่องของตำแหน่งของการให้อาหารน้องแมวครับจุดให้อาหารจุดให้น้ำกระบะทรายควรจะวางให้ห่างจากกัน ะครับเพราะอะไรครับถ้าสังเกตตามพฤติกรรมธรรมชาติของน้องแมวเนี่ยนะครับเขาจะมักจะทานอาหารในบริเวณที่ห่างไกลจากบริเวณที่ขับถ่ายนะครับและแมวเนี่ยมักจะทานน้ำในแหล่งน้ำที่ไม่ได้อยู่ใกล้บริเวณที่เขาทานอาหารและบริเวณที่เขาขับถ่ายที่เป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าแมวเนี่ยมีสัญชาตญาณครับในการเลือกแหล่งน้ำที่ปราศจากเชื้อโรคนะครับการที่เขาทานน้ำที่อยู่ใกล้กับแหล่งอาหารซึ่งเป็นซากสัตว์ต่างๆหรือบริเวณที่เขาขับถ่ายเนี่ยก็มีโอกาสครับที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆในแหล่งน้ำที่เขาทานเข้าไปได้อันนี้จึงเป็นสาเหตุครับที่เจ้าของหลายๆท่านอาจจะเคยนะครับเห็นว่าแมวของเราเนี่ยไม่ยอมทานน้ำที่วางอยู่ข้างๆชามอาหารหรือว่าจุดให้อาหารที่เรากำหนดไว้แต่เลือกที่จะไปทานน้ำในบริเวณอื่นๆที่เราไม่ได้อยากให้เขาทานแทนอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเจ้าของสามารถที่จะวางจุดให้อาหารเนี่ยครับผมในแนวดิ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องวางที่พื้นเสมอไปเนื่องจากแมวครับเป็นสัตว์ที่ชอบพื้นที่ในแนวดิ่งมากๆนะครับแมวบางตัวชอบจะอยู่ที่สูงเพราะฉะนั้นเราสามารถครับที่จะนำจุดให้อาหารนะครับนำของเล่นต่างๆหรือแม้แต่ชามอาหารเองไปวางไว้ในพื้นที่แนวดิ่งพื้นที่ที่อยู่แนวสูงที่แมวชอบขึ้นไปอยู่ตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เขามีความสุขในการกินมากขึ้นนะครับสำหรับเจ้าของนะครับที่เลี้ยงแมวหลายๆตัวในบ้านนะครับการให้อาหารเราจะแนะนำว่าให้กำหนดจุดให้อาหารของแมวแต่ละตัวเนี่ยครับห่างกระจายกันออกไปนะครับไม่ควรนำอาหารของแมวทุกตัวมาวางไว้รวมกันเพื่อให้แมวเข้ามากินด้วยกันอย่างที่เรียนไปตอนต้นครับว่าแมวเป็นสัตว์ที่ล่าเพียงลำพังทานอาหารเพียงลำพังเพราะฉะนั้นการกินครับไม่ใช่พฤติกรรมทางสังคมของแมวนะครับโดยทั่วไปครับแมวจะกินอาหารเมื่อรู้สึกว่าปลอดภัยดังนั้นถ้าหากว่าเจ้าของนำอาหารของแมวทุกตัวมาวางไว้ด้วยกันบางครั้งแมวอาจจะรู้สึกไม่ถูกกันหรือไม่ชอบใจกันแมวบางตัวครับก็เลือกที่จะไม่เข้ามาทานอาหารถ้ามีแมวตัวที่เขาไม่ชอบอยู่ใกล้ๆหรือบางครั้งเราอาจจะพบครับว่าแมวบางตัวเนี่ยเข้ามาทานอาหารแต่ทานเร็วมากๆจนบางครั้งเจ้าของอาจจะสังเกตเห็นว่าแมวเนี่ยพอทานอาหารเสร็จนะครับจะมีพฤติกรรมการอาเจียนเกิดขึ้นหลังจากการกินอาหารก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของเลี้ยงแมวหลายๆตัววางชามอาหารต่างๆให้กระจายกันออกไปให้ทุกตัวครับเขามีความสุขมีพื้นที่ส่วนตัวในการกินอาหารได้อย่างสงบสุขที่สุดครับผมอีกหนึ่งพฤติกรรมนะครับที่มีคนเข้าใจผิดกันเยอะมากๆก็คือเรื่องของการทานอาหารคนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราย้ำกันสม่ำเสมอเลยครับว่าแมวไม่ควรทานอาหารที่เป็นอาหารของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาทูนะครับไม่ว่าจะเป็นตับหรือไม่ว่าจะเป็นอาหารของสัตว์ชนิดอื่นเช่นอาหารสุนัข ก็ตามแมวมีความต้องการสารอาหารที่ค่อนข้างจำเพาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่ดีที่สุดสำหรับแมวคืออาหารที่ผลิตมาเพื่อแมวนะครับเจ้าของสามารถเลือกใช้อาหารสำเร็จรูปครับในรูปแบบต่างๆได้เลยนะครับโดยอาหารสำเร็จรูปเหล่านั้นครับจะมีการคำนวณสูตรอาหารคำนวณปริมาณที่เหมาะสมสำหรับแมวอย่างเพียงพอและเหมาะสมอยู่แล้วนะครับอีกทั้งแมวแต่ละช่วงวัยครับก็ยังมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันไปครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกใช้อาหารสำเร็จรูปครับจะช่วยตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานตรงนี้ให้กับแมวอย่างช่วงวัยได้อย่างดีที่สุดครับในกรณีที่หากแมวของเรานะครับมีพฤติกรรมการเบื่ออาหารนะครับเลือกกินอาหารอยู่ๆก็ไม่ทานอาหารขึ้นมาสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับโดยอันดับแรกครับผมให้ลองดูพฤติกรรมอื่นๆประกอบไปด้วยก่อนนะครับว่าแมวของเราเนี่ยมีลักษณะซึมหรือเปล่านะครับไม่ค่อยเล่นเหมือนเดิมไม่ค่อยออกมาทักทายเจ้าของชอบหลบอยู่ในมุมเงียบๆคนเดียวหรือเปล่านะครับถ้ามีพฤติกรรมเหล่านี้ร่วมด้วยครับสิ่งที่แนะนำคือให้เจ้าของครับพาน้องแมวไปพบสัตวแพทย์ครับเพราะมีโอกาสสูงมากๆที่น้องแมวอาจจะมีอาการป่วยทางด้านร่างกายได้ทั้งนี้ครับหากน้องแมวมีพฤติกรรมการเบื่ออาหารนะครับไม่แนะนำให้เปลี่ยนไปใช้อาหารของคนหรืออาหารของสัตว์อื่นเพื่อกระตุ้นให้น้องแมวอยากอาหารนะครับอยากให้เจ้าของหาสาเหตุของพฤติกรรมการเบื่ออาหารตรงนี้ก่อนโดยการพาไปพบสัตวแพทย์จะดีที่สุดครับผมสำหรับประเด็นในเรื่องของการให้ขนมกับน้องแมวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นครับที่เจ้าของหลายท่านอาจจะยังมีคำถามนะครับว่าเราสามารถให้ขนมกับน้องแมวได้หรือไม่จริงๆแล้วครับเราสามารถที่จะให้ขนมกับน้องแมวได้นะครับไม่ได้มีอันตรายใดๆแต่ว่าขนมที่ให้ครับควรจะเป็นขนมที่ผลิตมาสำหรับน้องแมวโดยเฉพาะนะครับไม่ควรเลือกให้ขนมที่เป็นขนมสำหรับสุนัขหรือเป็นขนมของมนุษย์นะครับตรงนี้ไม่แนะนำเลยสำหรับปริมาณที่เจ้าของจะสามารถให้ขนมกับแมวเนี่ยแนะนำว่าให้ดูตามที่ผู้ผลิตกำหนดเลยครับเพราะว่าขนมแต่ละชนิดนะครับแต่ละยี่ห้อก็จะมีส่วนประกอบมีเรื่องของพลังงานและสารอาหารต่างๆที่แตกต่างกันออกไปหากเราให้ในปริมาณที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ก็จะไม่ได้ทำอันตรายต่อแมวแต่อย่างใดครับผมเรื่องของพฤติกรรม ที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวข้องกับเรื่องการให้อาหารน้องแมวนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับแล้วก็ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางลบต่อทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของน้องแมวได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว่าเจ้าของมีปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมของน้องแมวครับไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับอาหารหรือไม่เกี่ยวข้องกับอาหารก็ตามสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับหากคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับมีคำถามครับหรือว่ามีเรื่องราวใดๆที่อยากจะทราบเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ครับที่ใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้นะครับแล้วก็พบกับผมหมอเอกครับในรายการ Pet Talk ชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน EP ถัดไปครับ
0: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Joox ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: อร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ล้างหนังให้ตรง
1: ยืดขึ้นมาจับไม้ขึ้นมาอีกจับไม้อ่ะจับตำ
0: สูงอีกพวก
1: กายเอาไม้จับมือตำๆดิจับลงมายืดให้ตึง
0: ร้อนไม
1: ้ให้ดีต่อไปนะย่าง3ขุมพร้อมกัน
2: อุ่ม
1: หนังให้ดีกายให้สูงหน่อยเร็ว
3: เก่งมากเลยอะค่ะ
4: ใช่ค่ะ
5: สวัสดีค่ะวันนี้ขนมไทยอะไรเอ่ยมาพบกับเพื่อนๆกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะเฟย์จะพาน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเชิดหนังใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงมีผู้ใหญ่บอกเฟย์ว่าเป็นมรดกของชาติที่น่าสนใจเลยทีเดียวละค่ะ
6: สวัสดีครับตัวผมสองคนก็สนใจที่จะมาฝึกเชิดหนังใหญ่ด้วยครับ
7: ผมเตรียมตัวมาอย่างพร้อมเพรียงเลยครับ
5: นี่น้องพิมน้องออกัสครับนี่คือคุณครูหมูค่ะเป็นคุณครูที่จะสอนเชิดหนังใหญ่ให้กับพวกเราค่ะ
8: ใช่แล้ว
5: คร
8: ู
5: ปั้มก็เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
0: คนไหนล่ะที่ว่าจะมาเชิดหัดเชิดหนังใหญ่กับครู
5: หนูค่ะ
0: ต้องเป็นน้องสองคนนี้เพราะว่าผู้หญิงนี่เขาห้ามเชิดหนังใหญ่กัน
5: อ้าวแล้วทำไมผู้หญิงถึงเล่นไม่ได้อะคะ
0: เพราะว่าท่าทางของการเชิดหนังใหญ่เนี่ยแต่ดูแล้วโลดโผน
5: ยก
0: แข้งยกขาโบราณเห็นว่าผู้หญิงถ้าจะไปเชิดงั้นดูแล้วไม่งามดังนั้นจึงได้ละไว้ไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยมาเชิดหนังใหญ่แต่เป็นเฉพาะเป็นเด็กผู้ชาย
5: ผู้หญิงก็รำได้อย่างน
0: ี้รำได้แล้วก็อาจจะไปเล่นประกอบโดยการแสดงดนตรีไทยช่วยประกอบในการแสดงได้
5: ขิม
0: ครับ
5: เฟย์เคยอ่านมานะคะว่าหนังใหญ่วัดขนอนนี่ดังมากเลยนะคะคุณหมู
0: จริงๆแล้วหนังใหญ่เนี่ยเขาดังมานานแล้วแต่ทีนี้ว่าที่วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งที่มีหนังใหญ่ที่สมบูรณ์เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับก็มี313ตัวนะแล้วก็ยังสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นต่อแสดงใช้แสดงได้ครบหลายตอนอยู่ดังนั้นการแสดงเผย

0: แค่ในการแสดงของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักต่อประชาชนหรือคนในประเทศมากกว่าครับ
1: แล้วหนังใหญ่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงเหรอคะ
0: หนังใหญ่วัดขนอนแตกต่างจากหนังใหญ่ที่อื่นคือเป็นหนังใหญ่คณะราษฎร
1: คณะราษฎร
0: เพราะหนังใหญ่สมัยก่อนจะสร้างในรั้วในวังหรือเป็นสกุลช่างหลวงนะครับพอวัดขนอนเนี่ยเป็นช่างที่ชาวบ้านเนี่ยสร้างกันขึ้นเองนะครับเป็นโครงการของหลวงปู่ป่องก็คือพระครูสัทธาสุนทรเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็รวบรวมช่างในหมู่บ้านเนี่ยขึ้นมาสร้างหนังเป็นฝีมือชาวบ้านเป็นงานโป๊กดังนั้นก็เลยเป็นแตกต่างจากที่อื่นโดยที่ว่าเป็นราษฎรสร้างขึ้นมา
2: เคยเห็นการแสดงหนังใหญ่มาก่อนไหมครับ
3: ไม่เคย
2: ไม่เคยแล้วเคยเห็นการแสดงหนังตะลุงไหมครับหนังตะลุงเนี่ยจะต่างแตกต่างจากหนังใหญ่ตรงไหน
1: เล็กกว่า
3: เล็กกว่าแล้วก็อันนี้คือไม้ขยับไม่ได้อะค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ครับก็คือหนังตะลุงเนี่ยหลักๆเลยก็คือเล่นอยู่ทางด้านหลังจอแต่หนังใหญ่นะครับเล่นอยู่ทางด้านหน้าจอเห็นทั้งลีลาของผู้เชิดแล้วก็ศิลปะบนพื้นหนังที่แกะสลัก
0: งั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าเราจะหัดเชิดหนังใหญ่ว่าท่าทางหนังใหญ่ที่มีอยู่เนี่ยเราจะทำได้ไหมอะไรได้ไหมจะเชิดยังไงแล้วจะเมื่อยไหมแล้วก็เราจะทำได้ไหมต้องลองกันดูนะ
1: ใช่ค่ะไป
2: จะให้เป็นเราเรียกว่าไม้โค้งนะครับเราจะใช้ไม้โค้งก่อนที่จะมาจับหนังจริง
4: อ้าวไปเลยครับ
1: ไปพร
2: ้อมแล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะมาฝึกกับเพื่อนๆน้องๆนะครับพร้อมแล้วนะครับ
4: นี่เหรอคะไม้โค้ง
5: อันนี้เราต้องยกมือไหว้ก่อนที่เราจะจับการแสดงเหมือนเป็นครูนะครับรับไว้เดี๋ยวจะรอตั้งแถวยกมือไหว้เป็นครูนะครับอันนี้คือครูเดี๋ยวมารวมตรงนี้เลยนะเอาข้างหน้าเลยครับน้องลักษณะของการจับหนังก็คือจับใช้จับอย่างนี้เอานิ้วชี้ดูแบบพี่นี่จับแบบนี้นี่คือการจับหนังที่ถูกต้องแล้วก็เวลายืนเนี่ยเราจะยืนขาพอมานกลางไว้นะครับเดี๋ยวจะท่าสับของหนังใหญ่เราเรียกว่าเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมนะครับลักษณะของการฝึกจะเป็นการยืดขึ้นแล้วก็ยุบลงเพื่อให้เกิดเหลี่ยมอ่ะพี่ปอนทำให้น้องดูนะครับนี่คือเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมมือยื่นไปตรงๆมือยื่นไปตรงๆนะครับหน้าหันไปทางซ้ายยืดมือไปข้างหน้ามือ
1: เอาย่อลงมาอีกย่อลงมาเหมือนเรานั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้นั่งเก้าอี้อากาศ
0: ตามจับหน้าอกยืดไว้จับหลังตบหลังแอนขึ้นมา
2: เดี๋ยวลองอีกท่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการสะอึกย่างสามขุมลองปอลองทำให้ดูดีๆนะครับไม่ต้องรีบนี่สะอึกย่างซ้ายตั้งพอหยุดลองดูใหม่ดูสะอึกปึ๊บท่าต่อไปเดี๋ยวให้พี่ปอนำนะเขาเรียกว่าการขึ้นเดี่ยวหรือเก้งนะท่านี้จะเป็นการเฉง้อมองไปข้างหน้าดูลองทำค้างไว้ครับค้างไว้ค้างให้ดีขาขึ้นมานั่นแหละยกให้ได้นะท่านี้เป็นการเหมือนกับว่าเราต้องทรงตัวเองขาน้ำหนักมาอยู่ที่ขาข้างเดียวคือขาซ้ายแล้วเราจะต้องนิ่ง
4: ทำได้แต่ขวา
2: ลงครับไม้ตั้งไว
4: ้ยังสามคุมไม่มี
2: ตั้งไม้ไม้ตั้งไว้อันไม้ไม้ตั้งขึ้น
4: พี่ตั้ม
2: เดี๋ยว
4: หนูเอาหัวไม้มันจะหนักเกินนะ
2: มันไม่หนักหรอกครับเดี๋ยวมันเชิดไปเชิดมาเดี๋ยวมันจะหนักขึ้นเรื่อย
4: ๆหนังสั
2: ่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ลองเชิดถ้าเชิดดูนี่คือการเชิดใช้ปลายเท้า
4: ขาสั่น
2: แบะเหลี่ยมไว้ลงเหลี่ยมแบะเหลี่ยมไว้อย่างนี้แหละลองทำดูครูเนี่ยจะให้น้อง3คนเนี่ยไปเตรียมตัวนะเดี๋ยวส่วนน้อง2คนนะครับเดี๋ยวครูจะให้พักก่อน
1: ครูตั้มขาแล้วเตรียมตัวไปไหนเหรอคะ
2: อ๋อเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยที่โรงมหรสพเนี่ยจะมีการแสดงหนังใหญ่ครับ
1: เฮ้ยอยากไปดูจังเลยพวกเราอยากไปดูไหม
4: อยากครับ
2: เดี๋ยวให้น้อง2คนไปพักหาพี
1: ่เราไปดูด้วยได้ไหม
2: อันนี้มาให้ครู
1: มานี่แล้วมานี่
4: ด้วย
1: มานี่เป็นไงครับ
4: นั่งพ
1: ักก่อนนะ
4: คะโอ้โหเหงื่อตกเชี่ยว
0: เป็นไงบ้างครับที่ไปฝึกซ้อมมาเมื่อยไหม
4: สนุกครับเมื่อยครับ
0: เมื่อยนะนี่จริงๆแล้วพี่ๆเขาที่เขาจะกว่าจะแสดงได้เขาฝึกนานอย่างนี้แล้วเขาก็จะยกตัวหนังที่เป็นตัวหนังจริงๆเลยเนี่ยใหญ่กว่านี้อีก
4: กี่วัน
0: นะโอ้ฝึกกันเป็นเดือน2เดือนนู่นฝันจะได้แสดงจริงๆได
1: ้อ๋อนี่แบบนี้ใช่ไหม
0: อันนี้หนังจริงๆเดี๋ยวลองให้น้องกลับดูสิลองยกดูสิ
1: จับได้ไหม
0: ได้

0: ได้
1: ไหว้ก่อน
0: คือลองไหว้ก่อน
2: อยากลองจับ
3: ก่อนที่จะจับต้องไหว้
2: เลย
3: อะโอ้หนัก
2: แฟนว่านอกจากจะได้ความกล้าแสดงออกแล้วยังได้ความอดทนด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ว่านต้องอดทนมากๆเลยล่ะอดทนอย่างเดียวไม่พอต้อง
4: ทำมาจากหนังวัวไข่เปรกเลย
3: เฮ้ยจะลบเชื้
0: อให้ลองผัดกันลองดู
3: มันใหญ่นะเนี่ย
0: ใหญ่ไปจะลองจับไหมลูกลองดู
2: มันปั้นขอลองเนี่ย
0: ลองยกดู
4: นะ
0: โอ้แล้วใช้เวลาแล้วใช้เวลานะเวลาถือนี่ใช้เวลานานเป็นประมาณ10นาทีนะเวลาเชิดตัวหนึ่งอ่ะ
2: คุณถึงเ
3: อี่ยวคือ
2: น้องบ้านเราไหมคะ
3: ไหวหรือยัง
4: ไหว
2: แล้ว
4: คุณป
3: ู
4: คุณปูแล้วมีตัวที่ใหญ่กว่ามีไหม
2: ไม่ได
0: ้ครับเดี๋ยวไปดูที่การแสดงกันดีกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะแล้วก็ไปดูที่การแสดงว่ามีหนังตัวใหญ่ๆหรือมีหนังตัวเล็กๆมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วย
2: ได้ค่ะน้องๆจะได้ไปเปลี่ยน
0: ใช่เปลี่ยนเสื้อผ้า
2: ด้วย
3: เปลี่ยนช
2: ุ
3: ดด้วยลองแสดงบ
0: ้
3: าง
0: ลองแสดงต้องฝึกอีกประมาณ3-4เดือนนะลูก
2: 4เดือนเลยนะแต่วันนี้ขอบคุณครูหมูแล้วก็ครูตั้มมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเรารู้ถึงคุณค่าการแสดงการเชิดหนังใหญ่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณนะครับ
4: ขอบคุณนะคร
2: ับไปพวกเราเดี๋ยวเราหนีไปจากที่ข้างหน้านี้ก่อนเดี๋ยวคนแย่ไม่ต้อง
5: เดี๋ยวไปไม่ทันนะ

ลั่นฟังแต้แถลงไขจึงก้มกราบคุณพระบีด้วยดีใจจะเล่าให้ท่านฟังแต่หลังมาพยับย่ามสามขุมเข้ามาพิฆาตข้ากุมหันบันไล

0: เราจะได้ไปทำขนมอีกชนิดนึงที่ถือว่ามีที่จังหวัดราชบุรีเป็นที่เดียวเลยนะคะเหมือนกับหนังแห่งวัดขนอนะคะ
1: ชื่อว่าอะไรหรอครับ
0: ชื่อว่าขนมพระยาเสวยครับแค่ฟังชื่อแล้วก็อยากทำแล้วก็อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าทำไมถึงชื่อขนมพระยาเสวยใช่ค่ะใครฟังชื่อก็อยากทำนะพระยาเสวย
2: ได้ไหมได้ได้ละ
0: นี่ไงคะคุณยาย
2: มันจะได้เหนียว
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
4: สวัสดีลูกทำขนมนะ
0: ใช่ค่ะพวกหนูมาว่าคุณยายทำขนมพระยาเสวยเก่งนะคะ
2: พระยาเสวย
0: ขนมพระยาเสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรากินไม่ได้นะคะต้องให้พระยาเสวยงั้นพวกเรากลับบ้านกันดีกว่าไม่ใช่ค่ะหนูไม่หนูน้องๆเขากินได้แล้วอันนี้คุณยายกำลังสานตะกร้าอยู่
2: ก็ถามไปอย่างนั้นแหละ
5: แล้วนี่น้องชื่ออะไรเหรอคะ
6: น้องพิงค่ะ
0: น้องพิง
5: น้องพิงตั้งหลังของคุณยายเหรอคะ
6: ค่ะ
0: โอ้ย
5: ได้ค่ะสอนพวกเราทำขนมได้ไหม
2: ได้ได้ได้ให้รวมมาสิเอารวมมา
5: ส่วนผสมบ้างเหรอคะ
2: แล้วแล้ว
5: อยู่ส่วนผสมด้วยกันเน
0: า
5: ะ
0: ไหนใครอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ไปช่วยช่วยกันหยิบมาแป้งหัว
5: หัวด้วยหัวหอมครบไหมคะคุณยายคะ
2: ไหนครบ
0: อันน
1: ี้ต้องถ่วยอะไรอ่ะ
2: เอาแป้งก่อนเอาแป้งมา
5: แป้งอะไรดีคะคุณยายแป้งข้าวเจ้าหรือว่า
2: ข้าวเจ้าใส่สิแล้วเอาห่างกะทิใส่ใส่ลงไปในนี้แหละ
1: ช่วยพี่ไปไหนอ่ะ
2: มันจะเยอะไปกระทะมันเล็กอ่ะมันใช้กระทะลูก
1: พี่ช่วยถือหน่อย
5: เอ้ย
1: ห
5: มดเลยเหรอคะ
2: ใช่หมดนั่นเลยเอาตอนนี้ใครเป็นคนขยำล่ะ
5: อามีมขยำนะครับแล้วผมทำอะไร
2: ขยำไม่เละเลย
5: สองมือ
2: เลยสองมือขยำ
1: เหมือนอะไรเนี่ย
2: ขนมมันจะติดมือไปหมดใส่ลงไปเลย
1: นิ่มมาก
2: เลยใส่กะทิลงไปเลยใส่กะทิหมด
0: แล้วก็รวมกันค่ะ
2: ล้างมือแล้ว
1: ล้างมือเลย
7: ล้างไหมล้างไหม
2: ไอ้หนูก็ยำเลยนะ
5: น้อยนะคะน้อยนะ
2: ต้องใส่มาก
5: อ๋อต้องให้มันใส่
2: ต้องให้ใส่
5: ถ้าไม่ใส่
2: ไม่ใส่แล้วเดี๋ยวมันคึกคักคึกคักไม่ทันไม่ทัน
5: มัน
2: คอแห้ง
5: แล้วเท่ามันจะไม่ทุ่ม
2: นี่ก็ยังข้นนะเนี่ยต้องเอาน้ำเติมเออเติมไป
1: ผมไม่ทัน
2: เลย
1: มือเปื้อน
2: เลย
5: น้องน้อง
2: ล้างล้างมือแล้วล้างมือเลย
1: ใส่ให้มันน้ำไปผมแป้ง
2: ไม่ต้องตัวใส
5: ่น้องพิงเราเอามือขยำ
2: เออขยำแล้วให้หมดนี่แหละขยำให้เกลี้ยงเลย
5: เป็นไงคะรู้สึกยังไงบ้าง
0: เหนียวมากเลยค่ะ
5: แป้งเต็ม
0: ไ
5: หมข้าง
2: ล่างค่อยๆกลัวจะกระชอกอ่ะ
5: กระชอกนะ
2: กระชอกกระชอกออกอ่ะให้หายเป็นลูกโลกอ่ะ
5: หมีมแล้วก็ใส
2: ่ให้เป็นน้ำโจ๊ก
1: โจ๊ก
0: น้ำโจ๊กโจ๊กเป็นน้ำ
2: บางๆเบาๆเบาๆเดี๋ยวเปิด
5: พอเดี๋ยวน้องปั้นสอนน้องหั่นแป้งไหมคะ
0: ได้ค่ะ
2: มายายจะบอก
5: มาแล้วน้องปั้นมาดูคุณยาย
0: โอ้หั่นให้เล็กๆก็เหรอคะ
2: เออหั่นให้เล็ก
5: ต
2: ้
5: องระวังมือด้วยนะคะน้องอาการ
2: เนี่ยหั่นให้เล็กไปเลยนะให้บางนะเอาไปเอาไปนั่งหั่นน้องโน้ตเออหนู
5: ยกไปค่ะไหวไหม
2: ไหวนะค่อยๆนะค่อย
0: ๆทีละอัน
2: ไฟได้เลย
5: ไฟนี่กลางๆนะคะคุณยาย
2: ถ้ามันนั่นนะเอาน้ำใส่ในนี้ล้างกระมังใส่ลงไปเลย
0: หั่นง่ายง่ายกว่านะครับ
5: คุณนี่คุณอย่างนี้ง่ายกว่าง่ายกว่า
0: ค่ะ
5: อันนี้นะคะเราก็เปิดไฟเบาๆนะคะกะทิจะได้ไม่เร็วนะคะ
2: ไม่เราต้องเรามันต้องค่อยๆ
5: ม
2: ัน
5: ด
2: ู
5: แล้วน้องพ
2: ิ
5: งมาดูคุณยายค่ะ
2: นี่เนี่ยเป็นก้อนเหรอคนก็คนก็จะให้มา
5: ได้ไปดูก่อนไปดูก่อน
1: เป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันไม่เคย
0: คุณยายคุณยายชิมได้ปะ
5: โอ้ย
2: ยัง
5: เดียวคนนี้ก็จะชิมอย่างเดียวเลย
2: ยัง
5: ต้องคนตรงกลางหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมารวมแล้วมันจะเป็นก้อนๆ
0: ช่วยกันขูดแฟงนะจะได้เสร็จเร็วๆได้เอาไปใส่นู้น
5: แป้งละลายแล้วนะคะเราก็สามารถเอาส่วนผสมอย่างอื่นใส่ได้แล้วนะคะอย่างแรกก็คือถั่วลิสงใช่ไหมคะคุณยาย
2: ส่วนประจอม
5: ถั่วลิสงนี่ต้องเอาไปคั่วก่อนไหมคะ
2: คั่วแล้วนี่ไง
5: อ
2: ัน
5: นี้แล้วค่ะ
2: คั่วแล้ว
5: อาเทเลยค่ะ
2: ครึ่งเดียวนะกะเอาประมาณแล้วเอาแกงมาไก่เลย
0: คุณยายจ๋าหนูทำแค่นี
2: ้ใส่เลย
5: อ๋อพอด้วยเหรอคะ
2: ใส่ลงไปก่อนอ่ะใส่หมดนั่นแหละ
0: มีน้องๆฝีมือน้องๆช่วยกันค่ะ
2: ก็ช่วยกันไงเอาไอ้หนูเอาหัวแตงโมมาใส่หน่อยเดียวไม่ต้องใส่เยอะ
5: ถ้าใช้โป๊อร่อยต้องมาที่จังหวัดราชบุรีเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
8: คุณยายคะใส่เลยไหมคะ
2: เนี่ยเอียบเอาไหนลองทำกันเท่านี้พอ
5: นี่นะคะใส่ชายโป๊ลงไป มันก็จะออก
2: พอแล้วพอแล้ว
5: เอามาจับเลยครับจับเนื้อหมูก็มี
2: หมูก็มีเนื้อแมลงนักนานใช่ไหมพยายามอย่าให้ออกนอกหม้อเอานอกกระทะได้
5: ได้ค่ะแรงกว่านี้ครับกดแรง
2: พอแป้งสุกแล้วเอาน้ำตาลใส่ทีนี้มันก็ใส่ไปอีกแล
5: ้
2: วไม่ต้องกลัวไหม้ทีนี้กดมือหน่อย
5: เหนื่
2: อยมันก็เหนื่อย
5: นี่มันไม่เหลือง
2: เลย
5: กดเลยนะคะนกปั้นกดเลยนะคะมันไม่เหลืองอย่างเดียวมันดำไม่ดำมันยังไม่ไหม้
2: มันดำแล้วแหละยายกลัวแย่เลยนะ
0: หอมเปล่าหอมไหมหอมไหม
5: กดแรงกว่านี้ค
8: ่
5: ะ
8: หอมค่ะ
1: คุณยายครับ
5: คุณยาย
1: ทำไมถึงเรียกว่าขนมพญาเสวยแล้วคร
2: ับ อ๋อสมัยยายเล็กๆนะเขาบอกว่าเขาทำนี่แหละเอาไปถวายพญา
5: แล้วก็
8: ใส่เลยไหมคะคุณยาย
2: ใส่ทีละก้อน

0: พี่ละก้อนนะคะเบาๆนะเบา
1: ๆใส่เลือดน้ำตาลอ่ะ
0: เดี๋ยวสักพักนึงนะน้องๆมันจะกลายเป็นสีน้ำตาล
1: จะเหลือง
0: เอามันจะสีเหลืองใส่หอมแดงตอนนี้เลยได้ไหมคะ
1: ยังไม่ได้เจียวนี่หอมอ่ะ
0: หูอย่างนี้ขนมนี่คงหอมมากๆเลยนะคะ
2: เริ่มเหลืองแล้วค่ะ
1: มันหอมที่หอมเนี่ย
0: คุณยายคะส่วนใหญ่ขนมพระยาสวยเนี่ยค่ะทำในงานอะไรหรอคะ
1: ก็บางครั้งก็ทำไปวัดบางครั้งก็มีงานบวช
0: เป็นงานมงคลต่างๆงานแต่งงานนี้ได้
1: งานบุญก็แล้วกันแต่มันไม่ยอมบวชนะ
0: ไม่บวช
1: ไม่บวชพรุ่งนี้หรือนี้ก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเรากวนได้ที่อ่ะ
2: ถ้ากวนไม่ได้ที่ก
0: ็อยู่นี่ประมาณกี่วันนะคะคุณยาย
1: 3วันนะอยู่ได้นี่แบบเอาหมูมาใส่ได้อะ
0: ใส่ลงไป
1: ได้ใส่ลงไปเลย
3: มันจะน่ากิน
0: สนุกที่สุดเลยค่ะได้ทำขนมกับคุณยาย
1: เอาสักครึ่งเดียวนะ
2: คุณยายคะเดี๋ยวหนูเอาหัวหอมแดงไปให้ป้าเจียวที่หลังบ้านนะคะ
0: ได้
1: อ
0: ้
1: าวค่อยๆจะหกหน้าอย่างที่มันเล็กอ่ะ
0: พี่แม่คะ
2: หามันช่วยไหมคะ
1: ไม่ใช่
4: ในขณะที่เด็กๆกำลังกวนกันอยู่ใบตองนำประวัติขนมพระยาเสวยมาเล่าให้ฟังครับขนมพระยาเสวยเป็นขนมโบราณของชาวโพหักจังหวัดราชบุรีครับปัจจุบันมีคนที่สามารถทำได้เหลืออยู่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับสำนักวัฒนธรรมตำบลโพหักจึงนำมาฟื้นฟูเพื่อเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้ขนมหายไปอย่างคุณยายจิตอายุ87ปีเล่าให้ฟังด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าขนมพระยาเสวยเป็นขนมที่ทำให้ท่านพระยาและเจ้าเมืองต่างๆกินจึงได้เรียกชื่อกันมาว่าขนมพระยาเสวยซึ่งพระยาสมัยก่อนถือเป็นบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยระดับสูงเปรียบเสมือนผู้ปกครองเมืองในสมัยโบราณนั่นเองล่ะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูขนมที่น้องๆกวนกันต่อดีกว่าครับว่าใช้ได้หรือยังนะ
1: ได้แล้ว
0: แล้วเน
2: า
0: ะ
2: หอมแดงเจียวมาแล้วค่ะ
0: มาพอดีเลย
1: หอม
0: ไ
1: หม
0: หอมหอมลมใหม่ลมใหม
1: ่ไหนแล้วเอาทาเล็กมาเนี่ยทาเล็กก่อน
0: กรอบมากเลยค่ะ
1: คุณยายเนี่ยกรอบ
0: อันนี้คือได้แล้วที่แล้วคุณยายดับไฟปิด
1: ดับเลย
0: มาขอหน่อยนะคะ
1: จะได้คนถ่ายก็ได้ถ่ายอ่ะ
2: โอ้โหเหนียวมาก
0: เหนียวไหมคะ
1: ยายว่าเอาไปตรงนั้นดีกว่าได้มาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวมันจะช้าจะกระเยาไม่รีบไม่ร
0: ี
1: บเกลี่ยทั่ว
3: เกลี่ยแล้วก
0: ็โอ้
1: นี่ใครทำให้เรียบก็ทำไปอ้าวยกไปยกไปสิยกไปมาทำให้เรียบอ้าววางลง
3: ค่ะ
1: เอาหนูเท
0: ทำไวไหมคะคุณยาย
1: ไหวสิ
0: ทำให้
1: นั่ง
0: เร
1: ีย
0: บ
1: ๆต้องรีบทำหน้าให้เรียบไม่งั้นจะไม่เรียบเอาใบตองมารูดเห็นใบตองมารูด
0: อ๋อจับแล้วก็กดให้มัน
1: เรียบกดจะได้เรียบอะไรเรียบแล้วเราก็เอาหอมอ้อย
0: ใช้ใบตองก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะได้ซับความมันของขนม
1: ความม
0: ันด้วยอะค่ะ
1: เอาอ้อยหอม
3: อุ้ยใส่ไปเลยเหรอมันจะเค็มกัน
1: ไหมอ๋ออย่างนี้อ่ะ
4: ส่วนผสมขนมพระยาเสวยสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเจ้า500กรัมแป้งมัน130กรัมหัวไชโป๊100กรัมน้ำตาลมะพร้าว130กรัมถั่วลิสงคั่ว300กรัมหมู3ชั้นบดละเอียด100กรัมแฟง450กรัมหัวกะทิ300กรัมหางกะทิ500กรัมน้ำสะอาด1ลิตรหอมแดงเจียวสำหรับโรยหน้าขนม200กรัม
0: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ตัดให้ไหมคะ
3: อ๋อได้ค่ะ
2: อุ้ยเหมือนตัดเค้กเลย
0: ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะปั้นอยากกินไหนมาลองชิมดูสิ
1: อร่อยมั้ยลูกแห้งมาหน่อยนะ
0: ถ้าไม่มีถั่วไม่มีหอมเจียวไม่มีหัวหอมแดงนี่เหมือนสั่งให้หาเลยนะคะคุณยาย
1: มันนี่ก็ไม่หอม
2: เต็มหอมมากเลยนะคะ
0: แล้วชอบเป็นไงบ้างคะน้องพิง
2: อร่อย
0: อร่อยเหรออร่อยยังไงอ่ะมัน
2: หวาน
1: แล้วก็มาตัดมาเป็นหน้าด้วย
0: แล้วน้องมีมนะคะเห็นรู้สึกชิมคนแรกเลยรสชาติเป็นไง

0: Nhầm.
1: Ủa?
0: Nhầm ơi,
1: kín
0: nhầm
1: ngày,
0: ăn nữa.
1: Kín ngày rồi.
2: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายจิตมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมพ
1: ญ
2: าเสวยในวันนี้นะคะ
1: แล้วก็ให้เรียนเก่ง
2: ๆได้ค่ะคุณยายแล้วก็ขนมพญาเสวยเนี่ยเป็นขนมหนึ่งเดียวของจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะพวกเราสัญญาว่าจะรักษาเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: เรียนเก่งสุขนะเรียนให้เก่งๆนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอทำงานได้เรื่องยศเรื่องข้างบ่อยๆนะ

0: ไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: มาร่วมสุขสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกับพวกเราครั้งหน้าห้ามพลาดนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทุกๆคนนะ
1: มาทีมสองทีมบอกเดี๋ยวพวกเราต้องฝึกใหม่นะคุณยายบอกว่าต้องให้หน้าเรียบๆเลยใช่ไหมคะ
2: อ๋อ
1: หน้าเกินไม่ได้ใช่ไหมคะคุณยาย

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Rajput School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Rajput School นะคะน้องๆคะวันนี้พี่ทรายจะมาชวนน้องๆไปเก็บมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศที่สวนออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะจะมาชวนน้องๆไปทำแยมมะเขือเทศกันถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ไงกันบ้างคะน้องๆแยมมะเขือเทศน่าทานกันไหมเอ่ยน้องๆไม่ชอบทานมะเขือเทศสามารถนำมาทำเป็นแยมได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

การเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ผู้ชมเคยไหมครับอยู่ดีๆร่างกายก็เกิดอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากลุกไปทำงานเอาดื้อจะบอกให้นะครับว่าสาเหตุหลักๆมาจากความอ่อนล้าของการทำงานที่สะสมทุกๆวันจนทำให้เราหมดพลังครับสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้จะพาทุกคนไปทำภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับวันนี้ภารกิจจะเป็นอะไรขอคำใบ้ด้วยครับทีมงานครับอยู่ไหนฮะมาแล้วครับโอ้ยคำใบ้คืออะไรเนี่ยตะนามเฮ้ยอันนี้คุ้นๆแหวนหางช้างผมรู้จักครับว่าแหวนวงนี้อยู่ที่ไหนโอ้โหสบายเลยทีนี้ได้ไปเที่ยวแล้วตามมาเลยครับทุกคน

0: ช้างหนูอยู่ไหน
1: เฮ้ไม่ใช่ครับผมวันนี้นะฮะแหวนหางช้างวงนี้นะครับผมได้พาผมมาถึงที่นี่แล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมพร้อมที่จะทำภารกิจตามหาแหวนหางช้างแล้วว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวไปเปลี่ยนแป๊บนึงเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับผมพร้อมที่จะทำภารกิจแล้วครับแหวนของข้าอยู่ที่ไหนไปตามหากันเลยดีกว่าไปครับ
2: บ้านหนองบัวมีหนองน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่24ไร่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านในหนองน้ำมีบัวหลวงขึ้นเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองบัวโดยหมู่บ้านเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2498จากคนกลุ่มแรกที่อพยพมาก่อตั้งประมาณ65ครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านตากลางและอพยพมาจากบ้านตาทิพย์กลุ่มที่อพยพมาจากบ้านตากลางเป็นชุมชนชาวสวยหรือกุยที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศลาวตอนใต
3: ้แถบจำปาสัก
2: อัตตปือและแสนแปรวิถีกุยอาเจียงสืบทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษจนทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเป็นที่รู้จักและได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านช้างที่มีช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทยและมากที่สุดในโลกการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในชุมชนโดยมีบ้านวัดโรงเรียนเป็นศูนย์รวมจิตใจโดยคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาผ่านการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้สมาชิกในชุมชนอย่างทั่วถึงก่อให้เกิดกิจกรรมและวิถีวัฒนธรรมมากมายที่สร้างเสน่ห์ให้กับชุมชนส่งผลให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวคือจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ต้องการจะสัมผัสวิถีชีวิตคนกับช้างต้องมาเยือนเพราะชาวบ้านที่นี่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือกวยหรือที่คนทั่วไปรู้จักกลุ่มชาติพันธุ์สวยในชุมชนแห่งนี้เรียกตนเองว่ากวยอาเจียงที่ยังสืบทอดการเลี้ยงช้างตามประเพณีดั้งเดิมของบรรพบุรุษมาถึงปัจจุบันครับ

ัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าเดินทางมาเรียนรู้ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่เราคนไทยก็ยากที่จะได้สัมผัสความน่ารักยิ่งใหญ่ของช้างสัตว์มงคลที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยเราสถานที่แรกเมื่อมาเยือนชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากวัดป่าอาเจียงแห่งนี้เพราะที่นี่คือศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาวกุยการเลี้ยงช้างและช้างลักษณะมงคลตามความเชื่อรวมไปถึงให้พุทธศาสนิกชนได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวกับช้างด้วยครับจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านวัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2516ด้วยคำว่าอาเจียงแปลว่าช้างในภาษากุยเพราะชาวบ้านถือว่าสถานที่สร้างวัดแห่งนี้ช้างเป็นผู้ให้ช้างเป็นเจ้าของวัดครับ

สารเอราวัณแหล่งเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวช้างในพระไตรปิฎกและเรื่องราวของช้างในจังหวัดสุรินทร์อลังการโดดเด่นด้วยประติมากรรมลายนูนปูนปั้นเป็นรูปช้างหลากหลายแบบและหลากหลายขนาดรอบศาลาที่มีความสูงกว่า30 เมตรครับ

ศาลประกรรมหรือศาลพระครูประกรรมสถานที่ทำพิธีต่างๆตามธรรมเนียมชาวกุยเป็นสถานที่ก่อนทำพิธีแต่งงานบวชเดินทางขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นและในอดีตก่อนจะออกไปคล้องช้างก็ต้องทำพิธีที่ศาลประกรรมแม้ว่าทุกวันนี้การคล้องช้างจากป่าจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ศาลประกรรมแห่งนี้ก็ยังคงมีความสำคัญต่อจิตใจของชาวบ้านด้วยการยังคงใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญครับ

0: บ้านคนบ้านช้างสถาปัตยกรรมจากการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดา
1: ด้วยแนวความคิดในการนำบ้านของชาวกุยและบ้านของช้างมาผสมกันเป็นโครงสร้างเดียวกันแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างในหมู่บ้านชาวกุย

0: ซึ่งบ้านคนบ้านช้างได้เคยไปสร้างชื่อในนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติเวนิสเบียนนาเล่ถึงเมืองเวนิสประเทศอิตาลีมาแล้ว
1: เพราะชีวิตของช้างเป็นมากกว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานหากแต่เหมือนเป็นคนในครอบครัววัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงมีสุสานช้างซึ่งนับเป็นสุสานช้างที่เดียวในจังหวัดสุรินทร์ที่เก็บรวบรวมโครงกระดูกช้างที่ล้มแล้วจากที่อื่นๆมาฝังไว้รวมกันในสถานที่แห่งนี้นับร้อยเชือกครับโดยทำเป็นปูนปั้นรูปหมวกนักรบโบราณไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงช้างที่เปรียบดังนักรบผู้กล้า

0: ความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับช้างของชาวกุยที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความรอบรู้และความชำนาญเกี่ยวกับการจับและการเลี้ยงช้างมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งมานับตั้งแต่โบราณกาลจึงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่นี่นอกจากนั้นครับยังมีการแสดงนิทรรศการการแสดงวิถีชีวิตของชาวกุยเรียนรู้กระบวนการทอผ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกับกลุ่มผู้สูงอายุครับจากวัดป่าอาเจียงเราเดินทางมาถึงที่นี่ครับ
1: ศูนย์คดชัดศึกษา
0: สะกดทุกสายตาด้วยหอชมทิวทัศน์อิฐ Brick Observation Tower ที่มีความสูงกว่า23เมตรด้วยฝีมือการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาผู้ออกแบบบ้านคนบ้านช้างจนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาแล้วเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาสถาปนิกผู้ออกแบบหอชมวิวทิวทัศน์อิฐต้องการให้หอชมวิวแห่งนี้เป็นเพียงแค่จุดรวมสายตาในโครงการโลกของช้างแต่ต่อมาได้เพิ่มการใช้สอยลงไปด้วยการออกแบบให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้รวมถึงเป็นพื้นที่หลบภัยในกรณีฉุกเฉินโดยมีแนวความคิดที่จะให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคุณค่าของแลนด์สเคปบริเวณรอบๆได้ในแต่ละชั้นของโครงการเป็นการกระจายคนให้อยู่แต่ละชั้นเพื่อใช้เวลากับสิ่งงดงามโดยไม่ต้องรีบร้อนที่จะไปให้ถึงข้างบนสุดของหอชมวิวเพียงอย่างเดียวตื่นตาตื่นใจกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งหน้าตาคล้ายพีระมิดผสมขาววงกตของ Elephant Museum ที่สร้างจากอิฐดินเผากว่า 480,000 ก้อนซึ่งออกแบบให้ช้างสามารถเดินผ่านเข้าออกได้สบายๆครับอีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์โรงช้างสำคัญจำลองโดยมีการจัดแสดงช้างสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาอย่างยาวนานโลกของช้างเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบช้างที่ครบวงจรที่สุดในโลกก็ว่าได้โดยนอกจากมีการแสดงของช้างแสนรู้ให้ชมเรายังสามารถร่วมทำกิจกรรมกับช้างสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจเรียนรู้วิถีคนกับช้างให้ช้างข้ามให้ช้างนวดตัวให้ช้างอุ้มถ่ายรูปที่หาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆนอกจากที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวครับเพลิดเพลินกับลานแสดงช้างหรือ Elephant Stadium หรือสนามเด็กเล่นของช้าง

0: วันนี้รู้สึกอบอุ่นใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยือนอำเภอสุรินทร์ที่ชุมชนนะคะบ้านท่าเป็นแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนตั้งแต่จึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ท่านคือสุดยอดชุมชนจริงขอเสียงปรบมือด้วยก็คาดหวังว่าจะเป็นพื้นที่ที่เกิดความยั่งยืนให้กับคนในชุมชนทุกคนนะคะก็ขอนำความแสดงความยินดีและก็ชื่นชมมานะที่นี้แล้วก็คงจะต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันเปิดพื้นที่เที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะคะแห่งนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: เกือบลืมทำภารกิจในการตามหาที่มาของแหวนหางช้างไปแล้วไม่เป็นไรครับเรายังมีเวลาเดี๋ยวไปเติมพลังกันก่อนด้วยอาหารเที่ยงมื้อพิเศษที่ชาวชุมชนบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ให้ครับอิ่มท้องกันแล้วเราก็พร้อมดูกันต่อครับกับกิจกรรมอีกหลากหลายที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนด้วยภูมิปัญญาต่อยอดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในการทำกระถางจากมูลช้างครับมูลช้างที่ตากแดดแล้วนำมูลช้างแห้งเข้าเครื่องบดให้ละเอียดหลังจากนั้นเตรียมแป้งมันที่ผสมกับน้ำสะอาดเอาไปเคี่ยวให้เหนียวเป็นกาวแล้วเอาไปเทใส่ผสมกับมูลช้างที่บดละเอียดเตรียมไว้ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปขึ้นรูปกับกระถางแม่แบบเสร็จแล้วนำกระถางที่ขึ้นรูปไปตากแห้ง 1-2 วันโดยประมาณซึ่งไร้กลิ่นแถมยังเป็นปุ๋ยย่อยสลายเองภายใน3เดือนอีกทั้งยังสามารถแปรรูปเป็นกระดาษได้อีกด้วยนะครับ

อนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่โครงการคดช้างอาณาจักรครับเราจะไปนั่งช้างชมไพรและที่สำคัญครับจะไปอาบน้ำช้างด้วยครับผมและใครที่จะมาที่นี่นะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนเสื้อผ้ามาเลยนะครับเป็นกางเกงขาสั้นนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าเอามาเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเปียกอยู่แล้วนะครับเปียกแน่นอนนะฮะเราจะไปเล่นน้ำกับช้างกันนะครับตอนนี้ข้างหลังเราพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวผมไปเลือกช้างก่อนว่าจะเอาตัวไหนไปดีนะครับตามมาเลยครับ

สำหรับใครที่เดินทางมาเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมแนะนำเลยนะครับให้เลือกโปรแกรมแบบพักค้างคืนเพราะคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆจากชาวชุมชนที่นี่ครับทุกคนครับวันนี้ไปเที่ยวเพลินมากครับแป๊บเดียวเนี่ยพระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะฮะวันนี้สนุกจริงๆนะครับแต่ว่านี่ภารกิจของเรานะครับยังทำไม่สำเร็จนะฮะแต่ไม่เป็นไรนอนพักเอาแรงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยค่อยไปตามหาภารกิจกันต่อนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์บุญเหลือนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าน่านอนขนาดไหนน่าพักขนาดไหนตามมาเลยครับ

านี้อากาศสดชื่นมากๆครับผมแล้วเห็นไหมครับวิวข้างหลังนะฮะสวยงามมากนะครับมีน้องช้างมารอต้อนรับนะครับที่นี่เขาเรียกว่ากิจกรรมแสงแรกนะครับก็มากันได้นะครับควรจะมาเลยนะฮะตอนนี้เวลาประมาณ6โมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรารอแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปสวยๆกันนะครับผมมาเลยครับต้นก้ามปูณสระหนองบัวสระที่เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเป็นโลเคชันที่ดีงามมากๆครับถ่ายรูปออกมาได้บรรยากาศขั้นสุดด้วยรูปทรงของต้นก้ามปูที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางท้องทุ่งที่สวยงามข้างๆหนองสระบัวและยิ่งถ้ามีน้องช้างมาอยู่ในรูปกับเราด้วยจะเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยครับไม่มีที่ไหนในโลกเหมือนที่นี่จริงๆครับเมื่อตื่นเช้ามาสัมผัสกับบรรยากาศสดชื่นยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเราได้ค้างคืนร่วมกับชุมชนครอบครัวผู้เลี้ยงช้างแล้วแถมยังได้อิ่มอกอิ่มใจกับการร่วมตักบาตรกับช้างอีกด้วยครับ

0: แม้ว่าเราจะไม่เจอที่มาของแหวนหางช้างแต่ผมก็ยังไม่ท้อนะครับเพราะระหว่างทางของการท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวมีอะไรให้ค้นหามากมายเลยเหมือนกับที่นักเดินทางหลายคนคงจะได้เรียนรู้เหมือนกับผมใช่ไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญของการเดินทางไม่ใช่จุดหมายหากแต่อยู่ที่ระหว่างทางต่างหากและตอนนี้นะครับทุกคนอยู่กับเต๋าและชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวที่นี่คือฐานการเรียนรู้ที่ชาวชุมชนจัดไว้ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษด้วยตนเองนั่นก็คือฐานการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำตะขอช้างการทำงานปูนปั้นและการทอผ้านอกจากนั้นยังสามารถเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนติดไม้ติดมือกลับไปได้ด้วยนะครับ
1: เฮ้ยนี่ไงครับภารกิจของเราที่ตามหากันมา2วันเต็มๆเจอแล้วครับผมเหมือนกันเป๊ะเลย
0: นี่ขอไปเทียบกันเลยครับแหวนหางช้างนะครับนี่เป๊ะมากในที่สุดภารกิจของเราก็สำเร็จแล้วครับวู้ฮ่าช้อปปิ้งต่อ
2: แหวนที่เกิดจากการถักขนหางของช้างถือเป็นของที่หาได้ยากบางครั้งเรียกได้ว่าแหวนพิรอดถือเป็นเครื่องรางของขลังที่นิยมกันมากในหมู่ชายชาตรีในสมัยโบราณเชื่อกันว่าผู้ใดได้สวมใส่แหวนหรือเครื่องประดับจากหางช้างแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้สวมใส่นะครับแคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีและก็เสริมอำนาจบารมีด้วยความยิ่งใหญ่และความเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองไทยของช้างครับ
0: แม้ว่าภารกิจอาจจะจบลงแล้วแต่ความประทับใจไม่รู้จบจริงๆครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์หนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ได้รับเลือกให้เป็น1ใน5จังหวัดต้นแบบในโครงการพัฒนาสินค้าด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนแนวคิดการท่องเที่ยวในรูปแบบแฮปปี้โมเดลที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยอีกด้วยเชื่อหรือยังครับว่าความพิเศษของชุมชนคนเลี้ยงช้างแห่งนี้รวมถึงความอบอุ่นจากทุกคนในชุมชนช่วยเยียวยาจิตใจให้หายเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียวถ้ายังไม่เชื่อเต๋าขอท้าให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองที่นี่เลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์
1: สำหรับวันนี้นะครับภารกิจของเต๋าก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนที่ไหนแล้วใครจะเป็นนักเดินทางติดตามมันให้ดีๆนะครับผม

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่23กันยายน2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนล่างเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมกัมพูชาแล้วและจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยในภาคกลางและภาคตะวันออกอีกทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นในขณะที่มวลอากาศเย็นที่เคยปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนมีกำลังอ่อนลงครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักในช่วงนี้วันนี้ต้องระวังที่ภาคตะวันออกและภาคกลางส่วนภาคอื่นๆอย่างภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับช่วงนี้ยังต้องติดตามฝนตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่นะครับและเฝ้าระวังน้ำท่วมด้วยนะครับกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่งวดินทรกิณดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บบดินทราจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปลาจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิว่า
4: เฮ้ยตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ
4: ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ากินเลยมามาอ่ะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้เฮ้ยเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
0: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่ของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: บัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิ

0: ไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
1: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียนน่ะ
0: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
1: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
0: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
0: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
5: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
0: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
0: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
1: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
6: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
5: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
0: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้าง
5: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
6: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
1: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
5: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
7: เยี่ยมเลยครับคุณปู
5: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
0: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
5: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่า

0: ่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
1: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
2: ทรงพระเจริญ
0: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
2: ครับคุณครู
1: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
4: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
2: ้ครับคุณครู
3: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบครับ
3: ไว้พบกันนะ
2: คุณครู
3: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเนื้อเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
6: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
3: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
5: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: เราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำใน

แบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: คะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ขวัญข้าว
1: ฮะ
0: นี่แม่ปูนี่ปูนี่ปูอ้าปูนี่ป
2: ูไอ้ต้มไอ้ต้ม
0: โอ๊ะ

วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่น

ความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยโลกช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่น

0: สลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent material แปลว่าวัตถุกำเนิดดินclimate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มเงยๆตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

สอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอน

0: ัสดีครับ
1: พบกับรายการ Animal Speak ผมหมออ้อยครับ
2: ผมน้องป้าครับ
1: น้องป้าครับมีคนถามคุณหมอมามากเลยครับว่าคำว่า VSMU เนี่ยย่อมาจากคำว่าอะไร
2: ย่อมมันแปลว่าอะไรครับ
1: VSMU เนี่ยย่อมาจากคำว่า Veterinary Science Mahidol University ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยมหิดลครับสัตวแพทย์เนี่ยมีหน้าที่หลากหลายแต่ไม่หมดเลยนะครับเช่นเราดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าปศุสัตว์ซึ่งเป็นอาหารของคนแล้วก็ยังมีการดูแลเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขที่เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนโรคติดต่อและก็อื่นๆอีกมากมายสัตว์ทดลองก็ด้วยนะครับน้องปาร์ค
2: โอ้โหหน้าที่ของสัตวแพทย์นี่กว้างจังเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: ว่าแต่วันนี้เรามาที่ไหนแล้วเรามาทำอะไรครับเรามาดูสัตว์อะไรกันครับเนี่ย
1: น้องปาร์คดูสิครับทะเลสาบกว้างใหญ่ขนาดนี
2: ้
1: จะไปที่ไหนได้นอกจากบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ
2: โอ้บึงบอระเพ็ด
1: ใช่ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องปาร์คมาดูสัตว์ต่างๆเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะนกน้ำแล้วก็นกอพยพ
2: นกอพยพคืออะไรอะครับแล้วทำไมมันถึงต้องอพยพมาที่นี
3: ่แล้วบึงบอระเพ็ดที่ว่าใหญ่นี่มันใหญ่ขนาดไหนครับหมอแล้วสัตว์ที่ว่าเยอะนี่มันมีกี่ประเภทครับมันสัตว์บกสัตว์น้ำ
2: แล้วมันมาจากไหนบ้างครับเนี่ย
1: โอ้โหป้าถามเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณหมอตอบไม่ไหวแล้วครับไปถามผู้รู้กันดีกว่าครับโอเคไหม
2: โอเคครับ
1: งั้นเราไปถามผู้รู้ดีกว่าครับ
2: ไปเลย
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับนี่คือน้องปาร์คนะครับและนี่คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์อุณฑพันธ์
2: ครับ
1: น้องปาร์คเนี่ยมีคำถามถามผมเต็มหมดเลยครับอาจารย์เกี่ยวกับว่าบึงบอระเพ็ดเป็นยังไงมีโอ้เยอะครับอาจารย์ผมเลยให้น้องปาร์คเนี่ยถามอาจารย์เองดีกว่าครับ
4: อ๋อครับได้ครับ
2: อาจารย์ครับคือผมเพิ่งมาบึงบอระเพ็ดเป็นครั้งแรกครับคือหมออ้อยเขาบอกว่าบึงบอระเพ็ดนี่เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมครับ
4: ใช่คร
2: ับแล้วก็มีสัตว์มากมายผมไม่รู้ว่ามีสัตว์อะไรบ้างอะครับ
4: อ๋อที่ในบึงบอระเพ็ดเราเนี่ยนะครับมันมีทั้งนกมีทั้งปลานอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์พวกเลี้ยงลูกด้วยนมอีกแล้วก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไอ้พวกกบเขียดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็มีพวกพืชพันธุ์ไม้น้ำนี่โอ้อันนี้เยอะแยะมากมาย
2: แล้วทำไมบึงบอระเพ็ดถึงมีสัตว์เยอะแยะเลยครับ
4: ทั้งนี้ต้องเท้าความกันให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่า
2: บ
4: ึงบอระเพ็ดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันไม่ใช่บึงแบบนี้นะ
2: เป็นยังไงอะครับ
4: แต่เดิมเนี่ยมันเป็นแค่หนองเล็กๆห้วยเล็กๆและเป็นที่ราบรุ่มเฉย
2: ๆ
4: พอปี2470มีดร.สมิธเข้ามาสำรวจนะครับแล้วก็มาทำฝายกั้นน้ำก็กลายเป็นบึงบอระเพ็ดเลยนะครับมีพื้นที่ 130,000 กว่าไร
2: ่โ
4: อ้ครอบคลุมอยู่3อำเภออำเภอเมืองอำเภอชุมแสงอำเภอท่าตะโกที่อาจารย์ได้บอกน้องปาร์คเมื่อกี้เรื่องที่น้องปาร์คถามอาจารย์เรื่องจำนวนสัตว์ที่อาจารย์บอกว่าสัตว์เนี่ยมันน้อยลงตอนนั้นเนี่ยสัตว์มันเริ่มน้อยลงอย่างเงี้ยจากการที่ถูกล่าบ้างถูกอะไรบ้างนะครับกรมป่าไม้เนี่ยในปี2518เนี่ยก็ประกาศให้เป็นเขตห้ามล่า
1: อ๋อประกาศเป็นเขตห้ามล่าละเขตล่าที่ผิดกฎหมาย
4: ผิดกฎหมายหมดเลยสภาพของบึงบอระเพ็ดเนี่ยนะครับเราเห็นเหมือนเป็นบึงใหญ่ๆใช่ไหมครับแต่ข้างใต้เนี่ยมันมีความลึกความอะไรต่างๆเนี่ยแตกต่างกันมากมันมีระบบนิเวศที่มีความแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยนะครับมากเลยนะครับ
1: อยากทราบครับที่ศูนย์วิจัยเนี่ยครับ
4: ครับผม
1: มีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
4: ศูนย์วิจัยเราเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าที่อยู่3เรื่องด้วยกัน
1: ครับ
4: อันที่1ก็คือหน้าที่เรื่องของการบริหารจัดการ
1: ครับ
4: นะครับอันที่2หน้าที่ทางด้านวิชาการ
1: คร
4: ับ หน้าที่อันที่3ก็คือเป็นหน้าที่เรื่องของการประกอบการ
1: ครับ
4: ทางวิชาการเนี่ยเราก็จะทำเก็บรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับบึงบอระเพ็ดทั้งหมดของทั้งประเทศเลยนะครับเอาไว้ที่เราอีกเรื่องนึงในงานวิจัยก็คือเป็นงานวิจัยทั้งเรื่องเกี่ยวกับนกนะครับซึ่งตรงนี้เรามีหน่วยปักษีของเรานะครับมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเขาจบปริญญาเอกโดยตรงมาเรื่องนี้เลยแหละเนาะเขาก็จะมาทำหน้าที่ในการศึกษาเรื่องนกเพราะนกได้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากในบึงบอระเพ็ดนะมันมีทั้งนกประจำถิ่นนกที่อพยพมาและนกที่เป็นประจำถิ่นและอพยพด้วยนะครับ เดี๋ยวอาจารย์จะพาไปแนะนำให้รู้จักกับอาจารย์ท่านนี้
1: สวัสดีคร
4: ับ หมอกับน้องป้าครับนี่ก็คืออาจารย์เอกลักษณ์คันสอนอาจารย์ตู่ที่อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี
1: ้อยากจะให้อาจารย์ตู่เนี่ยช่วยเล่าคร่าวๆนิดนึงครับว่า หน่วยปักษีวิทยาจริงๆแล้วเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
0: อันดับแรกก็ต้องอธิบายคำว่าปักษีวิทยาก่อนเนาะ
1: ครับ
0: คือศาสตร์ทางการศึกษาสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะมีหลายศาสตร์มากๆเลย
1: ครับ
0: นะสัตว์เลื้อยคลานวิทยา
1: ครับ
0: สัตว์ทะเลน้ำทะเลบกวิทยา
1: ครับ
0: นกก็เป็นวิชาหนึ่งที่มีการศึกษามายาวนานนะครับวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับนกเขาก็เรียกว่าปักษีวิทยา ornithology นะครับ
1: เวลาอาจารย์ทำงานเนี่ยงานลักษณะงานของอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงครับ
0: งานหลักๆนะครับจะเป็น2 ส่วนเนาะในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นหลักๆเราจะทำงานที่เรียกว่างานฟิลเวิร์กก็คืองานสนามงานบางอย่างก็ต้องมาเข้าแล็
1: บ
0: ต้องมาเข้าโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์วิจัย
1: ครับฟิลเวิร์กที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็คือการไปดักจับนก
0: ใช่ครับ
1: การดักจับนกเนี่ยคือน้องปางนึกภาพออกไหมครับว่าเวลาจับนกเนี่ยเขาจะจับเป็นยังไง
2: ก็ถ้าเป็นแมลงเขาจะใช้ตะข่าย
1: ถ้าเป็นนกล่ะ
2: ใช้กรงมั้งคร
1: ับโอ้ยเดี๋ยวให้จานเล่าให้ฟังเลยครับ
0: ความจริงนกนะถ้าเรามองภาพเป็นธรรมชาตินกมันก็จะมีหลายขนาด
1: ครับ
0: เนาะตั้งแต่ตัวเล็กจนตัวใหญ่ๆอย่าง
1: แล้วก็พื้นที่ก็
0: หาพื้นที่แตกต่างกันไปทีนี้วิธีในการจับเนี่ยก็จะมีหลากหลายวิธีแต่วิธีที่ค่อนข้างเป็นสากลและนิยมใช้นะครับแล้วก็ครอบคลุมกลุ่มนกตัวเล็กๆแล้วก็ถึงนกไม่ใหญ่มากก็คือการใช้ตาข่ายดักซึ่งฝรั่งเรียกว่ามิสเน็ตก็คือตาข่ายที่แบบพรางสายตานอกจากนั้นก็จะมีวิธีอื่นนะครับเช่นการวางกับดักใช้เหยื่อล่อแล้วก็มีตัวกรงนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้แคนนอนเน็ตก็คือปืนตะข่ายนะครับยิงตะข่ายนะครับเพื่อที่จะจับนก
1: แล้วคราวนี้ดักไปเพื่ออะไรครับอาจารย์ครับ
0: การดักจับนกจริงๆมันก็มีหลายจุดประสงค์นะครับแต่จุดประสงค์แรกๆก็คือการที่เรียกว่าการดักนกเพื่อศึกษาว่านกเนี่ยมีวงชีวิตของเขายังไงหรือแม้กระทั่งศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นอพยพนะครับสมมตินกที่อยู่ในเขตหนาวพอเข้าฤดูหนาวปุ๊บเป็นยังไงครับครับหนาวหิมะตก
1: ห
0: ิมะตกไม่พอครับอาหารของนกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาขาดแคลนนี้พอบินมาเนี่ยปุ๊บมันก็เกิดการอพยพขึ้นมันก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นคนทางฝั่งยุโรปเขาเลยจับนกมาลองใส่ห่วงขาดูใส่ห่วงขาดูเพื่อดูว่ามันหายไปปุ๊บแล้วนกตัวเดิมเนี่ยมันกลับมาที่เดิมหรือเปล่านี่แหละเป็นที่มาของการศึกษาเกี่ยวกับนกอพยพ
2: การใส่ห่วงขาครับที่ขานกนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับ
0: ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดก็คือการติดตาม1ประชากร
1: ครับ
0: นะครับ2ก็คือการเฝ้าระวังในเรื่องของโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ําโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในการใส่ห่วงขานกของสถานีวิจัยบึงเนี่ยก็จะมีทีมของสัตวแพทย์ที่เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะนะครับก็จะมาเก็บพวกตัวอย่างนะครับสัตว์คัดหลั่งจากปากนะครับจากก้นหรือแม้กระทั่งเจาะเลือดเก็บพวกปรสิตนะครับที่อยู่ตามขนตาม
1: ทำงานร่วมกัน
0: ทำงานร่วมกันครับ
1: เพื่อดูว่ามันมีโรคติดมากับนกตัวนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
2: บึงบอระเพ็ดเนี่ยมีนกตัวไหนที่พบเห็นเยอะที่สุดครับที่เจอเยอะที่สุด
0: จากข้อมูลของสถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดนะครับที่ศึกษาเกี่ยวกับนกอพยพเนี่ยเขาดักนกตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันนี้8ปีแล้วจำนวนนกที่ดักได้นี่ปีหนึ่งก็ได้เยอะนะ8ปีที่เขาทำมาได้ประมาณเกือบ 45,000 กว่าตัวเยอะมากๆเลยอันดับแรกก็คือนกพงคิ้วดำนะครับเป็นนกอพยพชนิดที่2ก็คือนกกระเจ็ดสีค้ำก็เป็นนกอพยพอีกเหมือนกันชนิดที่3ก็เป็นนกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่นพื้นที่บึงบอระเพ็ดกว้างเนาะหลายไร่เลยอย่างที่อาจารย์นิวัฒน์เคยบอกไว้นะครับทีนี้การศึกษานกโดยใช้วิธีตั้งตาข่ายเนี่ยก็ต้องให้ครอบคลุมทุกแหล่งที่อาศัยให้ได้มากที่สุดบางจุดก็จะเป็นทุ่งนานะครับบางจุดก็จะเป็นพื้นที่ทําประมงบางจุดก็อาจจะเป็นเกาะที่อยู่กลางน้ําเลยนะครับบางจุดก็จะเป็นป่าละเมาะเล็กๆเป็นไม้พุ่มนะครับเป็นพวกไม้พุ่มที่ไม่สูงมากหรือบางจุดก็จะเป็นไม้ยืนต้นที่ใหญ่เลย
1: วันนี้ผมมาถึงบึงบอระเพ็ดแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกของน้องปาร์คเนี่ยผมอยากจะขอไปดูนกแล้วก็อยากไปนั่งเรือนะฮะ
2: ชมวิวครับ
1: ไปกันเลยเย้ได้ปั๊บ

0: ปาร์ค
1: โอ้โหสวยมากครับตลอดทางนะ หูทึ่งอึ้ง
2: นกเยอะครับ
1: เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของชีวิตที่ได้มานั่งเรืออย่าง
3: น
1: ี้เลย
3: นกเยอะมากเลยครับอาจารย์
2: ครับผมครับผม
3: วันนี้ถือว่าเยอะไหมฮะหรือว่าก็ยัง
2: ถือว่าครับผมเขาเยอะครับแต่ช่วงกลางฤดูหนาวจะเยอะกว่านี้ครับ
3: โอ้คราวนี้เวลาอาจารย์วางเนสดักเนี่ย
2: ครับ
3: อาจารย์วางไงฮะ
2: ก็เราจะวางกันตอนเย็นนะครับแล้วก็ปิดตะข่ายไว
3: ้
2: แล้วก็มาเปิดตะข่ายตอนเช้านะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะไปติดตั้งตะข่ายไว้แล้วก็ตอนเช้ามืดสองคนก็ตามไปช่วยกันเปิดตะข่ายจับนกตอนเช้าแล้วครับตีห้า
3: ตื่นไม่ทันนะป๊า
2: เช้าก็แล้วกัน
3: ถ้าตื่นไม่ทันนี่ทิ้งนะ
1: โอ้ลำบากใจ
2: แล้วก็จะมาตักตะข่ายนกนะครับโดยใช้วิธีที่เรียกว่ามิดเนสก็คือตะข่ายแล้วก็ดักในตรงพงหญ้าข้างในที่เป็นแหล่งที่อาศัยของนกนะครับเอาครับไปกันครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เรียกว่าประมงเชิงพาณิชย์นะครับสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างที่เห็นครับจะเป็นพื้นที่โล่งนะครับมีนาข้าวมีคลองแล้วก็มีพงหญ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับนกที่อาศัยอยู่จะเป็นกลุ่มของพวกนกพงนกกระจาบนกกระติดนะครับเสานะครับตอนที่เราใช้กันก็คือเป็นเสาที่หาได้ในท้องถิ่นก็คือเป็นเสาไม้ไผ่ง่ายๆนะครับตะข่ายเราที่ใช้กันก็จะเป็นตะข่ายที่เป็นช่วงชั้นนะครับประมาณ3หรือ4ชั้นตะข่ายเรายาวประมาณ9เมตรดังนั้นช่วงเสาระหว่างเสาตรงนี้ถึงเสาข้างหน้าก็จะเป็นระยะทางประมาณ9เมตรถ้าเราวางประมาณ11เสาระยะทางก็ประมาณ100เมตรวิธีใส่ตะข่ายก็คือว่าเราต้องใช้ตะข่ายนะครับ2ตะข่ายต่อ1เสานะครับในตะข่ายเนี่ยก็จะมีห่วงอยู่ประมาณ4ห่วงมีตะข่าย4ห่วงก็จะทำให้เกิดของช่วงของตะข่ายประมาณ4ช่วงชั้นนะครับเพราะงั้นการใส่ตะข่าย2ชั้นในเสาเดียวก็ต้องสลับห่วงนะครับตะข่ายเนี่ยช่วงแรกที่เราวางเนี่ยเราจะวางแบบปิดตะข่ายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอวางสุดแนวตะข่ายเราจะมีการม้วนเก็บตะข่ายไว้นะครับเพราะว่าเราจะดักนกตอนเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งการปิดตะข่ายไว้ตอนเย็นเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันพวกค้างคาวหรือพวกนกนะครับนกที่แบบบินเย็นๆมาติดตะข่ายงั้นก็จะมีการม้วนตะข่ายปิดไว้ก่อนแล้วเช้ามืดของอีกวันคือหมายถึงวันพรุ่งนี้เราจะมาเปิดตะข่ายเพื่อดักนกตอนเช้า

0: ก็เมื่อวานเราติดตั้งตะข่ายไว้ครับชานี้เราจะเปิดตะข่ายนะครับตะข่ายที่เราม้วนไว้เนี่ยก็ต้องคลี่ขึ้นมาก่อน
1: ครับ
0: ก็คือเราต้องเอาปลายของตะข่ายออกก่อนทั้ง2ด้านแล้วก็ค่อยๆคลี่ชั้นของตะข่ายนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี
1: ้เราก็จะได้ตะข่ายที่เอาไว้ดักนกละตอนนี้
0: ใช่ครับผมอันนี้สำคัญก็คือว่าแต่ละช่วงชั้นเนี่ย
1: ครับ
0: จะพยายามให้เหลือถุงไว้นิดนึงใช่ครับผมเป็นถุงน
1: ี้
0: คร
1: ับเวลานกติดปุ๊บมันจะได้
2: ม
1: ัน
2: ย้อยหน่อย
1: ดิ้น
0: ได้ครับผมย้อยหน่อยเวลานกปิดปุ๊บก็จะกิ้งลงที่ถุงนี้ก็จะห้อยอย่างนี้ก็จะเป็นการช่วยในการเซฟตี้นกเดี๋ยวช่วยกันเปิดตะข่ายไปเรื่อยนะครับผม
1: ไปน้องปาร์คเราไปช่วยกันทำต่อดีกว่า
0: ตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเวลาเราขึงตะข่ายเนี่ยเราต้องเช็คตะข่ายนะครับประมาณทุก10หรือถึง15ทีเพราะบางทีอากาศร้อนๆเนี่ยนกห้อยอยู่บนตะข่ายก็จะโดนแดดตลอดเลยนะครับอุณหภูมิตัวนกก็จะร้อนเกินไปอาจจะทำให้นกได้รับการบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็ช่วงเวลาในการดักนกก็ส่วนมากจะดักประมาณถึงเที่ยง
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าช่วงบ่ายเนี่ยอากาศจะร้อนมากๆแล้ว
1: นกยังไม่บิน
0: ละไม่หนึ่งก็คือนกน้อยสองคืออันตรายต่อนกต้องปิดตะข่าย
1: ครับ
0: ประมาณแค่ครึ่งวัน
1: ที่เราช่วยกันเปิดตะข่ายเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะไปดูกันครับว่ายังมีอุปกรณ์อื่นๆอะไรกันอีกบ้าง
2: นี่คืออะไรคะทำไมต้องมี
0: อันดับแรกนะครับเวลาเราจับนกได้เนี่ยเราต้องทำเครื่องหมายนก
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้การทำเครื่องหมายมันก็จะมีหลายอย่างเนาะหลักๆที่เขาใช้เป็นสากลทั่วโลกก็คือการใส่ห่วงขานกหรือเรียกว่าริงกิ้งนะถ้าฝั่งอเมริกาเรียกแบนดิ้งนะครับห่วงขานกก็จะมีหลายขนาดครับผมตั้งแต่นกขนาดเล็ก
1: ไปจนถึงตามไซส์ไป
0: ตามไซส์ของนกนะครับ
1: เนี่ยก็เลือกขนาดให้เหมาะสมกับนกที่เราจับได้พูดง่าย
0: ในเรื่องของห่วงเนี่ยถามว่าในห่วงนั้นมีอะไรมั่งนะครับถ้าน้องปาร์คดูก็จะเห็นว่าเขาจะสลักใช่ครับมันจะเป็นวัสดุผสมครับเป็นพวกอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะมีรหัสบอกนะครับโดยอย่างของประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีถ้าดูตรงกลางนะครับจะเห็นคำว่าไทยแลนด์เลยแล้วมุมขวาบนก็จะเป็นชื่อเมืองหลวงประเทศไทยนั่นก็คือ
2: กรุงเทพ
0: ครับผมแบงคอกนะครับขวามือครับซ้ายบนของคำว่าไทยแลนด์ก็จะมีชื่อย่อของหน่วยงานใช่แล้วในปัจจุบันก็จะเป็นชื่อย่อ DNP กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับซึ่งสมัยก่อนจะเป็นกรมป่าไม้จะเป็น RFD นะครับและก็สำคัญที่สุดคือหมายเลขของนกนะครับคือข้างล่างแถวข้างล่างสุดนะครับก็จะมีรหัสภาษาอังกฤษนำหน้าก่อนนะครับอย่างตัวเล็กเนี่ยก็เป็นรหัส A นะครับถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น B
2: 3A
0: ใช่แล้ว
2: ครับ
0: จะเป็นไซส์ 3A ก็จะใหญ่กว่าไซส์ 1A หรือ 2A นะครับหลังไซส์นะครับก็จะเป็น number ก็คือหมายเลขมันก็จะเหมือนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรา
1: ก็ไล่ไปเรื่อยๆ
0: ใช่ไล่ไปเรื่อย
1: ๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปจนแบบ 10,000 20,000 อะไรอย่างเงี้ยเลยนอกจากห่วงขาแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ที่จำเป็นอีกหลายอย่างครับครีมสำหรับใส่ห่วงขาไม้บรรทัดชนิดต่างๆสำหรับวัดขนาดอวัยวะสำหรับวัดขนาดของปีกสำหรับวัดขนาดของหางตาช่างกล้องถ่ายรูปและสุดท้ายก็คือเครื่องวัดอุณหภูมิครับตาติดแล้วนี
2: ่โอ้มาทันเวลาช่วยชีวิต
1: เราก็ต้องแกะออกใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: แกะยังไงถึงจะไม่อันตรายคร
0: ับ เห็นเวลาแกะนกน่ะต้องพยายามแกะเบาๆนะครับบางทีก็ตกใจอาจจะช็อกนะครับ
2: อ
0: ันดับแรกเลยต้องเซฟเรื่องขาก่อนนะครับเพราะว่าขานกเนี่ยโอกาสหักง่ายมากๆเลย
1: บางมาก
0: ใช่ครับแล้วจับขาก็อย่าไปจับตรงกลางแข้งนะครับให้จับตรงข้อต่อตรงนี้ครับข้อต่อกระดูกครับทั้งสองข้างนะครับจับข้อต่อกระดูกก่อน
2: มือเสียงเหมือนเลยนี่แหละ
0: ตอนนี้ดุ
2: เสียงเหมือนหุ่นยนต์เลย
0: พอจับข้อเท้าได้ปุ๊บนกจะปลอดภัยมาในระดับหนึ่งนะครับ ทีนี้ก็มาดูว่ามันติดตรงไหนบ้างนะครับเราเริ่มจากขาก่อนแกะย้อนไปจากขานะครับจากปีกแล้วก็ไปหัวนะครับแล้วก็กลับมาปีกแล้วกลับมาขาอีกครั้งหนึ่งในต่างประเทศคนที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องเขาเรียกว่าต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็จะมีลายเส้นประจำตัวว่าสามารถทำงานแบบนี้ได้คนทั่วไปจะมาจับนี้ไม่ได้นะครับถือว่าผิดกฎหมายนี่ถือว่านกปลอดภัย
1: มีถุงด้วย
2: ถุง
0: ใส่ถุงทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าเป็นนกชนิดไหนอย่างกรณีนี้นกอะไรครับพี่ตาครับ
3: นี่คอทับทิมครับ
0: นกคอทับทิมนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่านกตัวนี้เคยจับหรือยังหรือว่ายังเป็นนกใหม่ยังไม่เคยใส่ห่วงขา
2: เคยจับ
3: ตัวนี้
0: นก
3: รีแทบครับ
4: คือนกรีแทบก็คือเคยจับมาแล้วครั้งหนึ่งแสดงว่าครั้งนี้เราเป็นการจับซ้ำ
2: แล้วอันนี้ต้องตรวจสุขภาพใหม่ไหมครับเนี่ย
4: อ๋อแล้วเราจะทำการวัดขนาดแล้วก็ชั่งน้ำหนักใหม่ทุกครั้งที่จับได้ครับผมอันดับแรกเลยวัดปีกความยาวของปีกตอนที่นกขุบปีก
3: 75คร
4: ับ ยาว75นะครับก็ประมาณ 7.5 เซนเราก็จะใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์นะครับวัดความยาวต่างๆอันนี้ก็ความยาวของหัวนะครับจากหัวถึงปลายปากเรียกว่า total head นะครับ
3: 36.4
4: ต่อไปก็เป็นความยาวปากนะครับจากฐานกะโหลกถึงปลายปาก
3: 17.1
4: เสร็จแล้วก็มาดูปากกว้างนิดนึงนะครับก็จะวัดตรงที่ปลายของรูจมูกนะครับความหนาของปากทั้งบนและล่างนะครับ
3: 3.4
4: ต่อไปก็คือความยาวของแข้งนะครับวัดจากข้อต่อกระดูกนะครับถึงข้อเท้านะครับข้อต่อของกระดูกเท้า
3: 28.20
4: ต่อไปก็คือความยาวหางทำไมเราถึงใช้ไม้บรรทัดใสไม่ใช้ไม้บรรทัดทึบ
2: เดี๋ยวมันมองไม่เห็นนะ
4: ใช่แล้วเพราะว่าเราต้องสอดนะครับไม้บรรทัดเข้าไปที่ใต้ขนคุมขนหางอย่างนี้นะครับแล้วก็หางนี่จะอยู่ใต้ไม้บรรทัดซึ่ง

0: ป็นไม้ดันทึบนี้น้องปาร์คเห็นไหมครับ
1: จะไม
0: ่
1: เห
0: ็
1: น
0: นะครับความยาวหางเท่าไรครับพี่ต้า
2: 64
0: ความยาวหาง64อายุนะครับก็ดูว่าเป็นอายุนกเด็กหลักๆก็คือว่าเป็นนกเด็กนกวัยรุ่นหรือนกตัวเต็มใบ
1: มีวัยรุ่นด้วย
0: ครับผม
3: เป็น3แบบ
0: เป็น3ช่วงหลักๆนะครับครับ
1: ดูยังไงครับดูว่ามันโตเต็มวัยตอนไหนแล้วดูวัยรุ่นหรือว่าเป็นตอนเด็กคร
0: ับในลักษณะของการดูอายุที่เป็นเต็มใบเนี่ยเขาจะดูชุดขนก่อนเลยอย่างกลุ่มนี้เขาจะดูขนที่เป็นขนคุมปีกนะครับตรงนี้นะครับในกรณีที่เป็นตัววัยเด็กหรือนกวัยหนุ่มสาวเนี่ยปลายของขนคุมปีกเนี่ยค่อนข้างเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นจุดเป็นแต้มสีน้ำตาลเมื่อจะโตเข้าไป อยู่ในช่วงของนกเต็มใบนกก็จะผัดขนเก่าออกแล้วก็จะมีขนใหม่งอกมา
1: สีใหม่
0: ครับผมก็จะเป็นขนใหม่ที่ไม่มีแต้มจุดตรงขนคุมปีกแสดงว่าโอเคนี่เป็นนกเต็มใบต่อไปก็ชั่งน้ำหนักครับผมตัวนี้เป็นนกที่เราสามารถใช้ตาช่างที่เป็นสเกลแบบนี้ได้นะครับในการชั่งน้ำหนักปุ๊บเราก็ต้องมีอุปกรณ์สำหรับใส่นกเพื่อให้นกปลอดภัยไม่ดิ้นนะครับเท่าไหร่ครับน้ำหนัก
3: 20.2 กรัม
0: ขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากเราวัดขนาดชั่งน้ำหนักดูขนดูไขมันบันทึกเวลาเสร็จนะครับก็ต้องถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานน้องปาร์คดูตัวนี้ดีกว่าเพิ่งได้ใหม่เลย
1: นกใหม่ยังไม่เคยมาใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับยังไม่เคยจับได้
3: คราวนี้การเลือกห่วงขาที่สำคัญนะน้องปาร์
0: ค
3: เพราะว่าถ้าเลือกไม่เหมาะสมเนี่ยเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยห่วงขามันจะรัดทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงปลายขาทำให้ขาเน่าได้จริงๆห่วงขามี2แบบน้องปาร์
0: ค
3: มีแบบนี้คือมาใส่ทีหลังได้แต่อีกแบบนึงใส่ตั้งแต่เกิดคือเป็นแบบเป็นห่วงแบบห่วงปิดเลยนี่ห่วงเปิดนะแต่ว่าถ้าเป็นห่วงปิดเนี่ยเวลาเลือกไซส์ต้องเลือกให้เหมาะจริงๆว่าโตแล้วมันจะไม่โตกว่านี
1: ้มันก็คือถอดไม่ได้ป่ะครับ
3: ใช่เพราะบางคนเนี่ยเห็นลูกนกก็ใส่เล็กพอโตขึ้นปุ๊บมันรัดแน่นไงแต่ห่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามันขยายได้แกะออกง่ายแต่ห่วงปิดนี่ลำบาก
0: เสร็จแล้วก็ทำการเก็บข้อมูลชีวสันฐานก็คือว่าวัดขนาดชั้นน้ำหน
3: ัก
0: ทำทีทุกอย่าง
3: ซ้ำทำซ้ำอีกรอบนึงเหมือนก
0: ัน ทีนี้ลองมาดูเปรียบเทียบระหว่างตัวผู้ตัวเมียน้องปาร์คเห็นความแตกต่างของ2ตัวนี้ไหมเอ่ย
1: นี่ครับตรงนี้ตรงคออย่างแรก
0: ครับผมอันนี้เป็นนกชนิดเดียวกันชื่อนกอะไรนะ
1: คอทับทิม
0: คอทับทิมแต่ตัวผู้นี้มีลักษณะเด่นคือ
1: สีตรงคอ
0: ใช่แล้ว
1: อันนี้ไม่เห็นคอทับทิมนะ
0: ตรงนี้ก็เป็นคอทับทิมกันแต่เป็นเพศเมียอย่างที่บอกคือเพศผู้เนี่ยเขาจะมีชุดขนที่สามารถใช้ในการดึงดูดเพศเมียเพราะฉะนั้นตัวผู้จะมีสีสันที่แตกต่างจากเพศตัวเมียที่จะมีสีทึม
3: ๆคราวนี้ก็เหลือวิธีการปล่อยวิธีการปล่อยก็สำคัญ
0: การปล่อยนกให้ถูกวิธีนะครับก็คือพยายามให้นกอยู่ในสภาพเหมือนเกาะอยู่ตามธรรมชาตินะครับโดยใช้มือวางนี่นะครับลองตัวนกไว้แล้วก็จับตัวนกมาปล่อยท่าปกติครับให้ขาวางบนมือเราเสร็จแล้วก็แบมือออกแล้วก็จะบินออกไป
3: เป็นไงบ้างครับน้องปาร์ควันนี
1: ้โอ้โหสนุกมากครับหมอยผมได้ความรู้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนกอพยพใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
1: การทำบัตรประชาชนของนกการจับตัวนกให้ถูกวิธีการปล่อยนกให้ถูกวิธีตอนแรกผมก็นึกว่าจับไว้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยไปมันก็บินของมันไปใช่ไหมคร
3: ับ ก็สนุกแล้วก็ได้ความรู้พร้อมกันในทีเดียวเลย
1: ใช่ครับ
3: ส่วนอาจารย์ตู่ครับผมอยากจะให้อาจารย์ตู่เนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมนิดนึงครับ
4: เราจะเห็นว่าการทำงานของคนที่ทำงานงานวิจัยเนี่ยจุดประสงค์จริงๆก็เพื่อดูแลรักษาระบบนิเวศระบบสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเพียงเฉพาะนักวิจัยนะครับที่จะมีหน้าที่ที่จะมีบทบาทในการทำตรงนี้นะครับทุกคนมีบทบาทนะครับอย่างสัตวแพทย์หมออ้อยก็มีบทบาทในทางนึงครับทุกคนสามารถทำได้นะครับช่วยกันครับผม
3: และที่สำคัญนะครับบึงบัวเพชรเนี่ยเคยเป็นที่อยู่ของนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรซึ่งเราพบครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อประมาณเกือบ40ปีที่แล้วและคาดว่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วถ้าเป็นไปได้เราอยากจะให้นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรนะครับกลับมาอีกครั้งนึงที่บึงบัวเพชรวันนี้ผมและน้องป้านะครับต้องขอขอบคุณศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบัวเพชรมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์แล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ตู่มากนะครับรวมทั้งหน่วยวิจัยปักศรีวิทยาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak

0: Yay!
1: I'm a healthy look.

0: เล่นกันดีๆนะลูก
1: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
2: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
1: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
2: ้ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้ากำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
1: ครับพ่อ

0: ต่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ไปจอดไปถามเพื่อนเลยพี
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
2: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
1: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

ไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำฝันว่าภูมิมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืช

0: กวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตรงไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: าดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีบางคนไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: ต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันกวางตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวนี้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงานไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไง

0: ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
1: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทายหนึ่งสามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกัน
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: ือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหน่อนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หน่อนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได้

0: วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
1: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
0: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกไม่ไหวเอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
4: หน้าจิ้มน้ำพริกเน
1: า
4: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล้ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เป็นพันโนราเป็นมูลแบบเพื่อนก็เอาอาหารที่มีประโยชน์ไปฝากเพื่อนในที่เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงนี้เท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศรักข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้นี่อย่างเดียว

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: น้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแล้วใช่ไหมคะและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าอุปกรณ์ที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมากันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้กับงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชค่อนข้างมีหลากหลายชนิดการจัดวางเครื่องมือต้องคำนึงถึงความสะดวกในการใช้ต่อพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถ้ากำหนดชนิดของเครื่องมือตามตำแหน่งของการใช้งานภายในห้องปฏิบัติการจะแบ่งออกได้ดังนี้ค่ะ 1. ห้องเตรียมอาหารเป็นห้องที่ใช้เก็บสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการชั่งสารหรือผสมอาหารสำหรับเลี้ยงพืชประกอบด้วย 1. ช้อนตักสารเคมี 2. เครื่องแก้วอาทิเช่นขวดปรับปริมาตรบีกเกอร์กระบอกตวงปีเป็ดขวดแก้วขวดรูปชมพู่ 3. เครื่องชั่งอย่างละเอียดและเครื่องชั่งแบบหยาบ 4. เครื่องวัดความเป็นกรดด่างความร้อนใช้ในการอบฆ่าเชื้อเครื่องแก้วและอุปกรณ์ในการตัดย้ายเนื้อเยื่อโดยใช้ที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงค่ะ 6. หม้อนึ่งความดันใช้นึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารวุ้นโดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดันไอน้ำ15ปอนด์ต่อตารางนิ้วนึ่งเป็นเวลา 15-20 นาที 2. ห้องเตรียมสารเคมีอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องเตรียมสารเคมีประกอบด้วย 1. ตู้หรือชั้นวางของอย่างเป็นหมวดหมู่ 2. โต๊ะสำหรับเตรียมอาหารและช่างสารเคมี 3. เครื่องกรองน้ำสำหรับเตรียมน้ำสะอาดในการเตรียมอาหารเลี้ยงพืช 4. อ่างน้ำสำหรับล้างทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 3. ห้องย้ายเนื้อเยื่อพืชควรเป็นห้องที่มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรควัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องประกอบไปด้วย 1. ตู้ย้ายเนื้อเยื่อที่มีระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV 2. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 3. จานแก้ว 4. มีดผ่าตัดแบบต่างๆและกรรไกร 5. ปากคีบสแตนเลสขนาดต่างๆ 6. ตะแกรงสำหรับวางอุปกรณ์อุปกรณ์ในข้อ 3-6ก่อนนำมาใช้เข้าตู้ต้องผ่านการอบและนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 4. ห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นห้องปลอดเชื้อควบคุมอุณหภูมิประมาณ25องศาเซลเซียสเป็นสถานที่วางขวดเนื้อเยื่อผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้เข้าออกเพราะจะทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อในขวดเนื้อเยื่อทำให้ต้นพืชเกิดความเสียหายอุปกรณ์สำคัญในห้องนี้ได้แก่ 1. เครื่องควบคุมอุณหภูมิเพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชส่วนใหญ่คือประมาณ25องศาเซลเซียส 2. ชั้นเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชควรมีขนาดพอเหมาะและสะดวกต่อการเข้าไปตรวจสอบติดตามผลโดยมีความสูงพอดีและติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ให้ความสว่างประมาณ 3,000 ลักส 3. เครื่องควบคุมเวลาสำหรับตั้งเวลาปิดเปิดไฟกำหนดความยาวช่วงแสงได้รับแสง16ชั่วโมงต่อวัน 4. เครื่องเขย่าเนื้อเยื่อพืชที่เลี้ยงในอาหารเหลวจำเป็นต้องนำไปไว้บนเครื่องเขย่าเพื่อเติมอากาศให้เนื้อเยื่อที่จมอยู่ใต้ของเหลวเป็นเวลานานซึ่งอาจขาดอากาศในการหายใจและทำให้เนื้อเยื่อตายได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Hot Air Oven HOTAIROVEN Air Oven แปลว่าตู้อบความร้อนแห้ง Autoclave AUTOCLAVE Autoclave แปลว่าหม้อนึ่งความดัน Balance BALANCE Balanceแปลว่าเครื่องชั่ง
0: น้องๆคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อทุกครั้งนะคะเพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารอยู่ในสภาพปลอดเชื้อมากที่สุดเพื่อเนื้อเยื่อพืชนั้นจะได้เจริญเติบโตและพัฒนาอย่างสมบูรณ์ค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรดักแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรทุกวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับโรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบที่รู้จักกันมานานแสนนานครับถือได้ว่าเป็นโรคที่เก่าแก่ที่สุดโรคหนึ่งในประวัติศาสตร์และก็ยังคงพบว่าเป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์จะเป็นผู้ชายที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะครับสำหรับผู้หญิงที่เป็นโรคเกาต์มักจะปรากฏอาการหลังจากที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนไปแล้วซึ่งจากผลการสำรวจทั่วโลกเฉลี่ยพบผู้ป่วยโรคเกาต์3รายต่อประชากร 1,000 คนเลยทีเดียวนะครับโดยลักษณะของโรคเกาต์เนี่ยจะเป็นการอักเสบของข้อที่เกิดขึ้นเฉียบพลันทันทีทันใดอาการจะเป็นอยู่ประมาณ 5-10 วันแล้วก็จะหายไปครับผู้ป่วยบางรายอาจเกิดเป็นโรคเรื้อรังหรือเกิดการอักเสบของข้อเป็นหายและอาการก็อาจจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์เลยจะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณหมอบุญยพรยี่มีครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนไทยเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการรักษาโรคเกาต์กันนะครับโรคเกาต์จริงๆมันมีที่มาที่ไปเกิดจากอะไร
1: โรคเกาต์จริงๆเกิดอยู่จากกรดยูริกเนี่ย มันตกผลึกแล้วเก็บอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายที่ค่อนข้างจะมีความเย็น
0: ข้อมันเย็นยังไงฮะ
1: ที่ข้อเนี่ยจริงๆแล้วมันเย็นเพราะว่าช่วงข้อมันจะมีถุงน้ำลดถุงน้ำลดคือเป็นคอยซัพพอร์ตกระดูกแม่ชนกันนะครับในช่วงตรงเนี้ยนะครับมันจะมีความหล่อลื่นอยู่แล้วพูดให้ว่าอุณหภูมิในช่วงข้อเนี่ยมันจะเย็นกว่าอุณหภูมิตัวอื่นของร่างกายอ๋อเหร
0: อ
1: ครับแล้วพอมันอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะทำให้ข้อเนี่ยเกิดติดขัดขึ้นมาบ้างละทำให้กระดูกอ่อนตรงนั้นอ่ะเสียรูปบ้างละนี่คืออาการปวดจะเริ่มเกิดขึ้น
0: หมายถึงว่าอาการปวดจะเกิดขึ้น
1: จากที่ข้อน่ะเสียรูปแล้วก็การเคลื่อนไหวจะติดขัดนั่นคือโรคเกาต์ที่เกิดจากยูริกเป็นต้นเหตุ
0: แล้วบางคนนะฮะยังไม่มีการขยับข้อเลยแต่รู้สึกปวด
1: ก็ไม่ใช่เกาต้องมาตรวจดูว่าข้อเขาเสื่อมไหมถุงน้ำลดเขาแตกไหมเขาไปทำงานอะไรมาเขาใช้มันโอเวอร์ยูสไหมคือใช้เกินกว่าเหตุไหมนะครับทางการแพทย์แผนไทยเราเองเราจะต้องท่านผู้ชมครับเราจะต้องสอบหาให้ได้ว่าเหตุอันนี้คืออะไรที่ทำให้ปวดนะครับถ้าปวดจากโรคเกาก็ต้องดูว่าอาการของเขาเนี่ยเราจะซักว่าปวดอย่างไรจะถึงหน้าหนาวปวดมากขึ้นไห
0: ม
1: นะครับ
0: ถ้าหน้าหนาวปวดมากขึ้น
1: ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเกาฮะแล้วเราก็จะตรวจ
0: มันเย็นมันยิ่ง
1: ครับเราจะตรวจดูว่าเสียรูปไหมบางคนอยู่เสียรูปไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: แน่นอนเลยครับว่าถ้าพูดถึงโรคเกาต์หลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยถ้ามีอาการปวดเมื่อยหรืออาการเจ็บแสบหรืออาการบวมตามส่วนต่างๆของร่างกายหลายคนก็มักจะฟันธงกันไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคเกาต์แน่ๆซึ่งในความเป็นจริงครับมันอาจจะเป็นโรคเกาต์หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับว่าแต่ว่าจะแยกออกได้อย่างไรล่ะครับคุณหมอว่าอันไหนเนี่ยเป็นโรคเกาต์จริงๆแล้วอันไหนเป็นแค่โรคปวดเมื่อยธรรมดาและความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับโรคเกาต์ล่ะครับ
1: ทั้งประเทศไทยเนี่ย 6-70 ล้านคนเนี่ยผมว่ามากกว่าเศษ3/4ของประชากรเข้าใจโรคเกาต์ผิดพอไปตรวจเลือดแล้วพบว่ากรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติเช่นกำหนดให้เป็น 6.5 ถ้าเป็น7เป็น8บางคนเป็น9ไปตรวจโลหิตเพราะการอื่น
0: ตรวจสุขภาพประจำปี
1: แล้วก็มันก็จะมีแจ้งมาว่า8.5 หรือ8อย่างเงี้ยก็ตกใจว่าเมื่อยูริกสูงตัวเองจะเป็นเกาต์จริงๆแล้วนั่นเขาเป็นโรคกรดยูริกในเลือดสูง
0: ยังไม่เป็นเกาต์

0: กาศบ้างและก็ไม่เป็นบ้างยังไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่ถามว่าเป็นตัวพาหะที่จะสร้างโรคนี้ไหมใช่นะครับแต่มันก็ยัง
1: เป็นไม่ได้มากกว่าปกติว่าน่าจะเป็น
0: ครับ
1: แต่ยังไม่เป็นนะ
0: ยังไม่เป็น
1: ต้องตรวจต่อถึงจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเกา
0: ตรวจไม่ได้อีกก็รอจนกว่ามันปวด
1: มันปวด
0: แล้วคุณก็ไปพบแพทย์แพทย์จะดูโอเคเอามาประกอบกันกับอายุริกที่สูงแล้วดูว่ามันเริ่มเสียรูปไหมมันปวดยังไงอาการปวดที่มันปวดเนี่ยปวดเหมือนข้อเสื่อมไหมตรวจดูว่ามันเสื่อมไหมออกข้อก็ยังดีทุกอย่างก็ยังดีแล้วเริ่มมีอาการปวดเฮ้ยมันเสียเริ่มเสียรูปไหมนะฮะยูริกมันเกาะในนั้นมากไหมนั่นแหละถึงจะเป็นโรคเกา
1: พอยูริกในเลือดสูง อาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาสูงกว่าคนปกติด้วยตามนั้นตามมันไป
0: ครับ
1: แต่ถ้าสำหรับในรายที่ยังไม่เป็นก็ควรที่ต้องลดกรดยูริกลงมาให้อยู่ในมาตรฐานปกติถูกต้อง
0: ได้แล้วเว้ยที่เขากำหนดเอาไว้ถูกต้อง
1: ซึ่งตรงนั้นเองมีวิธีการเขาใช้วิธีการเลยฮะที่ยศลดยูริก
0: ก่อนอื่นท่านผู้ชมครับต้องรู้ก่อนนะครับว่าโรคเกาต์ในคนทั้งไม่เป็นคือท่านท่านผู้ชมทุกคนสร้างโรคเกาต์ด้วยตัวท่านเอง
1: อันนี้ไม่มีเชื้อ
0: ไม่มีเชื
1: ้อโรคเกาต์เป็นโรคไม่มีเชื้อ
0: ไม่มีเชื้อ
1: ไม่ใช่ว่าไวรัสจะขอให้เกิดเกาต์ไม่มี
0: ไม่มีไม่มี
1: เกิดจากตัวเรา
0: ตัวเรา
1: ผิดปกติ
0: กินมีนอนก็มาเกี่ยวข้องด้วยเขาบอกว่าง่วงต้องนอนพักผ่อนให้พอน้ำนี่หนอต้องให้พอไม่ละสองลิตรนะครับไอ้วิตกจริตถ้าไม่ใช่เรื่องของตนให้คนอื่นก็เครียดเราจะไปเครียดนะครับเคร่งเครียดขืมข้นเนี่ยเลือดมันจะมีอาการที่จะตุริกเนี่ยตกตะกอนเร็วถ้าเป็นยูริกอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำน้อยก็ทำนองเดียวกันพักผ่อนไม่พอก็ทำนองเดียวกันอัลกอฮอล์ทุกชนิดดื่มเข้าไปก็ทำนองเดียวกันจะทำให้คนที่มียูริกสูงอยู่แล้วเนี่ยตกตะกอนเร็วขึ้นนั่นแหละครับช่วยเองทำเองให้ตัวเองปวดเองนะครับ
1: ไม่เคยทราบกันมาก่อนเลยใช่ไหมล่ะครับว่าต่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีกรดยูริกในเลือดสูงแบบนี้ก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเป็นโรคเกาต์เสมอไปนะครับเพราะโรคเกาต์เกิดจากการที่ร่างกายมีกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติและมีการสะสมกรดยูริกแบบนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานหลายปีทำให้กรดยูริกเหล่านี้ตกตะกอนเป็นผลึกครับและไปสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายถ้าสะสมมากที่ข้อต่อครับก็จะทำให้เกิดอาการข้ออักเสบและปวดแดงร้อนบริเวณข้อต่อแต่ถ้ากรดยูริกสะสมอยู่ตามผิวหนังในปริมาณที่มากก็จะส่งผลให้เกิดปุ่มนูนขึ้นบนผิวหนังตามส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะครับ

0: พักผ่อนเพียงพอนะฮะแล้วก็ดื่มน้ำเพียงพออย่าเครียด
1: แล้วออกกำลังกาย
0: อะไรล่ะครับที่เป็นที่มาของยูริกเวลาเรากินเข้าไป
1: ไม่มีพืชใดไม่มีสัตว์ใดที่มียูริกเวลากินแต่มันมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนสารพิวรีนเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายบอกว่าร่างกายมนุษย์จะเซโนถ้าขืนอยู่มันจะเป็นโรคอะไรเรายังไม่รู
0: ้
1: เพราะว่าไม่เคยมีใครค้นพบว่าอยู่ไอพิวรีนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายมนุษย์จะเป็นอะไร
0: เ
1: พราะไม่เอาก็สร้างกระบวนการดีลิชครับกระบวนการขับ
0: ขับแล้วต่อต้านออกมัน
1: ต่อต้านออกทางไหนเรื่องของพิวรีนแต่ร่างกายไม่
0: เอ
1: าในกระบวนขับเนี่ยมันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาอย่างหนึ่งคือยูริก
0: คือยูริกนี่ร่างกายเป็นคนสร้างเอง
1: นะแต่ว่าสร้างขึ้นก็ได้แหละเพราะว่ามันกระบวนการเกิดจากการขับพิวรีนพอขับพิวรีนเกิดยูริกร่างกายไม่บอกว่าต้องการหรือไม่ต้องการเพราะฉันก็ไม่เคยรู้จักฉันรู้จักแต่พิวรีนข้ามาบ้านฉันจนขับออกแต่เขาลืมไปว่าขณะที่ขับออกนั้นมีของเสียชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่ายูริกแล้วร่างกายก็ไม่มีกระบวนการที่จะขับยูริกออกอันอยู่ก็อยู่ด้วยกันนะวะนี่คือปัญหาของโรคเกาต์เพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็ยังสงสัยว่าไอสัตว์ปีกทั้งหลายเนี่ยทำไมพิวรีนมันไปอยู่ที่หนังมากมายขนาดนั้นนะครับหนังสัตว์ปีกนี่นะไอหนังไก่ที่ทอดกรอบกรอบนะสุดยอดเลยครับท่านนะสุดยอดพิวรีน
0: ถ้าพืชล่ะฮะถ้าพืช
1: ถ้าพืชเนี่ยพืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต
0: พืชทุกพืชทุกตัวต้องเติบโตคร
1: ับ ก็ในระยะเจริญเติบโตเช่นมันเป็นต้นแล้วเนี่ยมันเติบโตที่ต้นก็จริงแต่ที่มันเจริญเติบโตจริงๆคือที่ยอดหน่อไม้นะครับยิ่งไอ้ชนิดที่ว่าไม่ต้องต้มทิ้งนะเป็นหน่อไม้หวานห
0: ั่
1: นแล้วต้มได้เลยสดน้ำหวานจ่อยนะอันนั้นก็สุดยอด
0: อันนี้ก็สุดยอด
1: ครับอย่าบอกว่าผักยอดเขียวนะยอดมะพร้าว
0: อะไรที่แตกยอดแตกหน่อนี่
1: ไม่ได้มีพิวรีนทั้งนั้นครับ
0: กลับมาถึงคนที่เป็นเกาเดินเข้ามาแล้วเป็นเกาจริงส่วนใหญ่คนพวกนี้เขาจะมันจะมี1 2 3 4 5มั้ยครับว่าไอ้นี่เป็นจริง
1: สิ่งแรกพอบอกว่าปวดเนี่ยเราจะตรวจข้อก่อนว่าข้อเนี่ยยังสมพร้อมพูนอยู่หรือเปล่าไม่มีการปวดเพราะการเสื่อมไม่มีการปวดเพราะถุงน้ำรดมันแตกไม่มีการเสื่อมเพราะว่าไปอุบัติเหตุอะไรมานะครับตรวจในทํานองนี้ก่อน
0: เคลียร์พวกที่ไม่เป็นจริง
1: เคลียร์พวกที่มันไม่เป็นจริงออกก่อนแล้วพอมันเริ่มเหลือของจริงขึ้นมาก็จะถามว่าปวดมากี่วันแล้วอาหารเป็นอย่างไรแล้วถึงค่อยย้อนไปดูยูริกในเลือดนะครับยูริกเหล่านั้นถ้าจะลดออกจากข้อเนี่ยมีอย่างเดียวเพิ่มความร้อนให้กับบริเวณข้อแต่คุณจะประคบร้อนแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์เบาๆอะไรเงี้ยนะมันถึงจะออกได้หรือออกกำลังกายอย่างจริงจังแต่ต้องทนเจ็บ
0: เพราะว่าเมื่อมันเป็นแล้ว
1: มันเจ็บ
0: มันเจ็บทุกข้อเลยที่มันเป็น
1: แล้วแต่ถ้ารอใช้ยาตัวแรกคือลดการอักเสบของข้อก่อนนะมันอักเสบแล้วที่มันปวดอ่ะครับลดการอักเสบของข้อนะครับ
0: เพื่อบรรเทาอาการปวด
1: บรรเทา
0: จากอาการอักเสบข้อไม่ใช่ลดเกานะ
1: ไม่ใช่ลดเกา
0: ไม่ใช่ลดเกา
1: ไม่ได้ลดอยู่ดีนะครับบรรเทาอาการปวดและให้ข้ออักเสบเนี่ยมันโอเคกันพอหลังจากนั้นก็คือน้ำเต็มแก้วไม่อยากให้มันล้นทำยังไง
0: ก็ไม่ต้องเติมเข้า
1: ไปก็อย่าเติมเข้าไป
0: ก็ห้ามกินยูริกอะไรที่มันสร้างยูริกเพิ่ม
1: ห้ามยูริกเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ไปลดยูริกในเลือดด้วย
0: แน่นอนครับว่าโรคเกาต์ไม่ใช่โรคที่จะรักษายากเกินเยียวยาเพียงแต่คุณต้องรักษาโดยมีหมอคอยเป็นพี่เลี้ยงเพราะโรคทุกโรคครับย่อมมีวิธีในการรักษาและวิธีการเยียวยาตามหลักของมันครับเพียงแค่เรานั้นหันกลับมาเริ่มดูแลและใส่ใจในสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพราะว่าโรคเกาต์เนี่ยเป็นโรคที่เราสร้างขึ้นเองจากการใช้ชีวิตและการกินอยู่ของเราเป็นประจำนั่นเองแหละครับ
2: มะเขือเทศหรือที่คนเหนือเรียกว่ามะเขือส้มมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเม็กซิโกเป็นพืชล้มลุกรูปร่างของมะเขือเทศนั้นก็มีทั้งกลมแบนหรือกลมหรี่คุณค่าอาหารของมะเขือเทศ100กรัมนั้นให้พลังงาน22กิโลแคลอรี่ประกอบด้วยแคลเซียมเหล็กเส้นใยเบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C โพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆอีกหลายชนิดเลยนะครับ

0: นี่พูดถึงเกาถ้าเป็นแบบคำแบบที่แบบแซวกันว่าเการักตัวเองเกาคิดถึงตัวเองเงี้ยอันนี้น่ารักแต่ถ้าเกาอยู่ตามข้อของเราโอ้โหอันนี้ทรมานนะ
1: ทรมาน
0: เจ็บปวดรวดร้าวเศร้าไปถึงสวงเพราะฉะนั้นโรคเกาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเกิดจากการกินพวกอะไรนะไก่อะ
1: ไก่เป็นสัตว์ปีกไก่เป็ดหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: มันจะทำให้แบบเรียกว่า
1: แต่จริงๆแล้วอ่ะมันรวมถึงยอดผักด้วยนะ
0: ยอดผักไง
1: ยอดผักพวกยอดอ่อนนะคะมันจะทำให้เป็นโรคเกาเหมือนกัน
0: จริงเหรอ
1: ข้อปวดกระดูกเหมือนกันใช
0: ่เช่นอะไรที่มันกินยอดอ่อนกัน
1: ก็พวก
0: กระถิน
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นพวกยอดหน่อไม้ฝรั่งเนี้ยค่ะสีเขียวๆอย่างนั้นทานมากก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะทานมากก็เป็นโรคเกา
0: เพราะฉะนั้นวันนี้หาทางออกให้กับคนเป็นเกาดีกว่าเน่หาอะไรที่ทานแล้วลดการอักเสบของเกาดีกว่าวันนี้ครับโจทย์ของเราก็คือมะเขือเทศนั่นเองแต่ลดอาการอักเสบจากโรคเกาได
1: ้
0: ครับผมวันนี้ทำอะไรดีครับมะเขือเทศของเรา
1: วันนี้เราจะทำเมนูมะเขือเทศยัดไส้ขิง
2: ส่วนผสมในการทำมะเขือเทศยัดไส้คีนัวมะเขือเทศซาลามี่คีนัวเนย

0: ซอสมะเขือเทศพาร์เมซานชีสพริกไทยเกลือพาสลีย
1: ์คีนัวอธิบายก่อนว่าเขาคือชนชาติอะไรแล้วมันลักษณะ
2: ของ
1: คีนัวคืออะไร
2: ฝรั่งเศสสไตล์อิตาเลียน
1: ตกลงฝรั่งเศสหรืออิตาเลียน
2: ก็อ่านในแถบยุโรปดีกว่า
1: อ่ะเป็นอาหารฝั่งยุโรป
2: ฝั่งยุโรปดีกว่า
1: ธรรมชาติของคีนัวคืออะไรต้อง
2: คีนัวคล้ายๆข้าวว่าเราอะค่ะเป็นธัญพืชชนิดหนึ่ง
1: จริงๆคือคำว่าคีนัวคือชื่อเรียกธัญพืชสิ่งนี
2: ้
1: มองเผินๆเหมือนข้าวคั่ว
2: คล้ายๆ
1: นะฮะ
2: มองเผินๆนะคะ
1: มองเผินๆ
2: เผ
1: ิน จะยัดไส้คีนัวอย่างไรแล้วก็หน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนึกไม่ออกเลยเนี่ยวิธีการเป็นยังไงครับอันนี
2: ้วิธีการเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดอะค่ะมาผัดลงในกระทะ
1: ผัดรวมกันเลยฮะ
2: ใช่ค่ะผัดรวมกันเลย
1: อ๋อแล้ววันนี้เห็นว่ามีก็ต้องอบเอิบเลยด้วยไหม
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะนำมาอบ
1: วอร์มไหมวอร์มรอไหม
2: จะวอร์มรอก่อน
1: อุณหภูมิเท่าไหร่ครับผม
2: 170องศาค่ะระหว่างรอเตาอบร้อนนะคะ
1: เรา
2: ก็จะมาผัดไส้กันเลย
1: จัดเลยครับ
2: เปิดไฟก่อน
1: เป
2: ิ
1: ดไฟเลย
2: เริ่มต้นนะคะเราใส่เนยลงไปในกระทะค่ะเปิดเบาๆนะคะเดี๋ยวเนยจะไหม้ค
1: ่
2: ะ
1: ครับ
2: อันนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่เราจะยัดไส้ลงไปในมะเขือได้ง่ายขึ้นพอกระทะร้อนนะคะเราก็ใส่ตัวซาลามิลงไปผัดให้มันหอมๆก่อน

คีนัวของเราค่ะแล้วเราก็จะเติมน้ำสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้คีนัวของเราดูดน้ำลงไปมันจะได้สุก

0: นตัวเนื้อที่เราควักออกมานะคะเราจะไม่ทิ้งเราจะใส่ลงไปในไส้กลับเข้าไปเหมือนเดิมม
1: ัน
0: จะได้มีรสชาติจริงๆแล้วมะเขือเทศจะมีกลูตาเมตเยอะกลูตาเมตจากธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยคีนัวของเราก็เริ่มแบบขอบก็เริ่มใส่แล้วเราใส่ตัวนี่กันต่อดีกว่าค่ะตัวเนื้อมะเขือเทศนะคะใส่ไปเลยรอ
1: ใจเย็นนิดนึงครับผัดไปเติมน้ำไปผัดไปเติมน้ำไปให้ตัวคีนัวเขาสุก
0: ใ
1: ช่ไหมฮะแล้วก็ตัวเนื้อมะเขือเทศเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ให้มันเข้ากันเป็นเหมือนคล้ายๆซอสอะค่ะ
1: ตอนนี้เป็นไงครับเชฟครับ
0: ก็ส่วนผสมตอนนี้ในกระทะนะคะก็เริ่มงวดแล้วก็คือคีนัวนะคะใกล้จะสุกแล้ว
1: นัวแล้วตอนนี้
0: อ่ะตอนนี้นัวแล้ว
1: แล้ว
0: ก็ปรุงรสค่ะ
1: ปรุงรสเลย
0: พริกไทยค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะตัวซาลามี่จะเค็มค่ะใส่เกลือนิดเดียวแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะพอคีนัวสุกแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็นำมาใส่ในผลมะเขือเทศกันค่ะ
1: อ๋อแค่นี้เองเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค

0: ตอนนี้เอาไส้ใส่ลงไปในมะเขือเทศเรียบร้อยนะครับทำอะไรต่อครับ
1: ค่ะเราก็จะมาโรยพาเมซานชีสค่ะ
0: หลังจากนั้นครับเราเอาเข้าเตาอบเลยตอนนี้เราได้แล้วนะครับผมนี่ก็จะมีความละลายไปอยู่ในนี้เบาๆหลังจากนั้น
1: เราจะเบิร์นหน้าชีสให้มีความหอมแล้วก็ไม่ไหม้เล็กน้อยส
0: ี
1: จะได้สวยๆค่ะ

0: และตอนนี้ครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยในวันนี้ครับหน้าตาน่าทานมากๆเลยทีเดียวเชียวล่ะครับผมนะฮะเมนูของเราก็คือมะเขือเทศยัดไส้คีนัวคุณผู้ชมครับดูไม่ทันใช่ไหมครับไม่ครับไม่ครับอย่าเป็นช่องครับเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำมะเขือเทศยัดไส้คีนัวขั้นแรกให้ตั้งไฟอ่อนๆใส่เนยลงไปคนให้เนยละลายใส่ซาลามี่หั่นเต๋าลงไปผัดจนเริ่มมีกลิ่นหอมตามด้วยคีนัวและน้ำเล็กน้อยผัดไปเรื่อยๆจนตัวคีนัวจะเริ่มใสขึ้นต่อมาให้นำตัวมะเขือเทศมาคว้านไส้เพื่อเตรียมนำไปผัดส่วนของผลด้านนอกเราพักเอาไว้ก่อนครับจากนั้นให้นำเนื้อมะเขือเทศที่เราคว้านออกใส่ลงไปผัดรวมกับคีนัวจนเนื้อเข้ากันดีปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือและซอสมะเขือเทศขั้นตอนสุดท้ายครับให้ตักคีนัวที่เราผัดเตรียมไว้ใส่ลงไปในผลมะเขือเทศโรยหน้าด้วยพาเมซานชีสแล้วก็นำเข้าเตาอบประมาณ 4-7 นาทีเท่านี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

0: ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพันธมัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงเราโดยรวมพระประมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชวันนี้เวลา 9:45 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ซึ่งกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน2561แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม2567และเปิดให้บริการอย่างเต็มระบบเมื่อวันที่26กันยายน2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นตลอดจนยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดกระบี่เดิมท่าอากาศยานกระบี่มีอาคารที่พักผู้โดยสารจำนวน2อาคารได้แก่อาคารที่พักผู้โดยสารระหว่างประเทศและอาคารที่พักผู้โดยสารภายในประเทศพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 26,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้ประมาณ 1,500 คนต่อชั่วโมงหรือประมาณ 4 ล้านคนต่อปีซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นกรมท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3พร้อมปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารเดิมทั้ง2อาคารและเชื่อมต่อเป็นอาคารเดียวกันทำให้มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 66,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3,000 คนต่อชั่วโมงหรือ 8 ล้านคนต่อปีภายในอาคารประกอบด้วยห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสายการบินร้านอาหารและเครื่องดื่มจุดบริการรถขนส่งสาธารณะตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารและมีอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่พร้อมทางเชื่อมเข้าสู่อาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 คันสำหรับแนวคิดการออกแบบอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่สื่อถึงวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ของไทยโดยได้นำภาพลักษณ์ของเรือหัวธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่มานำเสนอเป็นรูปลักษณ์สถาปัตยกรรมภายนอกอาคารท่าอากาศยานกระบี่ส่วนการออกแบบภายในนำเอาโทนสีธรรมชาติของทะเลเป็นโทนสีหลักด้วยสีฟ้าสีขาวครีมและสีเขียวปัจจุบันท่าอากาศยานกระบี่ให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศในเส้น

ทางดอนเมืองกระบี่รวม107เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสุวรรณภูมิกระบี่รวม56เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสมุยกระบี่รวม7เที่ยวบินต่อสัปดาห์เที่ยวบินประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม53เที่ยวบินต่อสัปดาห์และเที่ยวบินไม่ประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม75เที่ยวบินต่อสัปดาห์เวลา 11:36 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโรงเรียนตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุงหมู่14บ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4เป็นครั้งที่7เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ผู้แทนชาวบ้านนำไปขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรในชุมชนบ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนพื้นที่ในความดูแลของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่432และ435ซึ่งปัจจุบันให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ต่อหมู่บ้าน388ครัวเรือนรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือชาวพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัดในพื้นที่ประเทศไทยปัจจุบันมีครูตชด.และบุคลากร10นายและคนมีนักเรียน82คนโรงเรียนสามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายหลักทุกด้านเด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตสมวัยร้อยละร้อยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทุกคนคะแนน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าระดับประเทศด้านรางวัลและความภาคภูมิใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ชนะเลิศเหรียญทองในการประกวดการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1ครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2568ชนะเลิศการเขียนเรียงความระดับช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4ประจำปีการศึกษา2569นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นในวันสถาปนาค่ายรามคำแหงประจำปี2569อีกด้วยนี้ทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่อหารกลางวันบนพื้นที่4ไร่เศษซึ่งมีการปลูกผักสวนครัวผักเถาพืชเครื่องปรุงการเพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกไม้ผลกว่า200ต้นตลอดจนการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 2,000 ตัวทั้งเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อโดยใช้นวัตกรรมเพาะเลี้ยงแหน่แดงผสมอาหารเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนำไปสู่การจัดรายวิชาเพิ่มเติมไก่ดีไข่ใหญ่ไก่ไข่สันติราษฎร์ให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมนี้นอกจากทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการแล้วยังปลูกฝังทักษะการทำเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารด้วยผลผลิตจากเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้นำไปใช้ในการประกอบอาหารคิดเป็นร้อยละ80ช่วยลดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบลงได้อย่างมากทั้งได้ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับนักเรียนเช่นการนำไข่ไก่มาแปรรูปเป็นไข่ดองเค็มเพื่อถนอมอาหารการทำขนมดีซำขนมโบราณในเทศกาลวันศาสตร์เดือน10การทำไม้กวาดดอกหญ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการเย็บปักถักร้อยและการปลูกพริกไทยพันปะเหลียนเพื่อ GI ประจำถิ่นที่ต่อยอดโดยการแปรรูปเป็นเครื่องแกง4ชนิดที่ได้รสชาติเข้มข้นสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนปะเหลียนช่วยสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านและสร้างทักษะอาชีพติดตัวให้นักเรียนและชาวบ้านสามารถนำไปต่อยอดเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมาชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนได้ร่วมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์การศึกษาและจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันมีสมาชิกในชมรมจำนวน521คนโอกาสดีทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรำมโนราการแสดงชุดมโนราสืบศิลป์ถิ่นใต้รู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้

รงเรียนเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริในปี2560โดยมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์จำนวน50คนกำลังศึกษาอยู่14คนในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรตรังมหาวิทยาลัยทักษิณในระดับอาชีพกลับมาร่วมพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดได้อย่างยั่งยืนด้านสาธารณสุขมีการคัดกรองสุขภาพนักเรียนการดูแลสุขภาพช่องปากภาวะโลหิตจางสายตาสั้นตลอดจนความสำเร็จของโครงการกำจัดเหาเพื่อนช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อนในโรงเรียนจนไม่พบนักเรียนที่มีภาวะเป็นเหาเพิ่มขึ้นกิจกรรมห้องสมุดมีการจัดเก็บหนังสือหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้จำนวน 1,117 เล่มมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านบรรลักษ์น้อยเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการคิดวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนมีการดำเนินงาน3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมร้านค้ากิจกรรมฝากออมทรัพย์และกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งสหกรณ์มีผลกำไรสุทธิ 26,759 บาท90สตางค์สมาชิกออมเงินสม่ำเสมอร้อยละร้อยซึ่งช่วยฝึกฝนให้นักเรียนเข้าใจหลักการบริหารจัดการวินัยทางการเงินการทำงานร่วมกันและระบบออมทรัพย์อันเป็นรากฐานสำคัญในชีวิตในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแบบกระหม่อมให้คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังออกทันตกรรมรวมทั้งสิ้น 1,256 คนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดซึ่งล้วนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นก็เสด็จพระราชดำรัสพระราชทานพระราชโอรสให้พระครูภัทรธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดภูเขาเหล็กจังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้าถวายที่ดินจำนวน6ไร่เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงสำหรับใช้ดำเนินกิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริปัจจุบันโรงเรียนนี้มีพื้นที่ทั้งหมด12ไร่2งาน25ตารางวาซึ่งในอนาคตมีแผนจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพทางการศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ในด้านการบริการวิชาการให้กับชุมชนพร้อมเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กให้กับโรงเรียนตรุษตะเวนชายแดนในพื้นที่ต่างๆอย่างยั่งยืนสวัสดีครับ

ันที่23กันยายนพุทธศักราช2569เวลา8นาฬิกาโกย่า2026ชื่อโฮโนฮงมาจัดทำเป็นตุ๊กตาเสื้อหมวกผ้าพันคอกระเป๋าถุงผ้าสมุดเข็มกลัดและพวงกุญแจรวมทั้งมีของที่ระลึกจากจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าด้วยจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทหรือ cross country และกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางหรือ jumping โดยมีนักกีฬาจาก8ชาติประกอบด้วยเกาหลีใต้ไทยถึง 15.08 นาทีที่ต้องเผชิญกับพื้นที่ธรรมชาติกลางแจ้งที่มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเช่นทุ่งหญ้าเนินเขาลำธารซึ่งเป็นอุปสรรคถาวรไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อนักกีฬาแข่งขันครบทั้ง3ประเภทแล้วนักกีฬาที่ทำคะแนนเสียน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะเหรียญทองแดงส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยยังคว้าเหรียญเงินจากผลงานของนายวรปัตรสิทธิจูด้วยคะแนน 30.10 คะแนนโดยเหรียญทองได้แก่จีนและเหรียญทองแดงได้แก่ญี่ปุ่นเวลา 15:12 ทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่4เพื่อทรงสามารถเคลื่อนไหวได้ตามทิศทางที่ผู้ขี่กำหนดไว้ส่วนท่าฮาร์ปพีโรเอทเป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดซึ่งถึงแม้จะเป็นท่าเดินแต่ก็เป็นท่าบังคับที่ยากในการสื่อสารกับม้าให้เข้าใจทั้งนี้สมเด็จ

0: นางสาวฉันชนกคาร่ารึกแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: จังหวัดราชบุรีวัดแก้วพิจิตรจังหวัดปราจีนบุรีวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายวัดหนองทุ่มจังหวัดมหาสารคามวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีและวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์เท่านั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารพันธกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดป่าเลไลวรวิหารวัดเขาพระศรีสันเพชยารามวัดจำปาวัดไผ่แปลกแม่วัดโพธิทองเจริญวัดสิริวรรณารามวัดเขากำแพงรามกรุงเทพมหานครวัดหน้าพระธาตุพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดราชประดิษฐ์วรารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสุทิศเกษรารามวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นโรงเรียนนิวิทราชอุปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีก็รับปรัวจันลาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดยุรบงสาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปยาภาณเดชิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชิราเทพพยาวดีมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์เท่านั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิริพงษ์ธรรมนิมิตกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาจังหวัดเชียงใหม่วัดป่ามหาวีระวงจังหวัดสระบุรีและวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นโครงการบูรณาการกรุงราชธิดาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีท่ารับถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายกราบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีและโครงการเอดแห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDS

รุ่นที่57และมูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหอัมภัยท่านนิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระสันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดทางการสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาและจังหวัดสุพรรณบุรีดังนี้ณบ้านเลขที่24หมู่5ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่าสิบตรีสุจินสังกัดกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่เนิน400เขาซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ณบ้านเลขที่43ทับ1หมู่12ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่าสิบตรีจัตราวุฒิมาประสบสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ณบ้านเลขที่27หมู่1ตำบลสำพะเนียงอำเภอบ้านพระเย็นอำเภอบางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบตรีจิรวัฒน์มุ่งกลางสังกัดกองพันทหารช่างที่1ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้ง

0: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์
1: เดี๋ยวผมถือให้ก็ได้ได้ผม

0: ือมันรั่ว
1: สุดยอด
2: ตะกี้แอบกระซิบบอกคุณแม่แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าใส่ข่าตะไคร้ลงไปก็กลายเป็นทอดมันสมุนไพรโหระพาใบมะกรูดใส่ลงไปใส่ได้หมดทุกอย่างนะครับคุณจะได้ทอดมันที่อร่อยแบบนี้สำหรับเมนูนี้นะ
0: สุกรคือหมูใช่ไหม
3: ครับคือหมูนี่แหละครับ
0: ฝรั่งกับหมู
3: บ้านดูจันของเราเนี่ยก็จะเป็นจะมีโครงข่ายแก๊สชีวภาพให้คนในหมู่บ้าน
0: กับหมูนี่ก็แค่เราเอาแก๊สจากมูลของหมูนี่แหละครับจะไปทำข้าวแคบ
2: ตัวข้าวแคบคือข้าวมันอันเล็กๆมันแคบมันไม่สามารถ
0: ก็ต้องเอาไปกินเลยเนี่ยชอบให้ผมทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็กินได้นะเมนูของวันนี้ของเชฟเสร็จแล้วครับผมเมนูอะไรครับ
1: ครับ
0: เราเหลือไหมครับ
1: การันตีไหมอร่อยนะครับการันตีครับ
3: อ่านไล่ให้เลยพลังเรานี้มี
4: อยู่ที่ไหนพลังทีวีและของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้

0: แล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้าน Deli Pizza นะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เค้ามีนัดรับขยะกัน
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับ Deli Pizza นะครับ
1: แล้วก็สงไข่
0: ลุงลีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักปกตินี่คือลุงมาบ่อยมั้ยฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามรูปร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานขยะกัน
0: อ๋อคือไป

0: ันผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็น
2: เท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกลบหรือขุยมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละผมฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหละตรง
0: ลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆ
3: ทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสปรสโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
0: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้า
3: เครื่องที่ว่านี้ล่ะครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก
4: He choose the bottle cap because it's a very high quality plasticThis bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, mm-hmm. it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Mm-hmm. It can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products like our lampshades or our bowls and things like that, mm-hmm. it just looks like a horrible grey slug.Mm-hmm. So we don't like to use it, but HDPE.
0: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะครับ
4: It's a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colors as well. Mm-hmm. What we do? Turn on the machine.
0: ครับเปิดเครื่องนะครับผม
4: You see, this is the axle here.
0: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
4: If you have a look in the top here,
0: you'll see the teeth. ฟันเฟืองนะครับ มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถ
4: ุ I'm not an artistic person but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this
0: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตครับทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับ
1: Very nice
0: Thank you because of you ไอ้ฉันผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
4: Look, so that's the one that we just made.
0: Okay.
4: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
0: แป๊บเดียวนะครับโอ้ยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
4: ่ That is finished product.
0: ต้องมีค่าใช้จ่ายออกมาเท่าไหร่ราคา
4: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
0: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บด
4: Because this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
0: Okay.
4: So this one is probably Hogmoon We also do many events. So we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to.
0: Mm-hmm.
4: We've got maybe about 14 of these locations now mm-hmm. in Bangkok. People can bring their plastic. Parents, mm-hmm. when they drop off their kids, can bring their plastic.
0: Uh-huh.
4: And then that will actually come back to us as well.
0: Uh-huh.
4: So we're trying to make it really convenient for people. Uh-huh. But if you
0: ขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่แล้วเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
4: ถูกต้อง
0: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานรีไซเคิลพลาสติก
3: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดได้เวลาหรือยังคะคุณ
5: ปู่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่า

0: ังเลยค่ะคุณปู่คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอก
0: บ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก
2: หวัดข้าว

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออก
1: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
2: ครับ
1: โอ้โหน่ารักเลย
2: ต้องดูรูปเจ้าของความสูง
1: คืออย่างนี้ออปชันนั่งคือออปชันมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยแบบ
2: ไม่ได้เหรอไม่ได้ดิ
1: ได้คือ
2: ต้องดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
1: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยโอเคทั้งนั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับจะอ่ะมาพอดีเว้ย
2: ว่า
1: เออนี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเออโถ่เนี่ยอะไรถือแบบกับหัว
2: มั้งอ้าวนี่กับหัว
1: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นบนนึงอ่ะเหรอเออนี่มุม
2: อ๋อ
1: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับไปแล้วใช่มั้ยคือตอนแรกอ่ะก็คือสมมุติห้องนอนที่มาแหละโหแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันแคบนะพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลยใ
2: ช่พี่มันไม่โอ้ยกว้างเตียง
1: กว้าง
2: เตียงก็เต็มที่5ฟุต
1: กว้างมีกว้างเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเน
2: ี่
1: ย
2: ห้องนิดเดียวก็ทำให้พ
1: ี่
2: ใช้ได้เยอะ
1: อันนี้คือเราทำอะไรบ้างวันนี
2: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลายสไลเดอร
1: ์
2: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนพื้นบ้านเนี่ย
1: ไปทำอะไร
2: เด็กที่บ้านโซนวิ่งนี่เลย
1: โอ้ให้วิ่งวนไปเรื่อย
2: วิ่งวนจนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
1: วนเหนื่อยแน่นอน
2: นั่นแหละ
1: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
2: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
1: แล้วก็มีนี่อะไร
2: อะไร
1: เน
2: ี่
1: ย
2: อันนี้ลูกบอลไง
1: อ๋อมีลูกบอลมีบอลบอลด้วยในบ้าน
2: ม
1: ี
2: บอลบอลด้วย
3: ไม่ต้องกลับไปไหนพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
1: มันจะสะดวกสบายอะไรขนาดนี้วะ
2: ค
1: ือบอกบอลอยู่นี่เหรอบอกบอลอะไรเรื่องลงมา
2: ใช่ไ
3: ม่ได้มา
2: เดี๋ยวบอกบอลแล้วก็บันไดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีราว
1: ข้อมไปเลย
2: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
1: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหม
2: หมดกันตุ๊กตาและที่นอน
1: เอาว่าจังมีคนยกซะละ
2: อยู่ข้างหน้าไปทำอะไรครับ
1: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแต่มันทะลุไงไม่แล้วเราต้องย้ายหมดออกไปหมดเลยเหรอ
2: ชุดเตียงเราจะย้ายหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที่
3: ใช้พื้นที่ทำก่อน
2: ใช้
3: พ
2: ื้
3: น
2: ที่ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต
4: หลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึนซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นฮะเช้าเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้าน
1: ครับแล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้ใช่มั้ย
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทํางานในอนาคต
2: ใช่
1: แล้วน้องมานั่งทํางานได้เตียงอยู่นี่
2: ใช่อะไ
1: รอย่าง
2: เงี้ยที่เดิม
1: หัวเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
2: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
1: ไม่คลอนโอเคละ
2: ยาวให้หนึ่งเกาะน็อตไปสองตัว
1: อ๋อเกาะนิดเดียว
2: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่ง
1: ยุ่งให้น้อยที่สุดเพราะว่าเป็นผนังร่วม
3: แต่มันยาวนั่นแหละ
1: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
2: โครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
3: ชั้นลอย
1: ว่าเด็กๆก็ปีนขึ้นมา
2: ผมว่าเอาฟูกมาปูนิดเตียงของ
1: เฮ้ยใช่ไงคุณจะบอกว่าเป็นเตียงเดียวเลย
3: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะถ้าเป็นที่นอนอีกที่ก็ได
1: ้ถูกต้อง
2: ผมว่าน้องนอนวันนี้ดีกว่าน
1: อนวนไป
2: กิ้ง
3: เบื่อ
2: กิ้งไป
1: ไม่ต้องใช้ขาแขน
3: ให้ได้วิ่งให้ได
1: ้คนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
2: ตัวโครงสร้างเสร็จแล้ว
1: โอเค
2: จะทำการตก
1: อ๋อ
3: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
1: อ๋อเป็นอย่าง
2: น
1: ี
2: ้
1: เฮ้ยปลอดภัย
2: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นอ่ะ
3: ครับ
2: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
1: โอเค
2: เผื่อให้ผมนิดนึง
3: 53
2: จากกระแพง
1: ใหม่หน่อยแล้วผมว่า
3: เอา53เปมครับหรือเอาเผื่อ
2: ปลั๊กหน่อยนึงมันจะติดปลั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก
1: 55
2: ประมาณนั้นชนนิดนึง
1: ภาพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านประจำบ้าน

0: หัวสกรูต้องปิดอะไรครับ
1: เดี๋ยวก็ขัดกระดาษทรายเราให้ปิดครับเผื่อเวลา
2: อยากครับ
3: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
3: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัว
0: เรื่องอะไรแข็งแรง
3: การรับแรงมันก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
3: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาครับ

0: มาคุย
1: 3เมตร
0: 3เมตร
1: 2ถึง3เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม
1: ้
0: หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม
1: ้
0: ค
1: ือ
0: นี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี้เพราะมันรับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะ
0: เราต้องทำยังไงนี
1: ่แนวตั้ง
0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
0: แข็งแรงกว่าเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเฮ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำหนึ่งอันนี้เรียกความลึกของคานนี่เวลาที่เป็นโครงสร้างไปพาดต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วยังไงต่อหลักการ
1: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล้วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
0: นั่น
1: ด้านข้างดังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก็ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
0: ซึ่งซัพพอร์ตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
1: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี่ย
0: ไม่อยากได้เสา
1: เราสามารถโมดิฟายได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นชั้น

0: 100นะฮะนี่คือภาพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านประจำบ้านเลย
1: เดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูด้วย
2: โอ้ทางรู้ทางรู้ทางรู้
0: โอเคโอเคได้เอาล่ะก็เรียกว่าน้องน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเรา

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงคีย์ท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับด้านนี้กับนี้นะครับ

0: พียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้าน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับ
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.
2: อนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3: แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นพอง

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเอ็งต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตพนักงานส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแห่งสวนมะนาวบุญญาภรณ์แต่มะนาวของที่นี่ไม่ใช่มะนาวไก่กาบ้าใบธรรมดานะครับแต่เป็นสวนมะนาวนอกฤดูที่ทำรายได้มากกว่ามะนาวในช่วงราคาถูกถึง30เท่าเลยล่ะครับพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าเจ้ามะนาวนอกฤดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากมะนาวธรรมดาธรรมดายังไงและจะปลูกยากแค่ไหนไปชม
1: เฮ้ยพี่จ๋าดิฉันก็ไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพี่จะรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะจ๊ะพี่ก็ยังไม่กลับมา
2: เฮ้ยลืมใส่อะไรเนี่ย
1: ลืมมะนาวนี่พึ่งได้มะนาวอยู่ไหนเนี่ยตกไปนิดเดียวเองอะหาไม่เจอแล้วเนี่ยตายแล้วมะนาวลูกเดียวอะตกไปใต้ถุนหาไม่เจอเลยอะงั้นไปเอาลูกใหม่ก็ได้

0: ุ้ยเฮ้ยแค่นี้ถึงต้องไปขอถึงที่เลยเนี่ยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยแค่มะนาวลูกเดียวต้องไปถึงที่เลยเนี่ยอุ้ยไอ้แค่มะนาวลูกเดียวเนี่ยนะฮะหวงนักหวงหนาฮะจะเอามะนาวไปตำน้ำพริกซะหน่อยใครจะตีมือแดงไปหมดเลยจะอุ้ยอุ้ยป้าจะแตก
1: ใช่แล้วมะนาวมันมีเยอะก็จริงแต่ถ้ามาขอกันดีๆก็จะให้เลยนะ
0: เรื่องอะไรฉันต้องขอเธอละจ๊ะฮะ
1: ก็ฉันเป็นเจ้าของสวนนี่จ๊ะ
0: ว้ายเจ้าของสวนนี่สวนเธอ
1: ครับผม
0: โอ้ยก็แค่อยากจะได้มะนาวไปตำน้ำพริกหวง
1: หวงสิครับ
0: โอ้ยทำไมถึงหวงขนาดนี้ไปยังไงมายังไงจะมาปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็ผมก็ศึกษาจากตำรับตำราไปหาทางอินเทอร์เน็ตดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะที่มันน่าจะพอเป็นอาชีพรองรับตอนเราหลังจากเราไม่ทำงานประจำแล้วเนี่ยเราก็จะลองมาหา อาชีพอื่นๆดูลองดูว่าจะปลูกอะไรต่าง
0: ๆแล้วเริ่มแรกเลยล่ะจ๊ะก่อนหน้าจะมาปลูกมะนาวเนี่ยหรือว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่บาปั๊บก็เริ่มปลูกมะนาวเลย
1: โอ้ไม่เลยผมทำงานประจำ
0: งานประจำ
1: ผมทำงานเป็นลูกจ้างเขา
0: เกี่ยวกับอะไรครับ
1: ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ครับอยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์
0: อยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับ
0: ก็ดีดิจ๊ะ
1: คนละฟิลเลยนะ
0: แล้วทำไมจ๊ะทิ้งอาชีพนั้นมาหามะนาวคืออะไรจ๊ะ
1: คือพอเราทำงานเป็นนานๆมากมันก็รู้สึกเริ่มเบื่อก
0: ับ
1: งานประจำเบื่อมาก
0: เป็นผู้ชายเบื่อง่าย
1: เราก็ไปหารายละเอียดดูว่าเราจะไปทำอะไรดีนอกจากทำงานประจำ
0: เริ่มหาอาชีพอื่นๆ
1: ใช่เริ่มหาลองมองดูว่าจะทำอะไรดีก็พอดีพื้นเพพ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่ในแถวนี้กันหมดใช
0: ่
1: ไหมแล้วก็มีที่อยู่บ้างนิดหน่อยเราก็เลยลองดูว่าเราจะปลูกอะไรดีแล้วก็ลองหาดูสุดท้ายก็มาลงตัวที่มะนาว
0: ศึกษากี่ปีจ๊ะจากงานประจำแล้วจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็
0: ศึกษานานไหม
1: ประมาณ2ปีได้นะ
0: 2ปี
1: หาความรู้ต่างๆจากตำรับตำราไปอบรมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็จึงมาเริ่มปลูก
0: ยากไหมในการตัดสินใจจะเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าอาชีพเก่าก็ดีอยู
1: ่ครับ
0: ไม่ขี้เหร่นะ
1: ครับ
0: เงินก็โอเค
1: ครับ
0: ตัดสินใจยากไหมอะไรที่เป็นทำจุดเปลี่ยนเลยตัดสินใจฟันโชเลยลาออกดีกว่า
1: ก็จริงๆมันก็มี2เรื่องหลักๆก็คือทางบริษัทเองเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม
0: ่
1: ก็คือมีการเทคโอเวอร์กัน

0: จากบริษัทที่ผมเคยทำอยู่นะแล้วก็ถูกบริษัทของจีนเนี่ยมันเทคโอเวอร์ไปแล้วมีการปรับเปลี่ยนการบริหารใหม่ซึ่งเราไม่ค่อยถูก
1: จีนนี่เขา
0: ฉลกกับทางนั้น
2: อ่ะแล้วยังไงต่อพอมาเปลี่ยนอาชีพมะนาวตอนนั้นก่อนมะนาวจูงใจขนาดไหนอะไรยังไงถึงเป็นแรงจูงใจตัดสินใจเป็นมะนาว
0: เนี่ยมันมีฤดูผิดฤดูถูกฤดูแพง
2: ใช่
0: ถูกไหม
2: บางทีนาคพายเรือไปจะไปซื้อที่ตลาดเนี่ยช่วงโอ้ยมะนาวถูกขายกันมาเป็นเข่งๆแต่พอมะนาวแพงอุ้ยตายแล้วขายเป็นลูกค่ะ
0: ใช่ถูกต้องนั้นการทำมะนาวเนี่ยที่ตัดสินใจจะทำมะนาวเพราะว่าเรากะว่าเราจะไม่ทำมะนาวในช่วงถูกซึ่งเรียกว่ามะนาวในฤดูเราจะทำมะนาวนอกฤดู
2: ตั้งใจเลย
0: ว่าเราออกมาเราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นที่เขาทำเราจะมาทำมะนาวนอกฤดูซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภา
2: ช่วงมะนาวแพง
0: ใช่เราจะทำกะให้ออกช่วงนั้นช่วงเดียวช่วงอื่นเราไม่เอาเลย
2: แล้วชาวบ้านคนอื่นก็เกษตรกรคนอื่นปลูกได้ไหมนอกฤดู
0: ก็จริงๆแล้วปลูกได้ฮะคือไม่ได้มีความลับอะไรเพียงแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนที่จะบังคับให้มันออกช่วงนั้นได
2: ้ซึ่งยากกว่าปกติปลูกตามธรรมชาติ
0: ใช
2: ่ก็เลยเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปลูกได้นอกฤดู
0: ครับผม
2: มะนาวถูกสุดในฤดูเท่าไหร่
0: โอ้ลูกละสลึง
2: มะนาวแพงสุดนอกฤดูเท่าไหร
0: ่8บาท9บาท
2: ตายแล้วค่ะคุณขาลูกละสลึง8 30กว่าเท่านะคะโอ้ราคาที่ขึ้น30กว่าเท่าเลย
0: จุกใจมาก
2: ดีมาก
0: จุกใจ
2: ดีมากก็เลยตัดสินใจปลูกมะนาวนอกฤดู
0: ครับผม
2: เหมาะแล้วนอกฤดูปีนึงจะเก็บกันครั้งกี่รอบ
0: ก็ครั้งเดียวก็คือปีนึงเนี่ยเราจะเก็บ
2: กะให้เปาะช่วงแพงสุด
0: ครับ
2: ลุ้นเหมือนกัน
0: ครับ
2: 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียว
0: ใช่ถูกต้อง
2: รู้เรื่องรู้ราวกันไปแบบนี้เนี่ยถ้าตีเป็นอันนี้กี่ไร่จ๊ะ
0: ประมาณ10ไร่ครับ
2: ไร่นึงในผลผลิตได้สักเท่าไหร่จ๊ะ
0: เอาตีเป็นต้นดีกว่าไหม
2: ตีเป็นต้น
0: ต้นหนึ่งนี่ขนาดนี้ก็ประมาณ400ลูก300ถึง400ลูก
2: ต้นแบบนี้ประมาณ400ลูก
0: ครับ
2: 3ถึง400ลูก
0: ครับ
2: แล้วแต่
0: นี่ไม่เยอะนะฮะ 3-400 นี่ไม่เยอะนะ
2: ธรรมดา
0: คนที่ปลูกเก่งๆเขาปลูกได้ถึง 5-600 ถึง700ลูกนะที่ทำได้ดกมากๆแต่ว่าไม่ดกขนาดนั้นทุกต้นแต่ว่าค่าเฉลี่ยใน 4-500 ลูกเนี่ยทำได
2: ้ตามภาษาคนมีลูกน่าสงสารเหมือนกันนะเวลาลูกดกอะนาคไม่ไหวก็เพราะลูกนี่แหละมะนาวก็เหมือนกัน
0: ใช
2: ่ให้เขาออก 5-600 ลูกเขาไม่เหนื่อยใจ
0: เหนื่อยครับ
2: เหนื่อย
0: นั้นเราต้องบำรุงเขาให้ดีต้องโดบเขาให้ดี
2: มีวิธีการ
0: ใช่มีวิธีการ
2: มีเคล็ดลับ
0: ให้ปุ๋ยให้ยาไม่ใช่เคล็ดลับแต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เราต้องให้กับเขาไม่เป็นความลับฮะพวกนี้เป็นวิชาการเผยแพร่ได
2: ้ตายแล้วคิดเล่นๆนะ500ลูกลูกละ8บาทต้นละประมาณ 4,000
0: คร
2: ับ อุ้ยตายแล้วไล่หนึ่งอุ้ย
0: ไล่ละ100ต้นพอฮะไล่ละ100ต้น
2: อุ้ยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดพอแล้วสะเทือนใจนาครู้อย่างเงี้ยให้ผัวฉันอะเลิกไปเป็นทหารน่ะต้องมาปลูกมะนาวดีกว่าโอ้ยตุ๊ดดีมากเลยจ้ะเนี่ยจะชื่ออะไรเนี่ย
0: สมพรครับ
2: สมพร
0: ครับ
2: สมพร
0: ครับ
2: สวนมะนาวสมพรนะ
0: ของครับสวนผมมีชื่อสวนนะ
2: ชื่อสวนว่า
0: สวนบุญญาพรครับ
2: สวนบุญญาพร
0: ครับ
2: ดำเนินการบริหารงานโดยสมพรเอง
0: ครับผม
2: โอ้น่าสนใจมากเลยแบบนี้พาไปดูรอบๆได้ไหม
0: ได้ครับ
2: เผื่อนาคสนใจอ่ะอยากจะมาเป็นสะใภ้สวนมะนาว
0: จะไหวเนี่ยมีฝาละมีแล้วด้วยอ่ะ
2: สบายมากไปเดินดูกันดีกว่า
0: จ้า
3: เป็นยังไงล่ะครับราคาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะฮะจากช่วงถูกอยู่ที่ลูกละสลึงแต่พอมาปลูกนอกฤดูเราอาจจะขายได้ถึงลูกละ8บาทเลยแหละครับไม่น่าล่ะครับพี่สมพรของเราถึงหวงหน้าดูช่วงหน้าดีกว่าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับการปลูกเจ้ามะนาวนอกฤดูกันว่ามันจะยากกันสักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาวเพราะน้ำมะนาวสามารถใช้ในการบำรุงเล็บเพื่อให้เล็บเราสวยและก็แข็งแรงได้นะครับโดยผ่ามะนาวพร้อมเปลือกออกเป็นซีกๆแล้วเอามาขัดถูๆตามเล็บมือเล็บเท้าเพื่อเป็นการทำความสะอาดโดยถูไปตั้งแต่ผิวเล็บตลอดจนทุกซอกทุกมุมของเล็บครับสูตรนี้เนี่ยสามารถจะทำได้บ่อยตามที่ต้องการเพราะเล็บเป็นเซลล์ที่ตายแล้วดังนั้นจะไม่มีอาการแพ้อย่างแน่นอนครับใครที่อยากมีเล็บสวยๆก็สามารถลองเอาไปทำดูได้นะครับ
1: อุ้ยนี่พายากมาดูอะไรเนี่ยฮะ
2: โอ้ผมพามาดูฮะว่าเนี่ยพวกนี้คือกิ่งพันธุ์มะนาวที่ทางเราทำไว้เพราะว่าการปลูกมะนาวเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งแต่ขายลูกอย่างเดียวไม่ได
1: ้
2: งั้นเราต้องทำกิ่งพันธุ์ขายด้วย
1: กิ่งพันธ
2: ุ์จริงๆแล้วเพราะว่าการทำกิ่งพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเลือกกิ่งวิธีเลือกกิ่งวิธีการทำยังไงซื้อกิ่งของเราไปแล้วมันจะโตปลูกแล้วไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย
1: ชอบจังเลยพูดตรงว่าแบบมีความรู้อ่ะถึงจะทำได้ไม่ใช่ธรรมดาจะทำได้ต้องมีความรู้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: ดีจังเลยเดี๋ยวแล้วที่นี่เองเนี่ยเอาเฉพาะปลูกเราอ่ะที่เราปลูกเนี่ยกี่สายพันธุ
2: ์ถ้ารวมจริงๆเนี่ยประมาณ10มีประมาณ10
1: สายพันธุ์ที่ปลูก
2: ใช่แต่ว่าเด่นๆที่เราทำอยู่เนี่ยก็หลักๆที่จะเก็บผลผลิตขายน
1: ะ
2: ประมาณ4สายพันธุ
1: ์4สายพันธ
2: ุ์ 3-4 สายพัน
1: ธุ์แต่ละอย่างมีข้อโดดเด่นยังไง
2: แป้งพิจิตรนี่ดังมากในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาแป้งพิจิตรนี่ดังมากเพราะว่าเขาดังตรงว่าเขาทนโรคลูกใหญ่แต่ว่าเขาก็มีข้อด้อยข้อด้อยของเขาก็คือว่าเปลือกหนาแล้วก็เมล็ดเยอะแต่ว่าเป็นมะนาวที่คนทั่วไปปลูกแล้วได้กิน
1: นิยมปลูกเพราะว่ามัน
2: ปลูกตามบ้านอย่างเงี้ยปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก
1: อ๋อ
2: ต้องเลย
1: แต่ถ้าปลูกแบบว่าขายแข่งขันกับที่อื่นเนี่ยลำบากหน่อยเพราะบอกอุ๊ยแป้นพิจิตรอุ๊ยตายแล้วรู้เลยเปลือกหนาเมล็ดเยอะ
2: ครับ
1: แล้วที่ถ้าปลูกขายกันจริงๆอะไรเด่น
2: แป้นพวง
1: แป้นพวง
2: หรือพวกแป้นลำไ
1: พแป้นลำไ
2: พครับอันที่2ตัวนี้จะคล้ายกัน
1: เม็ดน้อยกว่า
2: เม็ดน้อยกว่าเปลือกบางกว่า
1: เปลือกบางกว่า
2: แต
1: ่ลูกจะเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าแต่ข้อสำคัญก็คือเขาไม่ค่อยทนโรค
1: คือเขาเป็นโรคง่ายว่ากันเถอะ
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ค่อนข้างจะอ่อนแอ
1: และที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่จ้ะฮะมันคืออะไรจ้ะ
2: อันนี้เป็นเลมอนพันหนึ่งฮะเป็นเลมอนฮาวาย
1: เลมอนฮาวาย
2: มันมีจริงๆแล้วมันมีหลายชื่อตัวนี้มันอยู่ในบ้านเรามานานแล้วชื่อตอนนี้เนี่ยชื่อที่เป็นทางการคือเลมอนอัสสัมแต่มะนาวพันนี้เนี่ยคนไทยส่วนหนึ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกมะนาวนมยาน
1: อันนี้นมยานเขามีความเด่นไหมรสชาติ
2: รสชาติเขาก็จะหอมไปในเชิงของเลมอน
1: แบบเลมอน
2: แบบเลมอนน้ำจะไม่เยอะมากแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกไปหอมไปอีกแบบนึงไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อ
2: ันนี้ไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อันอื่นละจ้าอันอื่นละ
2: อันอื่นก็มี
1: ข้างหลังนี่เบลอเลย
2: อันนี
1: ้นี่อะไร
2: อันนี้มะนาวยักษ์จริงๆต้นนี้เนี่ยเราส่วนมากเราไม่ค่อยได้เอาน้ำมารับประทานกันเราเอากิ่งเนี่ยมาทำต่อเพราะว่าเขาหาอาหารเก่ง
1: เพราะต้นใหญ่
2: ต้นเขาต้นใหญ่ลูกใหญ่อย่างนี้เลยนะนี่ก็มีประโยชน์พวกนี
1: ้ก็จะทำให้กิ่งนั้นแข็งแรง
2: ใช่
1: ให
2: ้ต้นโตเร็ว
1: อย่างอื่นล่ะจ้า
2: อย่างอื่นถ้ามาแถวนี้ก็อันนี้เป็นไร้เมล็ดเป็นพันธุ์ไร้เมล็ดเป
1: ็
2: นลูกที่ไม่มีเมล็ดเลยแล้วก็
1: มะนาวไม่มีเมล็ด
2: ครับผมนี่แหละครับพันธุ์นี้แหละครับรูปทรงใบเขาก็จะไม่เหมือนใครอ
1: ันนี้ขายได้เท่าไหร
2: ่อันนี้ถ้าเป็นมะนาวตัวเฉพาะพวกอินทรีย์นี่เขาขายกัน8บาท9บาท
1: ถ้าคนอื่น5บาทเขาได้ไป8บาท
2: ใช่
1: ถ้าช่วงพีคถ้าช่วงพีคเขาไป10
2: น่าจะประมาณนั้น
1: 2หลักได้เลย
2: ครับแต่เขาจะอยู่บนห้างนะไปเดินตามตลาดนัด
1: ก็อา
2: จจะไม่เจอ
1: ไม่มี
2: คนไทยยัง
1: ยากกว่าคนอื่นไหม
2: ไม่ยากกว่าจริงๆเขาเป็นพันธุ์ที่ปลูก
1: ทนโรค
2: เพียงแต่กลิ่นเขาอาจจะคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย
1: ได้ข่าวว่าที่นี่มีมะนาวแปลกๆด้วย
2: ใช่
1: มะนาวต่างรุ่นมีไหมมะนาวต่างรุ่น
2: ไม่มีฮะถ้ามีก็ยืนใกล้ๆผมเนี่ยฮะแต่ปกติไม่มีนี่แล้วก็อันนี้ผมเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมแนะนำของสวนเราเนี่ยยังไม่มีผลจำหน่ายแต่ว่าม
1: ีกิ่ง
2: มีทำกิ่งขายแล้วเพราะว่าเป็นมะนาวพันธุ์ที่ทุกคนอยากจะได
1: ้
2: เวลาทุกคนมาที่สวนผมมาถามมะนาวเปลือกบางน้ำเยอะเม็ดน้อย
1: อันน่ะ
2: ทนโรค
1: ตัดละ
2: ผมบอกไม่มี
1: ไม่มี
2: มันไม่เคยมีมะนาวแบบนี้ในโลกนี
1: ้
2: แต่พันนี้ ใกล้เคียงที่สุด
1: ใกล้เคียงที่สุดที่หาอยู่
2: ใช่เพราะว่าได้เปลือกบางไม่มีเมล็ดน้ำเยอะแล้วก็ทนโรค
1: อ
2: ันนี
1: ้ตั้งชื่อเขายัง
2: เป็นผมไม่ได้ตั้งนะอาจารย์วังเป็นคนตั้งอาจารย์วังเขาอยู่ที่พิจิตรเป็นคนตั้งเป็นคนผสมพันธุ์นี้ขึ้น
1: เอาอีกแล้วพิจิตรนี่โด่งดังมาก
2: พิจิตร
1: ใน
2: ดัง
1: เขาตั้งชื่อว่าอะไรอ
2: าจารย์แป้นสุประเสริฐ
1: แป้นสุประเสริฐ
2: นามสกุลอาจารย์วังอาจารย์วังสุประเสริฐเนี่ยแกก็อยู่ในทีมงานที่ทำแป้นพิจิตรขึ้นมาแป้นพิจิตรที่ออกมาเนี่ยแกอยู่ในทีมงานที่วิจัยเรื่องนี้แล้วแกก็มาต่อยอด
1: ต่อยอด
2: ใช่
1: ดีขึ้น
2: ดีโอ้นี่ดีขึ้นเยอะตอนนี้แป้นพิจิตรมีพิจิตรถึงพิจิตร3แล้วแต่ซื้อตัวนี้ไม่ได
1: ้แต่ตอนนี้คือแป้นสุกประเสริฐกำลังมาแรงมะนาวทุกประเภททุกสายพันธุ์เนี่ยเขาใช้ดินเหมือนกันไหมหรือว่ามีแตกต่างชอบดินเหมือนกันไหม
2: จริงๆคล้ายๆกัน
1: คล้ายกันคือ
2: ก็คือวัสดุปลูกเราอย่าพูดว่าดินแล้วกันนะผมเรียกว่าวัสดุปลูกก็คือระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดีมีอินทรีย์วัตถุสูง
1: วันนี้มีให้ลองปลูกไหมล่ะ
2: มี
1: เอ้ยอยากลองปลูกมากเลยเพราะว่าคิดว่ามะนาวน่าจะเป็นทางออกของชีวิตเวลาที่สามีไม่อยู่แล้วลูก4คนรวมถึงตัวเล็กที่อยู่ในท้องอีกคนนึงเนี่ยถ้าเกิดมีมะนาวดีๆนะก็จะทำให้แบบไม่ต้องไปหาใครอื่นแล้ว
2: ได้ๆ
3: มะนาวนะคะก็จัดว่าเป็นผลไม้ชนิดนึงนะคะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีความต้องการตลอดทั้งปีนะคะส่วนถิ่นกำเนิดของมะนาวเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะคะลงมาทางพม่าแล้วก็มาถึงมาเลเซียดินแบบไหนที่เหมาะสมตัวการปลูกมะนาวนะคะที่จริงปลูกได้แทบทุกชนิดของดินแต่ว่าดินนั้นจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความโปร่งร่วนซุยนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นดินที่มีน้ำท่วมขังยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็แถวอำเภอบ้านแพร้วอำเภอเดินดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็แถวท่ายางที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อาจจะมีจังหวัดพิจิตรนะคะที่สามารถปลูกมะนาวได้ดีนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตมะนาวที่สำคัญของประเทศด้วยซ้ำค่ะ
1: เอาล่ะมาถึงวิธีการปลูกนะจ๊ะโอ้อันนี้พันอะไรจ๊ะ
2: อันนี้พันดกพิเศษครับ
1: ดกพิเศษ
2: ครับ
1: โอ้โหขนาดดอกเขาออกดอกเขายังดกเลยนะ
2: ครับ
1: นี่เป็นดอกเขาไหมเนี่ย
2: ใช่
1: แล้วยังไงต่อจ๊ะ
2: อันดับแรกมานะเราก็แกะเชือกที่มัดตุ้มตอน
1: แกะเชือกตุ้มตอนแกะเชือกตุ้มตอน
2: เราเลือกกิ่งที่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากเพราะว่าถ้าแก่มากเนี่ยมันจะออกรากช้าแล้วก็โตช้าเราก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบพอมีลายยังมีลายอยู่ถ้าเป็นสีน้ำตาลทั้งกิ่งเนี่ยแสดงว่าแก่ไป
1: แก่ไป
2: แก่ไปครับผม
1: แล้วเขียวปึ๊ดเลย
2: ก็อ่อนไปนิดนึง
1: อ่อนไปนิดนึง
2: ฮะเดี๋ยวนี้ก็เวลาปลูกบางคนปลูกทั้งพลาสติกเลยนะฮะต้องแกะออกก่อนนะครับจริงนะครับมีบางคนปลูกจริง
1: ๆรากมันไม่แท
2: งรากมันออกยากมากอย่างนี้แล้วก็เราก็มีวัสดุปลูกนะฮะซึ่งเราผสมแล้วซึ่ง
1: มีอะไรบ้างวัสดุปล
2: ู
1: ก
2: หลักๆเนี่ยที่เราใช้กันก็มีอยู่ทั้งหมด5ตัวขี้วัว
1: ขี้วัว
2: หรือปุ๋ยคอกนะฮะขุยมะพร้าวแกบดำแกบดิบแล้วก็สายหยาบอย่างละเท่าๆกันเวลาเราผสมขี้วัวลงไปในวัตถุพวกนี้แล้วเนี่ยพอเราลดน้ำหมักไว้เนี่ยมันจะร้อนเราทิ้งไว้สักวัน2วันเนี่ยมันจะร้อนจัด
1: อ
2: ันนี้เป็นข้อที่คนทั่วไปเนี่ยพลาดกันเยอะเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดเพราะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราผสมเสร็จแล้วเราลดน้ำหมักไว้แล้วเนี่ยเราต้องรอให้มันเย็นอาจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่
1: จับดูก็รู้
2: ใช่ส่วนมากก็คือผมแนะนำว่าคุณเอามือแหย่เข้าไปแล้วกันถ้าคุณแหย่เข้าไปได้เนี่ยข้อมือคุณแหย่เข้าไปได้แล้วไม่ร้อนคุณค่อยเอามาปลูกมันเมื่อนั้นแหละคุณพร้อมที่จะปลูกแล้วนี่เวลาปลูกเนี่ยโดยปกติปลูกเสร็จสมมุติว่ากระถางเนี่ยฮะเราจะปลูกอยู่ประมาณขอบนี้นะฮะประมาณขอบนี้วัสดุปลูกของเราหรือว่าเราจะให้เต็มก็ได้เดี๋ยวพอลดน้ำแล้วมันจะยุบแต่ว่าถ้าใส่เต็มมากเนี่ยเวลาลดน้ำแล้วมันจะออกไปข้างนอกนั่นแล้วก็เนี่ยเวลาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ลึกโดยประมาณเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณนี้ดินกับวัสดุปลูกนะฮะกับตัวผิวตุ้มตอนเนี่ยจะอยู่ประมาณเสมอกันอย่าฝังลึกงั้นเวลานั้นเราต้องใส่วัสดุปลูกลงไปอย่างนี้ต้อง
1: เพิ่มอีก
2: ต้องเพิ่มอีกนิดหน่อยเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะเพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคสมมติประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกเนี่ยใส่ลงไปตั้งเนี่ยประมาณ
1: อ๋อก็ให้สังเกตว่าตุ้มตอนนี้จะอยู่เท่าๆเกือบปาก
2: ครับ
1: ก็ใส่มาประมาณนี้
2: ครับ
1: แล้วถ้าอันนี้วางไปก็ให้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่เกือบเกือบปากคออันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็แบกหน่อยนึง
2: ไม่เป็นไรฮะอันนี้ไอ้วัสดุนี้จะยุบตัวได้เยอะ
1: มันจะยุบอีก
2: ยุบอีกไม่เป็นไรเอาไม่ต้องออกก็ได
1: ้อ๋อเหรออ
2: ันนี้มันยุบตัวนี้มันยุบได้แต่ถ้าคนที่ใส่ดินเยอะนะฮะก็ต้องอย่าให้ขึ้นมาสูงเพราะมันไม่ยุบแต่ตัวนี้เดี๋ยวลดน้ำแล้วมันจะยุบลงไปโอเค

0: ต้องมีไม้ค้ำ
1: ใช่ต้องปักหลักให้เขา
0: เขาปักหลัก
1: ครับปักหลักให้เขาแล้วก็ผูกเชือกนะครับถ้ากิ่งเล็กกิ่งเดียวอย่างนี้เนี่ยเราผูกหลักเดียวพอแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่อาจจะต้องใช้สองหลักค้ำ
0: ค้ำขวางใบไม
1: ้ครับค้ำชิงเสียงช่วยกันให้มัน
0: แต่อันนี้โอเคอันนี้โอเคอยู
1: ่อันนี้ก็พออยู่
0: ต่อไปก็ลดน้ำ
1: ครับปลูกเสร็จแล้วก็ต้องลดน้ำครับปลูกเสร็จต้องลดน้ำ
0: เลย
1: ทันทีฮะ
0: ให้เขาชุ่มชื้น
1: ครับ
0: แต่เขาก็ระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ประมาณน
1: ี้ครับผม
2: วิธีปลูกมะนาวนี่ก็ไม่ยากเลยแหละครับเพียงแค่เราต้องมีกิ่งพันธุ์ที่จะใช้ปลูกครับแต่กระซิบบอกนิดนึงเลยนะครับว่าต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่ยังไม่แก่ไม่อ่อนมากเพราะถ้ากิ่งพันธุ์ที่เลือกมาแก่มากเกินไปก็จะทำให้รากออกช้าแล้วก็โตช้าครับส่วนดินที่จะใช้ปลูกก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลัก5ตัวด้วยกันคือปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวแกลบดำแกลบดิบและทรายหยาบผสมกันให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปใส่ไว้ในกระถางเพื่อเตรียมเป็นวัสดุปลูกแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์ใส่ลงไปโดยมีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าต้องไม่ฝังลึกไปจนถึงก้นภาชนะเอาแค่เพียงให้พอปิดตุ้มตอนมิดก็พอแล้วแหละครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนำไปไว้ที่มีแสงร่ำไรเพียงแค่15วันเท่านั้นครับเราก็สามารถย้ายไปปลูกลงดินในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย
1: ถ้าจะไปลงดินเนี่ยชำลงกระถางเล็กๆก่อนไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้อันนี้เนี่ยปลูกเอาไว้กินลูกได้เลย
0: ที่บ้านได้เลย
1: ใช่
0: แบบนี้ก็ทิ้งเขาไว้ดำไรแบบนี้ได
1: ้ครับผม
0: การดูแลอื่นๆหลังจากนี้นอกจากให้แสงลำไรแล้วจะต้องให้อะไรเขาอีก
1: 1เดือนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยจริงๆที่ทางอาจารย์เขาแนะนำ
0: แนะนำ
1: ก็คือว่าให้ใช้21714ตัวนี้เป็นหลักสำหรับไม้ผล
0: 21714
1: ครับผม
0: คือให้วันที่21เดือน7ปี2014แล้วก็ไม่ต้องให้อีกเลย
1: ครับดีครับก็ไปหาลูกใหม่เลยก็เป็นสูตรนะฮะก็คือไนโตรเจน 21%
0: 21ฟอสฟอรัส
1: 7โพแทสเซียม
0: โพแทสเซียม 14ครับโอเค
1: ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพวกไม้ผลทั้งหลาย
2: อาจจะดูไม่ยากเท่าไรครับกับการปลูกมะนาวเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าระหว่างที่มันกำลังเจริญเติบโตอยู่นั้นต้นมะนาวนี่ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าแมลงแล้วก็โรคร้ายต่างๆนานาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าพี่สมพรจะมาบอกเราให้ได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าอุปสรรคสำคัญต่อการปลูกมะนาวนั้นมีอะไรบ้างคนอยากเปรี้ยวไม่ใช่คนอยากปลูกมะนาวต้องติดตามห้ามพลาดครับรู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาวเพราะว่าทั้งคราบสกปรกและกลิ่นอาหารที่ติดตลบอบอวนอยู่ในไมโครเวฟนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือน้ำยาสังเคราะห์ใดๆมากำจัดให้เสี่ยงต่อสุขภาพเรานะครับเพราะแค่นำน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำสะอาด 3-4 ส่วนถ้วยตวงแล้วก็นำไปอบในไมโครเวฟจนน้ำเดือดเท่านี้ครับก็สามารถจะกำจัดกลิ่นอาหารและคราบสกปรกฝังแน่นได้แล้วครับตบท้ายด้วยการใช้ฟองน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบสกปรกออกอีกนิดหน่อยแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้ว
1: ไหนยังไงล่ะจ๊ะวิธีการดูลูกว่ามันตัดได้แล้วหรือยังไม่ได้อ่ะจ๊ะฮะ
2: อ๋อ
1: จริงๆเรื่องดูลูกเนี่ยฉันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะ
2: ครับ
1: ตั้ง3แล้วนี่อีก1ดูไม่ยากเลย
3: เราดูจากสีผิว
1: เดี๋ยวๆๆๆจะตัดมะนาวไม่ได้ตัดส้มเขียวหวานลูกมันก็ใหญ่ไปเลอะเธออ
3: ้าวผมตัดแล้วสีจะเริ่มเปลี่ยนนิดๆจะไม่เขียวเข้มจัด
1: นี่ไม่ใช่ส้มเขียวหวานนี่นา
3: ไม่ใช่ครับ
1: นี่มะนาว
3: ครับผม
1: พันอะไร
3: อันนี้เป็นพิจิตร1ครับ
1: พิจิตร1
3: อันนี้เป็นพิจิตร1จริงๆแล้วพิจิตร1จะใหญ่กว่านี้อีกนะจะใหญ่กว่านี้ได้อีกแต่นี่ก็เริ่มถือว่าเริ่มแก่อันนี้ถือว่าเริ่มแก่จริงๆแล้วเขาจะโตกว่านี้
1: โตกว่านี้ได้อีก
3: ครับก็จะโตกว่านี้นะ
1: อันนี้กี่ลูกโลนะเนี่ย
3: พิจิตรนี่มีตั้งแต่10ลูกโล

0: ไปจนถึงประมาณ15ลูกโล
1: 15ลูกโล
0: พิจิตรสามารถจ
1: ับ
0: โต
1: ลูกเขาแน่นหนามากหนักมาก
0: ครับแต่ถ้าเป็นพวกแป้นทั่วๆไปนี่จะอยู่ประมาณ22ลูกแป้นที่เปลือกบางนะฮะประมาณ22ลูก
1: มากกว่ากัน
0: เท่าตัว
1: เท่าตัว
0: เท่าตัว
1: อ๋อ
0: ลูกโตกันเยอะ
1: ดูเวลาผลที่มันโตเต็มที่เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของเขาไหม
0: ผิวจะมันผิวจะมันจะไม่ค่อยได้แล้วขุขะจะไม่ค่อยขุขะแล้วนะฮะจะเริ่มมันเนียนละแล้วก็สีจะเริ่มอ่อนลงนิดนึงจากปกติเนี่ยจะสีจะเข้มถือว่าสีผิวเขาจะเข้มอันนี้สีเขาจะเริ่ม
1: อ่อนลง
0: เริ่มอ่อนลงแล
1: ้
0: ว
1: แล้วก็ความขุขะเนี่ยเขาน้อยลง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วก็ผิวเขามันกว่า
0: ครับผมแต่ถ้ามีโอกาสจับดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจริง

0: จะนิ่มกว่านี้อีกมันจะนิ่มกว่านี้ใหม่ๆจะแข็งนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้มะนาวนิ่มก็เก็บไว้สัก5เดือน6เดือน
0: เอาได้ครับครับเหลือแต่เม็ดครับเหลือแต่เม็ดครับ
1: นิ่มเลยเพราะว่าน้ำไปหมดแล้วเหลือแต่เปลือกกับไอ้เม็ดข้างใน
0: ใช่ครับถูกต้องถูกต้องเลย
1: จริงๆแล้วมะนาวเนี่ยใช้ดีที่สุดเนี่ยควรเก็บจากต้นละกี่วันเนี่ยเก็บได้พออย่าให้มันอยู่นานกับเรานานเกินกว่านี
0: ้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยกำลังดี
1: ก็ต้องใช้แล้ว
0: ต้องใช้แต่ถ้าหลังจากนั้นมันต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วจะผิวจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนสีละจะค่อยๆ
1: เหล
0: ืองนิดๆไปเรื่อยๆ
1: จนสุดท้ายเหลืองจัดเลย
0: ใช่ถึงอยู่ในตู้เย็นก็ยังไงก็เหลืองแต่ว่าจะเหลืองช้ากว่าก็ดีกว่านิดนึง
1: แต่โดยปกติมะนาวที่บ้านเราเนี่ยก็คือจากสวนไปเนี่ย 2-3 วันก็ถึงมือเราแล้ว
0: ครับ
1: ที่เหลือเก็บได้มากได้น้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตู้เย็นเราแล้ว
0: ครับผมครับแล้วก็อย่างก็คือเขาเก็บแก่อ่อนแค่ไหนถ้ามะนาวแก่จัดเนี่ยยังไงก็เหลืองเร็วแต่ถ้ามะนาวยังไม่แก่ไม่จัดมากเนี่ยก็จะเก็บได้หลายวันนิดนึง
1: แล้วแบบนี้แต่ละฤดูกาลล่ะการเลี้ยงมะนาวของเราเพราะมะนาวเนี่ยปลูกครบรอบของเขาคือ1ปี
0: ครับ
1: แล้วถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
0: ครับ
1: ช่วงหน้าร้อนเขาต้องดูแลไงเป็นพิเศษไหม
0: ช่วงหน้าร้อนนี่จะมีเรื่องโรคแมลงจะไม่ค่อยเยอะหลักๆจะเป็นเรื่องของการให้น้ำให้เพียงพ
1: อ
0: ใช่เพราะว่าถ้าน้ำไม่เพียงพอนี่ใบจะห่อแล้วก็ลูกจะไม่โตหรือลูกมะนาวไม่มีน้ำ
1: สำหรับมะนาวปกติเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: เอาแล้วหน้าฝนล่ะอย่างหน้าฝนล่ะฝนตกหนักชุกชุมเลยอ่ะมันจะต้องดูแลไงมะนาว
0: หน้าฝนเนี่ยอากาศจะชื้นมากนะความชื้นสัมผัสสูงมากเนี่ยมะนาวเนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเชื้อแคนเกอร์ที่มันจะระบาดแรงมากในฤดูฝน
1: แคนเกอร์
0: แคนเกอร์ครับ
1: และระหว่างคองแคงกับแคนเกอร์อะไรน่ากลัวกัน
0: แคนเกอร์น่ากลัวที่สุดสำหรับชาวสวนนะฮะ
1: คองแคงอร่อย
0: คองแคงเป็นขนมอร่อยอย่างเดียวแต่แคนเกอร์นี่เป็นแล้วรักษาไม่หายใบที่เป็นรักษาไม่หายลงผลที่เป็นรักษาไม่หายถ้าเป็นผลเนี่ยผลก็จะแตก
1: มีอีกไหมสำหรับหน้าฝนที่น่ากลัวนอกจากแคนเกอร์
0: หน้าฝนโรคนี่แคนเกอร์นี่จะหลักสุดแล้วก็ถัดมาจะมาถ้าเป็นโรคน่าจะเป็นหน้าหนาวละหน้าหนาวเริ่มปลายฝนต้นหนาวนี่จะมีปัญหาพวกลาน้ำหมากหรือว่าเมลาโนส
1: ลาน้ำหมาก
0: ลาน้ำหมาก
1: เราก็ให้ยายไปกินหมากไกลๆสิน้ำหมากจะได้ไม่กระเด็นโดน
0: แต่มันกระเด็นมาโดนนะมันไกลแล้วมันกระเด็นถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างลุกลาม
1: ไป
0: ได้เร็วใช่ใช่อันนี้ต้องมีการฉีดยากำจัดเชื้อราบ้าง
1: อันนั้นก็คือพวกบรรดาเชื้อราทั้งหลาย
0: ครับผม
1: ปลายฝนต้นหนาว
0: ครับ
1: อ๋อครับแล้วช่วงหนาวจัดๆเลยมีไหมเขาต้องดูแลไงผลเขาจะห่อเหี่ยวไหมเขาเจอความแบบเย็นหนาวเย็นน่ะ
0: ถ้าหนาวเย็นเนี่ยเราไม่ค่อยมะนาวไม่ค่อยกลัวแต่หน้าหนาวเนี่ยท้องฟ้าจะไม่มีเมฆจะมีปัญหาอีกอย่างให้เกิดขึ้นกับมะนาวคือมะนาวลูกที่หันผลไปทางด้านทิศใต
1: ้
0: นะฮะแดดมันจะส่องทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยดูว่าที่ใต้มันจะส่องตั้งแต่เช้าก็ส่องทางนี
1: ้
0: ใช่ไหมบ่ายก็ทางนี้เย็นๆก็ทางนี้ฮะเนี่ยแถวๆเนี้ยเขาจะไหม้เขาจะไหม้แล้วก็ผลก็จะร่วงหรือบางไม่ร่วงก็จะด้านไปตรงนี้แล้วจะไม่ค่อยมีน้ำ
1: อันนี้อย่างแคนเกอร์ล่ะแคนเกอร์นี่แก้ไขยังไง
0: แคนเกอร์นี่ถ้าเป็นแล้วแก้ไม่ได้แต่ป้องกันได
1: ้
0: ก็คือส่วนมากจะเป็นตอนช่วงที่ใบเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยช่วงที่เขาแตกใบอ่อนปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยใบเขายังอ่อนแอช่วงนั้นเนี่ยเชื้อราจะเชื้อแคนเกอร์จะเข้าไปทำลายได้ง่ายนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราต้องมีการฉีดยาหรือว่าอาจจะใช้พวกจุลินทรีย์พวกบาซิลัสเบอร์3นะฮะก็พอช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ต้องฉีดบ่อยหน่อยนะอันนี้ฉีดบ่อย
1: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของการปลูกนอกฤดูกาลซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของเราเลยที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่ปลูกมะนาวในฤดูกาลให้มันเสียประโยชน
0: ์ถูกต้องครับ
1: มีวิธี
0: ครับแต่เล่ายาวนะ
1: เรื่องนี้ดีเล่ายาวไปหาที่นั่งดีกว่าโอ้ยยืนตรงนี้ชุกชุมเหลือเกินไม่ใช่งูนะยุง
0: ดีครับไปหาที่นั่ง
1: สูญเสียหมดหลังจากที่เราได้เรียนรู้การปลูกการดูแลกันไปเป็นที่เรียบร้อยช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดของการปลูกมะนาวนอกฤดูแล้วล่ะครับนั่นการวางแผนและการดูแลให้ได้ผลผลิตในช่วงที่เราต้องการจะยากแค่ไหนอดใจรอนะครับเดี๋ยวกลับมาดูพี่สมพรเล่ากันต่อรู้หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้

0: หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้ประโยชน์ของมะนาวสำหรับผู้ที่เป็นสิวฝ้ามะนาวจะช่วยรักษาสิวของคุณให้ลดน้อยลงได้นะครับเพราะมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนจะช่วยทำให้ลดการอุดตันรูขุมขนจากสิวและก็ยังช่วยในการขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้ด้วยนะครับโดยสามารถนำดินสอพองกับมะนาวมาผสมกันและก็เอามาทาบริเวณสิวก่อนนอนทุกวันเลยสิวจะค่อยๆ ยุบลงไปกลับมาหน้าใสง่ายๆนั่นเองแหละครับ
1: ติดค้างไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดู
2: คร
1: ับ เฮ้ยเชื่อไหมตื่นเต้นมากเลยไม่เคยคิดว่ามะนาวปลูกนอกฤดูได้ทำยังไงอ่ะ
2: ก็มะนาวมันจะออกลูกเนี่ยออกดอกเนี่ยเอาพูดออกดอกแล้วกันก็คือช่วงที่มีภาวะเหมาะสมก็คือมีการสะสมอาหารแล้วก็น้ำไม่เยอะนะถ้าว่าน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ออกดอกมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบใหม่แตกยอดอ่อนไปเรื่อยแต่ว่าถ้าช่วงที่ขาดฝนหรือขาดน้ำเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่จะทำให้มะนาวเนี่ยเกิดการสะสมอาหารพอมากระทบอากาศเย็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มผิดดอกแล้วก็จะมาแก่ในช่วงฤดูฝน
1: เพราะฉะนั้นตามธรรมชาติก็คือพูดก็คือเขาจะแตกดอกออกช่วงหน้าร้อน
2: ต้นหน้าหนาวหน้าหนาว
1: หน้าหนาว
2: ประมาณหน้าหนาว
1: เพราะเขาขาดน้ำ
2: ครับโดยธรรมชาตินะอันนี้พูดถึงมะนาวธรรมชาติเลย
1: หน้าหนาว
2: ครับผม
1: แล้วก็มาแตกลูก
2: มาแก่ลูกมาแก่ตอนช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝนพอดี
2: ครับช่วงมะนาวจะเยอะมาก
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าสมัยก่อนทำไมพวกมะนาวถึง
2: ถูกในช่วงฤด
1: ูถูกในช่วงฤดูฝน
2: ครับ
1: แล้ววิธีการทำยังไงมะนาวถึงจะออกนอกฤดูได้เคยเห็นพวกที่เขาปลูกแบบในบ่อซีเมนต์อันนี้ใช่ไหม
2: ก็อันนั้นเป็นวิธีการนึงครับเพราะว่าวิธีการนั้นเนี่ยจะเป็นการคุมน้ำไม่ให้มะนาวได้น้ำมากจนเกินไปเขาก็จะมีโอกาสที่จะหยุดการเจริญเติบโตทางด้านการเติบโตใช่ก็จะเริ่มสะสมอาหารแล้วก็ถึงช่วงหนึ่งพอเราให้น้ำกลับไปใหม่เขาก็จะแตกดอกออกมาได
1: ้หล่อเขาว่างั้นเถอะ
2: ก็ทำนองนั้นแล้วก็ช่วงนั้นที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งใบแล้วมันก็มีทั้งดอกด้วยออกมาพร้อมกันซึ่งจะเป็นดอกที่มีคุณภาพดีถ้าเขาแตกใบด้วยแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายนะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นคุณภาพดี
1: แต่ของเราไม่เห็นมีเลยอ่ะเราปลูกยังไงอ่ะ
2: เราไม่ได้ใช
1: ้วงเลยอ่ะ
2: เราไม่ใช้วงซีเมนต์ฮะเราแบบนี้ตอนนี้เรามีการใช้กันแพร่หลายแล้วก็คือเป็นระบบยกล่องแบบลูกฟูกหลายคนเขาจะเรียกแบบลูกฟูก
1: หรือว่ายกล่องแห้งยกล่องแบบลูกฟูก
2: ก็คือเป็นลูกฟูกเป็นเนินเพื่อให้น้ำ
1: ไม่มีน้ำขัง
2: ไม่มีน้ำขังน้ำจะมีไหลถ้ามีฝนตกหรืออะไรก็จะลงร่องระบายออกไปอันนี้วิธีการนี้จะช่วยเรื่องป้องกันรากเน่าได้ดีแล้วก็เวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถระบายออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าการที่จะทำให้มันออกนอกฤดูได้เนี่ยมะนาวที่ลงดินเนี่ยต้องมีการจัดการหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าไม่ยากไม่ยากแต่หลายขั้นตอน
1: พูดว่าหลายขั้นตอนก็ดูยากแล้วว่า
2: ไม่ยากฮะก็คือถ้าเราต้องการให้มันออกต้องการเก็บขายในเดือนมีนาสมมติเราเก็บขายในเดือนมีนาเราก็นับย้อนกลับมาประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนฉะนั้นพฤศจิกาต้องออกดอกแต่ว่าขั้นตอนของการที่มันจะออกดอกได้เนี่ยมะนาวลงดินเนี่ยต้องพยายามทำให้ใบอายุใบมันแก่ให้ได้90วันก็คือ3เดือนนั้นเราจะนับย้อนกลับอีก3เดือนมันก็จะตกประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาช่วงนั้นเนี่ยโดยการวิธีก็คือเราจะเล็มยอดทุกยอดเลยนะเล็มทุกยอดเลยเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แต่1ต้นเนี่ยเราเล็มยอดทุกยอดเลยประมาณสัก2หรือ3ข้อใบเราจะหรือว่าถ้าไม่พิถีพิถันมากอาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็ได้พอเราเล็มปุ๊บเนี่ยแล้วเราให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงใบนะฮะบำรุงใบเยอะหน่อยนะครับก็คือตัวหน้าเนี่ยสูงหน่อยเขาก็จะแตกใบออกมาพลึบเลยทั้งต้นพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยใบนี้เราต้องเลี้ยงให้ดีก็คืออย่าให้มีหนอนอย่าให้มีแมลงมาทำลาย
1: นี่จุดเริ่มต้นเลย
2: นี่จุดเริ่มต้นเลย
1: เหมือนเด็กเวลาคลอดออกมาก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้นมแม
2: ่ครับผม
1: เขาจะได้เติบโตแข็งแรง
2: ถูกต้องหลังจากที่เราเล็มยอดแล้วปุ๊บออกใบออกใบใหม่มาแล้วเลี้ยงใบให้ดี
1: 3เดือน
2: ช่วงเดือนแรกเนี่ยเราต้องบำรุงให้ใบเนี่ยสมบูรณ์บำรุงกิ่งให้สมบูรณ์
1: บำรุงยังไง
2: มันก็จะมีปุ๋ยเราเรียกว่าปุ๋ยโยกหน้าก็คือปุ๋ยที่มี

0: ค่อนข้างจะมีไนโตรเจนสูงนิดนึงแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสตัวกลางเนี่ยฮะต่ำหน่อยแล้วก็ตัวหลังก็สูงก็คือหน้าสูงสุดหลังสูงเป็นอันดับรองตัวกลางเนี่ยต่ำที่สุด
1: เขาเรียกว่าใบโยกหัว
0: โยกหน้า
1: ตัวโยกหน้า
0: โยกหน้าปุ๋ยโยกหน้าเราโยกหน้าไป1เดือน
1: โยกหน้า
0: พอเดือนที่2กับเดือนที่3เราปรับสูตรปุ๋ยใหม่ให้ปุ๋ยมาเป็นโยกหลัง
1: โยกหลัง
0: ก็คือตัวหลังสูงสุดพอ2เดือนหลังเนี่ยเราให้ปุ๋ยโยกหลังแล้วก็ถ้าบางคนก็อาจจะให้ปุ๋ยทางใบด้วยไอ้ที่ผมพูดนี่โยกหลังนี่ไอ้โยกหน้าโยกหลังนี่ผมพูดถึงปุ๋ยที่เราให้ทางดินนะเราให้ทางดินปกติเนี่ยเราพอโยกหน้า1เดือนโยกหลัง2เดือนพอใกล้ๆครบ3จะประมาณ3เดือนเนี่ยเราก็งดน้ำได้แล้วเพราะว่าอายุใบแก่ถึงประมาณ90วันแล้วนั่นแหละช่วงนั้นเราจะเริ่มงดน้ำแต่นี้ของเราเนี่ยงดไม่ได้ดังนั้นเราต้องมีกระบวนการที่จะมาทดแทนการงดน้ำก็คือว่าในช่วงที่เราทำใบตัดให้แตกใบใหม่แล้วเนี่ยพอแตกใบใหม่เนี่ย15วันจากเล็มใบเนี่ยเราจะให้ฮอร์โมนตัวหนึ่ง
1: ให้ฮอร์โมนเขาด้วย
0: เป็นฮอร์โมนเป็นจัดเป็นกลุ่มของฮอร์โมนแต่ไม่ใช่ฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนที่ชะลอการเติบโตก็เป็นฮอร์โมนตัวหนึ่ง
1: ฮอร์โมนชะลอการเติบโต
0: เราเรียกย่อว่าแพทคือพาโคบิทาโซนตัวนี้เขาใช้ในมะม่วงนี่เขาใช้กันมา 20-30 ปีแล้วแต่มะม่วงเนี่ยเขาใช้ผสมน้ำแล้วก็ราดบริเวณโคนแต่ว่ามาใช้กับพวกมะนาวเนี่ยถ้าใช้อย่างนั้นเนี่ยมันต้นมันรับสภาพไม่ไหวทำสักครั้งสองครั้งต้นมันจะตายเพราะว่ามันค่อนข้างแรงฉะนั้นอาจารย์ผมเนี่ยที่แนะนำก็คือว่าเอาพาโคบิทาโซนผสมน้ำฉีดหลังจากเล็มยอด15วันแรกฉีดจากนั้นไปอีก45วันฉีดอีกครั้งนึงฉีด2ครั้ง
1: ก็ไม่โตสักที
0: ฉีด2ครั้ง
1: จะโตอ้าฉีดอีกแล้วจะโตอ้าฉีดอีกแล้ว
0: มันถึงเราฉีดไปเนี่ยตอน15วันแรกเราเริ่มฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะยืดไปนะเพราะว่าฮอร์โมนนี่มันยังคือมันช่วยแต่ว่า
1: ใ
0: ช่มันจะค่อยๆ
1: เจือจาง
0: ใช่ๆมันจะค่อยๆออกฤทธิ์ไปเพื่อชะลอไว้ไม่ให้มันแตกใบใหม่อันนี้เป็นวิธีการที่เราจะชดเชยจะทำให้ใบมันอายุ90วันให้ได้พอครบประมาณ90วันได้เนี่ยถ้าจอนนั้นถ้าฝนมันหยุดก็ถือว่าโชคดีถ้าฝนไม่หยุดอาจจะต้อง
1: ฉีดอีก
0: ไม่ใช่แล้วของละสองครั้งพ
1: ออ
0: าจจะปุ๋ย
1: โยกหน้า
0: 0060ไม่โยกหลัง
1: โยกหลังเลย
0: หลังอย่างเดียวเลยหลังล้วนๆเพียว
1: ๆเรียกว่าใส่เกียร์ปัด
0: ถอยหลังอย่างเดียวเลย
1: โอ้ยอย่าพึ่งโต
0: เราอาจจะใช้0060หรือว่า0412ผมจำไม่ได้โทษที36อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นโยกตัวกลางกับตัวหลังหรือตัวหลังอย่างเดียวช่วยฉีดช่วยชะลอเอาไว้หน่อยมันก็จะช่วยคุมตัวนี้ได้
1: ช่วยได
0: ้ช่วยได้ไม่ให้มันแตกยอดพอหลังจากนั้นครบ90วันไปแล้วพอมันยืดเกิน90วันไปเนี้ยเราก็กลับมาให้ปุ๋ยโยกหน้าใหม่กลับมาให้ปุ๋ยโยกหน้าใหม่ตอนนี้แล้วก็ให้น้ำก่อนแล้วก็ให้ปุ๋ยโยกหน้าเนี่ยตอนนี้มะนาวจะเริ่มแตกใบใหม่แตกแทงยอดออกมามีใบแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายยอดมันก็จะได้เป็นพวงๆเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากเนี่ยวิธีการนี้ก็จะใช้กับมะนาวลงดินได้ด
1: ี
0: มะนาวลงดินได้ดี
2: หัวใจหลักสำคัญการที่จะผลิตมะนาวให้ประสบความสำเร็จนะคะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะต้องเลือกพันธุ์ค่ะเลือกพันธุ์นี่หมายถึงว่าพันธุ์ที่นั้นพอปลูกที่จะนำมาปลูกนะคะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการยกตัวอย่างก็เช่นพันธุ์แป้นรำไพนะคะแป้นพวงแป้นพิจิตรอย่างเงี้ยตลาดต้องการอยู่แล้วนะคะอันที่2เป็นเรื่องของทำเลค่ะนะทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะทำเลนี่หมายถึงสภาพพื้นที่ในการปลูกสภาพดินสภาพภูมิอากาศต้องเหมาะสมทุกสิ่งอย่างกับต้นมะนาวส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดการร้วนๆนะการจัดการที่ดีเริ่มตั้งแต่การปลูกนะคะใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ใช้ดินอะไรส่วนผสมอะไรแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจอาจจะทำเป็นรูปแบบของการทำมะนาวปลูกมะนาวเพื่อเป็นธุรกิจเชิงท่องเที่ยวอันนี้น่าจะสำคัญเพราะว่าคนไทยสมัยนี้ทำงานแล้วเครียดแล้วถ้าไปเข้าสวนแล้วเจอธุรกิจที่เป็นเชิงท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นมุมพักผ่อนนะคะมุมที่แบบกำลังใจและมุมที่คือยังไงมันก็หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศอะนะคะน่าจะเป็นการดี
1: กลับมาพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองดีกว่าหาเงินหาทองจากมะนาวเนี่ยปกติส่วนนี้หาทางไหน
0: อ๋อปกติของเราจะมีอยู่2ช่องทางก็คือว่า1ละพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะมา

0: รับซื้อเราที่สวนก็จะโทรมาสั่งวันนี้เอา50โลวันนี้80โลให้เก็บให้หรือพรุ่งนี้80โลนะเก็บให้เย็นนี้อย่าง
1: น
0: ี
1: ้อันนี้ทางนั้นที่เขามารับเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปขายหรือเขาเอาไปส่งหรือเขาไปยังไง
0: ก็มีหลายแบบฮะเอาไปวิ่งส่งร้านอาหารเอาไปวิ่งส่งพ่อค้าขายปลีกอะไรพวกนี้มีเอาไปส่งร้านที่ทำน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะฮะมีหลายแบบด้วยกันอีกช่องทางนึงที่ผมบอกก็คือว่าเราก็ทำเหมือนกับเป็นคอนแทคกับร้านอาหารที่เราไปดิวไว้เองก็คือว่าเขาก็จะสั่งเราว่าเอาวันไหนเอากี่สิบโลวันนี้10โลวันนู้น20โลหรืออะไรเงี้ยร้านนู้นบ้างร้านนี้บ้างที่เราไปติดต่อไว้เองแบบนี้จะราคาจะดีกว่าอย่างตอนนี้อย่างผมเองผมก็เปลี่ยนมาทำน้ำมะนาวผมทำน้ำมะนาวนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวพร้อมดื่มนะครับที่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทำขึ้นมา
1: คิดว่าแปลรูปน้ำผึ้งมะนาว
0: ครับ
1: อย่างมะนาวขายเป็นลูกกับมะนาวที่แปลรูปแบบนี้มูลค่าเขาเพิ่มขึ้นกี่ประมาณกี่เท่า
0: โอ้เยอะฮะ
1: เยอะเลยเหรอ
0: เยอะกว่าดีกว่าขายลูกเยอะ
1: วันนี้เองสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะลองปลูกมะนาวบ้าง
0: ครับ
1: เรามีคำแนะนำพิเศษอื่นๆยังไงเช่นจะเริ่มต้นยังไงหาข้อมูลยังไงนู่นนี่นั่นโน้นยังไง
0: คือตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับมะนาวอยู่ค่อนข้างเยอะแต่อยากให้เราผู้สนใจนะฮะอ่านสักนิดนึงเพราะตอนนี้เราส่วนมากเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยผมไม่จำผิดเลยว่านะถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือว่าเราต่อกันมาว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าถ้าเกิดการเขียนเป็นตำราแล้วเนี่ยส่วนมากโอกาสผิดเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าการที่จะเป็นตำราได้มันจะมีคนตรวจสอบมีคนอะไรเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นแล้วนะว่าถ้าผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้ส่วนใหญ่ก็จะถูกต้องแล้วก็ที่ดีสุดคือไปอบรมฮะ
1: ฉันอยากจะฝากไอ้แดงกับอีก3ตัวไว้ที่นี่ได้ไหมเพราะว่าฉันจะไปตามหาสามีกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะจับพี่เขาปลูกมะนาวให้หมดเลยแต่ฉันอุ้มไอ้แดงไปไม่ไหวอ่ะฝากไว้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเห็นเป็นคนดีขนาดนี
0: ้ไอ้แดงนี่คนหรืออะไรครับ
1: ไอ้แดงน่ะเป็นคน
0: ครับ
1: แต่อีก3ตัวน่ะ
0: ครับ
1: หมากับแมวฝากไปด้วย
0: ครับครับได้
1: ฝากไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาสามีก่อน
0: อ๋อได้เลย
1: ส่วนอันนี้ฝากไว้ด้วย
0: โอเค
1: อันนี้ไประหว่างทางคือเหนื่อย
0: อ๋อ
1: วันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: โอ้ยตายแล้วไปลงเรือก่อน
0: ไหนล่ะเรืออยู่ไหนล่ะ
1: เรืออยู่ไหนไปลงเรือก่อน
2: พี่สมพรนี่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวจริงๆในการตัดสินใจลาออกจากงานที่ดูมั่นคงเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่สายเกษตรกรอย่างจริงจังและมีความรอบคอบโดยใช้เวลาศึกษาดูงานอยู่ถึง2ปีดูแล้วดูอีกจนมั่นใจแล้วค่อยลงมือปลูกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและก็ประสบความสำเร็จแถมยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่ากับผลผลิตจนเป็นที่ต้องการของตลาดนี่แหละครับคือคุณสมบัติของเกษตรขั้นเทพตัวจริงเลยวันนี้หมดเวลาครับเกษตรขั้นเทพลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดี

สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พลอยจะมาเล่า50 Facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะ

ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบพี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนบอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI ET แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลมหิดลค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะใจ

รับผิดชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลงพอไหมคะน้องๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกียรติให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลิศค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่านี่ค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเตทไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆก็จะทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้ว

0: ในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะ
1: อุ๊ย
0: มาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการตีเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะวนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะแต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นคานค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้น
2: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโครงสร้างของดินนั้นจะมีความแตกต่างในทั้งเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าเนื้อดินนั้นมีกี่ประเภทและแต่ละชนิดนั้นบอกอะไรเราได้บ้างพร้อมแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
3: เนื้อดินเป็นลักษณะทางกายภาพของดินที่บอกถึงความหยาบหรือความละเอียดของดินมีผลต่อการดูดซับน้ำการดูดยึดธาตุอาหารที่เกิดขึ้นในดินเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆของดินที่เรียกว่าอนุภาคของดินดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่แตกต่างกันนะคะเรามารู้จักขนาดของอนุภาคของดินแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะ 1. อนุภาคขนาดทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 0.05 มิลลิเมตร 2. อนุภาคขนาดทรายแป้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 ถึง 0.002 มิลลิเมตรและ 3. อนุภาคดินเหนียวเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรดินที่เราเห็นตามพื้นที่ต่างๆมีสัดส่วนของอนุภาคดินไม่เท่ากันจึงทำให้มีดินชนิดต่างๆโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มดินทรายมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า85%มีลักษณะเนื้อดินที่เกาะตัวกับหลุมลุกมีความละเอียดต่ำสัมผัสดินจะรู้สึกหยาบๆที่มือเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อยแต่ยังสามารถปลูกพืชได้บางชนิดเช่นกระบองเพชรหรือพืชทะเลทรายกลุ่มดินเหนียวประกอบด้วยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่ร้อยละ40ขึ้นไปเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะเป็นก้อนแข็งแต่เมื่อเปียกน้ำจะมีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นก้อนหรือรูปเพราะเก็บน้ำได้นานกลุ่มดินร่วนประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกันเป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณส่วนในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้างเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกกับพืชที่สุดอย่างพืชทางการเกษตรไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับค่ะ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil texture S O I L T E X T U R E soil texture แปลว่าเนื้อดิน soil

particle, S-O-I-L, P-A-R-T-I-C-L-E-S, soil particle, แปลว่าอนุภาคดิน soil proportion, S-O-I-L, P-R-O-P-O-R-T-I-O-N, soil proportion, แปลว่าสัดส่วนดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าดินแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการเพาะปลูกพืชอะไรได้บ้างและในตอนหน้าค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าสีของดินนั้นจะบ่งบอกอะไรเราได้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ถึงแม้จะเรียนจบปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์แต่ธนกัญญพัฒน์ทิ้งโคตรหรือจูนก็ตัดสินใจก่อนที่จะเรียนจบว่าจะไม่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนอาชีพเดียวที่ใฝ่ฝันคือการเป็นเกษตรกร
1: ก่อนที่จะเรียนจบเนี่ยก็มาปรึกษาคุณพ่อคุณแม่คือเราไปบอกเขาว่าเราอยากกลับมาอยู่บ้านอยากเป็นเกษตรกร
2: ความรู้สึกแรกก็จะเป็นห่วงเหมือนกันว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวแล้วลึกๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ลูกไปอยู่ที่อื่นอยากให้กลับมาอยู่ที่บ้านทำที่กรุงเทพเนี่ยสตาร์ทขั้นแรกเนี่ยจูนบอกว่าเขาจะให้ 20,000 แม่บอกว่าถ้าทํา 20,000 เนี่ยมาทำที่บ้านเรายังไงก็คือได้อยู่แล้ว
1: ก่อนที่จะทำอะไรจูนก็ไปเดินตลาดค่ะคือไข่ไก่เนี่ยดีก็จะมีเจ้าใหญ่ที่เราไม่สามารถสู้ตลาดเขาได้อยู่แล้วเราก็เลยคิดว่างั้นเลี้ยงเป็ดไข่แล้วกันถ้าคนเมืองเลยได้ทานไข่เป็ดที่สดใหม่เป็นสินค้าของเมืองเลยเองอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่
0: เมื่อการตัดสินใจได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวจูนเริ่มต้นเลี้ยงเป็ดไข่ด้วยการสร้างสรรค์วิธีการเลี้ยงในรูปแบบของตัวเองขึ้นมาโดยแบ่งพื้นที่ให้เป็ดได้ลงเล่นน้ำกินอาหารและนอนเป็นสัดส่วนแยกออกจากกันเป็ดมีพื้นที่อิสระไม่ถูกขังจึงเป็นเป็ดไข่อารมณ์ดีมีคุณภาพ
1: เอาข้อดีข้อเสียของระบบฟาร์มกับไร่ทุ่งมาผสมกันค่ะไร่ทุ่งนะคะข้อดีของเขาคือไข่จะฟองใหญ่เพราะว่าเป็ดเขาได้เล่นน้ำไม่รีแลกซ์ไม่เครียดข้อดีของฟาร์มคือไข่เขาจะสะอาดไม่สกปรกแต่ข้อเสียของระบบฟาร์มคือเป็ดเขาจะเครียดเพราะว่าถูกกักขังรู้ก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาสองระบบนี้มาพบกันครึ่งทางเขาก็จะไม่เครียดพอไม่เครียดปุ๊บเขาก็จะไข่ฟองใหญ่ปริมาณก็จะเยอะส่วนเรื่องความสะอาดของไข่ถ้าเราให้เขาเล่นตลอดมันก็จะสกปรกใช่ไหมคะแล้วก็ขังเขาเฉพาะตอนกลางคืนไข่ก็จะสะอาดเขาก็ไข่ตามช่องของเขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นอกจากจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองมีเอกลักษณ์เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังต้องเป็นนักขายที่ดีช่องทางที่ทันสมัยนำเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพราะเป็นช่องทางการขายที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรงและไม่มีต้นทุน
1: ใช้ช่องทางออนไลน์โดยที่ก็ใช้ Facebook Fanpage ในการขายเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องเสียเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงในการขับรถออกไปตลาดไปนั่งรอลูกค้าว่าลูกค้าจะมาซื้อเมื่อไหร่มันทำให้เราเหมือนแบบเสียเวลาแล้วก็เสียค่าน้ำมันเสียค่าใช้จ่ายเราไม่สามารถควบคุมได้เลยหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราขายออนไลน์แล้วรู้ว่าลูกค้าต้องการเท่าไหร่กำหนดวันส่งจันทร์พุธศุกร์ส่งในเมืองแล้วเท่ากับว่าเรามีเวลาเหลือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของที่ไร่ได้อีกอะค่ะก็จะเป็นช่องทางออนไลน์เป็นหลักค่ะตอนนี
3: ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นกันหรือยังคะเด็กๆ
0: จากประสบการณ์ที่เป็นเกษตรกรมาเป็นเวลา3ปีวันนี้จูนได้รับโอกาสเป็นวิทยากรเปิดไร่ให้คนเข้ามาศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ไม่ยากนัก
3: แล้วก็พี่กำลังจะเอาลงเพิ่มอีกประมาณ600ตัว
1: มาดูงานที่ไร่หรือว่าให้ความสนใจไร่ทานธรรมนะคะคือเขาก็อยากจะมาเห็นค่ะว่าเด็กตัวเล็กๆคนนึงที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องเกษตรทำไมถึงมาทำเกษตรได้แล้วมันทำจริงหรือเปล่า
3: คือเราจะมีการคำนวณแล้วคือปศุสัตว์เขาเอาแบบแปลนมาให้ว่าถ้าคุณเลี้ยงเท่านี้
4: ก็มาทำเกษตรอยู่บ้านที่ดินบ้านเราก็มีมาพัฒนาชุมชนมาพัฒนาบ้านเราเองแบบนี้ค่ะก็สามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงน้องแบบนี้ได้ค่ะ
5: ความมั่นคงของหนูคือการเนี้ยมีอย่างนี้มีไร่มีสวนมีความเป็นอยู่ที่บ้านๆไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองมีรายได้ให้ตัวเองเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ชอบแนวคิดของพี่เขาที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
1: เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาเลยคือการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ตลอดปีแม้ว่าจะเกิดภัยแล้งอะค่ะอย่างเช่นเราต้องทำมีน้ำรองรับแม้ว่าเราจะติดกับแหล่งน้ำก็ตามเนี่ยค่ะคือการบริหารจัดการที่ดินแล้วก็การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรค่ะ

0: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นอกจากจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตนเองมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังต้องหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของตัวเองอย่างมีเอกลักษณ์คือหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของความมั่นคง
1: คือเกษตรกรเนี่ยก็ไม่ต่างกับการลงทุนชนิดหนึ่งเลยค่ะถ้าสมมติว่าเรากระจายความเสี่ยงถึงอย่างน้อยเราขายสินค้านั้นไม่ได้แล้วก็มาแปรรูปกลายเป็นว่าเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับสินค้าทางการเกษตรอีกด้วยค่ะคือที่ไร่ของหนูเนี่ยจะเน้นการแปรรูปเป็นหลักเลยสินค้าสดเนี่ยไม่ถึง 30% เลยค่ะที่นำขายออกไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราขายสินค้าสดใช่ไหมคะราคาเราต้องอิงตามตลาดกลางแต่ว่าถ้าเราแปรรูปสินค้าเราเพิ่มนวัตกรรมเข้าไปเพิ่มสตอรี่เพิ่มสิ่งที่เราใส่ใจที่เราไม่เหมือนใครเนี่ยราคาเราสามารถตั้งได้เอง
0: ไข่เป็ดที่ออกมาเป็นจำนวนมากในทุกวันจนไม่สามารถขายทันจะนำไปเพิ่มมูลค่าโดยทำเป็นไข่เค็มสมุนไพรโดยพืชสมุนไพรหลากหลายที่ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีในไร่เป็นวัตถุดิบชั้นดีที่จะถูกเก็บเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการแปรรูป
2: ถ้าเป็นไอเดียเรื่องการแปรรูปต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของน้องทั้งหมดเลยพอน้องบอกว่าแม่อยาก

0: ปรรูปอะไรทุกอย่างเนี่ยของไร่ให้เป็นซีโดเบสแม่ก็คือเหมือนกับว่าหารายละเอียดแล้วก็หาอะไรมาซัพพอร์ตตรงที่เป็นไอเดียเขาว่าคือพูดง่ายๆว่าไม่อยากจะให้เขาทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ
1: ทุกขั้นตอนการแปรรูปไข่เค็มสมุนไพรได้รับการเอาใจใส่เพื่อให้ได้ไข่เค็มมีคุณภาพ
2: เหตุผลที่ทำเป็นสมุนไพรเพราะว่าคนไม่ชอบทานไข่เค็มเพราะว่ามันเค็มใช่ไหมคะแล้วก็ไข่เป็ดเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงถ้าสมมุติว่าเรามีไซอะไรที่ลดคอเลสเตอรอลเนี่ยก็ทำให้คนทานเนี่ยเขาสะดวกใจสบายใจในการทานมากขึ้น
1: ไข่เค็มจะถูกแช่ไว้ในน้ำต้มสมุนไพรที่ถูกทิ้งไว้จนเย็นแล้วเป็นเวลา15วันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทดสอบมาแล้วว่าจะได้รสชาติของไข่เค็มที่เค็มกำลังดี

0: ในขั้นตอนการทำไข่เค็มสมุนไพรจะมีไข่บางส่วนที่เปลือกแตกร้าวซึ่งในบางครั้งก็จะทิ้งเพราะไม่สามารถขายได้แต่สำหรับที่นี่ไข่เค็มที่เปลือกร้าวนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปเป็นสินค้าชนิดใหม่ขึ้นมาได้อีก
1: ไข่เค็มที่ต้มสุกอะค่ะที่เป็นไข่เค็มเป็นลูกก็ต้มสุกเวลาต้มเนี่ยเขาจะเปลือกร้าวหนูก็มาแปรรูปเป็นน้ำพริกค่ะ
2: คุณแม่ก็จะเอาสูตรตั้งแต่สมัยยายแล้วก็มีเหมือนกับว่าอะไรที่จะเกิดประโยชน์ให้กับคนทานได้มากที่สุดแม่ก็จะมีสมุนไพรหลากหลายเพื่อที่คนทานเนี่ยกระปุกหนึ่งคุณต้องให้คุณค่าทางอาหารครบแล้วที่สุดก็คือว่าต้องใหม่และสดแล้วก็สะอาดเพื่อที่จะให้ว่าอาหารของเราอยู่อย่างยั่งยืนได
1: ้ก็คือเท่ากับว่าตอนนี้สินค้าทุกอย่างในไร่ก็คือไม่ได้มีการสูญเสียหรือว่าเป็นซีโร่เวสต์อะค่ะเกษตรกรไทยส่วนใหญ่คิดว่าสินค้าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันราคาถูกหรือว่าไม่สำคัญแต่ว่าถ้าเรามองให้ความสำคัญเนี่ยมันสามารถเติบโตได้ไม่ต่างกับสินค้าที่พรีเมียมเหมือนของต่างชาติเลยอะค่ะ
0: การแปรรูปสินค้าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับเกษตรกรยุคใหม่แต่ต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ลงตัวเพราะคือการขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากขึ้นยังจะเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับการเป็นเกษตรกรอีกด้วย

0: จากจุดเริ่มต้นของไร่เกษตรอินทรีย์เล็กๆในหมู่บ้านวิธีการเกษตรแบบปลอดภัยเริ่มขยายไปในชุมชนตำบลสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลย
1: ก็ผมลูกชาวนาอยู่แล้วเกษียณมาก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรก็ปลูกตะไคร้ปลูกข่าทำสวนผมมันภูมิต้านทานไม่ไหวกลัวจะแพ้ยาผมก็เลยไม่ใช
0: ้สมุนไพรที่ปลูกรอบบ้านกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถเข้ามาเก็บไปขายได้แทบทุกวันซึ่งพอเพียงสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้เลี้ยงดูตัวเอง
1: มีแม่ค้าเขาสั่งมาว่าให้เก็บข่าตะไคร้ไว้เอาวันละ50บาทวันละ100อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดไว้แล้วก็แม่ค้าเขาก็มารับเอาไป
2: สมุนไพรตะก่อนเราก็มีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดใช่ไหมคะที่ไร่แต่ว่ามันไม่เป็นที่ต้องไม่เพียงพอต่อความต้องการหนูก็รับซื้อจากชาวบ้านที่เขาปลูกสมุนไพรปลอดสารนะคะ
3: อยากเริ่มแรกเนี่ยเราก็เอากลุ่มชาวบ้านเราเอากลุ่มเล็กๆก่อนพาทำให้เขาเห็นแต่พอที่แม่เอามาเนี่ยประมาณแค่5คนแต่พอ5คนปุ๊บเนี่ยคือเขาทำอินทรีย์แล้วขายให้เราเนี่ยเขาขายได้ตลอด
2: ก็คือถ้าใครมีแล้วก็จะไปบอกเขาล่วงหน้า1วันแล้วเขาก็วันต่อมาเขาก็จะขับมอเตอร์ไซค์มาส่งที่ไร
1: ่เวลาเพิ่นทำไข่ทำ

0: ครื่องสวนครัวแกก็มาเอามาสั่งแล้วก็เอาไปส่งให้บางครั้งก็มาเอาทีละ200 300นะครับ
1: เมื่อการปลูกแบบอินทรีย์มีตลาดรับซื้อสมุนไพรที่แน่นอน
2: ป้าตุ๊กสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะวันนี้เอาอะไรมาส่งคะได้
1: ไร่ทานธรรมเป็นสถานที่ที่รับซื้อสมุนไพรทุกชนิดที่ปลูก
2: วันนี้เท่าไหร่อะคะ
3: 300ค่ะ
2: ไปแนะนำเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้ามี
1: นอกเหนือจากการเอาสมุนไพรมาขายนี่ยังเป็นจุดที่แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานอีกด้วย
2: อย่างต่ำ1ตันแล้วพวกไผ่พวกนั้นก็ได้นะคะขมิ้นดักแด้ก็ต้องการเยอะนะคะขมิ้นดักแด้ขมิ้นชัน
4: ถ้าเราต้องสตริกมากเรื่องต้องเป็นอินทรีย์ 100% เนี่ยเขาจะไม่ทำทุกคนที่ปลูกให้แม่เนี่ยแม่ก็พยายามที่ว่าขอให้เป็นปลอดภัยขอไม่ให้ใช้ปุ๋ยไม่ให้ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ต้องมีอะไรพวกนี้แต่ถ้าคนไหนเนี่ยกลัวไม่งามให้มาเอาขี้เป็ด
5: มันเป็นความเชื่อของแต่ละคนถ้าเราไปเปลี่ยนความคิดของคนเก่าเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนหนูก็ชนิดที่ว่าเน้นการกระทำให้เขาเห็นเลยค่ะว่าแม้ว่าคุณไม่ใส่ยาคนก็รับซื้อ
0: เราโทรทำอย่างนี้ไปปลูกตัดไปขายเนี่ยก็ถือว่าจุนเจือครอบครัวไป
4: แล้วทีนี้พอทุกคนเห็นคุณลุงขายได้คนอื่นก็เออมันก็มีรายได้นะวันละ300หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆปากต่อปากตอนนี้ก็ถ้าบอกว่าไร่ทานธรรมเนี่ยทุกคนก็อยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องที่จะทำเกษตรอินทรีย์ค่ะ
1: การทำเกษตรอินทรีย์นอกจากจะทำเพื่อตนเองยังสามารถขยายเข้าสู่ชุมชนให้เข้ามาเป็นเครือข่ายและจะทำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของทั้งตัวเกษตรกรและชุมชน
0: โอ้ดีครับดีมากดีมากอยากให้พวกวัยรุ่นมาเอาเป็นตัวอย่างอย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันปลอดสารพิษพวกยาฆ่าแมลงก็ไม่มีของอินทรีย์เนี่ยมันดีทุกอย่างเลยมันดีเลย

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: ของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่นี่นี่ปูมีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
1: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
0: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
1: ฮะเลขชุด
0: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
1: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
0: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแสงน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจำเป็นสำหรับพืชในการสังเคราะห์แสงแต่พืชเขาก็ยังต้องการธาตุอาหารด้วยนะคะเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและช่วยในการดำรงชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ว่าธาตุอาหารนั้นมีความสำคัญสำหรับพืชอย่างไรแต่ถ้าเกิดพืชของน้องๆนั้นขาดธาตุอาหารเราจะต้องแก้ไขอย่างไรค่ะถ้าพร้อมกันแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะพืชจำเป็นธาตุอาหารในการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างต่างๆของพืชอีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบของสารที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ธาตุอาหารที่ได้รับจากน้ำและอากาศมี3ธาตุได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนกลุ่มที่2ธาตุอาหารที่ได้จากดินมี14ธาตุได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันเหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงโบรอนโมลิบดีนัมคลอรีนและนิกเกิลธาตุอาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพืชทุกชนิดเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตในด้านต่างๆหากพืชได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอหรือขาดพืชจะแสดงอาการผิดปกติให้เห็นโดยสังเกตได้จากใบผลกิ่งยอดดอกและลำต้นการขาดธาตุอาหารของพืชมีหลายสาเหตุเช่นดินมีธาตุอาหารไม่เพียงพอหรือดินมีธาตุอาหารแต่ไม่เหมาะสมต่อการดูดธาตุอาหารไปใช้เราจึงจำเป็นต้องหาทางแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารโดยเพิ่มธาตุอาหารในดินโดยการใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่ช่วยสร้างธาตุอาหารให้แก่พืชปุ๋ยสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยที่มาจากสารประกอบที่สังเคราะห์ขึ้นมีธาตุอาหารที่พืชสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ทันทีปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพวกนี้นอกจากจะมีธาตุอาหารที่เหลืออยู่ในซากแล้วยังช่วยปรับสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่และมีคุณสมบัติพิเศษสามารถสังเคราะห์สารประกอบธาตุอาหารพืชได้เองหรือสามารถเปลี่ยนธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้มาอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้เช่นการใช้สาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินที่อยู่ในโพรงใบแหน่แดงมาช่วยในการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในนาข้าวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant nutrientPLANT NUTRIENTS plant nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืช chemical fertilizer CHEMICAL FERTILIZER chemical fertilizerแปลว่าปุ๋ยเคมี organic fertilizer O R G A N I C F E R T I L I Z E R organic fertilizer แปลว่าปุ๋ยอินทรีย์ธาตุอาหารในดินมีความจำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชเพราะถ้าหากได้ธาตุอาหารไม่ครบแล้วนะคะพืชจะแสดงอาการผิดปกติออกมาดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำให้พืชได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอโดยการเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดินนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพืชนำธาตุอาหารต่างๆไปใช้ประโยชน์ในแต่ละส่วนอย่างไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าดินแต่ละชั้นนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าโครงสร้างของดินแต่ละชั้นนั้นมีลักษณะอย่างไรค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะ
1: โครงสร้างของดินเป็นสมบัติทางกายภาพของดินที่เกิดขึ้นจากการเกาะจับกันของอนุภาคที่เป็นของแข็งในดินส่วนที่เป็นแร่ธาตุหรืออนินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุเกิดเป็นเม็ดดินหรือเป็นก้อนดินที่มีขนาดรูปร่างและความคงทนแข็งแรงในการยึดตัวต่างๆกันซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะแบบก้อนกลมมีรูปร่างคล้ายทรงกลมเม็ดดินมีขนาดเล็กประมาณ 1-10 มิลลิเมตรมักพบในดินชั้นเอกที่คลุกเคล้าด้วยอินทรีย์วัตถุเนื้อดินมีความพรุนมากจึงระบายอากาศและน้ำได้ดีแบบก้อนเหลี่ยมมีรูปร่างคล้ายกล่องเม็ดดินมีขนาดประมาณ 1-5 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีมีสภาพที่น้ำและอากาศซึมผ่านไปได้ในเกณฑ์ปานกลางแบบแผ่นก้อนดินมีรูปร่างแบนวางตัวในแนวราบและซ้อนเหลื่อมกันเป็นชั้นขัดขวางการไหลซึมของน้ำการระบายอากาศและการชอนชัยของรากพืชมักเป็นดินชั้นเอกที่ถูกบีบอัดจากการบดไถของเครื่องจักรกลการเกษตรแบบแท่งหัวเหลี่ยมก้อนดินแต่ละก้อนเกาะกันมีรูปร่างเป็นแท่งลักษณะคล้ายปริซึมก้อนดินมีขนาดเม็ดดิน 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีน้ำและอากาศซึมได้ปานกลางแบบแท่งหัวมนมีการจับตัวคล้ายคลึงกันกับแบบแท่งหัวเหลี่ยม

0: ในเขตแห้งแล้งน้ำและอากาศซึมผ่านได้น้อยและมีการสะสมของโซเดียมสูงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil structure S O I L S T R U C T U R E soil structure แปลว่าโครงสร้างของดิน conglomerate C O NG L O M E R A T E conglomerate แปลว่าการจับตัวเป็นก้อน shape S H A P E shape แปลว่ารูปร่างเด็กๆคะโครงสร้างของดินก็คือการที่ทรายดินตะกอนและดินเหนียวรวมกันเป็นก้อนหรือรวมกันเป็นก้อนเป็นเม็ดดินมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะเราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าดินนั้นจะสามารถแบ่งได้ทั้งหมดกี่ประเภทและแต่ละประเภทนั้นสามารถบอกอะไรเราได้บ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ล้างหนังให้ตรง
1: ยืดขึ้นมาจับไม้ขึ้นมาอีกจับไม้อ่ะจับตำ
0: สูงอีกพวก
1: กายเอาไม้จับมือตำๆดิจับลงมาเออยืดให้ตึง
0: ร้อนไม
1: ้เออให้ดีต่อไปนะย่าง3ขุมพร้อมกัน
2: อบ
1: หนังให้ดีกายให้สูงหน่อยเร็ว
3: เก่งมากเลยอะค่ะ
4: ใช่ค่ะ
5: สวัสดีค่ะวันนี้ขนมไทยอะไรเอ่ยมาพบกับเพื่อนๆกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะเฟย์จะพาน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเชิดหนังใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงมีผู้ใหญ่บอกเฟย์ว่าเป็นมรดกของชาติที่น่าสนใจเลยทีเดียวละค่ะ
6: สวัสดีครับส่วนผมสองคนก็สนใจที่จะมาฝึกเชิดหนังใหญ่ด้วยครับ
7: ผมเตรียมตัวมาอย่างพร้อมเพรียงเลยครับ
5: นี่น้องพีมน้องออกัสครับนี่คือคุณครูหมูค่ะเป็นคุณครูที่จะสอนเชิดหนังใหญ่ให้กับพวกเราค่ะ
8: ใช่แล้ว
5: คร
8: ู
5: ปั้มก็เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
0: คนไหนละที่ว่าจะมาเชิดหัดเชิดหนังใหญ่กับครู
5: หนูค่ะ
0: ต้องเป็นน้องสองคนนี้เพราะว่าผู้หญิงนี่เขาห้ามเชิดหนังใหญ่กัน
5: แล้วทำไมผู้หญิงถึงเล่นไม่ได้อะคะ
0: เพราะว่าท่าทางของการเชิดหนังใหญ่เนี่ยแต่ดูแล้วโลดโผน
5: ยกขา
0: ครับยกแข้งยกขา

0: โบราณเห็นว่าผู้หญิงถ้าจะไปเชิดงั้นดูแล้วไม่งามดังนั้นจึงได้ละไว้ไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยมาเชิดหนังใหญ่แต่เป็นเฉพาะเป็นเด็กผู้ชาย
1: ผู้หญิงก็รำได้อย่างน
0: ี้รำได้แล้วก็อาจจะไปเล่นประกอบโดยการแสดงดนตรีไทยช่วยประกอบในการแสดงได้
1: ขิม
0: ครับ
2: เฟย์เคยอ่านมานะคะว่าหนังใหญ่วัดขนอนนี่ดังมากเลยนะคะคุณหมู
0: จริงๆแล้วหนังใหญ่เนี่ยเขาดังมานานแล้วแต่ทีนี้ว่าที่วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งที่มีหนังใหญ่ที่สมบูรณ์เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับก็มี313ตัวนะแล้วก็ยังสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นตอนที่แสดงใช้แสดงได้ครบหลายตอนอยู่ดังนั้นการแสดงเผยแพร่ในการแสดงของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักต่อประชาชนหรือคนในประเทศมากกว่าครับ
2: แล้วหนังใหญ่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงเหรอคะ
0: หนังใหญ่วัดขนอนแตกต่างจากหนังใหญ่ที่อื่นคือเป็นหนังใหญ่คณะราษฎร
1: คณะ
0: ราษฎรเพราะหนังใหญ่สมัยก่อนจะสร้างในรั้วในวังหรือเป็นสกุลช่างหลวงนะครับพอวัดขนอนเนี่ยเป็นช่างที่ชาวบ้านเนี่ยสร้างกันขึ้นเองนะครับเป็นโครงการของหลวงปู่กรอบก็คือพระครูศรัทธาสุนทรเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็รวบรวมช่างในหมู่บ้านเนี่ยขึ้นมาสร้างหนังเป็นฝีมือชาวบ้านเป็นงานโป๊กดังนั้นก็เลยเป็นแตกต่างจากที่อื่นโดยที่ว่าเป็นราษฎรสร้างขึ้นมา
3: เคยเห็นการแสดงหนังใหญ่มาก่อนไหมครับ
1: ไม่เคย
3: แล้วเคยเห็นการแสดงหนังตะลุงไหมครับหนังตะลุงเนี่ยจะต่างแตกต่างจากหนังใหญ่ตรงไหน
2: เล็กกว่า
1: เล็กกว่าแล้วก็อันนี้คือไม้ขยับไม่ได้อะค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ครับก็คือหนังตะลุงเนี่ยหลักๆเลยก็คือเล่นอยู่ทางด้านหลังจอแต่หนังใหญ่นะครับเล่นอยู่ทางด้านหน้าจอเห็นทั้งลีลาของผู้เชิดแล้วก็ศิลปะบนพื้นหนังที่แกะสลัก
0: งั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าเราจะหัดเชิดหนังใหญ่ว่าท่าทางหนังใหญ่ที่มีอยู่เนี่ยเราจะทำได้ไหมอะไรได้ไหมจะเชิดยังไงแล้วจะเมื่อยไหมแล้วก็เราจะทำได้ไหมต้องลองกันดูนะ
1: ใช่ค่ะไป
3: จะให้เป็นเราเรียกว่าไม้โค้งนะครับเราจะใช้ไม้โค้งก่อนที่จะมาจับหนังจริง
2: อ้าวไปเลยครับ
1: ไปพร้อม
3: แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกกับเพื่อนๆน้องๆนะครับพร้อมแล้วนะครับ
2: อ๋อนี่เหรอคะไม้โค้ง
3: ครับอันนี้เราต้องยกมือไหว้ก่อนที่เราจะจับการแสดงเหมือนเป็นครูนะครับรับไว้เดี๋ยวจะรอตั้งแถวต้องยกมือไหว้เป็นครูนะครับอันนี้คือครูเดี๋ยวมารวมตรงนี้เลยนะเอาข้างหน้าเลยครับน้องลักษณะของการจับหนังก็คือจับใช้จับอย่างนี้เอานิ้วชี้ดูแบบพี่นี่จับแบบนี้นี่คือการจับหนังที่ถูกต้องแล้วก็เวลายืนเนี่ยเราจะยืนขาประมาณกลางไว้นะครับเดี๋ยวจะถ้าศัพท์ของหนังใหญ่เราเรียกว่าเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมนะครับลักษณะของการฝึกจะเป็นการยืดขึ้นแล้วก็ยุบลงเพื่อให้เกิดเหลี่ยมอ่ะพี่ปอนทำให้น้องดูนะครับนี่คือเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมมือยื่นไปตรงๆมือยื่นไปตรงๆนะครับหน้าหันไปทางซ้ายยืดมือไปข้างหน้ามือ
1: เอาย่อลงมาอีกย่อลงมาย่อลงมาเหมือนเรานั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้นั่งเก้าอี้อากาศ
0: ตั้งจับหน้าอกยืดไว้จับหลังตบหลังแอนขึ้นมา
3: เดี๋ยวลองอีกท่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการสะอึกย่างสามขุมลองปอลองทำให้ดูดีๆนะครับไม่ต้องรีบนี่ไม่สะอึกย่างซ้ายตั้งพอหยุดลองดูใหม่ดูสะอึกปุ๊บท่าต่อไปเดี๋ยวให้พี่ปอนำเรียกว่าการขึ้นเดี่ยวหรือเก้งนะท่านี้จะเป็นการเฉง้อมองไปข้างหน้าดูลองทำค้างไว้ครับค้างไว้ค้างขาขึ้นมานั่นแหละยกให้ได้นะท่านี้เป็นการเหมือนกับว่าเราต้องทรงตัวเองน้ำหนักมาอยู่ที่ขาข้างเดียวคือขาซ้ายแล้วเราจะต้องนิ่ง
2: ได้แต่ขาขวา
3: ลงครับไม้ตั้งไว
2: ้ย่างสามขุมไม่มี
3: ตั้งไม้ไม้ตั้งไว้ไม้ตั้งขึ้น
2: พี่ตั้ม
3: เดี๋ยว
2: หนูเอาหัวไม้มันจะหนักเกินนะ
3: มันไม่หนักหรอกครับเดี๋ยวมันเชิดไปเชิดมาแต่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
2: หน
3: ัง
2: สั
3: ่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ลองเชิดถ้าเชิดดูนี่คือการเชิดใช้ปลายเท้า
2: ขาสั่น
3: แบะเหลี่ยมไว
4: ้ลงเหลี่ยมอย่าทิ้งเหลี่ยม
3: แบะเหลี่ยมไว้อย่างนี้แหละลองทำดูครูเนี่ยจะให้น้อง3คนเนี่ยไปเตรียมตัวนะเดี๋ยวส่วนน้อง2คนนะครับเดี๋ยวครูจะให้พักก่อน
2: ครูตั้มขาแล้วเตรียมตัวไปไหนเหรอคะ
3: อ๋อเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยที่โรงมหรสพเนี่ยจะมีการแสดงหนังใหญ่ครับ
2: เฮ้ยอยากไปดูจังเลย
1: พวกเราอยากไปดูไหม
5: อยากครับ

0: เดี๋ยวให้น้องสองคนไปพักหาพี
1: ่เราไปดูด้วยได้ไหม
0: อันนี้มาให้อันนี้มาให้ครู
2: มานี่เรามานี่
3: ด้วย
2: มานี่มานี่มานี่เป็นไงครับนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งตรงนี้เลย
3: นั่งไหมมาน
2: ั่งพักก่อนนะคะ
3: โอ้โห
2: เหงื่อตกเชียว
4: เป็นไงบ้างครับที่ไปฝึกซ้อมมาเมื่อยไหม
5: สนุกครับ
3: เมื่อยครับ
4: เมื่อยนะนี่จริงๆแล้วพี่ๆเขาที่เขาจะกว่าจะแสดงได้เขาฝึกนานอย่างนี้แล้วเขาก็จะยกตัวหนังที่เป็นตัวหนังจริงๆเลยเนี่ยใหญ่กว่านี้อีก
5: กี่วันนะคร
4: ับ โอ้ฝึกกันเป็นเดือน2เดือนนู่นฝันจะได้แสดงจริงๆได
3: ้อ๋อนี่แบบนี้ใช่ไหมอ
4: ันนี้หนังจริงๆเดี๋ยวลองให้น้องกลับดูสิลองยกดูสิลองว
2: ่
4: าได้ได้เลยได
6: ้ลอง
4: ไหว้ก่อน
5: อยากลองจับ
2: ก่อนที่จะจับ
5: หนักมากเลยโอ้โหหนัก
2: แฟนว่านอกจากจะได้ความกล้าแสดงออกแล้วยังได้ความอดทนด้วยนะคะต้องอดทนมากมากเลยล่ะอดทนอย่างเดียวไม่พอต้อง
5: ทำมาจากหนังวัวแข็งเปรกเลย
2: เฮ้ยจะลบเชื
4: ้อให้ลองผัดกันลองดู
5: มันใหญ่นะเนี่ย
4: ใหญ่ไปจะลองจับไหมลองดู
5: มันตั้นขอลองด้วย
4: ลองยกดู
3: หนัก
4: แล้วใช้เวลาเวลาถือนี่ใช้เวลานานเป็นประมาณ10นาทีนะเวลาเชิดตัวหนึ่งอ่ะ
3: คุณถึงเอีย
2: วคือน้องบ้านเราไหมคะ
1: วายหรือยัง
2: วายแล้ว
5: คุณปู
3: ่
5: แ
3: ล้วมีตัวที่ใหญ่กว่ามีไหม
4: มีครับเดี๋ยวไปดูที่การแสดงกันดีกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะแล้วก็ไปดูที่การแสดงว่ามีหนังตัวใหญ่หรือมีหนังตัวเล็กๆมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วย
3: ได้ค่ะน้องๆจะได้ไปเปลี่ยน
4: ใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย
2: เปลี่ยนชุดด้วย
5: ลองแสดงบ้าง
4: ลองแสดงต้องฝึกอีกประมาณ 3-4 เดือนนะล
3: ูก4เดือนเลยนะ
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณครูหมูแล้วก็ครูตั้มมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเรารู้ถึงคุณค่าการแสดงการเชิดหนังใหญ่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณนะครับ
5: ขอบคุณครับ
3: ไปพวกเราเดี๋ยวเรารีบไปจองที่ข้างหน้าดีกว่าเดี๋ยวคนแย่ไปเร็ว
2: เดี๋ยวไปไม่ทันนะ

ลั่นฟังแต้มแถลงไขจึงก้มกราบคุณพระบีด้วยดีใจจะเล่าให้ท่านฟังแต่หลังมาพยับย่ามสามขุมเข้ามาพิฆาตข้ากุมหันบันไล

0: ชบุรีเป็นที่เดียวเลยนะคะเหมือนกับหนังแห่งวัดขนอนนะคะ
1: ชื่อว่าอะไรหรอครับ
0: ชื่อว่าขนมพระยาเสวยครับแค่ฟังชื่อแล้วก็อยากทำแล้วก็อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าทำไมถึงชื่อขนมพระยาเสวยใช่ค่ะใครฟังชื่อก็อยากทำนะพระยาเสวย
2: ได้ไหมได้ได้ละ
0: นี่ค่ะคุณยาย
2: จะได้เหนียว
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
4: สวัสดีลูกทำขนมนะ
0: ใช่ค่ะ
5: เราหนูมาว่าคุณยายทำขนมพ
2: ระ
5: ยาเสวย
2: เก่ง
0: นะคะขนมพระยาเสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรากินไม่ได้นะคะต้องให้พระยาเสวยงั้นพวกเรากลับบ้านกันดีกว่า
2: ใช่
0: ไม
2: ่
0: ใช่ขนมไม่ถูก
5: ต้องเลยน้องๆเขากินได้แล้ว
0: อันนี้คุณยายกำลังสานตะกร้าอยู
2: ่ก็ถานไปอย่างนั้นแหละ
6: แล้วนี่น้องชื่ออะไรเหรอคะ
7: น้องพิงค่ะ
0: น้องพิง
6: น้องพิงตั้งหลังของคุณยายเหรอคะ
7: ค่ะ
6: โอ้ยได้ค่ะสอนพวกเราทำขนมได้ไหม
2: ได้ได้ได้ให้รวมมาสิเอารวมมา
6: ส่วนผสมมั้งเหรอคะ
2: แล้ว
6: อยู่ส่วนผสมด้วยกันเนาะ
0: ไหนพี่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ไปช่วยช่วยกันหยิบมา
6: แป้ง
0: หัว
6: ด้วย
0: หัวครบไหมคะคุณยายคะ
2: ไหนครบ
0: อันนี้ต้องถ้วยอะไรอ่ะ
2: เอาแป้งก่อนเอาแป้งมา
6: แป้งอะไรดีคะคุณยายแป้งข้าวเจ้าหรือว่า
2: ข้าวเจ้าใส่สิแล้วเอาห่างกะทิใส่ใส่ไปในนี้แหละ
0: ช่วยพี่ไปไหนอ่ะ
2: มันจะเยอะไปกระทะมันเล็กอ่ะมันใช้กระทะลูก
0: พี่ช่วยถือหน่อย
6: เอ้ยหมดเลยเหรอคะ
2: ใช่หมดนั่นเลยเอาตอนนี้ใครเป็นคนขยำล่ะ
6: อามีมขยำนะครับแล้วผมทำอะไร
2: ขยำไม่เล็กเลย
6: สองมือ
2: เลยสองมือขยำ
6: เหมือนอะไรเนี่ย
2: ขนมมันจะติดมือไปหมดใส่ลงไปเลย
6: นิ่มมาก
2: เลยใส่กะทิลงไปเลยใส่กะทิหมด
0: แล้วก็รวมกันค่ะ
2: ล้างมือแล้ว
6: ล้างมือเลย
0: ล้างไหมล้างไหม
2: ไอ้หนูก็ยำด้วยนะ
0: น้อยนะคะน้อยนะ
2: ต้องใส่มาก
6: อ๋อต้องให้มันใส่
2: ต้องให้ใส่
6: ถ้าไม่ใส่
2: ไม่ใส่แล้วเดี๋ยวมันคึกคักคึกคักไม่ทันไม่ทันแ
0: น่แล้วที
2: นี่ก็ยังข้นนะเนี่ยต้องน้ำเติมเออเติมไป
6: ผมไม่ทำ
2: เลย
6: มือเปื้อน
2: เลย
6: น้องน้องพ
2: ิ
6: ง
2: ลาดมือแล้วลาดมือเลย
6: ใส่ให้มันน้ำไปสมแป้ง
2: ไม่ต้องกลัวใส่
6: น
2: ้
6: องพิงเราเอามือขยำ
2: เออขยำแล้วให้หมดนี่แหละขยำให้เกลี้ยงเลย
6: เป็นไงคะร
2: ู
6: ้สึกยังไงบ้าง
0: เหนียวมากเลยค่ะ
6: แป้งเต็มแป้ง
2: ค่ะค่อยๆกลัวจะกระชอกอ่ะ
0: กระชอกนะ
2: กระชอกกระชอกออกอ่ะให้หายเป็นลูกโลกอ่ะ
0: หนีบแล้วก็ใส่
2: ให้เป็นน้ำโจ๊ก
6: โจ๊ก
0: น้ำโจ๊กโจ๊กเป็นน้ำ
2: บางๆเบาๆเบาๆเดี๋ยวเปิด
6: พอเดี๋ยวน้องปั้นสอนน้องเอาการหั่นแป้งไหมคะ
0: ได้ค่ะ
2: มายายจะบอก
6: มาแล้วน้องปั้นมาดูคุณยาย
0: โอ้หั่นให้เล็กๆก็เหรอคะ
2: เออหั่นให้เล็ก
6: ต้องระวังมือด้วยนะคะน้องอาการ
2: เนี่ยหั่นให้เล็กไปเลยนะให้บางนะเอาไปเอาไปนั่งหั่นน้องโน้ตเออหนู
6: ยกไปค่ะไหวไหม
2: ไหวนะค่อยๆนะค่อยๆ
0: อ
2: ้
0: าวทีละอัน
2: ไฟได้เลย
6: ไฟนี่กลางๆนะคะคุณยาย
2: ถ้ามันนั่นนะเอาน้ำใส่ในนี้ล้างกระมังใส่ลงไปเลย
0: หั่นง่ายๆกว่านะครับ
6: คุณนี่คุณอย่างนี้ง่ายกว่าง่ายกว่า
0: ค่ะ
6: อันนี้นะคะเราก็เปิดไฟเบาๆนะคะกะทิจะได้ไม่เร็วนะคะ
2: ไม่ไหม้เราต้องเรามันต้องค่อยๆ
6: ม
2: ัน
6: ด
2: ู
6: แล้วน้องพ
2: ิ
6: งมาดูคุณยายค่ะ
2: นี่เนี่ยเป็นก้อนเหรอคนทั้งคนเขาจะให้มา
6: ได้ไปดูก่อนไปดูก่อน
2: เ
6: ป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันไม่เคย
0: คุณยายคุณยายชิมได้ปะ
6: โอ้ยยังนี่คนนี้ก็จะชิมอย่างเดียวเลย
2: ยัง
6: ต้องคนตรงกลางหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมารวมแล้วมันจะเป็นก้อน
0: ๆช่วยกันขูดแฟงนะจะได้เสร็จเร็วๆได้เอาไปใส่นู้น
6: แป้งละลายแล้วนะคะเราก็สามารถเอาส่วนผสมอย่างอื่นใส่ได้แล้วนะคะอย่างแรกก็คือถั่วลิสงใช่ไหมคะคุณยาย
2: ส่วนประจอม
6: ถั่วลิสงนี่ต้องเอาไปคั่วก่อนไหมคะ
2: คั่วแล้วนี่ไง
6: อ
2: ัน
6: นี้แล้วค่ะ
2: คั่วแล้ว
6: อาเทเลยค่ะ
2: ครึ่งเดียวนะกะเอาประมาณแล้วเอาแกงมาไก่เลย
0: คุณยายจ๋าหนูทำแค่นี
2: ้ใส่เลย
6: อ๋อพอด้วยเหรอคะ
2: ใส่ลงไปก่อนอ่ะใส่หมดนั่นแหละ
6: มีน้องๆฝีมือน้องๆช่วยกันค่ะ
2: ก็ช่วยกันไงเอาไอ้หนูเอาหัวใจโป๊มาใส่หน่อยเดียวไม่ต้องใส่เยอะ
6: ถ้าใช้โป๊อร่อยต้องมาที่จังหวัดราชบุรีเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
5: คุณยายคะใส่เลยไหมคะ
2: เอกเอกเดี๋ยวเอาไหนลองทำกันเท่านี้พอ
6: นี่นะคะใส่ไชโฟลงไปมันก็จะ
2: พอแล้วพอแล้ว
6: เอามาจับนะครับจับ
1: แน่นๆก็มี
2: หมูก็มีเนี่ยแมลงนักนานใช่ไหมพยายามอย่าให้ออกนอกหม้อเอานอกกระทะได้
6: ได้ค่ะแรงกว่านี้ครับกดแรง
2: พอแป้งสุกแล้วเอาน้ำตาลใส่ทีนี้มันก็ใส่ไปอีกแล้วไม่ต้องกลัวไหม้ทีนี้กดมือหน่อย
6: เหนื่
2: อยมันก็เหนื่อย
6: นี่มันไม่เหลือง
2: เลย
6: กดเลยนะคะน้องปั้นกดเลยนะคะมันไม่เหลืองอย่างเดียวมันดำ
5: ไม่ดำมันยังไม่ไหม้
2: มันดำแล้วแหละยายกลัวแย่เลยนะ
5: หอมเปล่าหอมไหมหอมไหม
6: กดแรงกว่านี้ค
5: ่
6: ะ
5: หอมค่ะ
3: คุณยายครับ
6: คุณยาย
3: ทำไมถึงเรียกว่าขนมพญาเสวยแล้วครับ
2: อ๋อจำหมายยายเล็กๆนะเขาบอกว่าเขาทำนี่แหละเอาไปถวายพญา
5: ใส่เลยไหมคะค
2: ุ
5: ณยาย
2: ใส่ทีละก้อน
6: ทีละก้อนนะคะเบาๆนะเบา
2: ใส่เลือดน้ำตาลอ่ะ
6: เดี๋ยวสักพักนึงนะน้องๆมันจะกลายเป็นสีน้ำตาล
2: จะเหลือง
6: เอามันจะสีเหลือง
5: ใส่หอมแดงตอนนี้เลยได้ไหมคะ
2: ยังไม่ได้เจียวนี่หอมอ่ะ
6: หูอย่างนี้ขนมนี่คงหอมมากๆเลยนะคะ
5: เริ่มเหลืองแล้วค่ะ
2: มันหอมที่หอมเนี่ย
6: คุณยายคะส่วนใหญ่ขนมพญาเสวยเนี่ยค่ะทำในงานอะไรหรอ
2: บางครั้งก็ทำไปวัดบางครั้งก็มีงานบวช
6: เป็นงานมงคลต่างๆงานแต่งงานนี้ได้
2: งานบุญกันแล้วกันแต่มันไม่ยอมบวชนะ
6: ไม่บวช
2: ไม่บวชพรุ่งนี้หรือนี้ก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเรากวนได้ที่อ่ะ
6: ถ้ากวนไม่ได้ที่ก็
5: อยู่นี่ประมาณกี่วันนะคะคุณยาย
2: สามวันนะอยู่ได้นี่ไปเอาหมูมาใส่ได
5: ้อะใส่ลงไปได
2: ้ใส่ลงไปเลย
3: มันจะน่ากิน
6: เลยสนุกที่สุดเลยค่ะได้ทำขนมกับคุณยาย
2: เอาสักครึ่งเดียวนะ
5: คุณยายคะเดี๋ยวหนูเอาหัวหอมแดงไปให้ป้าเจียวที่หลังบ้านนะคะ
6: ได้
2: อ
6: ้
2: าว
6: ระวังนะ
2: ค่อยๆจะหกหน้าอย่างที่มันเล็กอ่ะ
6: พี่เป้คะ
1: คะมันช่วยไหมคะ
2: ไม่ใช
7: ่ในขณะที่เด็กๆกำลังกวนกันอยู่ใบตองนำประวัติขนมพระยาเสวยมาเล่าให้ฟังครับขนมพระยาเสวยเป็นขนมโบราณของชาวโพหักจังหวัดราชบุรีครับปัจจุบันมีคนที่สามารถทำได้เหลืออยู่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับสำนักวัฒนธรรมตำบลโพหักจึงนำมาฟื้นฟูเพื่อเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้ขนมหายไปอย่างคุณยายจิตอายุ87ปีเล่าให้ฟังด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าขนมพระยาเสวยเป็นขนมที่ทำให้ท่านพระยาและเจ้าเมืองต่างๆกินจึงได้เรียกชื่อกันมาว่าขนมพระยาเสวยซึ่งพระยาสมัยก่อนถือเป็นบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยระดับสูงเปรียบเสมือนผู้ปกครองเมืองในสมัยโบราณนั่นเองล่ะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูขนมที่น้องๆกวนกันต่อดีกว่าครับว่าใช้ได้หรือยังนะ
2: ได้แล้วแล้ว
5: เนาะหอมแดงเจียวมาแล้วค่ะ
6: มาพอดีเลย
2: หอมมั้ย
6: หอมมากดมใหม่ดมใหม
2: ่ไหนล่ะเอาทานเล็กมาดิทานเล็กก่อน
6: กรอบมากเลยค่ะ
2: คุณยายนี
6: ่กรอบอันนี้คือได้แล้วที่แล้วคุณยายเดี๋ยวเฟซปิด
2: ดับเลย
6: มาขอหน่อยนะคะ
2: จะได้คนถ่ายก็ได้ถ่ายอ่ะ
6: โอ้โห
5: เหนียวมาก
6: เหนียวไหมคะ
2: ยายว่าเอาไปตรงนั้นดีกว่าได้มาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวมันจะช้าจะกระเยาไม่เรียบไม่เร
6: ีย
2: บเกลี่ยทั่ว
3: เกลี่ยแล้วก
6: ็โอ้โ
2: หนี่ใครทำให้เรียบก็ทำไปยกไปยกไปสิยกไปก็ทำให้เรียบวางลง
3: ค่ะ
2: เอาหนูเท
6: ทำไวไหมคะคุณยาย
2: ไวสิ
6: ทำให้
2: แ
6: น่นเร
2: ีย
6: บ
2: ต้องรีบทำหน้าให้เรียบไม่งั้นจะไม่เรียบเอาใบตองมารูดเห็นใบตองมารูด
6: ก่อนอ๋อจับแล้วก็กดให้มัน
2: เรียบกดจะได้เรียบอะไรเรียบแล้วเราก็เอาหอมอ้อย
6: ใช้ใบตองก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะได้ซับความมันของขนม
2: ความม
6: ันอ่ะ
2: เอาอ้อยหอม
3: อุ้ยใส่ไปเลยเหรอมันจะเค็มกัน
2: ไหมอ๋ออย่างนี้
7: ส่วนผสมขนมพระยาเสวยสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเจ้า500กรัมแป้งมัน130กรัมหัวไชโป๊ะ100กรัมน้ำตาลมะพร้าว130กรัมถั่วลิสงคั่ว300กรัมหมู3ชั้นบดละเอียด100กรัมแฟง450กรัมหัวกะทิ300กรัมหางกะทิ500กรัมน้ำสะอาด1ลิตรหอมแดงเจียวสำหรับโรยหน้าขนม200กรัม
6: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ตัดให้ไหมคะ
8: อ
6: ๋
8: อได้ค่ะ
3: อุ้ยเหมือนตัดเค้กเลย
6: ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะปั้นอยากกินไหนมาลองชิมดูสิ
2: หน่อยมันลูกแห้งมาหน่อยนึง
6: ถ้าไม่มีถั่วไม่มีหอมเจียวไม่มีหัวหอมแดงนี่เหมือนสั่งให้หาเลยนะคะคุณยาย
2: มันก็ไม่หอม
3: เต็มหอมมากเลยนะคะ
6: แล้วชอบเป็นไงบ้างคะน้องพิง
9: อร่อยอร่อยเหรออ
6: ร่อยยังไงอ่ะมัน
9: หวาน
2: แล้วก็มาตัดมาเป็นหน้าด้วย
6: แล้วน้องมีมนะครับเห็นรู้สึกชิมคนแรกเลยมันชอบเป็นไงครับ
9: เงียบ
6: เงียบเลย
2: กินใหญ่กินใหญ่เลย
6: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายจิตมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมพระยาเสวยในวันนี้นะคะ
2: แล้วก็เรียนเก่ง
6: ๆได้ค่ะคุณยายแล้วก็ขนมพระยาเสวยเนี่ยเป็นขนมหนึ่งเดียวของจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะพวกเราสัญญาว่าจะรักษาเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะ
10: ขอบคุณนะคะ
2: เรียนสุขนะเรียนให้เก่งๆน
10: ะ
2: พอทำงานได้เลื่อนยศเรื่องข
6: ้
2: างบ่อยๆนะ
7: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
6: มาร่วมสุขสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกับพวกเราครั้งหน้า
11: ห้ามพลาดนะคะวันนี้
12: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทุกคนนะ

ัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lan Chu ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์ครูนะคะเวลาที่น้องๆริมฝีปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่แนทเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ามารถเปลี่ยนเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: างหนังให้ตรง
1: ยืดขึ้นมาจับไม้ขึ้นมาอีกจับไม้อ่ะจับตำ
0: สูงอีกพวก
1: กายเอาไม้จับมือตำดิจับลงมาเออยืดให้ตึง
0: ตอนไม
1: ้ให้ดีต่อไปนะย่าง3ขุมพร้อมกันหนังให้ดีกายให้สูงหน่อยเร็ว
2: เก่งมากเลยอะค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: สวัสดีค่ะวันนี้ขนมไทยอะไรเอ่ยมาพบกับเพื่อนๆกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะเฟย์จะพาน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเชิดหนังใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงมีผู้ใหญ่บอกเฟย์ว่าเป็นมรดกของชาติที่น่าสนใจเลยทีเดียวละค่ะ
5: สวัสดีครับส่วนผมสองคนก็สนใจที่จะมาฝึกเชิดหนังใหญ่ด้วยครับ
6: ผมเตรียมตัวมาอย่างพร้อมเพียงเลยครับ
4: นี่น้องพีมน้องออกัสครับนี่คือคุณครูหมูค่ะเป็นคุณครูที่จะสอนเชิดหนังใหญ่ให้กับพวกเราค่ะ
7: ใช่แล้ว
4: คร
7: ู
4: ปั้มก็เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
0: คนไหนล่ะที่ว่าจะมาเชิดหัดเชิดหนังใหญ่กับครู
4: หนูค่ะ
0: ต้องเป็นน้องสองคนนี้เพราะว่าผู้หญิงนี่เขาห้ามเชิดหนังใหญ่กัน
4: อ้าวแล้วทำไมผู้หญิงถึงเล่นไม่ได้อะคะ
0: เพราะว่าท่าทางของการเชิดหนังใหญ่เนี่ยแต่ดูแล้วโลดโผน
4: ยกขาย
0: กแข้งยกขาโบราณเห็นว่าผู้หญิงถ้าจะไปเชิดงั้นดูแล้วไม่งามดังนั้นจึงได้ละไว้ไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยมาเชิดหนังใหญ่แต่เป็นเฉพาะเป็นเด็กผู้ชาย
4: ผู้หญิงก็รำได้อย่างน
0: ี้รำได้แล้วก็อาจจะไปเล่นประกอบโดยการแสดงดนตรีไทยช่วยประกอบในการแสดงได
4: ้ขิม
0: ครับ
4: เฟย์เคยอ่านมานะคะว่าหนังใหญ่วัดขนอนนี่ดังมากเลยนะคะคุณหมู
0: จริงๆแล้วหนังใหญ่เนี่ยเขาดังมานานแล้วแต่ทีนี้ว่าที่วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งที่มีหนังใหญ่ที่สมบูรณ์เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับก็มี313ตัวนะแล้วก็ยังสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นตอนที่แสดงใช้แสดงได้ครบหลายตอนอยู่ดังนั้นการแสดงเผยแพร่ในการแสดงของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักต่อประชาชนหรือคนในประเทศมากกว่าครับ
4: แล้วหนังใหญ่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงเหรอคะ
0: หนังใหญ่วัดขนอนแตกต่างจากหนังใหญ่ที่อื่นคือเป็นหนังใหญ่คณะราษฎร
4: คณะราษฎร
0: เพราะหนังใหญ่สมัยก่อนจะสร้างในรั้วในวังหรือเป็นสกุลช่างหลวงนะครับพอวัดขนอนเนี่ยเป็นช่างที่ชาวบ้านเนี่ยสร้างกันขึ้นเองนะครับเป็นโครงการของหลวงปู่ก่อมก็คือพระครูสัทธาสุนทรเนี่ยเป็นผู้ที่ริเริ่มแล้วก็รวบรวมช่างในหมู่บ้านเนี่ยขึ้นมาสร้างหนังเป็นฝีมือชาวบ้านเป็นงานโป๊กดังนั้นก็เลยเป็นแตกต่างจากที่อื่นโดยที่ว่าเป็นราษฎรสร้างขึ้นมา
1: เคยเห็นการแสดงหนังใหญ่มาก่อนไหมครับ
9: ไม่เคย
1: แล้วเคยเห็นการแสดงหนังตะลุงไหมครับหนังตะลุงเนี่ยจะต่างแตกต่างจากหนังใหญ่ตรงไหน
4: เล็กกว่า
9: เล็กกว่าแล้วก็อันนี้คือไม้ขยับไม่ได้อะค
1: ่
9: ะ
1: ใช่ครับก็คือหนังตะลุงเนี่ยหลักๆเลยก็คือเล่นอยู่ทางด้านหลังจอแต่หนังใหญ่นะครับเล่นอยู่ทางด้านหน้าจอเห็นทั้งลีลาของผู้เชิดแล้วก็ศิลปะบนพื้นหนังที่แกะสลัก
0: งั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าเราจะหัดเชิดหนังใหญ่ว่าท่าทางหนังใหญ่ที่มีอยู่เนี่ยเราจะทำได้ไหมอะไรได้ไหมจะเชิดยังไงแล้วจะเมื่อยไหมแล้วก็เราจะทำได้ไหมต้องลองกันดูนะ
4: ใช่ค่ะไป
1: จะให้เป็นเราเรียกว่าไม้โค้งนะครับเราจะใช้ไม้โค้งก่อนที่จะมาจับหนังจริง
4: อ้าวไปเลยครับ
8: ไปพร้อม
1: แล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะมาฝึกกับเพื่อนๆน้องๆนะครับพร้อมแล้วนะครับ
4: อ๋อนี่เหรอคะไม้โค้ง
1: อันนี้เราต้องยกมือไหว้ก่อนที่เราจะจับการแสดงเหมือนเป็นครูนะครับรับไว้เดี๋ยวจะรอตั้งแถวยกมือไหว้เป็นครูนะครับอันนี้คือครูเดี๋ยวมารวมตรงนี้เลยนะเอาข้างหน้าเลยครับน้องลักษณะของการจับหนังก็คือจับใช้จับอย่างนี้เอานิ้วชี้ดูแบบพี่นี่จับแบบนี้นี่คือการจับหนังที่ถูกต้องแล้วก็เวลายืนเนี่ยเราจะยืนขาพอมานกลางไว้นะครับเดี๋ยวจะถ้าศัพท์ของหนังใหญ่เรียกว่าเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมนะครับลักษณะของการฝึกจะเป็นการยืดขึ้นแล้วก็ยุบลงเพื่อให้เกิดเหลี่ยมอ่ะพี่ปอนทำให้น้องดูนะครับนี่คือเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมมือยื่นไปตรงๆมือยื่นไปตรงๆนะครับหน้าหันไปทางซ้ายยืดมือไปข้างหน้ามือ
4: เอาย่อลงมาอีกย่อลงมาย่อลงมาเหมือนเรานั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้นั่งเก้าอี้อากาศ
0: ตามจับหน้าอกยืดไว้จับหลังตบหลังแอนขึ้นมา
1: เดี๋ยวลองอีกท่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการสะอึกย่าง3ขุมลองปอนลองทำให้ดูดีๆนะครับไม่ต้องรีบนี่สะอึกย่างซ้าย
3: ตั้งพอหยุดลองดูใหม่ดูตึกปึ๊บท่าต่อไปเดี๋ยวให้พี่ปอนำเขาเรียกว่าการขึ้นเดี่ยวหรือเก้งนะท่านี้จะเป็นการเฉง้อมองไปข้างหน้าดูลองทำค้างไว้ครับค้างไว้ค้างให้ดีขาขึ้นมานั่นแหละยกให้ได้นะท่านี้เป็นการเหมือนกับว่าเราต้องทรงตัวเองขาน้ำหนักมาอยู่ที่ขาข้างเดียวคือขาซ้ายแล้วเราจะต้องนิ่ง
7: ไม่ได้ขาขวา
3: ลงครับไม้ตั้งไว
7: ้ยังสามคุมไม่มี
3: ตั้งไม้ไม้ตั้งไว้อันไม้ไม้ตั้งขึ้น
7: พี่ตั้ม
3: เดี๋ยว
7: หนูเอาหัวไม้มันจะหนักเกินนะ
3: มันไม่หนักหรอกครับเดี๋ยวมันเชิดไปเชิดมาเดี๋ยวมันจะหนักขึ้นเรื่อย
7: ๆนั่งซ้
3: ายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ลองเชิดถ้าเชิดดูนี่คือการเชิดใช้ปลายเท้า
7: ขาสั้น
3: แบะเหลี่ยมไว้
10: ลงเหลี่ยมอย่าทิ้งเหลี่ยม
3: แบะเหลี่ยมไว้อย่างนี้แหละลองทำดูครูเนี่ยจะให้น้อง3คนเนี่ยไปเตรียมตัวนะเดี๋ยวส่วนน้อง2คนนะครับเดี๋ยวครูจะให้พักก่อน
11: ครูตั้มคะแล้วเตรียมตัวไปไหนเหรอคะ
3: อ๋อเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยที่โรงมหรสพเนี่ยจะมีการแสดงหนังใหญ่ครับ
11: เฮ้ยอยากไปดูจังเลยพวกเราอยากไปดูไหม
7: อยากครับ
3: เดี๋ยวให้น้อง2คนไปพักหาพี่
11: เราไปดูด้วยได้ไหม
3: อันนี้มาให้ครู
11: มานี่เรามานี่ด้วย
12: มานี่
11: เป็นไงครับอ่ะนั่งพักก่อนนะคะ
13: โอ้โหเหงื่อตกเชียว
0: เป็นไงบ้างครับที่ไปฝึกซ้อมมาเมื่อยไหม
7: สนุกคร
13: ับ เมื่อยครับ
0: เมื่อยนะนี่จริงๆแล้วพี่ๆเขาที่เขาจะกว่าจะแสดงได้เนี่ยเขาฝึกนานอย่างนี้แล้วเขาก็จะยกตัวหนังที่เป็นตัวหนังจริงๆเลยเนี่ยใหญ่กว่านี้อีก
7: กี่วันนะ
0: โอ้ฝึกกันเป็นเดือน2เดือนนู่นฝันจะได้แสดงจริงๆได
11: ้อ๋อนี่แบบนี้ใช่ไหมอ
0: ันนี้หนังจริงๆเดี๋ยวลองให้น้องจับดูสิลองยกดูสิลอง
11: ว่า
0: ได้ๆเลยได
3: ้ลอง
0: ไหว้ก่อน
11: อยากลองจับ
13: ก่อนที่จะจับ
11: หนักมากเลยอะโอ้โหหนัก
13: แฟนว่านอกจากจะได้ความกล้าแสดงออกแล้วยังได้ความอดทนด้วยนะคะ
11: ใช่ค่ะ
13: ต้องอดทนมากๆเลยล่ะอดทนอย่างเดียวไม่พอต้อง
7: ทำมาจากหนังวัวแข็งเปรกเลย
13: เฮ้ยจะลบเชื้
0: อให้ลองผัดกันลองดู
13: มันใหญ่นะเนี่ย
0: ใหญ่เฟย์จะลองจับไหมลองดู
7: มันตั้นขอลองนะคะ
0: ลองยกดู
11: โอ้
0: แล้วใช้เวลาเรานะเวลาถือนี่ใช้เวลานานเป็นประมาณ10นาทีนะเวลาเชิดตัวหนึ่งอะ
11: คุณถึงเอี่ยง
13: คือ
11: น้องบ้านเราไหมคะ
13: ว่ายหรือยัง
11: ว่ายแล้ว
7: คุณปู
13: ่
7: ว่ายแล้วแล้วมีตัวที่ใหญ่กว่ามีไหม
11: ไม่ได
0: ้ครับเดี๋ยวไปดูที่การแสดงกันดีกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะแล้วก็ไปดูที่การแสดงว่ามีหนังตัวใหญ่ๆหรือมีหนังตัวเล็กๆมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วย
11: ได้ค่ะน้องๆจะได้ไปเปลี่ยน
0: ใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย
13: เปลี่ยนชุดด้วยลองแสดงบ
0: ้
13: าง
0: ลองแสดงต้องฝึกอีกประมาณ 3-4 เดือนนะล
11: ูก4เดือนแล้วแต่วันนี้ขอบคุณครูหมูแล้วก็ครูตั้มมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเรารู้ถึงคุณค่าการแสดงการเชิดหนังใหญ่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
13: ขอบคุณนะครับ
11: ขอบคุณนะครับไปพวกเราเดี๋ยวเราหนีไปจากที่ข้างหน้านี้ก่อนเดี๋ยวคนแย่ไม่ต้อง
13: เดี๋ยวไปไม่ทันนะ

ลั่นฟังแต่แถลงไถจึงก้มกราบคุณพระบีด้วยดีใจจะเล่าให้ท่านฟังแต่หลังมาขยับย่างสามกุมเข้ามาพิฆาตข้ากุมหันบันไล

0: ราจะได้ไปทำขนมอีกชนิดนึงที่ถือว่ามีที่จังหวัดราชบุรีเป็นที่เดียวเลยนะคะเหมือนกับหนังแห่งวัดขนอนนะคะ
1: ชื่อว่าอะไรหรอครับ
0: ชื่อว่าขนมพระยาเสวยครับแค่ฟังชื่อแล้วก็อยากทำแล้วก็อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าทำไมถึงช
2: ื่อ
0: ขนมพระยาเสวยใช่ค่ะไม่ใช่ฟังชื่อก็อยากทำนะพระยาเสวยได้นะ
2: ได
0: ้
2: ได้ละ
0: น
2: ี่
0: ไงคะคุณยาย
2: จะได้เหนียว
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
4: สวัสดีลูกทำขนมนะ
0: ใช่ค่ะพวกเราหนูมาว่าคุณยายทำขนมพระยาเสวยเก่งนะคะ
2: พระยาเสวย
0: ขนมพระยาเสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรากินไม่ได้นะคะต้องให้พระยาเสวยงั้นพวกเรากลับบ้านกันดีกว่า
2: ใช่
0: ไม
2: ่
0: ใช่ค่ะน้องๆก็กินได้แล้วอันนี้คุณยายกำลังสานตะกร้าอยู่
2: ก็สานไปอย่างนั้นแหละ
5: แล้วนี่น้องชื่ออะไรเหรอคะ
6: น้องพิงค่ะ
0: น้องพิง
5: น้องพิงตั้งหลังของคุณยายเหรอคะ
6: ค่ะ
5: โอ้ยได้ค่ะสอนพวกเราทำขนมได้ไหม
2: ได้ได้ได้ให้รวมมาสิเอารวมมา
5: ส่วนผสมมาเหรอคะ
2: แล้วเด
5: ี๋ยวให้อยู่ส่วนผสมด้วยกันเนาะ
0: เดี๋ยวให้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ไปช่วยไปช่วยกันหยิบมา
5: แป้งหัวหัวด้วยหัวค่ะครบไหมคะคุณยายคะ
2: ไหนครบ
0: อันนี้ต้อง
2: ค
0: ั่วยังไงอ่ะ
2: เอาแป้งไปเอาแป้งมา
5: แป้งอะไรดีคะคุณยายแป้งข้าวเจ้าหรือว่า
2: ข้าวเจ้าใส่สิแล้วเอาห่างกะทิใส่ลงไปในนี้แหละ
0: ช่วยพี่ไปไหนอ่ะ
2: มันจะเยอะไปกระทะมันเล็กอ่ะมันใช้กระทะลูกใ
0: หญ่ช่วยถือ
5: ห
0: น่อย
5: หมดเลยหรอคะ
2: ใช่หมดนั่นเลยเอาตอนนี้ใครเป็นคนขยำอ่ะ
5: บีมขยำนะคะแล้วผมทำอะไร
2: ขยำไม่ได้เลยสองมือขยำ
0: เหมือนอะไรเลย
2: ขนมมันจะติดมือไปหมดใส่ลงไปเลย
0: นิ่มมาก
2: แล้วใส่กะทิลงไปเลยใส่กะทิหมด
0: แล้วก็รวมกันค่ะ
2: ล้างมือแล้ว
0: ล้างมือ
2: เ
0: ล
2: ย
0: ล้างหน่อยล้างไ
2: ปไอ้หนูก็ยำเลยนะ
5: ไม่ค่อยนะครับ
2: ต้องใส่มาก
5: อ๋อต้องให้มันใส่
2: ต้องให้ใส่
5: ถ
2: ้
5: าไม่ใส่มันจะ
2: ไม่ใส่แล้วเดี๋ยวมันคึกคักคึกคักไม่ใช่มันคอแห้งแล้วที
5: มันจะไม่คึกคักมันจะไม่ทุ่ม
2: นี่ก็ยังข้นนะเนี่ยต้องน้ำเติมเติมไป
0: ผมไม่ทำ
2: เลย
0: มือเปื้อน
2: เลย
5: น้องน้อง
2: ล้างค่ะล้างมือแล้วล้างมือเลย
0: ใส่น้ำไปสมแป้ง
2: ตัวใส
5: ่น้องพิงเราเอามือขยำ
2: ขยำแล้วให้หมดนี่แหละขยำให้เกลี้ยงเลย
5: เป็นไงคะรู้สึกยังไงบ้าง
7: เหนียวมากเลยค่ะ
5: แป้งเต็มแป
2: ้งค่อยๆกลัวจะกระชอกอ่ะ
5: กระชอกนะ
2: กระชอกกระชอกออกอ่ะให้หายเป็นลูกโลกอ่ะ
5: หมีแล้วก็ใส
2: ่ให้เป็นน้ำโจ๊ก
0: โจ๊ก
5: น้ำโจ๊ก
0: โจ๊กเป็นน้ำ
2: บางๆเดี๋ยวเปิด
5: เด
2: ี๋
5: ยวน
2: ้
5: องปั้นสอนน้องเอาการทำแป้งไหมคะได้ค่ะ
2: มายาย
5: จ
2: ะบอก
5: มาแล้วน้องปั้นมาดูคุณยายโอ้หั่นให้เล็กๆก็เหรอคะ
2: หั่นให้เล็ก
5: ต้องระวังมือด้วยนะคะน้องอา
2: เนี่ยหั่นให้เล็กเลยนะให้บางนะเอาไปเอาไปนั่งหั่นตรงโน้น
5: ยกไปค่ะไหวไหม
2: ค
5: ่
2: อย
5: ๆ
2: นะค่อยๆ
0: ทีละอ
2: ัน ไฟได้เลย
5: ไฟมีกลางๆนะคะคุณยาย
2: ถ้ามันนั่นนะเอาน้ำใส่ในนี้ล้างกะละมังใส่ลงไปเลย
0: หั่นง่ายๆกว่านะครับ
5: คุณนี่คุณอย่างนี้ง่ายกว่าง่ายกว่า
0: ค่ะ
5: อันนี้นะคะเราก็เปิดไฟเบาๆนะคะกะทิจะได้ไม่เหนียวนะคะ
2: ไม่เราต้องเรามันต้องค่อยๆ
5: ม
2: ัน
5: ด
2: ู
5: แล้วน้องพ
2: ี
5: ่มาดูคุณยายค่ะ
2: นี่เนี่ยเป็นก้อนเลยคนละคนเขาให้มา
5: ไปดูก่อนไปดูก่อน
2: เ
0: ป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันไม่เคยคุณยายคุณยายชิมได้ปะ
5: โอ้ย
2: ยัง
5: นี่ก็จะชิมอย่างเดียวเลย
2: ยัง
5: ต้องคนตรงกลางหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมารวมแล้วมันจะเป็นก้อน
0: ๆช่วยกันขูดแฟงนะจะได้เสร็จเร็วๆในเอาไปใส่นู้น
5: แป้งละลายแล้วนะคะเราก็สามารถเอาส่วนผสมอย่างอื่นใส่ได้แล้วนะคะอย่างแรกก็คือถั่วลิสงใช่ไหมคะคุณยาย
2: ส่วนผสม
5: ถั่วลิสงนี่ต้องเอาไปคั่วก่อนไหมคะ
2: คั่วแล้วนี่ไง
5: อ
2: ัน
5: นี้แล้วค่ะ
2: คั่วแล้ว
5: อาเทเลยค่ะ
2: ครึ่งเดียวนะกะเอาประมาณแล้วเอาแกงมาไก่เลย
0: คุณยายจ๋าหนูทำแค่นี
2: ้ใส่เลย
5: อ๋อพอด้วยเหรอคะ
2: ใส่ลงไปก่อนอะใส่หมดนั่นแหละ
5: มีน้องๆฝีมือน้องๆช่วยกันค่ะ
2: ก็ช่วยกันไงไอ้หนูเอาหัวกันใส่หน่อยเดียวไม่ต้องใส่เยอะ
5: ถ้าใช้โป๊ะอร่อยต้องมาที่จังหวัดราชบุรีเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
8: คุณยายคะใส่เลยไหมคะนี
2: ่อีกเดี๋ยวเอาไหนลองทำกันเท่านี้พอ
5: นี่นะคะใส่ใช้โป๊ะลงไป มันก็จะ
2: พอแล้วพอแล้ว
5: เอามาทำเลยครับทำ
0: เนื้อหมูก็มี
2: หมูก็มีเนี่ยมันแรงนักนานใช่พยายามอย่าให้ออกนอกหม้อเอานอกกระทะได้
5: ได้ค่ะแรงกว่านี้ครับกดแรงนี้
2: พอแป้งสุกแล้วเอาน้ำตาลใส่ทีนี้มันก็ใส่ไปอีกแล้วไม่ต้องกลัวไหมอีกทีนี้กดกดมือหน่อย
5: น้องปั้น
2: เหนื่อยมันก็เหนื่อย
5: นี่มันไม่เหลืองกดเลยนะคะน้องปั้นกดเลยนะคะมันไม่เหลืองอย่างเดียวมันดำไม่ดำยังไม่ไหม
2: ้ดำแล้วแหละยายกลัวแย่เลยนะ
8: หอมมากหอมไหมหอมไหม
5: กดแรงกว่านี้ค
8: ่
5: ะ
8: หอมค่ะ
1: คุณยายครับ
3: คุณยาย
1: ทำไมถึงเรียกว่าขนมพญาสวยแล้วคร
2: ับ อ๋อสมัยยายเล็กๆนะเขาบอกว่าเขาทำนี่แหละเอาไปถวายพระยา
8: ใส่เลยไหมคะคุณยาย
2: ใส่ทีละก้อน
5: ทีละก้อนนะคะเบาๆนะเบา
2: ใส่เลือดน้ำตาลอ่ะ
5: เดี๋ยวสักพักนึงนะน้องๆมันจะกลายเป็นสีน้ำตาล
2: จะเหลือง
5: เอามันจะสีเหลือง
8: ใส่หอมแดงตอนนี้เลยได้ไหมคะ
2: ยังไม่ได้เจียวนี่หอมอ่ะ
5: หูอย่างนี้ขนมนี่คงหอมมากๆเลยนะคะ
8: เริ่มเหลืองแล้วค่ะ
2: มันหอมที่หอมเนี่ย
5: คุณยายคะส่วนใหญ่ขนมพญาสวยเนี่ยค่ะทำในงานอะไรเหรอ
2: ก็บางครั้งก็ทำไปวัดบางครั้งก็มีงานบวช
5: เป็นงานมงคลต่างๆงานแต่งงานหนีได้
2: งานบุญกันแล้วกันแต่มันไม่ยอมบวชนะ
5: ไม่บวช
2: ไม่บวชพรุ่งนี้หรือนี้ก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเรากวนได้ที่อ่ะ
5: ถ้ากวนไม่ได้ที่ก็
8: อยู่นี่ประมาณกี่วันนะคะคุณยาย
2: สามวันนะอยู่ได้นี่แบบหมูมันใส่ได้อะ
5: ใส่ลงไปได
2: ้ใส่ลงไปเลย
1: มันจะน่ากิน
5: สนุกที่สุดเลยค่ะได้ทำขนมกับคุณยาย
2: เอาสักครึ่งเดียวนะ
8: คุณยายคะเดี๋ยวหนูเอาหัวหอมแดงไปให้ป้าเจียวที่หลังบ้านนะคะ
5: ได้
2: อ
5: ้
2: าว
5: ระวังนะ
2: ค่อยๆจะหกหน้านะที่มันเล็กอ่ะ
5: พี่แป๊ะคะ
6: ค
5: ะ
6: มันช่วยไหมคะ
2: ไม่ใช่
7: ในขณะที่เด็กๆกำลังกวนกันอยู่ใบตองนำประวัติขนมพระยาเสวยมาเล่าให้ฟังครับขนมพระยาเสวยเป็นขนมโบราณของชาวโพหักจังหวัดราชบุรีครับปัจจุบันมีคนที่สามารถทำได้เหลืออยู่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับสำนักวัฒนธรรมตำบลโพหักจึงนำมาฟื้นฟูเพื่อเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้ขนมหายไปอย่างคุณยายจิตอายุ87ปีเล่าให้ฟังด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าขนมพระยาเสวยเป็นขนมที่ทำให้ท่านพระยาและเจ้าเมืองต่างๆกินจึงได้เรียกชื่อกันมาว่าขนมพระยาเสวยซึ่งพระยาสมัยก่อนถือเป็นบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยระดับสูงเปรียบเสมือนผู้ปกครองเมืองในสมัยโบราณนั่นเองล่ะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูขนมที่น้องๆกวนกันต่อดีกว่าครับว่าใช้ได้หรือยังนะ
2: ได้แล้วแล้ว
8: เนาะหอมแดงเจียวมาแล้วค่ะ
5: มาพอดีเลย
2: หอมไ
5: หมหอม
2: ห
5: อมใหม่ดอกใหม
2: ่ไหนละเอาทาเล็กมาเลยทาเล็กก่อน
5: กรอบมากเลยค่ะ
2: คุณยายเลยกรอบ
5: อันนี้คือได้แล้วที่แล้วคุณยายดอกเฟปิด
2: ดับเลย
5: มาขอหน่อยนะคะ
2: จะได้คนถ่ายก็ได้ถ่ายนะ
5: โอ้โ
8: หเหนียวมาก
5: เหนียวไหมคะ
2: ยายว่าเอาไปตรงนั้นดีกว่าได้มาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวมันจะช้าจะกระเยาไม่เรียบไม
5: ่
2: เร
5: ีย
2: บเกลี่ยทั่ว
1: เกลี่ยแล้วก
5: ็โอ้โ
2: หนี่ใครทำให้เรียบไปเอายกไปยกไปสิยกไปมาทำให้เรียบเอาวางลง
1: ค่ะ
2: เอาหนูเท
5: มาแล้วมาทำไวไหมคะค
2: ุ
5: ณยาย
2: ไวสิต้องรีบทำหน้าให้เรียบไม่งั้นจะไม่เรียบเอาใบตองมารูดเดี๋ยวใบตองมารูด
5: ก่อนอ๋อจับแล้วก็กดให้มัน
2: เรียบกดจะได้เรียบอะไรเรียบแล้วเราก็เอาหอมอ้อย
5: ใช้ใบตองก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะได้ซับความมันของขนม
2: ความมัน
5: อ่ะ
2: เอาอ้อยหอม
1: อุ้ยใส่ไปเลยเหรอมันจะเค็มกันไหม
2: อ้อยอย่างนี้
7: ส่วนผสมขนมพระยาเสวยสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเจ้า500กรัมแป้งมัน130กรัมหัวไชโป๊100กรัมน้ำตาลมะพร้าว130กรัมถั่วลิสงคั่ว300กรัมหมู3ชั้นบดละเอียด100กรัมแฟง450กรัมหัวกะทิ300กรัมหางกะทิ 500กรัมน้ำสะอาด1ลิตรหอมแดงเจียวสำหรับโรยหน้าขนม200กรัม
5: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ตัดให้ไหมคะ
3: อ
5: ๋
3: อได้ค่ะ
1: อุ้ย
8: เหมือนตัดเค้กเลย
5: ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ

0: ินไหนมาลองชิมดูสิ
1: หน่อยมันลูกแห้งมาหน่อยนึง
0: ถ้าไม่มีถั่วไม่มีหอมเจียวไม่มีหัวหอมแดงนี่เหมือนสั่งให้หาเลยนะคะคุณยาย
1: มันนี่ก็ไม่หอม
2: แต่หอมมากเลยนะคะ
0: รสชาติเป็นไงบ้างคะน้องพิง
3: อร่อย
0: อร่อยเหรออร่อยยังไงอ่ะมัน
3: หวาน
0: หวาน
1: แล้วก็มาตัดมาเป็นหน้าด้วย
0: แล้วน้องมีมนะคะเห็นรู้สึกชิมคนแรกเลยรสชาติเป็นไงครับ
3: เงียบ
0: เงียบเลย
1: กินใหญ่กินใหญ่เลย
0: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายจิตมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมพญาเสวยในวันนี้นะคะ
1: แล้วก็ให้เรียนเก่ง
0: ๆได้ค่ะคุณยายแล้วก็ขนมพญาเสวยเนี่ยเป็นขนมหนึ่งเดียวของจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะพวกเราสัญญาว่าจะรักษาเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณนะคะ
1: เรียนเก่งสุขนะเรียนให้เก่งๆนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอทำงานได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นบ่อยๆนะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: มาร่วมสุขสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกับพวกเราครั้งหน้าห้ามพลาดนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีทุกคนนะ
0: มากินต่อเดี๋ยวพวกเราต้องฝึกใหม่นะคุณยายบอกว่า

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวหนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: หรอฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

คุณผู้ชมเคยไหมครับอยู่ดีๆร่างกายก็เกิดอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากลุกไปทำงานเอาดื้อจะบอกให้นะครับว่าสาเหตุหลักๆมาจากความอ่อนล้าของการทำงานที่สะสมทุกๆวันจนทำให้เราหมดพลังครับสวัสดีครับผมเต๋าเสถียรวงศ์ครับวันนี้จะพาทุกคนไปทำภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับวันนี้ภารกิจจะเป็นอะไรขอคำใบ้ด้วยครับทีมงานครับอยู่ไหนฮะมาแล้วครับโอ้ยคำใบ้คืออะไรเนี่ยตะนามเฮ้ยอันนี้คุ้นๆแหวนหางช้างผมรู้จักครับว่าแหวนวงนี้อยู่ที่ไหนโอ้โหสบายเลยทีนี้ได้ไปเที่ยวแล้วตามมาเลยครับทุกคน

0: หนูอยู่ไหน
1: แฮ่ใช่ครับผมวันนี้นะฮะแหวนหางช้างวงนี้นะครับผมได้พาผมมาถึงที่นี่แล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมพร้อมที่จะทำภารกิจตามหาแหวนหางช้างแล้วว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวไปเปลี่ยนแป๊บนึงเฮ้ยเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับผมพร้อมที่จะทำภารกิจแล้วครับแหวนของใครอยู่ที่ไหนไปตามหากันเลยดีกว่าไปครับ

0: บ้านหนองบัวมีหนองน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่24อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านในหนองน้ำมีบัวหลวงขึ้นเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองบัวโดยหมู่บ้านเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2498จากคนกลุ่มแรกที่อพยพมาก่อตั้งประมาณ65ครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านตากลางและอพยพมาจากบ้านตาทิพย์กลุ่มที่อพยพมาจากบ้านตากลางเป็นชุมชนชาวสวยหรือกุยที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศลาวตอนใต
1: ้แถบจำปาสัก
0: อัตปือและแสนแปรวิถีกุยอาเจียงสืบทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษจนทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเป็นที่รู้จักและได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านช้างที่มีช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทยและมากที่สุดในโลกการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในชุมชนโดยมีบ้านวัดโรงเรียนเป็นศูนย์รวมจิตใจโดยคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาผ่านการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้สมาชิกในชุมชนอย่างทั่วถึงก่อให้เกิดกิจกรรมและวิถีวัฒนธรรมมากมายที่สร้างเสน่ห์ให้กับชุมชนส่งผลให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวคือจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ต้องการจะสัมผัสวิถีชีวิตคนกับช้างต้องมาเยือนเพราะชาวบ้านที่นี่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือกวยหรือที่คนทั่วไปรู้จักกลุ่มชาติพันธุ์สวยในชุมชนแห่งนี้เรียกตนเองว่ากวยอาเจียงที่ยังสืบทอดการเลี้ยงช้างตามประเพณีดั้งเดิมของบรรพบุรุษมาถึงปัจจุบันครับ

อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าเดินทางมาเรียนรู้ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่เราคนไทยก็ยากที่จะได้สัมผัสความน่ารักยิ่งใหญ่ของช้างสัตว์มงคลที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยเราสถานที่แรกเมื่อมาเยือนชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากวัดป่าอาเจียงแห่งนี้เพราะที่นี่คือศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาวกุยการเลี้ยงช้างและช้างลักษณะมงคลตามความเชื่อรวมไปถึงให้พุทธศาสนิกชนได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวกับช้างด้วยครับจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านวัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2516ด้วยคำว่าอาเจียงแปลว่าช้างในภาษากุยเพราะชาวบ้านถือว่าสถานที่สร้างวัดแห่งนี้ช้างเป็นผู้ให้ช้างเป็นเจ้าของวัดครับ

ารเอราวัณแหล่งเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวช้างในพระไตรปิฎกและราวของช้างในจังหวัดสุรินทร์อลังการโดดเด่นด้วยประติมากรรมลายนูนปูนปั้นเป็นรูปช้างหลากหลายแบบและหลากหลายขนาดรอบศาลาที่มีความสูงกว่า30 เมตรครับ

ศาลประกำหรือศาลพระครูประกำสถานที่ทำพิธีต่างๆตามธรรมเนียมชาวกุยเป็นสถานที่ก่อนทำพิธีแต่งงานบวชเดินทางขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นและในอดีตก่อนจะออกไปคล้องช้างก็ต้องทำพิธีที่ศาลประกำแม้ว่าทุกวันนี้การคล้องช้างจากป่าจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ศาลประกำแห่งนี้ก็ยังคง

บ้านคนบ้านช้างสถาปัตยกรรมจากการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาด้วยแนวความคิดในการนำบ้านของชาวกุยและบ้านของช้างมาผสมกันเป็นโครงสร้างเดียวกันแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างในหมู่บ้านชาวกุยซึ่งบ้านคนบ้านช้างได้เคยไปสร้างชื่อในนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติเวนิสเบียนนาเล่ถึงเมืองเวนิสประเทศอิตาลีมาแล้วเพราะชีวิตของช้างเป็นมากกว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานหากแต่เหมือนเป็นคนในครอบครัววัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงมีสุสานช้างซึ่งนับเป็นสุสานช้างที่เดียวในจังหวัดสุรินทร์ที่เก็บรวบรวมโครงกระดูกช้างที่ล้มแล้วจากที่อื่นๆมาฝังไว้รวมกันในสถานที่แห่งนี้นับร้อยเชือกครับโดยทำเป็นปูนปั้นรูปหมวกนักรบโบราณครอบไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงช้างที่เปรียบดังนักรบผู้กล้า

0: ความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับช้างของชาวกุยที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความรอบรู้และความชำนาญเกี่ยวกับการจับและการเลี้ยงช้างมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งมานับตั้งแต่โบราณกาลจึงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่นี่นอกจากนั้นครับยังมีการแสดงนิทรรศการการแสดงวิถีชีวิตของชาวกุยเรียนรู้กระบวนการทอผ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกับกลุ่มผู้สูงอายุครับจากวัดป่าอาเจียงเราเดินทางมาถึงที่นี่ครับ
1: ศูนย์คดชัดศึกษา
0: สะกดทุกสายตาด้วยหอชมทิวทัศน์อิฐ Brick Observation Tower ที่มีความสูงกว่า23เมตรด้วยฝีมือการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาผู้ออกแบบบ้านคนบ้านช้างจนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาแล้วเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาสถาปนิกผู้ออกแบบหอชมวิวทิวทัศน์อิฐต้องการให้หอชมวิวแห่งนี้เป็นเพียงแค่จุดรวมสายตาในโครงการโลกของช้างแต่ต่อมาได้การใช้สอยลงไปด้วยการออกแบบให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้รวมถึงเป็นพื้นที่หลบภัยในกรณีฉุกเฉินโดยมีแนวความคิดที่จะให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคุณค่าของแลนด์สเคปบริเวณรอบๆได้ในแต่ละชั้นของโครงการเป็นการกระจายคนให้อยู่แต่ละชั้นเพื่อใช้เวลากับสิ่งงดงามโดยไม่ต้องรีบร้อนที่จะไปให้ถึงข้างบนสุดของหอชมวิวเพียงอย่างเดียวตื่นตาตื่นใจกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งหน้าตาคล้ายพีระมิดผสมเขาวงกตของ Elephant Museum ที่สร้างจากอิฐดินเผากว่า 480,000 ก้อนซึ่งออกแบบให้ช้างสามารถเดินผ่านเข้าออกได้สบายๆครับอีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์โรงช้างสำคัญจำลองโดยมีการจัดแสดงช้างสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาอย่างยาวนานโลกของช้างเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบช้างที่ครบวงจรที่สุดในโลกก็ว่าได้โดยนอกจากมีการแสดงของช้างแสนรู้ให้ชมเรายังสามารถร่วมทำกิจกรรมกับช้างสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจเรียนรู้วิถีคนกับช้างให้ช้างข้ามให้ช้างนวดตัวให้ช้างอุ้มถ่ายรูปที่หาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆนอกจากที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวครับเพลิดเพลินกับลานแสดงช้างหรือ Elephant Stadium หรือสนามเด็กเล่นของช้าง

0: นี้รู้สึกอบอุ่นใจและเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเรียนอำเภอสุรินทร์ที่ชุมชนทหารบ้านท่าเป็นแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสิ่งสุดยอดชุมชนตั้งแต่จึงไม่ใช่เรื่องแต่ท่านคือสุดยอดชุมชนจริงๆขอเสียงปรบมือด้วยก็คาดหวังว่าจะเป็นพื้นที่ที่เกิดความยั่งยืนให้กับคนในชุมชนทุกคนนะคะก็ขอนำความแสดงความยินดีและก็ชื่นชมมานะที่นี้แล้วก็คงจะต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันเปิดพื้นที่เที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะคะแห่งนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: เกือบลืมทำภารกิจในการตามหาที่มาของแหวนหางช้างไปแล้วไม่เป็นไรครับเรายังมีเวลาเดี๋ยวไปเติมพลังกันก่อนด้วยอาหารเที่ยงมื้อพิเศษที่ชาวชุมชนบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ให้ครับอิ่มท้องกันแล้วเราก็พร้อมดูกันต่อครับกับกิจกรรมอีกหลากหลายที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนด้วยภูมิปัญญาต่อยอดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในการทำกระถางจากมูลช้างครับมูลช้างที่ตากแดดแล้วนำมูลช้างแห้งเข้าเครื่องบดให้ละเอียดหลังจากนั้นเตรียมแป้งมันที่ผสมกับน้ำสะอาดเอาไปเคี่ยวให้เหนียวเป็นกาวแล้วเอาไปเทใส่ผสมกับมูลช้างที่บดละเอียดเตรียมไว้ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปขึ้นรูปกับกระถางแม่แบบเสร็จแล้วนำกระถางที่ขึ้นรูปไปตากแห้ง 1-2 วันโดยประมาณซึ่งไร้กลิ่นแถมยังเป็นปุ๋ยย่อยสลายเองภายใน3เดือนอีกทั้งยังสามารถแปรรูปเป็นกระดาษได้อีกด้วยนะครับ

ตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่โครงการคดช้างอาณาจักรครับเราจะไปนั่งช้างชมไพรและที่สำคัญครับจะไปอาบน้ำช้างด้วยครับผมและใครที่จะมาที่นี่นะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนเสื้อผ้ามาเลยนะครับเป็นกางเกงขาสั้นนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าเอามาเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเปียกอยู่แล้วนะครับเปียกแน่นอนนะฮะเราจะไปเล่นน้ำกับช้างกันนะครับตอนนี้ข้างหลังเราพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวผมไปเลือกช้างก่อนว่าจะเอาตัวไหนไปดีนะครับตามมาเลยครับ

สำหรับใครที่เดินทางมาเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมแนะนำเลยนะครับให้เลือกโปรแกรมแบบพักค้างคืนเพราะคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆจากชาวชุมชนที่นี่ครับทุกคนครับวันนี้ไปเที่ยวเพลินมากครับแป๊บเดียวเนี่ยพระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะฮะวันนี้สนุกจริงๆนะครับแต่ว่านี่ภารกิจของเรานะครับยังทำไม่สำเร็จนะฮะแต่ไม่เป็นไรนอนพักเอาแรงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยค่อยไปตามหาภารกิจกันต่อนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์บุญเหลือนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าน่านอนขนาดไหนน่าพักขนาดไหนตามมาเลยครับ

ช้านี้อากาศสดชื่นมากๆครับผมแล้วเห็นไหมครับวิวข้างหลังนะฮะสวยงามมากนะครับมีน้องช้างมารอต้อนรับนะครับที่นี่เขาเรียกว่ากิจกรรมแสงแรกนะครับก็มากันได้นะครับควรจะมาเลยนะฮะตอนนี้เวลาประมาณ6โมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรารอแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปสวยๆกันนะครับผมมาเลยครับต้นกล้ามปูณสระหนองบัวสระที่เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเป็นโลเคชั่นที่ดีงามมากๆถ่ายรูปออกมาได้บรรยากาศขั้นสุดด้วยรูปทรงของต้นกล้ามปูที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางท้องทุ่งที่สวยงามข้างๆหนองสระบัวและยิ่งถ้ามีน้องช้างมาอยู่ในรูปกับเราด้วยจะเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยครับไม่มีที่ไหนในโลกเหมือนที่นี่จริงๆครับเมื่อตื่นเช้ามาสัมผัสกับบรรยากาศสดชื่นยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเราได้ค้างคืนร่วมกับชุมชนครอบครัวผู้เลี้ยงช้างแล้วแถมยังได้อิ่มอกอิ่มใจกับการร่วมตักบาตรกับช้างอีกด้วยครับ

0: แม้ว่าเราจะไม่เจอที่มาของแหวนหางช้างแต่ผมก็ยังไม่ท้อนะครับเพราะระหว่างทางของการท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวมีอะไรให้ค้นหามากมายเลยเหมือนกับที่นักเดินทางหลายคนคงจะได้เรียนรู้เหมือนกับผมใช่ไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญของการเดินทางไม่ใช่จุดหมายหากแต่อยู่ที่ระหว่างทางต่างหากและตอนนี้นะครับทุกคนอยู่กับเต๋าและชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวที่นี่คือฐานการเรียนรู้ที่ชาวชุมชนจัดไว้ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษด้วยตนเองนั่นก็คือฐานการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำตะขอช้างการทำงานปูนปั้นและการทอผ้านอกจากนั้นยังสามารถเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนติดไม้ติดมือกลับไปได้ด้วยนะครับ
1: เฮ้ยนี่ไงครับภารกิจของเราที่ตามหากันมา2วันเต็มๆเจอแล้วครับผมเหมือนกันเป๊ะเลย
0: นี่ขอไปเทียบกันเลยครับแหวนหางช้างนะครับนี่เป๊ะมากในที่สุดภารกิจของเราก็สำเร็จแล้วครับวู้ช้อปปิ้งต่อแหวนที่เกิดจากการถักขนหางของช้างถือเป็นของที่หาได้ยากบางครั้งเรียกได้ว่าแหวนพิรอดถือเป็นเครื่องรางของขลังที่นิยมกันมากในหมู่ชายชาตรีในสมัยโบราณเชื่อกันว่าผู้ใดได้สวมใส่แหวนหรือเครื่องประดับจากหางช้างแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้สวมใส่นะครับแคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เสริมอำนาจบารมีด้วยความยิ่งใหญ่และความเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองไทยของช้างครับแม้ว่าภารกิจอาจจะจบลงแล้วแต่ความประทับใจไม่รู้จบจริงๆครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ได้รับเลือกให้เป็น1ใน5จังหวัดต้นแบบในโครงการพัฒนาสินค้าด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนแนวคิดการท่องเที่ยวในรูปแบบแฮปปี้โมเดลที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยอีกด้วยเชื่อหรือยังครับว่าความพิเศษของชุมชนคนเลี้ยงช้างแห่งนี้รวมถึงความอบอุ่นจากทุกคนในชุมชนช่วยเยียวยาจิตใจให้หายเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียวถ้ายังไม่เชื่อเต๋าขอท้าให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองที่นี่เลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์
1: สำหรับวันนี้นะครับภารกิจของเต๋าก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนที่ไหนแล้วใครจะเป็นนักเดินทางติดตามกันให้ดีๆนะครับผม

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
2: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
1: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
3: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Ratchwick School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Ratchwick School นะคะน้องๆคะวันนี้พี่ทรายจะมาชวนน้องๆไปเก็บมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศที่สวนออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะจะมาชวนน้องๆไปทำแยมมะเขือเทศกันถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

กันบ้างคะน้องๆแยมมะเขือเทศน่าทานกันไหมเอ่ยน้องๆคนไหนไม่ชอบทานมะเขือเทศสามารถนำมาทำเป็นแยมได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำเภอจานของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูทนเผ่าดาราอ่างค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจิ๊บจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่โอ้โหล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้ะไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: ไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้ะ
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใยมันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่1ต้นค่ะ

0: ค่ะ1ตัน
1: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
0: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
1: แกะออก
0: เอาที่อ่อนๆน่ะ
1: เอาที่อ่อนๆข้างใน
0: อ่อนๆอยู่ข้างในมันจะหวานเลยอ่ะ
1: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมะห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูง
2: สูงมากเลย
1: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
3: กลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: กอใหญ่ๆนั่นอ่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อมาเยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วก็หานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจึงจึงที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เออเต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: หรือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: ใหม่ค่ะ
1: แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: ออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังนะ
1: อ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: ปลายแก่มันออกอะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆ ออกเนี่ยนี่อย่างตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: แล้วมันจะออกใบมันยังมาบานไงนอมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนาๆ
0: โอ
1: ้
0: โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันยังมันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
1: ค่ะต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: อันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยเนาะแม่เนา
0: ะ
1: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
0: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได้ถ้ามันออกใบหน่อมันจะมีน้อย

0: นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
1: จ้ะใหญ่มาก
0: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม่
1: เจ้าใหญ่อ่ะนะใหญ่ได้ละ
0: โอเคน
1: ี่พอแกงละ
0: พอแกงอ่ะ
1: โอ้จนอิดเลย
0: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยแล้วแหละ
1: เป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะเจอน
0: ่ะได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
2: ่เออจะผ่าได้ก็เดี๋ยวมันสุกมาก
0: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
2: ต้องฟันออกเลยเนี่ยต้องฟันนะฟันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
0: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช้อ่ะคะ
2: ไม่ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
2: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
0: ค่ะ
2: ขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดๆอ่ะ
0: อือ
2: ถ้าฝาดก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล
0: ้วค่ะ
2: หมู
0: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
2: จะเอาตรงนี้ค่ะ
0: เอาเฉพาะข้างล่างอ
2: ะ
0: แล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
2: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
0: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
2: เจ้ามะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมี2อย่างนะ
0: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได
2: ้
0: โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
2: เจ้า
0: ต้นมะขามป้อม
2: เจ้า
0: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอัน
2: เจ้า
0: หนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
2: วันนี้จะได้กินนี
0: ่แน่นอนค่ะแม่จานของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
2: เป็นคน
0: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้างแล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
2: แล้วก็มี
0: อันนี้เป็นดอกตั้ง
2: ค่ะ
0: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
2: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
0: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
2: แล้วก็หักแล้วก็เวียน
0: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
2: ค่ะ
0: หักแล้วก็
2: แล้วเวียน
0: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
2: แล้วก็แช่น้ำ
0: โอเคเดี๋ยวแม่จะปอก
2: จะปอกจึกอันนี้จะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: งจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปนะคะตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: บอยได้แน่วันนี้นะเ
1: พราะว่าขนาดนี้ดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอยู่แล้ว
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี้แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหน่อจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึก
2: ของจากชนเผ่าดาราอ้างนะคะก็คือลาบดาราอ้างค่ะลาบดาราอ้างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี่ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
3: ค่ะ
0: ค่ะ
3: ขูดเปลือกขาวๆออก
1: พอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วแล้วก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม
0: ่ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เหมือนกัน
1: ก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดฝาดใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาดฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผักชี
1: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: ก็อันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ค่ะเอาเนื้อมันออก
1: จ้าแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
0: จ้าจ้าจ้า
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
1: อ้าวขาดขิงเราต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่อันนู้นไม่ใส่อันนี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
0: มันขาดขิงอ่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
0: แ
1: ม่มินตำให
0: ้เดี๋ยวจิ้มนะ
1: ฮะจิ้มได้เหรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
1: จิ้มได้เหรอคะ
0: ค่ะ
1: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
0: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบ
1: ดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลยแม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่าดารา

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: แกงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั้งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจะออกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จะออกแห้งๆ
1: เขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมันไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากมากวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาราอ้าง
0: เนี่ย
1: เห็นไหมจริง
0: ๆใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาราอ้างแปลว่าไงจ๊ะแม่
1: แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร์แฮมุกเตอร์ค่ะ
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันคว้าใบไม้เขียว
1: โปะแผลสปาเนี่ย
2: ตอนจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
1: จ้าอมรินทร์ทีวี
3: ที่เขาเรียกกันว่า

0: คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes ปิดฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ัดข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูหนีบปูหนีบตัวเบาปูหนีบ
1: ไอ้ต้มไอ้ต้ม
0: โอ้

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดีนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ล่า

0: ของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent material แปลว่าวัตถุกำเนิดดินclimate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอโดจะเป็นยังไงครับเมื่อชายหนุ่มช่างไฟฟ้าตัดสินใจลาออกจากงานประจำและมุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองเป้าหมายของเขาก็คือแปลงสวนหลังบ้านแห่งนี้ให้เป็นออฟฟิศแห่งใหม่และอาชีพที่เขาจะเป็นต่อจากนี้ไปก็คือการเป็นเกษตรกร
1: และเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์ผู้มุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองก็คือน้อยณัฐดนัยปัญญาชายหนุ่มพูดน้อยต่อยหนักคนนี้แหละครับ
0: เส้นทางของเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือไม่ผมว่าอย่าช้าเลยครับเราตามไปดูชีวิตของเขากันเลยดีกว่า
1: เป็นเวลากว่า2ปีแล้วครับที่น้อยแปลงพื้นที่สวนหลังบ้านกว่า2ไร่ให้กลายเป็นสวนผสมผสานที่ปลูกผักหลากหลายชนิดอย่างเช่นถั่วฝักยาวบวบมะระผักหวานบ้านหรือผักพื้นบ้านทางภาคเหนืออย่างผักเชียงดากลับมามีสภาพสมบูรณ์ก็คือใบลำไยแห้งเหล่านี้ที่นำมาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องลองทำดูล่ะครับ
0: น้อยครับเสร็จยังครับเดี๋ยวแป๊บนึงเกือบทำตกคลองเสร็จหรือยัง
2: แล้วเวยก็มาช่วย
3: เอาปืน
0: ช่วยไว้อะช่วยช่วยมันจะได้เสร็จเร็วๆอันนี้เราจะต้องกวาดใบลำไยเยอะแค่ไหนเนี่ย
2: ใช้6กระสอบ
3: ใช้นี่6กระสอบเหรอ
2: ใช่
3: เดี๋ยวช้าเลยรีบทำเลย
1: ในการทำปุ๋ยแต่ละครั้งน้อยต้องใช้ใบลำไยปริมาณที่เยอะทีเดียวครับเมื่อใบลำไยในสวนของตัวเองหมดก็ต้องไปกวาดจากต้นลำไยสวนข้างบ้านกันละครับซึ่งเจ้าของเขาก็เต็มใจยกให้เลย
0: ที่นี่มีอากาศดีนะหมอกอะไรเต็มไปหมดเลยนี่ถามจริงอะกวาดนี้ทุกวันนี้ไม่เคยเป็นภูมิแพ้กันบ้างเลยไง
2: ดีกว่าเผาครับ
1: ต่อจากนี้ก็ถึงเวลาเอาใบลำไยไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์กันแล้วล่ะครับ
2: ฮะโวยโวยเบียร
0: ์ยังมีหน้ามาบอกให้ไวไวช่วยเข็นยังไม่ช่วยเข็นเลยครับผม ได้หรือยังครับเทเลยไหม
2: เทเลยครับ
0: เทเลยนะโอเคโอเค
4: รถทับขาน
0: ี่นั่งนั่งมารถทับขายังไม่ช่วยเลยน้ำใจน้ำใจ
1: ใส่มูลวัวแห้งผสมกับใบลำไยในอัตราส่วนมูลวัว1กระสอบต่อ

0: ใบลำไยแห้ง3กระสอบครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มคลุกเคล้าให้เข้ากัน
1: แล้วฉีดไว้แค่นี้อ่ะน้อยเราไม่ต้องใส่อะไรอีกเหรอ
2: ควันหายยัง
1: ควันเหรอคือไงถ้าหายแล้วเดี๋ยวจะกวาดเข้ามาอีกว่างั้นต้องหมักไว้นานแค่ไหนถึงสามารถเอาไปใช้ใส่ผักใส่ต้นไม้ได้ครับ
2: จนกว่ามันจะเป็นปุ๋ยครับ
1: แล้วเรารู้ได้ไงว่ามันจะเป็นปุ๋ยอ่ะ
2: ถ้ายากขึ้นมันก็ใช้ได้แล้วครับถ้าทำตามสูตรจริงๆก็แค่2เดือนนะครับ
0: เจาะช่องฉีดน้ำให้เข้าไปลึกถึงก้นกองปุ๋ยเพราะน้ำจะช่วยทำให้กระบวนการการหมักของปุ๋ยดีขึ้นและยังช่วยระบายความร้อนได้อีกด้วยนะครับ
2: น้ำใส่รูเบียร
1: ์น้ำใส่เลยนะ
2: น้ำใส่รู
1: น้ำใส่รูได้เลยครับผม รู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยเลยอะรู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยจริงๆนะแปลงที่ทำนี้น้อยตั้งใจให้มันเป็นอินทรีย์ทั้งหมด
2: ใช่ครับตั้งใจจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีครับ
1: แล้วตอนนี้ไม่ใช้เลยนะ
2: ไม่ใช้เลยครับปุ๋ยเคมีตั้งแต่ทำเกษตรมายังไม่เคยใช้ปุ๋ยเลยครับปุ๋ยเคมีอ่ะ
1: จริงเหรอ
2: จริง
1: ทำอะไรบ้างแต่ละวันเนี่ยอย่างปุ๋ยเนี่ยว่างก็ต้องมาทำละ
2: อยากทำอะไรก็ทำครับร้อนร้อนที่ไหนเราก็ไม่ทำเราก็ไปทำที่ไม่ร้อนนะครับ
1: อ๋อตรงไหนโล่งๆไปทำตรงนั้น
2: ใช่
1: ที่ร้อนก็อย่าไปยุ่งกับมัน
2: ปล่อยไว้ก่อน
1: ปล่อยไว้ก่อนตรงไหนมันโล่งบ้างแต่ละวันอะที่ทำอะ
2: โอ้สวนผักเชียงดาอยู่ครับใต้ร่มลำไยพอแล้วครับร้อนแล้ว
1: นี่ออกแนวแบบเกษตรขี้เกียจกัน
2: ร้อนแล้วเราก็ไป
1: อันนี้เรียบร้อยแล้วนะ
2: พอแล้วครับ
0: ใกล้ๆกับกองปุ๋ยหมักคือสวนผักเชียงดาผักพื้นบ้านทางภาคเหนือที่นิยมนำไปประกอบอาหารกันครับและตอนนี้ก็ได้เวลาใส่ปุ๋ยกันแล้ว
1: นี่คือปุ๋ยที่พร้อมใช้แล้ว
2: ใช่ครับ
1: หลังจากผ่านการหมักมา2เดือน3เดือน
2: ยากขึ้น
1: ยากขึ้นมียากขึ้นมานี่ยากโอ้โหกิ้งกือไส้เดือนมากันหมดปกติเราใส่แบบถี่ไหม
2: อยากใส่แค่ไหนก็ใส
1: ่นั่นไงกำลังคิดเลยแล้วแต่ความขยันถ้าขี้เกียจก็ไม่ใส่ถ้าขยันก็ใส่ใช่ไหม
2: ใช่
1: นั่นไงโอ้โหอะไรมันจะชิวได้ขนาดนั้นเอาแล้วจริงๆแล้วจริงๆมันควรจะยังไง
2: ก็ถ้ามีปุ๋ยก็ใส่สัปดาห์ละครั้งครับ
1: สัปดาห์ละครั้ง
2: ครับ
0: จากดินที่แข็งกระด้างหลังได้ปุ๋ยหมักบำรุงดินมากกว่า2ปีตอนนี้พื้นดินก็ฟื้นตัวกลับมาครับสังเกตได้จากเจ้าไส้เดือนที่มีอยู่ทั่วแปลงอย่างนี้เลยล่ะครับนอกจากปุ๋ยหมักและมูลไส้เดือนแล้วน้อยยังมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งในการบำรุงดินและพืชผักในสวนจะเป็นอะไรดูเหมือนว่าน้อยเขาอยากจะเล่าเองนะครับ
2: ถ้าไม่มีปุ๋ยหมักแล้วเราทำไงดีอ่ะ
1: เราก็ทำปุ๋ยหมักเพิ่มเดี๋ย
2: วอ๋อถ้ามันไม่ทันอ่ะ
1: ก็ไม่ต้องใส่ไง ใช่ไหม
2: มันมีปุ๋ยน้ำอยู่นะก็มากับสปริงเกอร์ครับ
1: อ๋อเฮ้ยเสียตังค์เยอะดีสปริงเกอร์อ่ะ
2: ก็ทำเองครับเป็นช่าง
1: ขี้เกียจอย่างนี้เป็นช่างได้เลยเหรอ
2: ช่างเถอะ
0: ที่แท้ก็คือปุ๋ยน้ำหมักมะละกอนี่แหละครับโดยใช้มะละกอ40กิโลกรัมกากน้ำตาล10กิโลกรัมกล่าว10กิโลกรัมสารเร่งพอดอ2 1ซองหมักทิ้งไว้2สัปดาห์เวลาให้ก็ผสมในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรและเครื่องผสมปุ๋ยน้ำระบบสปริงเกอร์นี้เจ้าตัวเขาก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับได้ประโยชน์แถมประหยัดอีกต่างหากแม่เก่งจริงๆนะช่างน้อยปุ๋ยดีดินดีน้ำดีและความใส่ใจที่ดีทำให้สวนผสมผสานหลังบ้านแห่งนี้ไม่ต่างอะไรจากสวนสวรรค์ของพืชผักเลยนะครับอีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคทุกคนอีกด้วยส่วนเจ้าลูกหม่อนนี้น้อยตั้งใจให้เป็นอีกหนึ่งผลผลิตคุณภาพจากสวนหลังบ้านครับบอกได้เลยครับว่างานนี้มากันแบบเต็มอิ่ม
1: โอ้น้อยนี่มัน มันเป็นอุโมงค์หม่อนเลยนะปลูกนานไหมครับเนี่ย
2: ปีเกือบ2ปีครับ
1: อุโมงค์เนี่ยนะ
2: ครับ
1: ระยะเวลาการเก็บนี่เขาเก็บได้นานไหม
2: ประมาณ2อาทิตย์ครับ
1: ถือว่าไม่ได้เก็บแบบเยอะนะเขามีตลอดไหมทั้งปีไหมครับลูกหม่อน
2: สามารถทำให้เขาออกได้ทั้งปีครับเด็ดใบเขาออกครับไม่ให้มีใบแล้วเขาก็จะแทงใบพร้อมลูกออกมา
0: ไม่น่าเชื่อนะครับเพียงแค่ริดใบต้นหม่อนให้เกลี้ยงทิ้งไว้45วันต้นหม่อนก็จะแทงยอดใบและติดลูกออกมาพร้อมกันอย่างนี้เรียกได้ว่าบังคับให้ออกได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะครับมาถึงดงหม่อนทั้งทีจะไม่ชิมก็กระไรอยู่น้อยบอกว่าลูกออกดำๆหน่อยจะอร่อยไม่น้อย
1: อันลูกนี้สีดำอากินอักย่อย
0: ลูกหม่อนในสวนมีระยะเวลาในการเก็บแต่ละรอบประมาณ2สัปดาห์ครับและส่งขายกิโลกรัมละ50บาทอย่างนี้วางก็เป็นเก็บละครับ
1: น้อยลูกหม่อนมันดกขนาดนี้มันเคยมีคนมาขโมยไหม
2: ไม่เคยเจอเป็นตัวสักที
1: แล้วให้เจอ
2: เจอก็ไม่เป็นไรครับ
1: ใจดีมันเยอะจัดเก็บไปมันก็ไม่ไหวให้ปล่อยร่วงลงพื้นเสียดายแบ่งๆกันกินป่ะนะ
2: ถูกต้อง
1: ได้บุญด้วยนะแบ่งให้กิน
0: เมื่อชิมหม่อนแสนอร่อยกันแล้วก็ถึงเวลามานั่งคุยกับเกษตรกรหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์กันหน่อยนะครับว่าเส้นทางการเกษตรที่เขาเลือกเดินจะอยู่ได้หรือไม
1: ่เสี่ยงมากเลยนะกับการที่แบบเรามีรายได้ประจำอยู่ทุกเดือนแล้วออกมาทำอย่างเงี้ย
2: ก็น่าเสี่ยงนะครับเพราะว่าพื้นดินมันเป็นของเราถ้าทำไปอนาคตทำไปไม่ดีก็สิ่งที่ไม่ดีก็ตกอยู่ที่เราหมดจะได้บอกลูกหลานได้ว่าทำเกษตรแบบนี้มันถูกต้องไม่ใช่ใช้สารเคมีอย่างเดียวครับ
1: อยู่ได้ไหมการเกษตรกับสวนหลังบ้านเราเนี่ย
2: ตอนแรกก็เหนื่อยหน่อยครับแต่ตอนนี้เริ่มมีอะไรผสมผสานพืชผักสวนครัวหม่อนผักเชียงดาผักหวานลำไยเป็นฤดูกาลครับปีหนึ่งก็ได้ครั้งหนึ่งครับต้นกล้าก็เพาะไว้ขายครับทุกอย่างที่ผมปลูกในสวนนะครับเพาะหมดได้ทำผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้เอาผลผลิตมาแปรรูป
1: ตอนนี้มีอะไรบ้างครับที่เป็นผลิตผลที่เราแบบตั้งใจทำมากๆเลย
2: ตอนนี้ก็เป็นผักเชียงดาผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาเช่นชานะครับคือทำให้แม่กินครับให้ลดน้ำตาลในเลือดอยากซื้อก็ขายให้
0: ด้วยเหตุนี้เองน้อยจึงประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาเพื่อผลิตชาเชียงดาชาใบหม่อนเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตในสวนนอกจากนี้ยังทำน้ำลูกหม่อนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งอีกด้วยนะครับ
2: ทำงานอะไรจะทำได้ถึง80 70 80นะครับทำเกษตรเนี่ยทำได้นะครับเริ่มต้นได้แล้วคิดไม่ทำก็ไม่สำเร็จครับถึงไม่ถึงก็อยู่ที่เรา
0: วันนี้เราได้เห็นหัวใจที่ทุ่มเทของคนหนุ่มอีกหนึ่งคนที่เชื่อว่าการเกษตรคือวิถีทางของการอยู่ดีกินดีชีวิตดีอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอเป็นกำลังใจและขอบอกว่าน้อยณัฐนัยปัญญาคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: เอาไปเลยครับเกษตรไทยไอดอลครับ
0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลขึ้นชื่อว่าผักสลัดเราก็ต้องนึกถึงเมืองหนาวๆอย่างภาคเหนือใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเป็นคนที่ชอบกินผักสลัดมากๆเลยล่ะครับเขาก็เลยทดลองปลูกกันในเมืองใหญ่จังหวัดขอนแก่นที่อากาศร้อนๆอย่างนี้ล่ะครับผมแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปลูกขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ผักสลัดยังมีผักชนิดอื่นๆอีกแล้วสามารถเก็บได้ตลอดปีว่าแต่ว่าเขาทำได้ยังไงผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับไปคุยกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับ
3: ไปกันเลย
0: บนพื้นที่7ไร่เกษตรไทยไอดอลของเราปลูกผักไว้หลากหลายชนิดเลยล่ะครับแบ่งหน้าที่กันดูแลภายในครอบครัวทำให้พวกเขามีผักงดงามกินกันตลอดทั้งปีแต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นผักสลัดของโปรดของพี่เขาล่ะครับ

0: รับประทานอย่างนี้พี่มนตรีบอกว่าต้องมีการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ดกันเลยล่ะครับ
1: พี่มนตรีครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับมีตะกร้า
2: ครับ
1: มีดิน
2: ครับ
1: มีเมล็ดพันธุ
2: ์ครับ
1: ครับผมปกติเวลาเห็นเขาเพาะเนี่ยเขาจะเพาะกันในหลุมถาดหลุมทำไมพี่มาใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยครับผม
2: เคยลองเพาะแบบที่น้องเบียร์ว่าละความงอกมันจะต่ำคือระบบรากสลัดเนี่ยมันจะกระจายถ้าเราใช้พื้นที่จำกัดนะครับแล้วเรารักษาความชื้นง่ายสลัดเนี่ยเขาจะใช้เวลางอกค่อนข้างจะเร็วหน่อยเพียงแต่ว่าช่วงวิกฤตของการงอกเนี่ยรักษาความชื้นให้มันได้แล้วมันก็จะงอกปกติถ้าเราใส่ในเนี้ยความงอกมันอาจจะเกือบ 100% แต่ถ้าไปใส่ในถาดหลุมเลยหยอดโดยตรงเลยเนี่ยอาจจะเหลือสัก 70-60หรือบางทีถ้าเราคอนโทรลอุณหภูมิหรือความชื้นไม่ได้เลยเนี่ยมันอาจจะไม่งอกเลยยิ่งหน้าร้อนๆอย่างเงี้ยครับยิ่งจะยาก
1: คือชื้นเยอะหรือชื้นน้อยไป
2: ทั้งเยอะทั้งน้อยไม่เหมาะครับต้องพอดีครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับ
1: คือต้องเป็นดินที
0: ่เรียกได้ว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือขั้นตอนการเพาะเมล็ดนี่แหละครับเพราะว่าถ้าต้นกล้าแข็งแรงอัตราการรอดก็สูงผลผลิตที่ได้แน่นอนครับว่าคุณภาพต้องดีตามมาด้วย
1: โซโล่เลยไหมพี่
2: โซโล่เลยครับมีถาด
1: ครับ
2: ขนาดแล้วแต่ครับก็เลือกขนาดที่มันพอเหมาะเดี๋ยวท่านหนังสือพิมพ์ลองก้นเพื่อไม่ให้ดินมันรั่วครับลองเลยครับ
1: ลองเลยนะครับ
2: ครับผมเสร็จแล้วก็ทำดินให้มันแตกนิดหน่อยแล้วก็เอาลงไปเลยครับความสูงจะอยู่ที่ประมาณ1ข้อมือครับไม่ต้องมาก
1: บางๆนะไม่หนาเหมือนหน้าผม
2: ไม่มีใครว่าเลย
1: ครับผมเล่นเล่นตัวเองครับไม่ค่อยเจ็บ
2: โอเคครับหลังจากนั้นก็รดน้ำเลยครับ
1: ครับผมอันนี้ผักอะไรครับที่เราจะปลูก
2: อันนี้จะเป็นเรดโอ๊ค
1: เรดโอ๊คนะ
2: ครับ
1: สลัดเรดโอ๊คครับนี
2: ่โรยเลยครับบาง
1: ๆเอาให้ประมาณทั่ว
2: ๆครับทั่วๆครับอย่าให้มันขี่กันแล้วกันครับ
1: เห็นภาพชัดดีนะพี่นะเขาพยายามให้กระจายที่สุดนะฮะอย่าให้มันซ้อนกัน
2: ครับ
1: หรือขี่กันนั่นเอง
2: หลังจากนั้นเอาหนังสือพิมพ์อ
1: ย่าบอกว่าเอามาคลุม
2: ถั่วต้ม
1: คลุมด้วยเหรอพี่
2: คลุมด้วยครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์โดนน้ำมันก็จะรักษาความชื้นได้ครับเสร็จแล้วก็น้ำโอ้ยข้างบนแค่นี้ครับเรียบร้อย
0: ทิ้งไว้2วันเมล็ดก็จะงอกงามออกมาเป็นต้นกล้าหน้าตาละอ่อนอย่างนี้แหละครับถึงขั้นตอนนี้พี่มนตรีมอบหน้าที่ให้มืออาชีพอย่างคุณแม่เป็นคนย้ายกล้าลงถาดเพาะครับ1หลุมใส่กล้า2ต้นใช้ไม้ปลายแหลมช่วยจิ้มรากให้ลงดินง่ายขึ้นยังไงล่ะครับ
1: หายเมื่อยมั้ยดีขึ้นมั้ยแม่หรือควรหยุดแม่ตอบผมหน่อยสิแม่
0: นำถาดเพาะทิ้งไว้ในโรงเรือนเพื่อช่วยกันแดดกันลมกันฝนทิ้งไว้เป็นเวลา25วันตอนนี้ต้นกล้าก็แข็งแรงพอและพร้อมที่จะลงดินแล้วล่ะครับ

ำหรับการปลูกผักในภาคอีสานที่อากาศร้อนๆอย่างนี้ก็ต้องรดน้ำมากเป็นพิเศษนะครับแต่ละชนิดอายุเท่าไหร่ให้ผลผลิตดีในเดือนไหนเพื่อใช้วางแผนการปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุดยังไงล่ะครับเมื่อมีแผนการที่ชัดเจน

0: ก็ง่ายต่อการทำงานล่ะครับแปลงที่หมดรุ่นก็เตรียมรื้อแปลงที่รื้อแล้วก็เตรียมการตากดินเพื่อรอการฝังรากของเหล่าต้นกล้าแปลงที่ปลูกแล้วก็ต้องมันรดน้ำส่วนแปลงที่โตเต็มที่ก็พร้อมแล้วล่ะครับที่จะเก็บเกี่ยวกัน
1: อันนี้เป็นกินโอ๊คครับ
2: ครับพี่มนตรี
1: ครับ
2: ผักเนี่ยกี่วันตัดครับผม
1: 45วันครับบางทีมันก็จะต้นไม่โตมากขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็คัดเอาต้นที่มันใหญ่ๆครับ
2: ใหญ่ๆโดน
1: ครับโดนๆอันนี้สลัดคอร์ส
2: คนที่ตัดหมดเลยเนาะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวค่อยไปคัดเอาไอ้พวกอย่างเงี้ยเขาไม่เอานะพี่เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ก็คัดออกหมดเลยเดี๋ยวเฉพาะสวยๆครับเราต้องตัดให้มันหมดเลยเพราะว่าใบที่มันเสียนะครับอยู่ในแปลงมันก็จะเป็นแหล่งสะสมโรคอีกทีนึงพยายามเอาออกให้หมดเลยครับ
2: พี่มันตี
1: ครับ
2: ผักนี่เขาก็มียางนะ
1: สลัดลักษณะเขาจะเป็นยางนี
2: ่ยาง
1: ครับตัวยางเนี่ยทำให้เกิดรสขมหนอนพวกแมลงนี่ไม่ค่อยชอบนะศัตรูน้อยครับสลัดนี่น้อยมาก
2: ถ้ามียางเนี่ยนะฮะศัตรูจะน้อย
1: ใช
2: ่แต่ถ้าไม่มียางอะศัตรูเยอะนะยางองยางอายอะไรอย่างเงี้ยพี่นะ
1: พวกนี้ปลอดภัย
2: เชื้อราพวกนั้นไปนะ
1: ใช่ครับ
0: พี่มนตรีเลือกใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการกำจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าเรียกง่ายๆว่าเชื้อราดีจะกินเชื้อราที่ไม่ดีนั่นเองล่ะครับส่วนแมลงศัตรู2จะไม่ทิ้งสารตกค้างและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแน่นอนครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยจากสารพิษล้านเปอร์

0: ผมสังเกตแปลงพี่เนี่ยอันนี้ตั้งใจไหมพี่ว่าแฟนซีอะไรขนาดน
1: ี้อ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณพ่อคุณแม่เขาตั้งใจไหมอาจจะด้วยขี้เกียจครับ
0: จริงๆมันมีผลไหมต่อการเจริญเติบโตอะไรของ
1: ถ้าเราปลูกชนิดที่มันโตไม่พร้อมกันก็จะมีผลภาษาอีสานเขาเรียกหงำนะครับมันก็จะต้นโตก็จะไปแย่งอาหารต้นเนี้ย
0: ก็พูดง่ายสมมติไอ้นี่โตเร็วกว่า
1: ใช่ครับ
0: กึกกินไป
1: กินไป
0: ไอ้นี่โตช้าขาดอาหารหมด
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าไอ้นี่ถูกตัดรอบหมดไอ้นี่จะโตไหม
1: โตครับโตครับ
0: ไม่ต้องกลัวเว้ยไม่ต้องกลัวบองตุงเพราะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนโตเสร็จโดนเก็บ
1: จะเก็บให้แล้ว
0: สบายเป็นไงสบายแล้วแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราต้องตัดนี่อ่ะพี
1: ่คนที่บอกก็คือพี่ป้อมพี่ป้อมจะเป็นฝ่ายตลาดพี่ป้อมก็จะดูว่าผักชนิดไหนมันขาดผักชนิดไหนมันเหลือเยอะเขาก็จะสั่งมาให้พี
0: ่ครับ
1: พี่ก็จะเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งเขา
0: ฟังดูนอบน้อม
1: ไม่
0: ปฏิบัติตามฝ่ายตลาดปฏิบัติตามเมียตัวเองนั่นเอง
1: เกือบต้ม

เมื่อเก็บผักเสร็จแล้วก็ต้องส่งผักเหล่านี้ให้กับพี่ป้อมภรรยาสุดสวยล่ะครับล้างทำความสะอาดตัดแต่งและบรรจุหีบห่อเตรียมนำไปขายให้กับลูกค้าล่ะครับ

0: ผักปลอดสารของสวนผักจันดาวก็พร้อมส่งถึงมือผู้บริโภคแล้วล่ะครับว่าแต่ตลาดของพี่ล่ะครับเป็นใครกันบ้าง
1: พี่มนตรี
2: ครับ
1: ตลาดพี่เนี่ยเป็นยังไง
2: อย่างที่บอกว่ามันแปลกมันเป็นเมืองร้อน
1: ครับ
2: แต่มาผักปลูกผักเมืองหนาว
1: ครับ
2: แน่นอนครับความต้องการของผู้บริโภคย่อมสูงอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ต้องสั่งจากทางเหนือเราปลูกที่ขอนแก่นแล้วเราเก็บตอนเช้าแล้วไปขายตอนเย็นเลยความสดอะไรต่างๆน่ะมันก็ทําให้ตลาดเรามีลูกค้าประจํา
1: ตอนนี้กลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นใครหลักๆ
2: กลุ่มคนรักสุขภาพ
1: ครับ
2: ที่เราไปขายก็คือตลาดที่อยู่ในเมืองเขารู้จักผักชนิดนี้แต่ว่าเขาหาทานค่อนข้างจะยาก
1: เราไปขายเองเลยเหรอ
2: ใช่ครับคอนเซ็ปต์ของผมก็คือปลูกเองขายเองกําหนดราคาเองโดยราคาเราก็ไม่ได้แพงมาก
1: ครับ
2: เรามีแผงประจําตอนนี้ก็คืออยู่ตลาดแรงคําไฮแล้วก็ตลาดมขออีกกลุ่มนึงก็คือเราเอาไปขายบนห้าง
1: แต่ก็คือคุณภาพสินค้าคือตัวเดียวกันนั่นแหละ
2: ตัวเดียวกันครับ
1: รายได้ดีมั้ย
2: ก็พออยู่พอกิน
1: นี่แววตานี่ปิ๊งมากพออยู่พอกิน
2: อยู่ได้ครับมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดรายได้เรื่อยๆโดยที่เราหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทั้งจากสวนของตัวเองแล้วก็เครือข่าย
1: คือเครือข่ายก็ต้อง

0: ในมาตรฐานเดียวกับที
1: ่ใช่ครับมาตรฐานเดียวกัน
0: อยากจะแนะนำเพื่อนๆเกษตรกรหรือคนที่สนใจ
1: ครับ
0: เขาต้องเริ่มต้นยังไงฮะ
1: ต้องใจรักก่อนมันถึงจะพร้อมที่จะสู้กับปัญหาหรืออุปสรรคที่มันผ่านเข้ามาหลังจากนั้นก็คือเราก็ศึกษาข้อมูลก็ต้องมาศึกษาจากคนที่เขารู้แล้วคือมาดูงานมาฝึกทำ
0: ครับ
1: มาปฏิบัติก็จะทำให้เราเป็นเร็วพอเราผลิตได้เราก็หาตลาดลูกค้าเขาจะมาเองครับพี่นึกถึงเวลาเราไปซื้อของเราก็อยากได้ของที่ดีถ้าเราอยากได้ของดีเราก็ต้องผลิตของที่ดีให้เขา
2: การลองผิดลองถูกปลูกเองกินเองขายเองตามกำลังจะทำไหวไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่หวือหวานะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องใส่ใจในรายละเอียดวางแผนการจัดการลดต้นทุนเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพมากที่สุดครับทำให้สวนผักสลัดจันดาวเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งเราจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่มนตรีทนารีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

0: ฟึกคลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture นั้นคืออะไรและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์คืออะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้พร้อมกันตรงนี้เลยค่ะ
1: คำว่าไฮโดรโปนิกส์เป็นคำผสมระหว่างคำสามคำคือไฮโดรหมายถึงน้ำโปโนสเป็นคำที่มาจากภาษากรีกหมายถึงการทำงานและอีกหมายถึงศาสตร์หรือศิลปะรวมกันจึงมีความหมายว่าศาสตร์หรือศิลปะว่าด้วยการทำงานของน้ำการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์บางครั้งอาจเรียกว่า water culture การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นหนึ่งในรูปแบบของการปลูกพืชไร้ดินที่ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุปลูกซึ่งวิธีนี้พืชจะได้รับสารอาหารหรือสารละลายธาตุอาหารจากทางน้ำที่สัมผัสกับรากโดยตรงโดยในน้ำจะมีการผสมสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสมตามที่พืชต้องการการปลูกแบบนี้มีหลายเทคนิคที่นิยมทำกันทั่วไปได้แก่เทคนิคน้ำไหลบางและเทคนิคการปลูกพืชในน้ำลึกที่ปัจจุบันได้ประยุกต์มาใช้กะละมังกล่องโฟมหรือลังพลาสติกเป็นภาชนะปลูกกันตามบ้านเรือนข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน 1. พืชเจริญเติบโตเร็วผลผลิตสูงสามารถผลิตนอกฤดูกาลได้ 2. ปลูกพืชได้ในเขตที่ดินมีปัญหาเช่นดินเค็มดินลูกรังดินกรวด 3.ใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อย 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช 5. ได้ผลผลิตสะอาดข้อจำกัดของการปลูกพืชไร้ดิน 1. ค่าใช้การลงทุนเริ่มแรกสูงกว่าการปลูกพืชปกติ 2. ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความเข้าใจและต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดกรณีเกิดโรคระบาดจะเกิดได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ water culture w a t e r c u l t u r e water culture แปลว่าการปลูกในน้ำ solution s o l u t i o nSolution แปลว่าสารละลาย Plant Nutrient P L A N T N U T R I E N T Plant Nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืชการปลูกพืชไร้ดินเป็นวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราปลูกพืชได้ในทุกสถานที่โดยเฉพาะพืชและผักที่นำมาประกอบอาหารเนื่องจากใช้พื้นที่น้อยและไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดินจึงทำให้เราได้ผักที่สดและสะอาดค่ะซึ่งในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินก็มีด้วยกันในหลายรูปแบบนะคะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปชมเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลอเลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
1: เราคิดว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับไร้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
0: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

าจไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: ุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: เนาะแล้วเสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช
1: ้ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคงเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีบางคนไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ัดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: ต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันคุณตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวนี้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงามไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อย

0: ใจมากนะโอ้ยผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
1: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนไปฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทายหนึ่งสามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: อันนี้คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนแล้วลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่ได้คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ขาย
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ้ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ย

0: โอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55 บาท
2: เลิกไม่ไหวแล้วเอางั้นโอเคอ่ะ
3: ข้าวไร
4: หน้าจิ้มน้ำพริกเน
1: า
4: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล้ว
5: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เป็นพันโนราพันูเพื่อนก็เอาอาหารที่มีประโยชน์ไปฝากเพื่อนนะพี่เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเนี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศลักข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้นี่อย่างเดียว

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะถ้าพี่ฝนพูดถึงดินน้องๆคงทราบกันดีใช่ไหมคะว่าคือส่วนประกอบหนึ่งของแผ่นดินที่เราเหยียบกันอยู่ทุกวันนี้แต่มีใครสงสัยกันบ้างไหมเอ่ยว่ากระบวนการกำเนิดดินและองค์ประกอบของดินนั้นมีอะไรบ้างวันนี้พี่ฝนมีคำตอบให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะ
1: ดินหมายถึงเคหะวัตถุทางธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุซึ่งปกคลุมอยู่บนผิวโลกเป็นชั้นบางๆเป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืชมีการแบ่งชั้นที่สามารถสังเกตเห็นได้จากตอนบนลงไปตอนล่างจะปรากฏลักษณะและเกิดเป็นชั้นดินต่างๆขึ้นประกอบด้วยแร่ธาตุ 45% สารอินทรีย์ 5%อากาศ 25% และน้ำ 25% องค์ประกอบของดินมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. อนินทรีย์วัตถุหรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในดินทั่วไปได้มาจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่จากเปลือกโลก 2. อินทรีย์วัตถุในดินในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของซากพืชซากสัตว์ที่กำลังสลายตัวเซลล์จุลินทรีย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตายแล้วตลอดจนสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายหรือส่วนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่แต่ไม่รวมถึงรากพืชหรือเศษซากพืชหรือสัตว์ที่ยังไม่มีการย่อยสลาย 3. อากาศในดินหมายถึงส่วนของก๊าซ

0: ่างๆที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำอยู่ก๊าซที่พบโดยทั่วไปในดินคือก๊าซไนโตรเจนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งรากและจุลินทรีย์ดินใช้ในการหายใจและสร้างพลังงานในการดำรงชีวิต 4. น้ำในดินหมายถึงส่วนของน้ำที่พบอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินหรือเม็ดดินมีความสำคัญมากต่อการปลูกและการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากเป็นตัวช่วยในการละลายธาตุอาหารต่างๆในดินและเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายอาหารพืชจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของพืชพัฒนาการของดินเกิดจากกระบวนการต่างๆหลายกระบวนการแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. กระบวนการทำลายและ 2. กระบวนการสร้างกระบวนการทั้ง2แบบนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเกิดกระบวนการทำลายก่อนแล้วเกิดกระบวนการสร้างดินตามมาก็ได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี
2: ้ soil aggregate SOILAggregate Soil Aggregate แปลว่าเม็ดดิน Horizon HORIZON Horizon แปลว่าการแบ่งชั้น Mineral Matter MINERAL MATTER Mineral Metal แปลว่าแร่ธาตุทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าดินมีองค์ประกอบได้แก่แร่ธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งอินทรีย์วัตถุน้ำและอากาศในสัดส่วนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกำเนิดดินอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lan Tuksuธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์ครูนะคะเวลาที่น้องๆริมฝีปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่แนทเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ปลี่ยนเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เนี่ย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรเด็กแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herbs Theory สมุนไพรข้าวเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรทุกวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับโรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบที่รู้จักกันมานานแสนนานครับถือได้ว่าเป็นโรคที่เก่าแก่ที่สุดโรคนึงในประวัติศาสตร์และก็ยังคงพบว่าเป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์จะเป็นผู้ชายที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะครับสำหรับผู้หญิงที่เป็นโรคเกาต์มักจะปรากฏอาการหลังจากที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนไปแล้วซึ่งจากผลการสำรวจทั่วโลกเฉลี่ยพบผู้ป่วยโรคเกาต์3รายต่อประชากร 1,000 คนเลยทีเดียวนะครับโดยลักษณะของโรคเกาต์เนี่ยจะเป็นการอักเสบของข้อที่เกิดขึ้นเฉียบพลันทันทีทันใดอาการจะเป็นอยู่ประมาณ 5-10 วันแล้วก็จะหายไปครับผู้ป่วยบางรายอาจเกิดเป็นโรคเรื้อรังหรือเกิดการอักเสบของข้อเป็นหายและอาการก็อาจจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์เลยจะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณหมอบุญยพรยี่มีครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนไทยเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการรักษาโรคเกาต์กันนะครับโรคเกาต์จริงๆมันมีที่มาที่ไปเกิดจากอะไร
1: โรคเกาต์จริงๆเกิดอยู่จากกรดยูริกเนี่ย มันตกผลึกแล้วเก็บอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายที่ค่อนข้างจะมีความเย็น
0: ข้อมันเย็นยังไงฮะ
1: ที่ข้อเนี่ยจริงๆแล้วมันเย็นเพราะว่าช่วงข้อมันจะมีถุงน้ำลดถุงน้ำลดคือเป็นคอยซัพพอร์ตกระดูกไม่ให้ชนกันนะครับในช่วงตรงเนี้ยนะครับมันจะมีความหล่อลื่นอยู่แล้วพูดให้ว่าอุณหภูมิในช่วงข้อเนี่ยมันจะเย็นกว่าอุณหภูมิตัวอื่นของร่างกายอ๋อ
0: เหรอ
1: ครับแล้วพอมันอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะทำให้ข้อเนี่ยเกิดติดขัดขึ้นมาบ้างล่ะทำให้กระดูกอ่อนตรงนั้นอ่ะเสียรูปบ้างล่ะนี่คืออาการปวดจะเริ่มเกิดขึ้น
0: หมายถึงว่าอาการปวดจะเกิดขึ้น
1: จากที่ข้อน่ะเสียรูปแล้วก็การเคลื่อนไหวจะติดขัดนั่นคือโรคเกาต์ที่เกิดจากยูริกเป็นต้นเหตุ
0: แล้วบางคนนะฮะยังไม่มีการขยับข้อเลยแต่รู้สึกปวด
1: ก็ไม่ใช่เกาต้องมาตรวจดูว่าข้อเขาเสื่อมไหมถุงน้ำลดเขาแตกไหมเขาไปทำงานอะไรมาเขาใช้มันโอเวอร์ยูสไหมคือใช้เกินกว่าเหตุไหมนะครับทางการแพทย์แผนไทยเราเองเราจะต้องท่านผู้ชมครับเราจะต้องเสาะหาให้ได้ว่าเหตุอันนี้คืออะไรที่ทำให้ปวดนะครับถ้าปวดจากโรคเกาต์ก็ต้องดูว่าอาการของเขาเนี่ยเราจะซักว่าปวดอย่างไรจะถึงหน้าหนาวปวดมากขึ้นไหมนะครับ
0: ถ้าหน้าหนาวปวดมากขึ้น
1: ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเกาต
0: ์
1: แล้วเราก็จะตรวจดู
0: มันเย็นมันยิ่ง
1: ครับเราจะตรวจดูว่าเสียรูปไหม

0: บางคนอยู่ๆเสียรูปไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: แน่นอนเลยครับว่าถ้าพูดถึงโรคเกาต์หลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยถ้ามีอาการปวดเมื่อยหรืออาการเจ็บแสบหรืออาการบวมตามส่วนต่างๆของร่างกายหลายคนก็มักจะฟันธงกันไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคเกาต์แน่ๆซึ่งในความเป็นจริงครับมันอาจจะเป็นโรคเกาต์หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับว่าแต่ว่าจะแยกออกได้อย่างไรล่ะครับคุณหมอว่าอันไหนเนี่ยเป็นโรคเกาต์จริงๆแล้วอันไหนเป็นแค่โรคปวดเมื่อยธรรมดา
2: และความเข้าที่เกี่ยวกับโรคเกาต์ล่ะครับ
0: ทั้งประเทศไทยเนี่ย 6-70 ล้านคนเนี่ยผมว่ามากกว่าเศษ 3/4 ของประชากรเข้าใจโรคเกาต์ผิดพอไปตรวจเลือดแล้วพบว่ากรดยูริกในเลือดสูงสูงกว่าปกติเช่นกำหนดให้เป็น 6.5 ถ้าเป็น7เป็น8บางคนเป็น9ไปตรวจโลหิตเพราะการอื่น
2: ตรวจสุขภาพประจำปี
0: แล้วมันก็จะมีแจ้งมาว่า 8.5 หรือ8อย่างเงี้ยก็ตกใจว่าเมื่อยูริกสูงตัวเองจะเป็นเกาต์จริงๆแล้วนั่นเขาเป็นโรคกรดยูริกในเลือดสูง
2: ยังไม่เป็นเกาม
0: ีโอกาสบ้างและก็ไม่เป็นบ้างยังไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่ถามว่าเป็นตัวพาหะที่จะสร้างโรคนี้ไหมใช่นะครับแต่มันก็ยัง
2: เป็นไม่ได้มากกว่าปกติว่าน่าจะเป็น
0: ครับ
2: แต่ยังไม่เป็นนะ
0: ยังไม่เป็น
2: ต้องตรวจต่อถึงจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเกา
0: ตรวจไม่ได้อีกก็รอจนกว่ามันปวด
2: นะ
0: คร
2: ับ
0: แล้วคุณก็ไปพบแพทย์แพทย์จะดูโอเคเอามาประกอบกันกับยูริกที่สูงแล้วดูว่ามันเริ่มเสียรูปไหมมันปวดยังไงอาการปวดที่มันปวดเนี่ยปวดเหมือนข้อเสื่อมไหมตรวจดูว่ามันเสื่อมไหมออกข้อก็ยังดีทุกอย่างก็ยังดีแล้วเริ่มมีอาการปวดเฮ้ยมันเสียเริ่มเสียรูปไหมนะฮะยูริกมันเกาะในนั้นมากไหมนั่นแหละถึงจะเป็นโรคเกาต
2: ์พอยูริกในเลือดสูง อาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาต์สูงกว่าคนปกติด้วยตามนั้นตามมันไป
0: ครับ
2: แต่ถ้าสำหรับในรายที่ยังไม่เป็นก็ควรที่ต้องลดกรดยูริกลงมาให้อยู่ในมาตรฐานปกติถูกต้อง
0: ได้แล้วเว้ยที่เขากำหนดเอาไว้ถูกต้อง
2: ซึ่งตรงนั้นเองมีวิธีการเขาใช้วิธีการเลยฮะที่ยศลดยูริก
0: ก่อนอื่นท่านผู้ชมครับต้องรู้ก่อนนะครับว่าโรคเกาต์ในคนทั้งไม่เป็นคือท่านผู้ชมทุกคนสร้างโรคเกาต์ด้วยตัวท่านเอง
2: อันนี้ไม่มีเชื้อ
0: ไม่มีเชื้อ
2: โรคเกาต์เป็นโรคไม่มีเชื้อ
0: ไม่มีเชื้อ
2: ไม่ใช่ว่าไวรัสจะขอให้เกิดเกาต์ไม่มี
0: ไม่มีไม่มี
2: เกิดจากตัวเรา
0: ตัวเรา
2: ผิดปกติ
0: กินมีนอนก็มาเกี่ยวข้องด้วยเขาบอกว่าง่วงต้องนอนพักผ่อนให้พอน้ำนี่หนอต้องให้พอไม่ละ2ลิตรนะครับไอ้วิตกจริตถ้าไม่ใช่เรื่องของตนให้คนอื่นเขาเครียดเราจะไปเครียดนะครับเคร่งเครียดขื่มข้นเนี่ยเลือดมันจะมีอาการที่จะทำให้ยูริกเนี่ยตกตะกอนเร็วถ้าเป็นยูริกอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำน้อยก็ทำนองเดียวกันพักผ่อนไม่พอก็ทำนองเดียวกันอันกองอทุกชนิดดื่มเข้าไปก็ทำนองเดียวกันจะทำให้คนที่มียูริกสูงอยู่แล้วเนี่ยตกตะกอนเร็วขึ้นนั่นแหละครับช่วยเองทำเองให้ตัวเองปวดเองนะครับ
1: ไม่เคยทราบกันมาก่อนเลยใช่ไหมล่ะครับว่าต่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีกรดยูริกในเลือดสูงแบบนี้ก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเป็นโรคเกาต์เสมอไปนะครับเพราะโรคเกาต์เกิดจากการที่ร่างกายมีกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติแล้วมีการสะสมกรดยูริกแบบนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานหลายปีทำให้กรดยูริกเหล่านี้ตกตะกอนเป็นผลึกครับและไปสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายถ้าสะสมมากที่ข้อต่อครับก็จะทำให้เกิดอาการข้ออักเสบและปวดแดงร้อนบริเวณข้อต่อแต่ถ้ากรดยูริกสะสมอยู่ตามผิวหนังในปริมาณที่มากก็จะส่งผลให้เกิดปุ่มนูนขึ้นบนผิวหนังตามส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะครับ

0: พักผ่อนไม่เพียงพอนะฮะแล้วก็ดื่มน้ำไม่เพียงพออยากเครียด
1: แล้วออกกำลังกาย
0: อะไรล่ะครับที่เป็นที่มาของยูริกเวลาเรากินเข้าไป
1: ไม่มีใดไม่มีสัตว์ใดที่มียูริกเวลากินแต่มันมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนสารพิวรีนเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายบอกว่าร่างกายมนุษย์จะเซโนถ้าขืนอยู่มันจะเป็นโรคอะไรเรายังไม่รู
0: ้
1: เพราะว่าไม่เคยมีใครค้นพบว่าอยู่ไอพิวรีนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายมนุษย์จะเป็นอะไรพอไม่เอาก็สร้างกระบวนการดีลิชครับกระบวนการขับ
0: ขับแล้วต่อต้านออกมัน
1: ต่อต้านออกทางไหนเรื่องของพิวรีนแต่ร่างกายไม่
0: เอ
1: าในกระบวนขับเนี่ยมันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาอย่างนึงคือยูริก
0: คือยูริกนี่ร่างกายเป็นคนสร้างเอง
1: แต่ว่าสร้างขึ้นก็ได้แหละเพราะว่ามันกระบวนการเกิดจากการขับพิวรีนเพราะขับพิวรีนเกิดยูริกร่างกายไม่บอกว่าต้องการหรือไม่ต้องการเพราะฉันก็ไม่เคยรู้จักฉันรู้จักแต่พิวรีนข้ามาบ้านฉันฉันขับออกแต่เขาลืมไปว่าขณะที่ขับออกนั้นมีของเสียชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่ายูริกแล้วร่างกายก็ไม่มีกระบวนการที่จะขับยูริกอันอยู่ก็อยู่ด้วยกันนะวะนี่คือปัญหาของโรคเกาต์เพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็ยังสงสัยว่าไอสัตว์ปีกทั้งหลายเนี่ยทำไมพิวรีนมันไปอยู่ที่หนังมากมายขนาดนั้นนะครับหนังสัตว์ปีกนี่นะไอหนังไก่ที่ทอดกรอบๆมันนะสุดยอดเลยครับนั่นนะสุดยอดพิวรีน
0: ถ้าพืชล่ะฮะถ้าพืช
1: ถ้าพืชเนี่ยพืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต
0: พืชทุกตัวต้องเติบโต
1: ก็ในระยะเจริญเติบโตเช่นมันเป็นต้นแล้วเนี่ยมันเติบโตที่ต้นก็จริงแต่ที่มันเจริญเติบโตจริงๆคือที่ยอดหน่อไม้นะครับยิ่งไอ้ชนิดที่ว่าไม่ต้องต้มทิ้งนะเป็นหน่อไม้หวานห
0: ั่
1: นแล้วต้มได้เลยสดน้ำหวานจ้อยนะอันนั้นก็สุดยอด
0: อันนั้นก็สุดยอด
1: ครับอย่าบอกว่าผักยอดเขียวนะยอดมะพร้าว
0: อะไรที่แตกยอดแตกหน่อนี
1: ่ไม่ได้มีพิวรีนทั้งนั้นครับ
0: กลับมาถึงคนที่เป็นเกาเดินเข้ามาแล้วเป็นเกาจริงส่วนใหญ่คนพวกนี้เขาจะมันจะมี1 2 3 4 5มั้ยครับว่าไอ้นี่เป็นจริง
1: สิ่งแรกพอบอกว่าปวดเนี่ยเราจะตรวจข้อก่อนว่าข้อเนี่ยยังสมบูรณ์พร้อมพูนอยู่หรือเปล่าไม่มีการปวดเพราะการเสื่อมไม่มีการปวดเพราะถุงน้ำลดมันแตกไม่มีการเสื่อมเพราะว่าไปอุบัติเหตุอะไรมานะครับตรวจในทํานองนี้ก่อน
0: เคลียร์พวกที่ไม่เป็นจริง
1: เคลียร์พวกที่มันไม่เป็นจริงออกก่อนแล้วพอมันเริ่มเหลือของจริงขึ้นมาก็จะถามว่าปวดมากี่วันแล้วอาหารเป็นอย่างไรแล้วถึงค่อยย้อนไปดูยูริกในเลือดนะครับยูริกเหล่านั้นถ้าจะลดออกจากข้อเนี่ยมีอย่างเดียวเพิ่มความร้อนให้กับบริเวณข้อแต่คุณจะประคบร้อนแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์เบาๆอะไรเงี้ยนะมันถึงจะออกได้หรือออกกำลังกายอย่างจริงจังแต่ต้องทนเจ็บ
0: เพราะว่าเมื่อมันเป็นแล้ว
1: มันเจ็บ
0: ทุกข้อเลยที่มันเป็น
1: แล้วแต่ถ้ารอใช้ยาตัวแรกคือลดการอักเสบของข้อก่อนนะมันอักเสบแล้วที่มันปวดอ่ะครับลดการอักเสบของข้อนะครับ
0: เพื่อบรรเทาอาการปวด
1: บรรเทา
0: จากอาการอักเสบข้อไม่ใช่ลดเกานะ
1: ไม่ใช่ลดเกา
0: ไม่ใช่ลดเกา
1: ไม่ได้ลดอยู่ดีนะคร
0: ับ
1: บรรเทาอาการปวดและให้ข้ออักเสบเนี่ยมันโอเคกันเพราะหลังจากนั้นก็คือน้ำเต็มแก้วไม่อยากให้มันล้นทำยังไง
0: ก็ไม่ต้องเติมเข้า
1: ไปก็อย่าเติมเข้าไป
0: ก็ห้ามกินยูริกอะไรที่มันสร้างยูริกเพิ่ม
1: ห้ามยูริกเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ไปลดยูริกในเลือดด้วย
0: แน่นอนครับว่าโรคเกาต์ไม่ใช่โรคที่จะรักษายากเกินเยียวยาเพียงแต่คุณต้องรักษาโดยมีหมอคอยเป็นพี่เลี้ยงเพราะโรคทุกโรคครับย่อมมีวิธีในการรักษาและวิธีการเยียวยาตามหลักของมันครับเพียงแค่เรานั้นหันกลับมาเริ่มดูแลและใส่ใจในสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพราะว่าโรคเกาต์เนี่ยเป็นโรคที่สร้างขึ้นเองจากการใช้ชีวิตและการกินอยู่ของเราเป็นประจำนั่นเองแหละครับ
2: มะเขือเทศหรือที่คนเหนือเรียกว่ามะเขือส้มมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเม็กซิโกเป็นพืชล้มลุกรูปร่างของมะเขือเทศนั้นก็มีทั้งกลมแบนหรือกลมหรี่คุณค่าอาหารของมะเขือเทศ100กรัมนั้นให้พลังงาน22กิโลแคลอรี่ประกอบด้วยแคลเซียมเหล็กเส้นใยเบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C โพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆอีกหลายชนิดเลยนะครับ

นี่พูดถึงเกาถ้าเป็นแบบคำแบบที่แบบแซวกันว่าเการักตัวเองเกาคิดถึงตัวเองเงี้ยอันนี้น่ารักแต่ถ้าเกาอยู่ตามข้อของเราโอ้โห

0: อันนี้ทรมานนะ
1: เ
0: ออเจ็บปวดรวดร้าวซ้าวไปถึงทรวงเพราะฉะนั้นโรคเกาต์เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเกิดจากการกินพวกอะไรนะไก่อะ
1: ไก
0: ่
1: เป็นสัตว์ปีกไก่เป็ดหรืออะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: เออมันจะทำให้แบบเรียกว่า
1: แต่จริงๆแล้วอ่ะมันรวมถึงยอดผักด้วยนะ
0: ยอดผักไง
1: ยอดผักพวกยอดอ่อนนะคะมันจะทำให้เป็นโรคเกาต์เหมือนกัน
0: จริงเหรอ
1: ข้อปวดกระดูกเหมือนกันใช
0: ่เช่นอะไรที่มันกินยอดอ่อนกัน
1: ก็พวก
0: กระถิน
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นพวกยอดหน่อไม้ฝรั่งเนี้ยค่ะสีเขียวๆอย่างนั้นทานมากก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะทานมากก็เป็นโรคเกาต์
0: เพราะฉะนั้นวันนี้หาทางออกให้กับคนเป็นเกาต์ดีกว่าเน่หาอะไรที่ทานแล้วลดการอักเสบของเกาต์ดีกว่าวันนี้ครับโจทย์ของเราก็คือมะเขือเทศนั่นเองแต่ลดอาการอักเสบจากโรคเกาต์ได
1: ้
0: ครับผมวันนี้ทำอะไรดีครับมะเขือเทศของเรา
1: วันนี้เราจะทำเมนูมะเขือเทศยัดไส้คีนัวค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำมะเขือเทศยัดไส้คีนัวมะเขือเทศซาลามี่คีนัวเนยซอสมะเขือเทศพาเมซานชีสพริกไทยเกลือพาสลีย์
0: คีนัวอธิบายก่อนว่าเขาคือชนชาติอะไรแล้วมันลักษณะของคีนัวคืออะไร
1: ฝรั่งเศสสไตล์อิตาเลียน
0: ตกลงฝรั่งเศสหรืออิตาเลียน
1: ก็อ่านในแถบยุโรปดีกว่า
0: อ่ะเป็นอาหารฝั่งยุโรป
1: ฝั่งยุโรปดีกว่า
0: ธรรมชาติของคีนัวคืออะไรต้องม
1: ี
0: อะไร
1: คีนัวคล้ายๆข้าวว่าเราอะค่ะเป็นธัญพืชชนิดหนึ่ง
0: จริงๆคือคำว่าคีนัวคือชื่อเรียกธัญพืชสิ่งนี
1: ้
0: มองเผินๆเหมือนข้าวคั่ว
1: คล้าย
0: ๆนะฮะ
1: มองเผินๆนะคะ
0: มองเผินๆ
1: เผ
0: ิน จะยัดไส้คีนัวอย่างไรแล้วก็หน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนี่นึกไม่ออกเลยเนี่ยวิธีการเป็นยังไงครับอันนี
1: ้วิธีการเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดอะค่ะมาผัดลงในกระทะ
0: ผัดรวมกันเลยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะผัดรวมกันเลย
0: อ๋อแล้ววันนี้เห็นว่ามีก็ต้องอบเอิบเลยด้วยไหม
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะนำมาอบ
0: วอร์มไหมวอร์มรอไหม
1: แล้ววอร์มรอก่อน
0: อุณหภูมิเท่าไหร่ครับผม
1: 170องศาค่ะระหว่างรอเตาอบร้อนนะคะ
0: เรา
1: ก็จะมาผัดไส้กันเลย
0: จัดเลยครับ
1: เปิดไฟก่อน
0: เปิดไฟเลย
1: เริ่มต้นนะคะเราใส่เนยลงไปในกระทะค่ะเปิดเบาๆนะคะเดี๋ยวเนยจะไหม้ค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่เราจะยัดไส้ลงไปในมะเขือได้ง่ายขึ้นพอกระทะร้อนนะคะเราก็ใส่ตัวซาลามี่ลงไปผัดให้มันหอมๆก่อน

0: ่วนตัวเนื้อที่เราควักออกมานะคะเราจะไม่ทิ้งเราจะใส่ลงไปในไส้กลับเข้าไปเหมือนเดิมมันจะได้มีรสชาติจริงๆแล้วมะเขือเทศจะมีกลูตาเมตเยอะกลูตาเมตจากธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยคีนัวของเราก็เริ่มแบบขอบๆก็เริ่มใส่แล้วเรามาใส่ตัวนี่กันต่อดีกว่าค่ะตัวเนื้อมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลยรอ
1: ใจเย็นนิดนึงครับผัดไปเติมน้ำไปผัดไปเติมน้ำไปให้ตัวคีนัวเขาสุก
0: ใ
1: ช่ไหมฮะแล้วก็ตัวเนื้อมะเขือเทศเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ให้มันเข้ากันเป็นเหมือนคล้ายๆซอสนะคะ
1: อ๋อตอนนี้เป็นไงครับเชฟครับ
0: ก็ส่วนผสมตอนนี้ในกระทะนะคะก็เริ่มงวดแล้วก็คือคีนัวนะคะใกล้จะสุกแล้ว
1: นัวแล้วตอนนี
0: ้ตอนนี้นัวแล้ว
1: เราต้อง
0: น
1: ั
0: วแล้วเราก็ปรุงรสค่ะ
1: ปรุงรสเลย
0: พริกไทยค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะตัวซาลามี่จะเค็มค่ะใส่เกลือนิดเดียวแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะพอคีนัวสุกแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็นำมาใส่ในผลมะเขือเทศกันค่ะ
1: อ๋อแค่นี้เองเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค

0: ตอนนี้เอาไส้ใส่ลงไปในมะเขือเทศเรียบร้อยนะครับทำอะไรต่อครับ
1: ค่ะเราก็จะมาโรยพาร์เมซานชีสค่ะ
0: หลังจากนั้นครับเราเอาเข้าเตาอบเลยตอนนี้เราได้แล้วนะครับผมนี่ก็จะมีความละลายไปอยู่ในนี้เบาๆหลังจากนั้น
1: เราจะเบิร์นหน้าชีสให้มีความหอมแล้วก็ไม่ไหม้เล็กน้อยส
0: ี
1: จะได้สวยๆค่ะ

0: และตอนนี้ครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยในวันนี้ครับหน้าตาน่าทานมากๆเลยทีเดียวเชียวแหละครับผมนะฮะเมนูของเราก็คือมะเขือเทศยัดไส้คีนัวผู้ชมครับดูไม่ทันใช่ไหมครับไม่ครับไม่ครับอย่าเป็นช่องครับเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำมะเขือเทศยัดไส้คีนัวขั้นแรกให้ตั้งไฟอ่อนๆใส่เนยลงไปคนให้เนยละลายใส่ซาลามี่หั่นเต๋าลงไปผัดจนเริ่มมีกลิ่นหอมตามด้วยคีนัวและน้ำเล็กน้อยผัดไปเรื่อยๆจนตัวคีนัวจะเริ่มใสขึ้นต่อมาให้นำตัวมะเขือเทศมาคว้านไส้เพื่อเตรียมนำไปผัดส่วนของผลด้านนอกเราพักเอาไว้ก่อนครับจากนั้นให้นำเนื้อมะเขือเทศที่เราคว้านออกใส่ลงไปผัดรวมกับคีนัวจนเนื้อเข้ากันดีปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือและซอสมะเขือเทศขั้นตอนสุดท้ายครับให้ตักคีนัวที่เราผัดเตรียมไว้ใส่ลงไปในผลมะเขือเทศโรยหน้าด้วยพาเมซานชีสแล้วก็นำเข้าเตาอบประมาณ 4-7 นาทีเท่านี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับมะเขือเทศที่คุ้นเคยกันอยู่เคยรู้บ้างไหมว่าเขาสามารถจะลดอาการอักเสบของโรคเกาต์ได้เห็นไหมฮะถ้ารู้จักสิ่งของที่อยู่รอบตัวที่เราทานเข้าไปทุกวันครับว่าเขามีสรรพคุณทางยาอย่างไรคุณก็ทานเข้าไปอย่างสุขกายแล้วก็สบายตัวด้วยนะครับผมติดตามได้ใหม่ครับคราวหน้าเฮิร์บสตีเรียสมุนไพรเข้าเส้นของเราจะพาไปดูสมุนไพรไหนจะพาไปดูสรรพคุณทางยาของอะไรติดตามได้ทางช่องทรูปลูกปัญญาครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีหมดเวลาแล้วนะครับไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t eR I A L parent material แปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate C L I M A T E climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain T E R R A I N terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ไบซันรูปรถวันที่2เมื่อวานเนี่ยเรามาแล้วครั้งหนึ่งนะแล้วเราก็กลับบ้านไปพร้อมความผิดหวังไม่เจอไบซันสักตัวแต่ว่าที่พื้นเนี่ยมันมีกองอึอยู่เยอะเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันต้องมีดิมันก็เลยเกิดความหวังบางอย่างที่อยากจะกลับมาแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่ดีเมื่อวานคนเยอะเสียงดังดังนั้นวันนี้เนี่ยแพคิดว่าแพทน่าจะเจอมันนะปัจจัยพร้อมคนเงียบมาในเวลาเช้าตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นประมาณ8โมงที่นี่พระอาทิตย์ขึ้นสายหน่อยเจอแล้วโอเคเดี๋ยวเราพยายามเข้าไปหาเขาใกล้ๆใกล้เท่าที่จะใกล้ได้แต่ว่าอย่าใกล้มากนะเพราะว่าเขาก็ยังเป็นสัตว์ป่านะเดี๋ยวเราก็ไปดูเห็นสองตัวอยู่ไกลๆอยากเข้าไปใกล้กว่านี้แต่ว่ากลัวมันถีบ

คิดว่าจุดที่ไบซันยืนอยู่ตรงนั้นนะกับจุดที่แพทนั่งตรงเนี้ยก็ใกล้พอสมควรจนถึงจุดที่แพทรู้สึกว่าพอละไม่ลบไปมากกว่านี้นะคะมันใกล้ถึงขนาดที่ได้ยินเสียงเขาเคี้ยวหญ้ากุบกุบกุบได้ยินเสียงเดินย่ำบนหิมะอย่างเงี้ยคือใกล้มากเลยอะเป็นความแบบว่าเหมือนเต็มมากหลังจากที่เมื่อวานแบบผิดหวังมาและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเราได้เห็นเขาในมุมที่เป็นธรรมชาติจริงๆเขาไม่ได้ถูกเลี้ยงแต่เขาอะเลี้ยงด้วยตัวเองเขาอยู่ในสิ่งที่เป็นเขาจริงอะนั่นคือเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์ของการมาดูสัตว์ในบ้านของเขาเองเนี่ยซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่แพทได้ความรู้มาจากนิทรรศการเอามาประยุกต์นิดนึงแพทสังเกตที่เขาของเขานะตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยค่อนข้างจะขาวสั้นอันเท่านี้เองสั้นกว่าเขาเมื่อวานที่เอามาโชว์อีกเขากำลังอธิบายอยู่พอดีเลยมีตัวอย่างเขาโชว์ให้ดูด้วยนี่ของจริงนะคะที่เขาพบใน

0: อุทยานเนี่ยแหละแล้วก็เอามาโชว์ให้ดูได้ความว่าเขาเนี่ยดูแล้วเราจะสามารถสันนิษฐานได้ว่าอายุประมาณเท่าไหร่เขาของตัวนี้เนี่ยประมาณวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นนะเพราะว่ายิ่งแก่เนี่ยเขาจะยิ่งเขาสั้นกว่านี้เนื่องจากเนี่ยจับให้ดูตรงเนี้ยจะขุ่นค่ะแต่ตรงปลายเนี่ยจะเรียบหน่อยเนื่องจากถูกขัดเกลามาด้วยการขุดก็จะใช้เขาเนี่ยขุดเนี้ยขุดดินแล้วไปชนต้นไม้บ้างอะไรบ้างทำให้มันสั้นลงเรื่อยๆดังนั้นยิ่งแก่มันก็จะยิ่งสั้นตัวนี้ก็ยังหนุ่มๆอยู่
1: So he was probably around age 8, 10, or 12.
0: Mm-hmm.
1: And by the time you get old in that age 15, that's like retirement age. That's like seeing a 60 or 70 year old bison kind of thing, or 70 year old human. So their horn is often like worn down.
0: ซึ่งจะมีวิธีการที่บอกด้วยว่าตัวไหนเป็นตัวเมียตัวไหนตัวผู้ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยอย่างตัวนี้เป็นตัวผู้ให้วัดที่เบ้าตาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใหญ่กว่าแสดงว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียนี่จะเล็กกว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการสังเกตง่ายๆของไบซันนะ

0: ซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่แพทได้ความรู้มาจากนิทรรศการเอามาประยุกต์นิดนึงแพทสังเกตที่เข่าของเขานะคิดว่าน่าจะอายุยังน้อยอยู่เพราะว่านอกจากสั้นแล้วเนี่ยยังสมบูรณ์ด้วยยังไม่ค่อยมีรอยบิ่นรอยแตกหักเนี่ยแบบพึ่งออกเลยที่สำคัญตัวเล็กขนาดตัวเนี่ยถ้าแบ่งตัดผ้าครึ่งตัวนะครึ่งหลังอะแพทว่าขนาดเท่าควายไทยเลยแต่เขาจะมาใหญ่ตรงครึ่งหน้าเหมือนผู้ชายที่แบบอกไหล่ใหญ่อย่างเงี้ยบึกบึนข้างหน้าดูเป็นแบบอนาโตมีที่แบบสง่าผ่าเผยดี
1: วันนี้เราก็ได้เจอควายป่าใบสั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาเหนือตามที่หวังไว้ก็ถือว่าไม่มีอะไรค้างคาในใจแล้วหมดเวลาสำหรับอุทยานแห่งชาติเอลไอแลนด์ขับรถไปลุยต่อกันอีกหนึ่งอุทยาน
2: อุทยาน Jasper National Park ค่ะโอ้ยมีเหมือนที่ตรวจตั๋วเลยแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าเราเข้าฟรีนี่หาข้อมูลมาจากเมืองไทยว่าเนี่ยปีนี้ทั้งปีเลยสามารถเข้าอุทยานต่างๆของแคนาดาได้ฟรี
3: Well, this year is Canada's 150th anniversary since Confederation, which means that at that point we weren't your own country separate from England. So in celebration, it's free entry to any national parks or national historic sites.

0: ส่องสิ เขาบอกว่าแถบนี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของแพะภูเขาแพะพวกเนี้ยปีนเขาเก่งมากเลยเราจะเห็นว่าเขาแถวเนี้ยก็จะมีแบบเหมือนล่องๆ อ่ะพอที่จะให้เขาปีนได้เท้าเขาเนี่ยเหมือนกาวเลยถ้าเกิดว่าคนไปปีนโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยอ่ะแพะภูเขาแน่นอนนะเขามีคุณสมบัติบางอย่างในการแบบยึดเกาะเพื่อที่จะไปหาอาหารอยู่บนภูเขาอาหารเขาคืออะไรไหมเกลือชอบกินเกลือแล้วมันก็จะมีแบบพวกแร่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตามหน้าผาและอีกอย่างนึงคือเขาจะชอบแบบว่าหลบศัตรูปีนไม่ทันปีนไม่ไหวนั่นแหละก็เป็นที่มาของการขึ้นไปอยู่บนที่สูงขนาดนั้น
1: แพะภูเขาสามารถไต่ขึ้นไปที่ความสูงได้กว่า 4,000 เมตรถ้านับเฉพาะสัตว์ที่อาศัยอยู่บนที่สูงมันได้ชื่อว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดแต่ถ้าในระดับภาคพื้นควายไบซันเป็นผู้คว้าตำแหน่งนี้ไปครองแพะภูเขาหรือ Mountain Goat เรียกอีกอย่างว่า Rocky Mountain Goat เพราะมันเป็นสัตว์ท้องถิ่นของเทือกเขา Rocky และเทือกเขา Cascade กินพื้นที่ตั้งแต่รัฐวอชิงตันไอดาโฮและมอนทาน่าของอเมริกาผ่านรัฐบริติชโคลัมเบียและอัลเบอร์ตาของแคนาดาเลยไปจนถึงเทือกเขา Chugach ทางใต้ของรัฐอลาสก้า
0: เคยไปส่องครั้งนึงที่อลาสก้าไม่ได้ไปส่องเองหรอกมีคนส่องแล้วเขาเอากล้องให้ดูเนี่ยก็เห็นตัวเล็กๆมากเลยและเป็นกล้องแบบโมโหฬารมากเลยนะพอดีเมื่อกี้แพทเดินเข้ามาแล้วเห็นแบบอุปกรณ์อะไรไม่รู้ใหญ่มากเหมือนแบบพวกกล้องส่องดาวอ่ะก็เลยเข้ามาถามคุณลุงเขาค่ะคุณลุงก็ยังไม่ทันอะไรเห็นหน้าตาอยากรู้อยากเห็นมั้งบอกมาๆๆมาดู

0: ่องเข้าไปแบบป๊าบเจอ Mountain Goat
1: Slowly put your eye up there Look down
0: Wow
1: And you should see it pretty clear, do you?
0: Yes
2: นอกจากนักปีนเท้ากาวอย่างแพะภูเขายังมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่หลายคนสับสนนั่นก็คือแกะเขาใหญ่หรือ Bighorn Sheep วิธีสังเกตง่ายๆคือแกะเขาใหญ่จะมีเขางองุ้มขนาดใหญ่สมชื่อส่วนมากอาศัยอยู่ตามเนินเขาหรือตีนผาพวกมันก็ดูปีนป่ายคล่องทีเดียวแต่ในฤดูหนาวจะไม่สามารถลุยหิมะลึกได้จึงเลือกอาศัยอยู่ในที่ระดับต่ำทำให้เราอาจมีโอกาสเจอแบบใกล้ๆได้ง่ายกว่าแพะภูเขาแต่ชนิดที่เราเจอในอุทยาน Valley of Fire เป็นสายพันธุ์ย่อยที่ชื่อว่า Desert Bighorn Sheep ซึ่งมีแหล่งอาศัยในระบบนิเวศทะเลทราย
3: คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแพทจะไม่เชื่อเลยนะว่าดินแดนแบบเนี้ยภูมิประเทศทะเลทรายขนาดเนี้ยหินแดงแจ๋ขนาดเนี้ยจะมีสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู
2: ่ในทางตรงข้าม Bighorn Sheep ทั่วไปจะพบได้ในพื้นที่หนาวเย็นทางตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาและแคนาดาตรงนี้นี่เอง

โหดูหน้ากระจกสิแม่คันนิ้งก่ออยู่หน้ารถเลยขับไม่ได้ที่ปัดน้ำฝนเพราะว่าก็เอาไม่อยู่อ่ะตรงนี้มันจะอ่อนเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีอุปกรณ์มาให้ติดมากับรถเลยก็เดี๋ยวต้องใช้อันนี้ก่อนส่วนตรงนี้มันจะแข็งกว่าก็ใช้ขูดขูดขูดออกเนี่ยฮึบไหนลองสิไม่เคยทำเหมือนกันขูดด้านนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงค่อยๆแซะแซะแซะ

หลังจากแซะน้ำแข็งจนเกลี้ยงก็ได้เวลาออกเดินทางกันสักทีจุดหมายแรกเราขับมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบที่ชื่อว่ามะลิเล็ก

ไม่ไหวอยู่ข้างนอกไม่ไหวแล้วขอเข้ามาพักร้อนนิดนึงพักร้อนนี่ไม่หมายความว่าไปอาบแดดนะมาอาบฮีเตอร์ในรถเนี่ยแหละคิดดูว่าหนาวขนาดไหนอะน้ำแช่ไว้ในรถทั้งคืนเนี่ยน้ำแข็งลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเลยอยากได้กาต้มน้ำแบบไม่ต้องเสียบปลั๊กที่ใช้ในรถไม่อยากจะจับเลยอะทุกสิ่งทุกอย่างอะเย็นไปหมดเลยถึงเวลาที่เราจะต้องออกไปอีกครั้งแล้วถึงแม้ตัวจะยังไม่ค่อยอุ่นแต่ก็นะเสียเวลามานานแล้วนะเฮ้ยละลายไขมันกันเถอะเมื่อกี้แอบกินช็อกโกแลตไป3 ชิ้นมีพลังขึ้นมานิดหน่อยไป

บาลีเล็กเป็นทะเลสาบที่ท็อปฮิตมากในแจสเปอร์นะน่าจะเป็นหนึ่งในสุดยอดสถานที่ที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของอุทยานเลยแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่านี่ไม่มีคนเลยในฤดูร้อนเนี่ยคงจะคนเยอะมากเพราะว่าแพทเห็นนะมีสิ่งก่อสร้างอยู่เป็นคาเฟ่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ข้างหลังแล้วก็มีท่าเรือด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยในหน้าร้อนตรงที่เรายืนอยู่มันเป็นน้ำจะมีเกาะอยู่ตรงกลางทะเลสาบชื่อว่า Spirit Island ซึ่งเราจะสามารถนั่งเรือจากตรงเนี้ยแล้วก็ออกไปชมวิวได้แต่ว่าพอตอนนี้ทุกอย่างแข็งหมดปั๊บเนี่ยมันก็ปิดตัวลงกลายเป็นทะเลสาบที่แบบเหงาหงอยโดดเดี่ยวมากอย่างถ้าเทียบกันกับที่เลคหลุยส์หรือว่าอะไรอีกอะเอเมอรัลด์เลคเนี่ยเราจะเห็นว่าเขายังมีกิจกรรม

สำหรับวินเทอร์แต่ว่าทะเลสาบที่เนี่ยนะไม่มีจริงๆเหงาคือเหงาเอาไว้แค่นี้ค่ะมารีเล็กAttention Caribou Crossing next 20กิโลเป็นอีกหนึ่งหลักฐานนะคะว่าบริเวณนี้เนี่ยน่าจะมีสัตว์ป่าให้ดูเยอะเพราะว่าแพทได้ข้อมูลมาจาก Visitor Center แล้วบอกว่าแถวเนี่ยมารีนเลคเนี่ยจะมีสัตว์ป่าค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าต้องมาในช่วงเวลาที่แบบพอเหมาะอย่างเช่นช่วงเช้ากับช่วงเย็นที่นี่เนี่ยแพทว่าสัตว์ป่าเยอะเพราะว่าไม่ใช่ไฮเวย์หลักไงเป็นถนนที่ตัดออกมาจากไฮเวย์หลักก็เลยอาจจะทำให้สงบหน่อยเพราะเท่าที่เราขับมาตอนเช้าเนี่ยแทบไม่มีรถเลยคือเราเป็นรถคันเดียวบนถนนเลยอะแล้วก็เห็นที่รอยที่พื้นเนี่ยมีรอยล้อคันเดียวอะแสดงว่าคนมาน้อยมากโดยเฉพาะในช่วงเช้าแต่ก็เสียดายว่าเช้าก็ไม่ได้เห็นอะไรอะ

มาถึงอีกที่หนึ่งแล้วนะคะชื่อว่า Marine Canyon เป็นญาติกับ Marine Lake ชื่อเดียวกันเด้เลย Marine Lake Marine Canyon แล้วยังมี Marine Valley ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมี Marine River Marine Pass มาเป็นแพ็คเกจเลยเดี๋ยวเข้าไปเล่าให้ฟังข้างในแล้วกันว่าทำไมถึงต้อง Marine ทางเดินลื่นมากน้ำแข็งนี้ไม่เอานะคะไม่พูดต้องตั้งใจเดินก่อนนะ

0: ตอนแรกก็คิดว่าเป็นทางเดินง่ายๆจนกระทั่งมาถึงขั้นบันไดซึ่งตอนนี้กลายเป็นทางน้ำแข็งลาดชันและลื่นมากจนหน้าหวาดเสียวก็เลยต้องทุลักทุเลไปกับการเกาะราวบันไดบ้างเกาะต้นไม้บ้างแต่สุดท้ายแล้วเราก็ได้ค้นพบเส้นทางใหม่คือการลอดออกมาเดินนอกรั้วเพราะหิมะบนพื้นที่ไม่ค่อยมีคนย่ำซ้ำๆมักจะลื่นน้อยกว่าแต่ถ้าอยากเดินง่ายกว่านี้คงต้องใช้ตัวช่วยเป็นรองเท้าหนามเราสังเกตเห็นเพื่อนร่วมทางบางคนก็ใส่อยู่เหมือนกัน
1: Excuse me, can I ask you about your shoes?
2: Oh yeah.
1: Yeah.
2: It's bottom in town.
1: Yeah.
2: They work good.
1: Where did you
2: go to Jasper? Go to Sport or Source. Uh-huh. You might have them there.
1: Mm, how much for this?
2: These ones are 30 Canadian.
3: เดี๋ยวเราไปลองหากันไหมพูดละ30พื้นมากเลยนะโอเคเราจะได้ไม่ต้องมาลื่นนี่ก็เกาะรั้วกันต่อไปอะค่ะเหมือนรถที่ขึ้นทางด่วนเพื่อหนีรถติดมันเป็นทางลัดที่ย่ำยอดมาออกสู่เส้นทางที่เดินง่ายโอเคไปโอ้ตรงนี้สิ้นสุดทางเลื่อนสิ้นสุดทางเดินจริงๆค่ะเห็นอีก2ก้าวเดินไปแต่ว่าถ้าบียอนไปอีก2ก้าวตกเขาแน่นอนเป็นหน้าผาแล้วดูจากการจับตัวของก้อนน้ำแข็งแล้วเนี่ยแพคคิดว่าตอนที่มันเป็นน้ำอ่ะมันจะต้องแรงพอสมควรเลยและนี่ก็คือที่มาของชื่อมาลีนนะคะ
0: มาลีนมาจากคำภาษาฝรั่งเศสหมายถึงชั่วร้ายหรือร้ายกาจสำหรับที่นี่มีที่มาอยู่2แบบแบบแรกคือความเชี่ยวกราดของแม่น้ำซึ่งไหลลงมาจากมาลีนเลคส่วนแบบที่2เล่ากันมาว่านักบุญชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งออกสำรวจหุบเขาแถวนี้แล้วม้าของเขาเกิดพลัดตกลงไปและถูกพัดไปตามกระแสน้ำวนอันโหดร้ายเขาจึงตั้งชื่อที่นี่ว่าหุบเขาชั่วร้ายตั้งแต่นั้นมา
3: แต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชั่วร้ายซะทีเดียวนะมันก็สวยงามดีสวยงามเพราะว่าเราสร้างทุกอย่างให้มันปลอดภัยแหละก็เลยสวยงามวันนี้สนุกมากที่มาลินแคนยอนและมาลินเลคเดี๋ยวเราไปกันมา2ที่เราไปผจญภัยค่ะกลับมาต่อค่ะ

เหมือนมีสัตว์คืบคานเข้ามาเลยค่ะเนี่ยฟ้าสวยๆแดดออกอยู่ดีอีกครึ่งฟ้าเป็นแบบสีเทาอ่ะแล้วมันวิ่งเร็วมากเลยมันกำลังกินฟ้าสีฟ้าของเราไปนะตอนนี้หิมะตกเรียบร้อยแล้ว เหมือนว่าเราฝนตกแดดออกอย่างเงี้ยที่นี่หิมะตกแดดออกเออแต่แดดหายไปแล้วแหละเสียใจอ่ะฟ้าเหมือนเดิมเริ่มกลับมาอีกแล้วฟ้าขมุกขมัวไม่ชอบเลยเลียเนี่ยถึงไอ้นี่แล้วรถของเราแล้วฮีเตอร์ฮีเตอร์ที่รักเท้าชาหมดแล้วตะกี้ล้มไปครั้งหนึ่งด้วยแต่ถ่ายไม่ทันดีแล้วล่ะ

0: ตะกี้มันหันมามองเบาๆมันหันมามองแล้วหันมาเหมือนจะถามว่าเฮ้ยเพื่อนทำอะไรอ่ะหาเรื่องอ่ะนั่นไงมันมองอีกแล้วเดี๋ยวขอขยับเข้าไปใกล้กว่านี้นิดนึงระหว่างทางที่จะไปหาของกินในเมืองแจสเปอร์นะฮะออกมาจากมารีนแคนยอนได้รับข่าวล่ำลือว่าที่นี่เนี่ยเจอเอลเป็นเหมือนแบบเจอกันจนเบื่อเลยแหละแต่แพทก็ยังดีใจอยู่ดีที่ได้เจอแล้วคราวที่แล้วเนี่ยเราเจอ2ตัวคราวนี้เจอเยอะมากเลย1 2 3อุ้ยอย่ากระตุกกระตากมันหันมามองควับเลยกลัวเจอ4ตัวแพทเห็นเดินอยู่ฝั่งนู้นอีกตัวหนึ่งเป็น5ตัว
1: ตอนไปอุทยานแห่งชาติเอลไอแลนด์ไม่เจอกวางเอลสักตัว
2: ถึงแล้วเอลไอแลนด์เนชั่นแนลปาร์ค
1: แต่กลับมาเจอง่ายๆริมถนนตรงนี้จะว่าไปเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงตั้งชื่อเอลไอแลนด์ทั้งที่ควายไบซันดูจะโดดเด่นกว่านั่นก็เพราะว่าในช่วงแรกราวปีค.ศ.1906ที่นั่นถูกตั้งให้เป็นเขตอนุรักษ์กวางเอลซึ่งเชื่อกันว่าเป็นฝูงสุดท้ายในแคนาดาก่อนที่ปีถัดมารัฐบาลแคนาดาจะซื้อไบซันพันธุ์แท้จากรัฐมอนแทนาเข้ามาสัตว์ป่าหลายสายพันธุ์ในทวีปอเมริกันเหนือถูกเคลื่อนย้ายไปตามอุทยานหรือเขตสงวนต่างๆเพื่อเพิ่มหรือลดประชากรในพื้นที่นั้นให้เหมาะสมถ้าชนิดไหนมีแนวโน้มลดลงหรือใกล้สูญพันธุ์จะมีการวิจัยและวางนโยบายในการอนุรักษ์รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดเอาจริงการที่สัตว์ป่าอยู่ในธรรมชาติได้อย่างสงบสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นความตั้งใจและเชื่อว่าประเทศไหนก็ทำได้ถ้าคิดจะตั้งใจทำจริง
0: โอเคแพทรู้สึกว่าแพทพอใจแล้วกับการได้เจอกวางกินอาหารแพทอยากกินอาหารบ้างตอนนี้หิว

ห่วงมากเลยแต่ว่ามีนัดข้างนอกตอนดึกเราจะไปดูอะไรบางอย่างบนท้องฟ้ากันนะคะแต่ว่ายิ่งดึกเนี่ยมันก็ยิ่งหนาวพอดีเคยรู้มาว่านี่ถุงพลาสติกใส่เท้ามันจะสามารถกันหนาวได้เหมือนกับเป็นชนวนกันความร้อนอะแล้วก็ใส่รองเท้าตามปกติได้ยินเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบของถุงพลาสติกโอเคเรียบร้อยแล้วเครื่องแต่งกายหนากว่าปกตินิดหน่อยเพื่อป้องกันความหนาวไปกันเถอะ

คิดไว้ว่า worst case เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เจออะไรบนท้องฟ้าตามที่คาดหวังเอาไว้เนี่ยก็คิดซะว่าเราได้มาเจสเปอร์ในตอนดึกแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเมื่อหนาวขนาดไหนลองดูเผื่อปุ๊บเผื่อปุ๊บโอเคพร้อมแล้วแหละไม่ลืมอะไรนะ

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าสายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะ

จอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้น Green Dairy วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผม
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบนี้ส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานผลขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: เน
0: ี่ย
2: ค
0: ่
2: ะค
0: ่
2: ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไง
0: อ๋อ
1: เพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มนี้นะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: มันผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะและออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไร

0: กี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
0: เท่านี
2: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกลบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละโหฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี้ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะมาดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็นปุ๋ย
0: อ่ะพอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: อ่ะแล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นดิ
1: เย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่เบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ๊ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นปนๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมบ้าง
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เด
1: ิน
0: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเสด็จบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเสด็จให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเสด็จนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: อันนี้ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลิงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
3: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
0: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
1: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มหมูเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผ

0: คิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
0: โอเคละ
1: รอครับทั้งมารายการจะไม่รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเคออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
2: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับ
3: สวัสดีครับ
1: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
3: This is all made from recycled plastic
1: อ๋อครับ
3: That's all made from bottle caps
1: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dispatching
3: Yeah
1: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆมาจากฝาขวด
3: ใช่ไหมครับ
1: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
3: อ
1: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
3: ้ Yeah
1: เป็น
3: Exactly
1: ผลิตภัณฑ์ได
3: ้
1: ใช่ไหมครับผม
3: We can show you how we do that right now if you like
1: Okay
3: yeah.
1: sure
3: Okay
1: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
3: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very very precise temperature, whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures, so from 150 degrees to 180 degrees, whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells, so it's not good to work with.
1: All right.
3: Also, when this melts in like a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE,
1: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
3: ับ is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colours as well.
1: Yeah.
3: So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colours we use.
1: Yeah, and it's strong.
3: Yeah.
1: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่

0: ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
1: What we do? Turn on the machine.
0: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
1: You'll see this is the axle here.
0: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
1: If you have a look in the top here,
0: you'll see the team. ฟันเฟืองนะครับ yeah. มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้
1: yeah.
0: นะครับ
1: There we go.
0: And then it gets all...
1: But then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
0: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
1: ใช่ใช่
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
1: Yeah, so then once we've got our flakes,
0: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลต
1: ์ yeah.
0: หลอมละลายออกมานะครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
1: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
0: Yeah.
1: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
0: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
1: yeah.
0: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจากพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
1: Would you like to try making one?
0: Can I?
1: Yeah
0: โอ้จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
1: Press run
0: กดปุ่ม

0: Beautiful.
1: Wow. เสร็จตรงมาแล้วครับผม
2: ชา
1: Very
2: nice.
1: Thank
2: Professional
1: you. Because of you. ไอ้เช่นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับ ยังร้อนอยู่นะ ยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
1: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhalpriyar, and then ending up in the ocean.
1: ครับ และสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Because this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably 60,000
1: บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าสมมุติเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK We also do many eventsSo we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพียงแค่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring Precious Plastic
3: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะ

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้น

0: เชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent material แปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศterrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะถ้าพี่ฝนพูดถึงดินน้องๆคงทราบกันดีใช่ไหมคะว่าคือส่วนประกอบหนึ่งของแผ่นดินที่เราเหยียบกันอยู่ทุกวันนี้แต่มีใครสงสัยกันบ้างไหมเอ่ยว่ากระบวนการกำเนิดดินและองค์ประกอบของดินนั้นมีอะไรบ้างวันนี้พี่ฝนมีคำตอบให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะ
1: ดินหมายถึงเคหะวัตถุทางธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุซึ่งปกคลุมอยู่บนผิวโลกเป็นชั้นบางๆเป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืชมีการแบ่งชั้นที่สามารถสังเกตเห็นได้จากตอนบนลงไปตอนล่างจะปรากฏลักษณะและเกิดเป็นชั้นดินต่างๆขึ้นประกอบด้วยแร่ธาตุ 45% สารอินทรีย์ 5%อากาศ 25% และน้ำ 25% องค์ประกอบของดินมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. อนินทรีย์วัตถุหรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในดินทั่วไปได้มาจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่จากเปลือกโลก 2. อินทรีย์วัตถุในดินในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของซากพืชซากสัตว์ที่กำลังสลายตัวเซลล์จุลินทรีย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตายแล้วตลอดจนสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายหรือส่วนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่แต่ไม่รวมถึงรากพืชหรือเศษซากพืชหรือสัตว์ที่ยังไม่มีการย่อยสลาย 3. อากาศในดินหมายถึงส่วนของก๊าซต่างๆที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำอยู่ก๊าซที่พบโดยทั่วไปในดินคือก๊าซไนโตรเจนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งรากและจุลินทรีย์ดินใช้ในการหายใจและสร้างพลังงานในการดำรงชีวิต 4. น้ำในดินหมายถึงส่วนของน้ำที่พบอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินหรือเม็ดดินมีความสำคัญมากต่อการปลูกและการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากเป็นตัวช่วยในการละลายธาตุอาหารต่างๆในดินและเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายอาหารพืชจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของพืชพัฒนาการของดินเกิดจากกระบวนการต่างๆหลายกระบวนการแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. กระบวนการทำลายและ 2. กระบวนการสร้างกระบวนการทั้ง2แบบนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเกิดกระบวนการทำลายก่อนแล้วเกิดกระบวนการสร้างดินตามมาก็ได้ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil aggregate S O I LA G G R E G A T E soil aggregate แปลว่าเม็ดดิน horizon H O R I Z O N horizon แปลว่าการแบ่งชั้น mineral matter M I N E R A L M A T T E R mineral metal แปลว่าแร่ธาตุทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าดินมีองค์ประกอบได้แก่แร่ธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งอินทรีย์วัตถุน้ำและอากาศในสัดส่วนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกำเนิดดินอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: ดีทำไม
1: เขาขับรถไปรับแน่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
2: ไปเลย
1: หายไปเลยตาหายไปเลยเขาอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
0: ้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหม
1: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
2: ครับ
1: โอ้โหน่ารักเลย
2: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
1: ใช่เนี่ยเจ้าของห้องเอาจริงๆแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
2: ใช่ครับตอนแรกในรูปไอ้หมอแบบหูมันกว้าง
1: เออใช่ใช่ใช่
2: แต่พอมาห้องจริงเนี่ย
1: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเง
2: ี้
1: ยส่งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโอ้ดูกว้างมาก
2: กว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
1: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
2: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ที่ความสูง
1: คืออย่างนี้ออปชันนั่งคือออปชันมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยแบบ
2: ไม่ได้หรอไม่ได้ดิ
1: ได้ คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่งแล้ว
2: นอกจาก
1: เรื่องความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
2: ผู้ปกครอง
1: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
2: ใช่ครับ
1: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนนึกน่ารักเลยนะ
2: นี่เลยไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
1: ใช่
2: ในบ้านเราเนี่ยโอ้โหดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
1: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยอ
2: ่
1: ะโอเคทั้งนั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับ
2: พอดีเว้ย
1: ว่าเออนี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเฮ้ยไงเดินโถเนี่ยถือแบบกับหัวม
2: าอ้าวนี่กับหัว
1: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นบนนี่เหรอเออนี่มุม
2: อ๋อ
1: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับมาแล้วใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะก็คือเขาส่งรูปห้องนอนที่มาแหละ
2: อ
1: ู้แต่เท่าที่ดูเนี่ยมันแคบนะพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
2: โอ้ยมันไม่โอ้ยกว้าง
1: เตียงก็
2: เต็มที่ห้า
1: ฟุตกว้างมีกว้างห้องเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
2: ห้องนิดเดียวก็ทำให้ผู้หญิงใช้ได้เยอะ
1: อันนี้คือเราทำอะไรบ้างวันนี
2: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลายสไลเดอร์แล้วก
1: ็
2: ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะเหมือนพื้นบ้านเนี่ย
1: ไปทำอะไร
2: เด็กที่บ้านโซนวิ่งนี่เลย
1: โอ้ให้วิ่งวนไปเรื่อย
2: จนเหนื่อยจนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
1: วนเหนื่อยต้องนอน
2: นั่นแหละ
1: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
2: ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้ว
1: แล้วก็มีนี่อะไร
2: อะไรอันนี้ลูกบอลไง
1: อ๋อมีลูกบอลมีบอลบอลด้วย
2: ม
1: ี
2: บอลบอลด้วย
3: ไม่ต้องกลับไปไหนพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
1: มันจะสะดวกสบายในขนาดไหนวะ
2: ค
1: ือบอลบอลอยู่นี่เหรอ
2: บอ
1: กบอลเลยเดินลงมา
2: ใช่ไ
3: ปมาที่บอกบอล
2: บอกบอลแล้วก็บันไดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีราว
1: ข้อมไปเลย
2: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
1: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูด
2: งาน
1: แน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานต้นไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
2: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
1: แล้วน้ำหนักได
2: ้แล้วหนักได้สบาย
1: ใช้ภายในสะดวก
2: ถูกต้อง
1: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
2: เดี๋ยวขอตัววัดที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลยอะ

0: เดินมาก็บ่น
1: พื้นที่พอได้
2: เขายังเขาเพิ่งเลิกวันพอได้อะไรล่ะ
1: ไม่ให้ตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ไม่ดูเลขนะ
2: ถ้าตอบว่าถ้าถามตอนนี้เนี่ยตอบได้ครับก็ส่งเดชนะ
3: ใช่
2: ใช่ซะด้วยเดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเดี๋ยวโ
4: หหมดกันตุ๊กตาและที่นอน
0: เอาว่าจังมีคนยกซะละ
3: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
2: ้ครับผมครับ
0: ครับพี่พี่ระวังแผงทะลุแล้วพี่นะ
3: ทำอะไรครับ
0: ไม่เอาดีกว่าแผ่นทะลุไง
2: ไม่เราต้องย้ายหมดออกไปหมดเลยเหรอ
3: ชุดเตียงเราย้ายหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที่
1: ทำก่อน
3: ใช้พื้นที่ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต

0: หลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึงซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นฮะเช้าๆเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไอ้อุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว
1: หนูอยาก

0: ก็คือมันจะมีไอ้ตัวสไลเดอร์
1: ฝั่งสไลเดอร์
0: ฝั่งที่มุมยืนใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคต
1: ใช
0: ่น้องมานั่งทำงานได้เตียงอยู่นี่
1: ใช่
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ที่เดิม
0: หัวเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนเออโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกเนี้ยเรายึดสกรูไว้กับ
0: โอเค
1: ฝากไว้กับผนังด้วยฝากไว้กับตัวคานรับ
0: นี้โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวไปนิดนึงเกาะน็อตไว้2ตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่ง
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดแน่เพราะว่าเป็นผนังร่วม
2: เงื่อนแปะมันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
2: ชั้นลอย
0: ว่าเด็กๆนี่ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูนิดเตียงของฉ
0: ันเฮ้ยใช่ไงคุณจะบอกว่านี่เป็นเตียงเดี่ยวเลย
2: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะถ้าเป็นที่นอนอีกที่ก็ได
0: ้ถูกต้อง
1: เออผมว่าน้องนอนวันนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้งเบื่อแกกิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขน
2: ให้ได้วิ่งให้ได้เดิน
0: คนหรือปิ้งทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
1: ตัวโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: โอเค
1: จะทำการตก
0: อ๋อมัน
2: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่างงี
1: ้
0: เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นน่ะ
2: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
0: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
2: 53
1: จากกระ
0: แพงใหม่หน่อยแล้วผมว่า
2: เอา53เปมครับเหลือเผื่อ
1: ปั๊กหน่อยนึงมันจะติดปั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก
0: 55
1: 55ประมาณนั้นชนนี่เลยอะไรครับประมาณ
2: 64เหรอใครอยู่ข้างในครับ
1: 64เลย
2: 64แล้วครับเอา55เนาะ
1: เดี๋ยวน้องรอดได้นะ30
2: โอเคประมาณนี้แหละ
0: โอเคครับวางหน่อยได้ไหมให้มันวางบนบ่านิดนึง
1: ได้ได
2: ้ปัด
1: มันเดือด55เอ้ย55
0: ประมาณนั้นได้ไหม60ไหมนี
2: ่58
0: โอเคประมาณนี้3เซนน้องรอดไม่ได้หรอก3เซนน้องที่กระดาษ A4
1: เออน้อง
0: ครับ A4 โอเคให้มันวางฝั่งบนตัวคานนิด

0: ตัวคันเลยเดี๋ยว
1: ยึดเรายึดเลยใช่ไหมครับ
2: เลยเดี๋ยวยึดเลย
3: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
1: ้ด้วยสกูนั่นไงล่ะ
2: ตัวไหนอ๋อตัวนี้ตัวไหน
3: ตัวนี้ตัวนี้
2: ตัวนี้ลั่นใช่ไหม
1: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
3: ่เดี๋ยวหากันแล้วว่า
1: ไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
4: อ๋อนี่
1: เส
4: ีย
1: งอะไร
2: บา
1: ตัวอะไรเสียงอะไร
2: ตัวตาไม้นี
1: ่อ๋อตัวตาไม้อุ้ยทำไงพี่
2: อ๋อ
1: เกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
2: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวหนึ่ง
1: ค้ำตรงไหน
2: นี่เลยยึดตรงนี้เลย
1: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
2: ใช่
3: ตรงตำแหน่ง
1: ถ้าค้ำตรงนี้มันก็จะหักอยู่ดีอ่ะ
2: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
1: เออ
2: เต็มแผ่นนี่พอดี
1: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือมันเกิดขึ้นได้
2: ใช่ครับ
1: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กห้าขวบไงเขาขึ้นแบบเพิ่มขึ้นแบบนี้กันครับกรอบได้นะฮะอ
3: ย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
1: ใช่เพื่อเด็ก
2: เหลือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
1: พื
2: ้
1: นอีกอู้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
2: ่
1: ต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
2: ไม่ไม่พื้นพื้นมันจะเกาะอยู่บนนี
1: ้อ๋อพื้นเกาะอยู่บนนี้ทีเราไม่ต้องดามไม้ดามเมย์นะข้างในพี
2: ่ตัวไหน
1: ตรงตาไม้อะดาม
2: ตัวนี้เดี๋ยวดามไปนิด
1: เออดามไปนิดกว่า
2: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
3: ช่วยเมคชัวร์ปลอดภัยไว้ก่อน
1: ไอ้ครับอันนี้ก็บันไดมาพลาด
3: เอาบันไดพลาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
2: ไอ้บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
1: ใกล้
2: เล
1: ยดิ
2: ใกล้เราต้องตัดทำการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามายิ้มได้ไหมครับ
1: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ชนไอ้มาวันนี้อ่ะ
2: ได้
1: ไหมนี่ได
2: ้
1: ไหม
2: ได้ครับท่านี
1: ้อ่านี่ได
2: ้เลยคุณจะขึ้นขั้นเอาขึ้นพอดีนี่เลย
1: คร
2: ับ
1: หนึ่งขั้นอ่ะ
2: ประมาณเนี้ย
1: ต้นได้เลย
3: เดี๋ยวพอเขาได
1: ้วันนี้
2: แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
1: เราให้น้องเดินขึ้นดิ
2: เอ๊ะ

0: นี่คือเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้ครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวก็ติดพื้นครับ
0: ติดพื้นครับโอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้น2
1: ชั้น2
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
1: ก็คือใช้ไม้วางในเรียงจะนำตกไป
0: ไม้เราใช้หน้าอะไรครับ
1: 5นิ้วครึ่งครับ
2: โดยเบื้องต้นเราต้องใส่ก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
2: อ๋อใส่มาให้เรียบร้อยแล้
1: วก็ขัดแต่งนิดหน่อยเราตัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ติดพื้นต่อไป
1: ยืดจากพื้นเลยเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้จ้ะ

0: หัวสกรูเราต้องปิดอะไรไหมครับ
1: เดี๋ยวก็ขัดกระดาษทรายเราให้ปิดครับเผื่อเวลาอยากลื้อถอนอยากลื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นนะครับมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาที่เลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบั๊กง่ายการหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้อันนี้แข็งมากแข็งจุดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
0: ทำให้ความแข็งแรงมันก
2: ็การรับแรงมันก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาใช้

0: มาคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอ่ะ
1: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซึ่งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามีน้ำหนักสูงดังนั้นอ่ะเราก็ควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
0: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
1: 3 เมตร 2-3 เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม้หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้คือนี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี้เพราะมันรับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะไม้
0: เราต้องทำยังไงนี
1: ่แนวตั้ง
0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
0: ด้านเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเอ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำหนึ่งอันนี้เรียกความลึกของคานนี่เวลาที่มีโครงสร้างไปผ้าต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วยังไงต่อหลักการ
1: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล้วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
0: นั่น
1: ด้านข้างดังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก็ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
0: ซึ่งซัพพอร์ตเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
1: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือนตัวเสา
0: แทนที่เป็นเสาอะเป็นเสาเลยก็ทำให้มันกลายเป็นฟังก์ชันซะ
1: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
0: แล้วเนี่ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้นี่มันเล็ก
1: เล็กถูกต้องครับ
0: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าซัพพอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี
1: ้ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้
0: ถูกต้อง

0: ภาพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: เออซ
2: านตาคลอส
1: ซานตาคลอสแจกลูกบอลเด็ก
0: ไม่ใช่มาใส่หมอกบอลไงนี่โอเคเลย
1: เดี๋ยวถ่ายรูปไหมรูปไหม
0: ทั้งรู้เอาล่ะก็เรียกว่าน้องน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
3: ใช่ครับ
0: ที่เดียวมันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
2: สนุก
0: ขอบคุณพี่สามารถ
1: มาก
0: ม
1: ากเลยครับผมได้เลย
0: จริงนะฮะแล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วย before นะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันหรืออะไรกันนะโอเค

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับอย่างนี้กับนี่นะครับ

ั้นตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: พียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจท่านประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture นั้นคืออะไรและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์คืออะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้พร้อมกันตรงนี้เลยค่ะ
4: คำว่าไฮโดรโปนิกส์เป็นคำผสมระหว่างคำสามคำคือไฮโดรหมายถึงน้ำโปโนสเป็นคำที่มาจากภาษากรีกหมายถึงการทำงานและอีกหมายถึงศาสตร์หรือศิลปะรวมกันจึงมีความหมายว่าศาสตร์หรือศิลปะว่าด้วยการทำงานของน้ำการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกบางครั้งอาจเรียกว่า water culture การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกหรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นหนึ่งในรูปแบบของการปลูกพืชไร้ดินที่ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุปลูกซึ่งวิธีนี้พืชจะได้รับสารอาหารหรือสารละลายธาตุอาหารจากทางน้ำที่สัมผัสกับรากโดยตรงโดยในน้ำจะมีการผสมสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสมตามที่พืชต้องการการปลูกแบบนี้มีหลายเทคนิคที่นิยมทำกันทั่วไปได้แก่เทคนิคน้ำไหลบางและเทคนิคการปลูกพืชในน้ำลึกที่ปัจจุบันได้ประยุกต์มาใช้กะละมังกล่องโฟมหรือลังพลาสติกเป็นภาชนะปลูกกันตามบ้านเรือนข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน 1. พืชเจริญเติบโตเร็วผลผลิตสูงสามารถผลิตนอกฤดูกาลได้ 2. ปลูกพืชได้ในเขตที่ดินมีปัญหาเช่นดินเค็มดินลูกรังดินกรวด 3. ใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อย 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช 5. ได้ผลผลิตสะอาดข้อจำกัดของการปลูกพืชไร้ดิน 1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกสูงกว่าการปลูกพืชปกติ 2. ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความเข้าใจและต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด 3. กรณีเกิดโรคระบาดจะเกิดได้อย่างรวดเร็วค่ะ
3: สับน่ารู้วันนี้ water cultureWaterculture water culture แปลว่าการปลูกในน้ำ solution solution solution แปลว่าสารละลาย plant nutrient plant nutrient

INT plant nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืชการปลูกพืชไร้ดินเป็นวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราปลูกพืชได้ในทุกสถานที่โดยเฉพาะพืชและผักที่นำมาประกอบอาหารเนื่องจากใช้พื้นที่น้อยและไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดินจึงทำให้เราได้ผักที่สดและสะอาดค่ะซึ่งในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินก็มีได้กันในหลายรูปแบบนะคะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปชมเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแสงน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจำเป็นสำหรับพืชในการสังเคราะห์แสงแต่พืชเขาก็ยังต้องการธาตุอาหารด้วยนะคะเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและช่วยในการดำรงชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ว่าธาตุอาหารนั้นมีความสำคัญสำหรับพืชอย่างไรแล้วถ้าเกิดพืชของน้องๆนั้นขาดธาตุอาหารเราจะต้องแก้ไขอย่างไรค่ะถ้าพร้อมกันแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะพืชจำเป็นต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างต่างๆของพืชอีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบของสารที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ธาตุอาหารที่ได้รับจากน้ำและอากาศมี3ธาตุได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนกลุ่มที่2ธาตุอาหารที่ได้จากดินมี14ธาตุได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันเหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงโบรอนโมลิบดีนัมคลอรีนและนิกเกิลธาตุอาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพืชทุกชนิดเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตในด้านต่างๆหากพืชได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอหรือขาดพืชจะแสดงอาการผิดปกติให้เห็นโดยสังเกตได้จากใบผลกิ่งยอดดอกและลำต้นการขาดธาตุอาหารของพืชมีหลายสาเหตุเช่นดินมีธาตุอาหารไม่เพียงพอหรือดินมีธาตุอาหารแต่ไม่เหมาะสมต่อการดูดธาตุอาหารไปใช้เราจึงจำเป็นต้องหาทางแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารโดยเพิ่มธาตุอาหารในดินโดยการใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่ช่วยสร้างธาตุอาหารให้แก่พืชปุ๋ยสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยที่มาจากสารประกอบที่สังเคราะห์ขึ้นมีธาตุอาหารที่พืชสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ทันทีปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพวกนี้นอกจากจะมีธาตุอาหารที่เหลืออยู่ในซากแล้วยังช่วยปรับสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่และมีคุณสมบัติพิเศษสามารถสังเคราะห์สารประกอบธาตุอาหารพืชได้เองหรือสามารถเปลี่ยนธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้มาอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้เช่นการใช้สาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินที่อยู่ใบแหน่แดงมาช่วยในการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในนาข้าวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant nutrientPLANT NUTRIENTS plant nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืช chemical fertilizer CHEMICAL FERTILIZER chemical fertilizerแปลว่าปุ๋ยเคมี organic fertilizer O R G A N I C F E R T I L I Z E R organic fertilizer แปลว่าปุ๋ยอินทรีย์ธาตุอาหารในดินมีความจำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชเพราะถ้าหากได้ธาตุอาหารไม่ครบแล้วนะคะพืชจะแสดงอาการผิดปกติออกมาดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำให้พืชได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอโดยการเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดินนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพืชนำธาตุอาหารต่างๆไปใช้ประโยชน์ในแต่ละส่วนอย่างไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตพนักงานส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแห่งสวนมะนาวบุญญาภรณ์แต่มะนาวของที่นี่ไม่ใช่มะนาวไก่กาบ้าใบธรรมดานะครับแต่เป็นสวนมะนาวนอกฤดูที่ทำรายได้มากกว่ามะนาวในช่วงราคาถูกถึง30เท่าเลยแหละครับพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าเจ้ามะนาวนอกฤดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากมะนาวธรรมดายังไงและจะปลูกยากแค่ไหน ไปชมกันเลยครับ

0: ฮะ
1: หัวฉันไปไหนก็ไม่รู้ไปลบ 4-5 เดือนไม่ส่งข่าวส่งข่าวกันบ้างเลยโอ้ยไอ้แดงก็ร้องหาทุกวันพี่ก็ไม่มาสักทีอ่ะตำน้ำพริกรอพี่เนี่ยคงได้ตำมา5เดือนก็ไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันแรกที่พี่ไปอ่ะฉันไม่กล้ากินจะรอพี่มากินด้วยกันเนี่ยเฮ้ยพี่จ๋าที่ฉันก็ไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพี่จะรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะจ๊ะพี่ก็ยังไม่กลับมาเฮ้ยพี่ลืมใส่อะไรเนี่ยลืมมะนาวนี่มะนาวใหม่ด้วยโอ้ยที่ดีก็ดีโอ้โหดีเกียร์ลงไปเก็บซะด้วยอยู่ไหนเนี่ยตกไปนิดเดียวเองอ่ะหาไม่เจอแล้วเนี่ยตายแล้วมะนาวลูกเดียวอ่ะตกไปใต้ถุนหาไม่เจอเลยอ่ะงั้นไปเอาลูกใหม่ก็ได้

0: อุ้ยแค่นี้ถึงต้องไปขอถึงที่เลยเนี่ยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยแค่มะนาวลูกเดียวต้องไปถึงที่เลยเนี่ยอุ้ยไก่แค่มะนาวลูกเดียวเนี่ยนะฮะหวงนักหวงหนาฮะจะเอามะนาวไปตำน้ำพริกซะหน่อยใครเนี่ยตีมือแดงไปหมดเลยจะอุ้ยอุ้ยแป้นจะแตก
1: ใช่แล้วมะนาวมันมีเยอะก็จริงแต่ถ้ามาขอกันดีๆก็จะให้เลยนะ
0: เรื่องอะไรฉันต้องขอเธอละจ๊ะฮะ
1: ก็ฉันเป็นเจ้าของสวนนี่จ๊ะ
0: ว้ายเจ้าของสวนนี่สวนเธอ
1: ครับผม
0: โอ้ยก็แค่อยากจะได้มะนาวไปตำน้ำพริกหวง
1: หวงสิครับ
0: โอ้ยทำไมถึงหวงขนาดนี้ไปยังไงมายังไงจะมาปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็ผมก็ศึกษาจากตำรับตำราไปหาทางอินเทอร์เน็ตดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะที่มันน่าจะพอเป็นอาชีพรองรับตอนเราหลังจากเราไม่ทำงานประจำแล้วเนี่ยเราก็จะลองมาหาอาชีพอื่นๆดูลองดูว่าจะปลูกอะไรต่าง
0: ๆแล้วเริ่มแรกเลยละจ๊ะก่อนหน้าจะมาปลูกมะนาวเนี่ยหรือว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่บ้าปั๊บก็เริ่มปลูกมะนาวเลย
1: โอ้ไม่เลยผมทำงานประจำ
0: งานประจำ
1: ผมทำงานเป็นลูกจ้างเขา
0: เกี่ยวกับอะไรครับ
1: ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ครับอยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
0: ์อยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับ
0: ก็ดีดิจ๊ะ
1: คนละฟิลเลยนะ
0: แล้วทำไมจ๊ะทิ้งอาชีพนั้นมาหามะนาวคืออะไรจ๊ะ
1: คือพอเราทำงานเป็นนานๆมากมันก็รู้สึกเริ่มเบื่อ
0: กับ
1: งานประจำเบื่อมาก
0: เป็นผู้ชายเบื่อง
1: ่ายเราก็ไปหารายละเอียดดูว่าเราจะไปทำอะไรดีนอกจากทำงานประจำ
0: เริ่มหาอาชีพอื่น
1: ลองมองดูว่าจะทำอะไรดีก็พอดีพื้นเพพ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่ในแถวนี้กันหมดใช
0: ่
1: ไหมแล้วก็มีที่อยู่บ้างนิดหน่อยเราก็เลยลองดูว่าเราจะปลูกอะไรดีแล้วก็ลองหาดูสุดท้ายก็มาลงตัวที่มะนาว
0: ศึกษากี่ปีจ๊ะจากงานประจำแล้วจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็
0: ศึกษานานไหม
1: ประมาณ2ปีได้นะ
0: 2ปี
1: หาความรู้ต่างๆจากตำรับตำราไปอบรมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็ถึงมาเริ่ม

0: ยากไหมในการตัดสินใจจะเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าอาชีพเก่าก็ดีอยู
1: ่
0: ไม่ขี้เหร่นะเงินก็โอเค
1: ครับ
0: ตัดสินใจยากไหมอะไรที่เป็นทำจุดเปลี่ยนเลยตัดสินใจฟันโชเลยลาออกดีกว่า
1: ก็จริงๆมันก็มี2เรื่องหลักๆก็คือทางบริษัทเองเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม
0: ่
1: ก็คือมีการเทคโอเวอร์กันจากบริษัทที่ผมเคยทำอยู่นะ
0: ฮะ
1: แล้วก็ถูกบริษัทของจีนเนี่ยมันเทคโอเวอร์ไปแล้วมีการปรับเปลี่ยนการบริหารใหม่ซึ่งเราไม่ค่อยถูก
0: จีนนี่เขา
1: ฉลกกับทางนั้น
0: อ่ะและยังไงต่อพอมาเปลี่ยนอาชีพมะนาวตอนนั้นก่อนมะนาวจูงใจขนาดไหนอะไรยังไงถึงเป็นแรงจูงใจตัดสินใจเป็นมะนาว
1: เนี่ยมันมีฤดูผิดฤดูถูกฤดูแพง
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: บางทีนาคพายเรือไปจะไปซื้อที่ตลาดเนี่ยช่วงโอ้ยมะนาวถูกขายกันมาเป็นเข่งๆแต่พอมะนาวแพงอุ้ยตายแล้วขายไม่ลูกค่ะ
1: ใช่ถูกต้องงั้นการทำมะนาวที่ตัดสินใจจะทำมะนาวเพราะว่าเรากล่าวว่าเราจะไม่ทำมะนาวในช่วงถูกซึ่งเรียกว่ามะนาวในฤดูเราจะทำมะนาวนอกฤดู
0: ตั้งใจเลย
1: ว่าเราออกมาเราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นที่เขาทำเราจะมาทำมะนาวนอกฤดูซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภา
0: ช่วงมะนาวแพง
1: ใช่เราจะทำกะให้ออกช่วงนั้นช่วงเดียวช่วงอื่นเราไม่เอาเลย
0: แล้วชาวบ้านคนอื่นก็เกษตรกรอื่นก็ปลูกได้ไหมนอกฤดู
1: ก็จริงๆแล้วปลูกได้ฮะคือไม่ได้มีความลับอะไรเพียงแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนที่จะบังคับให้มันออกช่วงนั้นได
0: ้ซึ่งยากกว่าปกติ
1: ยากกว่าปกติ
0: ธรรมชาติ
1: ใช
0: ่ก็เลยเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปลูกได้นอกฤดู
1: ครับผม
0: มะนาวถูกสุดในฤดูเท่าไหร
1: ่โอ้ลูกละสลึง
0: มะนาวแพงสุดนอกฤดูเท่าไหร
1: ่8บาท9บาท
0: ตายแล้วค่ะคุณขาลูกละสลึง8 30กว่าเท่านะคะโอ้ราคานี่ขึ้น30กว่าเท่าเลย
1: จูงใจมาก
0: ดีมาก
1: จูงใจ
0: ดีมากก็เลยตัดสินใจปลูกมะนาวนอกฤดู
1: ครับผม
0: เหมาะแล้วนอกฤดูปีนึงจะเก็บกันครั้งกี่รอบ
1: ก็ครั้งเดียวก็คือปีนึงเนี่ยเราจะเก็บ
0: กะให้เปาะช่วงแพงสุด
1: ครับ
0: ลุ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียว
1: ใช่ถูกต้อง
0: รู้เรื่องรู้ราวกันไปแบบนี้เนี่ยถ้าตีเป็นอันนี้กี่ไร่จ๊ะ
1: ประมาณ10ไร่ครับ
0: ไร่นึงในผลผลิตสักเท่าไหร่จ๊ะ
1: เอาตีเป็นต้นดีกว่ามั้ย
0: ตีเป็นต้น
1: ต้นหนึ่งนี่ขนาดนี้ก็ประมาณ400ลูก300ถึง400ลูก
0: ต้นแบบนี้ประมาณ400ลูก
1: ครับ
0: 3ถึง400ลูก
1: ครับ
0: แล้วแต
1: ่ไม่เยอะนะฮะ 3-400 นี่ไม่เยอะนะ
0: ธรรมดา
1: คนที่ปลูกเก่งๆเขาปลูกได้ถึง 5-600 ถึง700ลูกนะ
0: ไอ้ยะ
1: ที่ทำได้ดกมากๆแต่ว่าไม่ดกขนาดนั้นทุกต้นแต่ว่าค่าเฉลี่ยใน 4-500 ลูกเนี่ยทำได
0: ้ตามภาษาคนมีลูกน่าสงสารเหมือนกันนะเวลาลูกดกอ่ะนาคไม่ไหวก็เพราะลูกนี่แหละมะนาวก็เหมือนกัน
1: ใช
0: ่ให้เขาออก 5-600 ลูกเขาไม่เหนื่อยใจ
1: เหนื่อยครับ
0: เหนื่อย
1: นั้นเราต้องบำรุงเขาให้ดีต้องโดบเขาให้ดี
0: มีวิธีการ
1: ใช่มีวิธีการ
0: มีเคล็ดลับ
1: ให้ปุ๋ยให้ยาไม่ใช่เคล็ดลับแต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เราต้องให้กับเขาไม่เป็นความลับฮะพวกนี้เป็นวิชาการเผยแพร่ได
0: ้ตายแล้วคิดเล่นๆนะ500ลูกลูกละ8บาทต้นละประมาณ 4,000
1: ครับ
0: อู้ตายแล้วไล่หนึ่งอุ้ย
1: ไล่ละร้อยต้นพอฮะไล่ละร้อยต้น
0: อุ้ยไม่อยากจะคิดพอแล้วสะเทือนใจนาครู้อย่างเงี้ยให้ผัวฉันอะเลิกไปเป็นทหารอะต้องมาปลูกมะนาวดีกว่าอุ้ยตุ๊ดดีมากเลยจ้ะเนี่ยจะชื่ออะไรเนี่ย
1: สมพรครับ
0: สมพร
1: ครับ
0: สมพร
1: ครับ
0: สวนมะนาวสมพรนะ
1: ครับสวนผมมีชื่อสวนนะ
0: ชื่อสวนว่า
1: สวนบุญญาพรครับ
0: สวนบุญญาพร
1: ครับ
0: ดำเนินการบริหารงานโดยสมพรเอง
1: ครับผม
0: โอ้น่าสนใจมากเลยแบบนี้พาไปดูรอบๆได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เผื่อนาคสนใจอยากจะมาเป็นสะใภ้สวนมะนาว
1: จะไหวเนี่ยมีฝาละมีแล้วด้วยอ่ะ
0: สบายมากไปเดินดูกันดีกว่า
1: จ้า
2: เป็นยังไงล่ะครับราคาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะฮะจากช่วงถูกอยู่ที่ลูกละสลึงแต่พอมาปลูกนอกฤดูเราอาจจะขายได้ถึงลูกละ8บาทเลยแหละครับไม่น่าล่ะครับพี่สมพรของเราถึงหวงหน้าดูช่วงหน้าดีกว่าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับการปลูกเจ้ามะนาวนอกฤดูกันว่ามันจะยากกันสักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถเล็บสีน้ำมะนาวเพราะน้ำมะนาวสามารถใช้ในการบำรุงเล็บเพื่อให้เล็บเราสวยและก็แข็งแรงได้นะครับโดยผ่ามะนาวพร้อมเปลือกออกเป็นซีกๆแล้วเอามาขัดถูๆตามเล็บมือเล็บเท้าเพื่อเป็นการทำความสะอาดโดยถูไปตั้งแต่ผิวเล็บตลอดจนทุกซอกทุกมุมของเล็บครับสูตรนี้เนี่ยสามารถจะทำได้บ่อยตามที่ต้องการเพราะเล็บเป็นเซลล์ที่ตายแล้วดังนั้นจะไม่มีอาการแพ้อย่างแน่นอนครับใครที่อยากมีเล็บสวยๆก็สามารถลองเอาไปทำดูได้นะครับ
1: อุ้ยนี่พายากมาดูอะไรเนี่ยฮะ
2: โอ้โหผมพามาดูฮะว่าเนี่ยพวกนี้คือกิ่งพันธุ์มะนาวที่ทางเราทำไว้เพราะว่าการปลูกมะนาวเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งแต่ขายลูกอย่างเดียวไม่ได
1: ้
2: งั้นเราต้องทำกิ่งพันธุ์ขายด้วย
1: กิ่งพันธ
2: ุ์จริงๆแล้วเพราะว่าการทำกิ่งพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเลือกกิ่งวิธีเลือกกิ่งวิธีการทำยังไงซื้อกิ่งของเราไปแล้วมันจะโตปลูกแล้วไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย
1: ชอบจังเลยพูดตรงว่าแบบมีความรู้อ่ะถึงจะทำได้ไม่ใช่ธรรมดาจะทำได้ต้องมีความรู้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: ดีจังเลยเดี๋ยวแล้วที่นี่เองเนี่ยเอาเฉพาะปลูกเราอ่ะที่เราปลูกเนี่ยกี่สายพันธุ
2: ์ถ้ารวมจริงๆเนี่ยประมาณ10มีประมาณ10
1: 10สายพันธุ์นี่ปลูก
2: ใช่แต่ว่าเด่นๆที่เราทำอยู่เนี่ยก็หลักๆที่ก็เก็บผลผลิตขายนะประมาณ4สายพันธ
1: ุ์4สายพันธ
2: ุ์3 4สายพัน
1: ธุ์แต่ละอย่างมีข้อโดดเด่นยังไง
2: แป้งพิจิตรนี่ดังมากในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาแป้งพิจิตรนี่ดังมากเพราะว่าเขาดังตรงว่าเขาทนโรคลูกใหญ่แต่ว่าเขาก็มีข้อด้อยข้อด้อยของเขาก็คือว่าเปลือกหนาแล้วก็เมล็ดเยอะแต่ว่าเป็นมะนาวที่คนทั่วไปปลูกแล้วได้กิน
1: นิยมปลูกเพราะว่ามัน
2: ปลูกตามบ้านอย่างเงี้ยปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก
1: อ๋อ
2: ต้องเลย
1: แต่ถ้าปลูกแบบว่าขายแข่งขันกับที่อื่นเนี่ยลำบากหน่อยเพราะบอกอุ๊ยแป้นพิจิตรอุ๊ยตายแล้วรู้เลยเปลือกหนาเมล็ดเยอะ
2: ครับ
1: แล้วที่จะปลูกขายกันจริงๆอะไรเด่น
2: แป้นพวง
1: แป้นพวง
2: หรือพวกแป้นลำไ
1: ยแป้นลำไ
2: ยครับอันนี้2ตัวนี้จะคล้ายกัน
1: เม็ดน้อยกว่า
2: เม็ดน้อยกว่าเปลือกบางกว่า
1: เปลือกบางกว่า
2: แต
1: ่ลูกจะเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าแต่ข้อสำคัญก็คือเขาไม่ค่อยทนโรค
1: คือเขาเป็นโรคง่ายว่างั้นเถอะ
2: ใช่ค่อนข้างจะอ่อนแ
1: อและที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่จ้าฮะมันคืออะไรจ้า
2: อันนี้เป็นเลมอนพันหนึ่งฮะเป็นเลมอนฮาวาย
1: เลมอนฮาวาย
2: มันมีจริงๆแล้วมันมีหลายชื่อตัวนี้มันอยู่ในบ้านเรามานานแล้วชื่อตอนนี้เนี่ยชื่อที่เป็นทางการคือเลมอนอัสสัมแต่มะนาวพันนี้เนี่ยคนไทยส่วนหนึ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกมะนาวนมยาน
1: อันนี้นมยานเขามีความเด่นไหมรสชาติ
2: รสชาติเขาก็จะหอมไปในเชิงของเลมอน
1: แบบเลมอน
2: น้ำจะไม่เยอะมากแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกไปหอมไปอีกแบบนึงไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อ
2: ันนี้ไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อันอื่นละจ้าอันอื่นละ
2: อันอื่นก็มี
1: ข้างหลังนี่เบลอเลย
2: อันนี
1: ้นี่อะไร
2: อันนี้มะนาวยักษ์จริงๆต้นนี้เนี่ยเราส่วนมากเราไม่ค่อยได้เอาน้ำมารับประทานกันเราเอากิ่งเนี่ยมาทำต่อเพราะว่าเขาหาอาหารเก่ง
1: เพราะต้นใหญ่
2: ต้นเขาต้นใหญ่ลูกใหญ่อย่างนี้เลยนะนี่ก็มีประโยชน์พวกนี
1: ้ก็จะทำให้กิ่งนั้นแข็งแรง
2: ใช่
1: ต
2: ้
1: นโตเร็วยังอื่นล่ะจ้า
2: อย่างอื่นถ้ามาแถวนี้ก็อันนี้เป็นไร้เมล็ดเป็นพันไร้เมล็ดเป
1: ็
2: นลูกที่ไม่มีเมล็ดเลยแล้วก็หนา
1: ไม่มีเมล็ด
2: ครับผมนี่แหละครับพันนี้แหละครับรูปทรงใบเขาก็จะไม่เหมือนใคร
1: อันนี้ขายได้เท่าไหร
2: ่อันนี้ถ้าเป็นมะนาวตัวเฉพาะพวกอินทรีย์นี่เขาขายกัน8บาท9บาท
1: ถ้าคนอื่น5บาทเขาได้ไป8บาท
2: ใช่ๆ
1: ถ้าช่วงพีคถ้าช่วงพีคไป10
2: น่าจะประมาณนั้น
1: 2หลักได้เลย
2: ครับแต่เขาจะอยู่บนห้างนะไปเดินตามตลาดนัด
1: ไม่
2: มีอาจจะไม่เจอ
1: ไม
2: ่
1: ม
2: ีคนไทย
1: ยากกว่าคนอื่นไหม
2: ไม่ยากกว่าจริงๆก็เป็นพันธุ์ที่ปลูก
1: ทนโรค
2: ทนโรคเพียงแต่กลิ่นเขาอาจจะคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย
1: ได้ข่าวว่าที่นี่มีมะนาวแปลกๆด้วย
2: ใช่
1: มะนาวต่างรุ่นมีไหมมะนาวต่างรุ่น
2: ไม่มีฮะถ้ามีก็ยืนใกล้ๆผมเนี่ยฮะแต่ปกติไม่มีนี่แล้วก็อันนี้ผมเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมแนะนำของสวนเราเนี่ยยังไม่มีผลจำหน่ายแต่ว่าเป็น
1: กิ่ง
2: มีทำกิ่งขายแล้วเพราะว่าเป็นมะนาวพันธุ์ที่ทุกคนอยากจะได้เวลาทุกคนมาที่สวนผมมาถามอยากได้มะนาวเปลือกบางน้ำเยอะเม็ดน้อย
1: อันน่ะ
2: ทนโรค
1: ด้านละ
2: ผมบอกไม่มี
1: ไม่มี
2: มันไม่เคยมีมะนาวแบบนี้ในโลกนี
1: ้
2: แต่พันนี้ก ใกล้เคียงที่สุด
1: ใกล้เคียงที่สุดที่หาอยู่
2: ใช่เพราะว่าได้เปลือกบางไม่มีเมล็ดน้ำเยอะแล้วก็ทนโรค
1: อันนี้ตั้งชื่อเขายัง
2: เป็นผมไม่ได้ตั้งนะอาจารย์วังเป็นคนตั้งอาจารย์วังเขาอยู่ที่พิจิตรเป็นคนตั้งเป
1: ็
2: นคนผสมพันธุ์นี้ขึ้นม
1: าเอาอีกแล้วพิจิตรนี่โด่งดังมาก
2: พิจิตรนี่ดัง
1: เขาตั้งชื่อว่าอะไรอ
2: าจารย์แป้นสุประเสริฐ
1: แป้นสุประเสริฐ
2: นามสกุลอาจารย์วังอาจารย์วังสุประเสริฐเนี่ยแกก็อยู่ในทีมงานที่ทำแป้นพิจิตรขึ้นมาแป้นพิจิตรที่ออกมาเนี่ยแกอยู่ในทีมงานที่วิจัยเรื่องนี้แล้วแกก็มาต่อยอด
1: ต่อยอด
2: ใช่
1: ดีขึ้น
2: โอ้นี่ดีขึ้นเยอะตอนนี้แป้นพิจิตรมีพิจิตรถึงพิจิตร3แล้วแต่สู้ตัวนี้ไม่ได
1: ้แต่ตอนนี้คือแป้นสุประเสริฐกำลังมาแรงมะนาวทุกประเภททุกสายพันธุ์เนี่ยเขาใช้ดินเหมือนกันไหมหรือว่ามีแตกต่างชอบดินเหมือนกันไหม
2: จริงๆคล้ายๆกัน
1: คล้ายกันคือ
2: ก็คือวัสดุปลูกเราอย่าพูดว่าดินแล้วกันนะผมเรียกว่าวัสดุปลูกก็คือระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดีมีอินทรีย์วัตถุสูง
1: วันนี้มีให้ลองปลูกไหมล่ะ
2: มี
1: เอ้ยอยากลองปลูกมากเลยเพราะว่าคิดว่ามะนาวน่าจะเป็นทางออกของชีวิตเวลาที่สามีไม่อยู่แล้วลูก4คนรวมถึงอีตัวเล็กที่อยู่ในท้องอีกคนนึงเนี่ยถ้าเกิดมีมะนาวดีๆนะก็จะทำให้แบบไม่ต้องไปหาใครอื่นแล้ว
2: ได้ๆ
3: มะนาวนะคะก็จัดว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีความต้องการตลอดทั้งปีนะคะส่วนถิ่นกำเนิดของมะนาวเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะคะลงมาทางพม่าแล้วก็มาถึงมาเลเซียดินแบบไหนที่เหมาะสมต่อการปลูกมะนาวนะคะที่จริงปลูกได้แทบทุกชนิดของดินแต่ว่าดินนั้นจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความโปร่งร่วนซุยนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นดินที่มีน้ำท่วมขังยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็แถวอำเภอบ้านแพร้วอำเภอเดินดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็แถวท่ายางที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อาจจะมีจังหวัดพิจิตรนะคะที่สามารถปลูกมะนาวได้ดีนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตมะนาวที่สำคัญของประเทศด้วยซ้ำค่ะ
1: เอาล่ะมาถึงวิธีการปลูกนะจ๊ะโอ้อันนี้พันธุ์อะไรจ๊ะ
2: อันนี้พันธุ์ดกพิเศษครับ
1: ดกพิเศษ
2: ครับ
1: โอ้โหขนาดดอกเขาออกดอกเขายังดกเลยนะ
2: ครับ
1: นี่เป็นดอกเขาไหมเนี
2: ่
1: ย
2: ใช
1: ่แล้วยังไงต่อจ๊ะ
2: อันดับแรกมานะเราก็แกะเชือกที่มัดตุ้มตอน
1: แกะเชือกตุ้มตอนแกะเชือกตุ้มตอน
2: เราเลือกกิ่งที่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากเพราะว่าถ้าแก่มากเนี่ยมันจะออกรากช้าแล้วก็โตช้าเราก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบพอมีลายย
1: ัง
2: มีลายอยู่ถ้าเป็นสีน้ำตาลทั้งกิ่งเนี่ยแสดงว่าแก่ไปครับผม
1: แล้วเขียวปึ๊ดเลย
2: ก็อ่อนไปนิดนึง
1: อ่อนไปนิดนึง
2: เดี๋ยวนี้ก็เวลาปลูกบางคนปลูกทั้งพลาสติกเลยนะฮะต้องแก่ออกก่อนนะครับจริงนะครับมีบางคนปลูกจริง
1: ๆรากมันไม่แทง
2: รากมันออกยากมากอย่างนี้แล้วก็เราก็มีวัสดุปลูกนะฮะซึ่งเราผสมแล้วซ
1: ึ่
2: ง
1: มีอะไรบ้างวัสดุ
2: หลักหลักเนี่ยที่เราใช้กันก็มีอยู่ทั้งหมด5ตัวขี้วัว
1: ขี้วัว
2: หรือปุ๋ยคอกนะฮะขุยมะพร้าวแกบดำแกบดิบแล้วก็สายหยาบอย
1: ่
2: างละเท่าๆกันเวลาเราผสมขี้วัวลงไปในวัสดุพวกนี้แล้วเนี่ยพอเราลดน้ำหมักไว้เนี่ยมันจะร้อนเราทิ้งไว้สักวันสองวันเนี่ยมันจะร้อนจัด
1: อ
2: ันนี้เป็นข้อที่คนทั่วไปเนี่ยพลาดกันเยอะเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราผสมเสร็จแล้วเราลดน้ำหมักไว้แล้วเนี่ยเราต้องรอให้มันเย็น
1: อ
2: าจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่
1: จับดูก็รู้
2: ใช่ส่วนมากก็คือผมแนะนำว่าคุณเอามือแย่เข้าไปแล้วกันถ้าคุณแย่เข้าไปได้เนี่ยข้อมือคุณแย่เข้าไปได
1: ้
2: แล้วไม่ร้อนค
1: ุ
2: ณค่อยมาปลูก
1: มัน
2: เหมือนนั้นแหละคุณพร้อมที่จะปลูกแล้วนี่เวลาปลูกเนี่ยโดยปกติปลูกเสร็จสมมุติว่ากระถางนี้ฮะเราจะปลูกอยู่ประมาณขอบนี้นะฮะประมาณขอบนี้วัสดุปลูกของเราหรือว่าเราจะให้เต็มก็ได้เดี๋ยวพอลดน้ำแล้วมันจะยุบแต่ว่าถ้าใส่เต็มมากเนี่ยเวลาลดน้ำแล้วมันจะออกไปข้างนอกน
1: ั่
2: นเราก็เนี่ยเวลาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ลึกโดยประมาณเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณนี้ดินกับวัสดุปลูกนะฮะกับตัวผิวตุ้มตอนเนี่ยจะอยู่ประมาณเสมอกันอย่าฝังลึกงั้นเวลานั้นเราต้องใส่วัสดุปลูกลงไปอย่างนี้ต้อง
1: เพิ่มอีก
2: ต้องเพิ่มอีกนิดหน่อยเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะเพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคสมมติประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกเนี้ยใส่ลงไปตั้งเนี่ยประมาณ
1: ก็ให้สังเกตว่าตุ้มตอนนี้จะอยู่เท่าเกือบปาก
2: ครับ
1: ก็ใส่มาประมาณนี้
2: ครับ

0: แล้วถ้าอันนี้วางไปก็ให้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่เกือบเกือบปากคออันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็แบกหน่อยนึง
1: ไม่เป็นไรฮะอันนี้ไอ้วัสดุนี้จะยุบตัวได้เยอะ
0: มันจะยุบอีก
1: ยุบอีกไม่เป็นไรเอาไม่ต้องออกก็ได
0: ้อ๋อเหรออ
1: ันนี้มันยุบตัวนี้มันยุบได้แต่ถ้าคนที่ใส่ดินเยอะนะฮะก็ต้องอย่าให้ขึ้นมาสูงเพราะมันไม่ยุบแต่ตัวนี้เดี๋ยวลดน้ำแล้วมันจะยุบลงไปโอเค
0: ต้องมีไม้ค้ำ
1: ใช่ต้องปักหลักให้เขา
0: อ๋อปักหลัก
1: ครับปักหลักให้เขาแล้วก็ผูกเชือกนะครับถ้ากิ่งเล็กกิ่งเดียวอย่างนี้เนี่ยเราผูกหลักเดียวพอแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่อาจจะต้องใช้2หลักค้ำ
0: ค้ำขวางใบไม
1: ้ครับค้ำชิ้นเสียงช่วยกันให้มัน
0: แต่อันนี้โอเคอยู
1: ่อันนี้ก็พออยู่
0: ต่อไปก็ลดน้ำ
1: ครับปลูกเสร็จแล้วก็ต้องลดน้ำครับปลูกเสร็จต้องลดน้ำ
0: เลย
1: ทันทีฮะ
0: ให้เขาชุ่มชื้น
1: ครับ
0: แต่เขาก็ระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ประมาณนี
1: ้ครับผม
2: วิธีปลูกมะนาวนี่ก็ไม่ยากเลยแหละครับเพียงแค่เราต้องมีกิ่งพันธุ์ที่จะใช้ปลูกครับแต่กระซิบบอกนิดนึงเลยนะครับว่าต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่ยังไม่แก่ไม่อ่อนมากเพราะถ้ากิ่งพันธุ์ที่เลือกมาแก่มากเกินไปก็จะทำให้รากออกช้าแล้วก็โตช้าครับส่วนดินที่จะใช้ปลูกก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลัก5ตัวด้วยกันคือปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวแกลบดำแกลบดิบและทรายหยาบผสมกันให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปใส่ไว้ในกระถางเพื่อเตรียมเป็นวัสดุปลูกแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์ใส่ลงไปโดยมีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าต้องไม่ฝังลึกไปจนถึงก้นภาชนะเอาแค่เพียงให้พอปิดตุ้มตอนมิดก็พอแล้วแหละครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนำไปไว้ที่มีแสงร่ำไรเพียงแค่15วันเท่านั้นครับเราก็สามารถย้ายไปปลูกลงดินในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย
1: ถ้าจะไปลงดินเนี่ยชำลงกระถางเล็กๆก่อนไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้อันนี้อย่างงี้เนี่ยปลูกเอาไว้กินลูกได้เลย
0: ที่บ้านได้เลย
1: ใช่
0: แบบนี้ก็ทิ้งเขาไว้นำไรแบบนี้ได
1: ้ครับผม
0: การอื่นๆหลังจากนี้นอกจากให้แสดลำไรแล้วจะต้องให้อะไรเขาอีก
1: 1เดือนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยจริงๆที่ทางอาจารย์เขาแนะนำก็คือว่าให้ใช้21714ตัวนี้เป็นหลักสำหรับไม้ผล
0: 21714
1: ครับผม
0: คือให้วันที่21เดือน7ปี2014แล้วก็ไม่ต้องให้อีกเลย
1: ครับดีครับก็ไปหาลูกใหม่เลย ก็เป็นสูตรนะฮะก็คือไนโตรเจน 21%
0: 21ฟอสฟอรัส
1: 7โพแทสเซียม
0: โพแทสเซียม 14ครับโอเค
1: ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพวกไม้ผลทั้งหลาย
2: อาจจะดูไม่ยากเท่าไรครับกับการปลูกมะนาวเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าระหว่างที่มันกำลังเจริญเติบโตอยู่นั้นต้นมะนาวนี่ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าแมลงแล้วก็โรคร้ายต่างๆนานาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าพี่สมพรจะมาบอกเราให้ได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าอุปสรรคสำคัญต่อการปลูกมะนาวนั้นมีอะไรบ้างคนอยากเปรี้ยวไม่ใช่คนอยากปลูกมะนาวต้องติดตามห้ามพลาดครับรู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาวเพราะว่าทั้งคราบสกปรกและกลิ่นอาหารที่ติดตลบอบอวนอยู่ในไมโครเวฟนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือน้ำยาสังเคราะห์ใดๆมากำจัดให้เสี่ยงต่อสุขภาพเรานะครับเพราะแค่นำน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำสะอาด 3-4 ส่วนถ้วยตวงแล้วก็นำไปอบในไมโครเวฟจนน้ำเดือดเท่านี้ครับก็สามารถจะกำจัดกลิ่นอาหารและคราบสกปรกฝังแน่นได้แล้วล่ะครับตบท้ายด้วยการใช้ฟองน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบสกปรกออกอีกนิดหน่อยแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้ว
1: ไหนยังไงล่ะจ๊ะวิธีการดูลูกว่ามันตัดได้แล้วหรือยังไม่ได้อ่ะจ๊ะฮะ
2: อ๋อ
1: จริงๆเรื่องดูลูกเนี่ยฉันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะต
2: ั
1: ้ง3แล้วนี่อีก1ดูไม่ยากเลย
3: เราดูจากสีผิว
1: เดี๋ยวๆๆๆจะตัดมะนาวไม่ได้ตัดส้มเขียวหวานลูกมันก็ใหญ่ไปเลอะเทอะ
3: อ้าวผมตัดแล้วสีจะเริ่มเปลี่ยนนิดๆจะไม่เขียวเข้มจัด
1: นี่ไม่ใช่ส้มเขียวหวานนี่นา
3: ไม่ใช่ครับ
1: นี่มะนาว
3: ครับผม
1: พันอะไร
3: อันนี้เป็นพิจิตร1ครับ
1: พิจิตร1
3: อันนี้เป็นพิจิตร1จริงๆแล้วพิจิตร1จะใหญ่กว่านี้อีกนะจะใหญ่กว่านี้ได้อีกแต่นี่ก็เริ่มถือว่าเริ่มแก่อันนี้ถือว่าเริ่มแก่จริงๆแล้วเขาจะโตกว่านี้
1: โตกว่านี้ได้อีก
3: ครับครับก็จะโตกว่านี้นะ
1: อันนี้กี่ลูกโลนะเนี่ย
3: พิจิตรนี่มีตั้งแต่10ลูกโลไปจนถึงประมาณ15ลูกโล
1: 15ลูกโล
3: พิจิตรสามารถจะโต
1: ลูกเขาแน่นหนามากหนักมาก
3: ครับแต่ถ้าเป็นพวกแป้นทั่วๆไปนี่จะอยู่ประมาณ22ลูกแป้นที่เปลือกบางนะฮะประมาณ22ลูก
1: มากกว่ากัน
3: เท่าตัว
1: เท่าตัว
3: อ๋อลูกโตกันเยอะ
1: ดูเวลาผลที่มันโตเต็มที่เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของเขาไหม
3: ผิวจะมันผิวจะมันจะไม่ค่อยได้แล้วขรุขระจะไม่ค่อยขรุขระแล้วนะฮะจะเริ่มมันเนียนละแล้วก็สีจะเริ่มอ่อนลงนิดนึงจากปกติเนี่ยจะสีจะเข้มถือว่าสีผิวเขาจะเข้มอันนี้สีเขาจะเริ่มอ่อนลงแล
1: ้
3: ว
1: แล้วก็ความขรุขระเนี่ยเขาน้อยลง
3: ใช่
1: แล้วก็ผิวเขามันกว่า
3: ครับผมแต่ถ้ามีโอกาสจับดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันจะนิ่มกว่านิดนึงถ้าเคยจับทุกวันเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะแข็งหน่อยนะครับ
1: โอ้แข็งอันนี้
3: จะนิ่มกว่านิดนึงจะนิ่มกว่านิดนึงแต่ถ้าปกติมะนาวที่เรากินกันกว่านี้เพราะว่าเขาจะเก็บไว้วันหรือ2วันไปแล้ว
1: มัน
3: จะนิ่มเพราะตลาดเก็บจากสวนกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยปกติจะอยู่ประมาณ 2-3 วัน
1: มันจะ
3: นิ่มกว่านี้อีกมันจะนิ่มกว่านี้ใหม่ๆจะแข็งนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้มะนาวนิ่มก็เก็บไว้สัก5เดือน6เดือน
3: เอาได้ครับเออครับเหลือแต่เม็ดครับเหลือแต่เม็ดครับ
1: นิ่มเลยเพราะว่าน้ำไปหมดแล้วเหลือแต่เปลือกกับไอ้เม็ดข้างใน
3: ใช่ครับถูกต้องถูกต้องเลย
1: จริงๆแล้วมะนาวเนี่ยใช้ดีที่สุดเนี่ยควรเก็บจากต้นละกี่วันเนี่ยเก็บได้พออย่าให้มันอยู่นานกับเรานานเกินกว่านี
3: ้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยกำลังดี
1: ก็ต้องใช้แล้ว
3: ต้องใช้แต่ถ้าหลังจากนั้นมันต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วจะผิวจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนสีละจะค่อยๆ
1: เหลือง
3: นิดๆไปเรื่อยๆ
1: จนสุดท้ายเหลืองจัดเลย
3: ใช่ถึงอยู่ในตู้เย็นก็ยังไงก็เหลืองแต่ว่าจะเหลืองช้ากว่านะก็ดีกว่านิดนึง
1: แต่โดยปกติมะนาวที่บ้านเราเนี่ยก็คือจากสวนไปเนี่ย 2-3 วันก็ถึงมือเราแล้ว
3: ครับ
1: ที่เหลือเก็บได้มากได้น้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตู้เย็นเราแล้ว
3: ครับผมครับแล้วก็อย่างก็คือเขาเก็บแก่อ่อนแค่ไหนถ้ามะนาวแก่จัดเนี่ยยังไงก็เหลืองเร็วแต่ถ้ามะนาวยังไม่แก่ไม่จัดมากเนี่ยก็จะเก็บได้หลายวันนิดนึง
1: แล้วแบบนี้แต่ละฤดูกาลล่ะ
3: ครับ
1: การเลี้ยงมะนาวของเรามะนาวเนี่ยปลูกครบรอบของเขาคือ1ปี
3: ครับ
1: แล้วถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
3: ครับ
1: ช่วงหน้าร้อนเขาต้องดูแลไงเป็นพิเศษไหม
3: ช่วงหน้าร้อนนี่จะมีเรื่องโรคแมลงจะไม่ค่อยเยอะหลักๆจะเป็นเรื่องของการให้น้ำให้เพียงพ
1: อ
3: ใช่เพราะว่าถ้าน้ำไม่เพียงพอนี่ใบจะห่อแล้วก็ลูกจะไม่โตหรือลูกมะนาวไม่มีน้ำ
1: สำหรับมะนาวปกติเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับถูกต้อง
1: เอาแล้วหน้าฝนล่ะอย่างหน้าฝนล่ะฝนตกหนักชุกชุมเลยอ่ะมันจะต้องดูแลไงมะนาว
3: หน้าฝนเนี่ยอากาศจะชื้นมากนะความชื้นสัมผัสสูงมากเนี่ยมะนาวเนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเชื้อแคนเกอร์ที่มันจะระบาดแรงมากในฤดูฝน
1: แคนเกอร์
3: แคนเกอร์ครับ
1: และระหว่างคองแคงกับแคนเกอร์อะไรน่ากลัวครับ
3: แคนเกอร์น่ากลัวที่สุดสำหรับชาวสวนนะฮะ
1: คองแคงอร่อย
3: คองแคงเป็นขนมอร่อยอย่างเดียวแต่แคนเกอร์นี่เป็นแล้วรักษาไม่หายใบที่เป็นรักษาไม่หายลงผลที่เป็นรักษาไม่หายถ้าเป็นผลเนี่ยผลก็จะแตก
1: มีอีกไหมสำหรับหน้าฝนที่น่ากลัวนอกจากแคนเกอร์
3: หน้าฝนโลกนี่แข็งเกินที่จะหลักสุดแล้วก็ถัดมาจะมาถ้าเป็นโลกน่าจะเป็นหน้าหนาวละหน้าหนาวเริ่มปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะมีปัญหาพวกลาน้ำหมากหรือว่าเมลาโนส
1: ลาน้ำหมาก
3: ลาน้ำหมาก
1: เราก็ให้ยายไปกินหมากไกลๆสิน้ำหมากจะได้ไม่กระเด็นโดน
3: แต่มันกระเด็นมาโดนนะมันไกลแล้วมันกระเด็นถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างลุกลาม
1: ไป
3: ได้เร็วใช่ใช่อันนี้ต้องมีการฉีดยากำจัดเชื้อราบ้าง
1: อันนั้นก็คือพวกบรรดาเชื้อราทั้งหลาย
3: ครับผม
1: ปลายฝนต้นหนาว
3: ครับ
1: อ๋อครับแล้วช่วงหนาวจัดๆเลยมีไหมเขาต้องดูแลไงผลเขาจะห่อเหี่ยวไหมเขาเจอความแบบเย็นหนาวเย็นน่ะ
3: ถ้าหนาวเย็นเนี่ยเราไม่ค่อยมะนาวไม่ค่อยกลัวแต่หน้าหนาวเนี่ยท้องฟ้าจะไม่มีเมฆจะมีปัญหาอีกอย่างให้เกิดขึ้นกับมะนาวคือมะนาวลูกที่หันผลไปทางด้านทิศใต้นะฮะแดดมันจะส่องทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยดูว่าทิศใต้มันจะส่องตั้งแต่เช้าก็ส่องทางนี
1: ้
3: ใช่ไหมฮะบ่ายก็ทางนี้เย็นๆก็ทางนี้ฮะเนี่ยแถวๆเนี้ยเขาจะไหม
1: ้
3: เขาจะไหม้แล้วก็ผลก็จะร่วงหรือบางไม่ร่วงก็จะด้านไปตรงนี้แล้วจะไม่ค่อยมีน้ำ
1: อันนี้อย่างแคงเกอร์ล่ะแคงเกอร์นี่แก้ไข
3: แคนเกอร์นี่ถ้าเป็นแล้วแก้ไม่ได้แต่ป้องกันได
1: ้
3: ก็คือส่วนมากจะเป็นตอนช่วงที่ใบเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยช่วงที่เขาแตกใบอ่อนปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยใบเขายังอ่อนแอช่วงนั้นเนี่ยเชื้อราจะเชื้อแคนเกอร์จะเข้าไปทำลายได้ง่ายนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราต้องมีการฉีดยาหรือว่าอาจจะใช้พวกจุลินทรีย์พวกบาซิลัสเบอร์3นะก็พอช่วยได้ระดับนึงแต่ต้องฉีดบ่อยหน่อยนะอันนี้ฉีดบ่อย
1: นั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของการปลูกนอกฤดูกาลซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของเราเลยที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่ปลูกมะนาวในฤดูกาลให้มันเสียประโยชน
3: ์ถูกต้องครับ
1: มีวิธี
3: ครับแต่เล่ายาวนะ
1: เรื่องนี้ดีเล่ายาวไปหาที่นั่งดีกว่าโอ้ยยืนตรงนี้ชุกชุมเหลือเกินไม่ใช่งูนะยุง
3: ดีครับไปหาที่นั่ง
1: สิวเสียหมดหลังจากที่เราได้เรียนรู้การปลูกการดูแลกันไปเป็นที่เรียบร้อยช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดของการปลูกมะนาวนอกฤดูแล้วล่ะครับนั่นก็คือการวางแผนและการดูแลให้ได้ผลผลิตในช่วงที่เราต้องการจะยากแค่ไหนอดใจรอนะครับเดี๋ยวกลับมาดูพี่สมพรเล่ากันต่อรู้หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้

0: ไงมะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้ประโยชน์ของมะนาวสำหรับผู้ที่เป็นสิวฝ้ามะนาวจะช่วยรักษาสิวของคุณให้ลดน้อยลงได้นะครับเพราะมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆจะช่วยทำให้ลดการอุดตันรูขุมขนจากสิวและก็ยังช่วยในการขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้ด้วยนะครับโดยสามารถนำดินสอพองกับมะนาวมาผสมกันและก็เอามาทาบริเวณสิวก่อนนอนทุกวันเลยสิวจะค่อยๆยุบลงไปโอ้ยกลับมาหน้าใสง่ายๆนั่นเองแหละครับ
1: ติดค้างไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดู
2: คร
1: ับ เฮ้ยเชื่อไหมตื่นเต้นมากเลยไม่เคยคิดว่ามะนาวปลูกนอกฤดูได้ทำยังไงอ่ะ
2: ก็มะนาวมันจะออกลูกเนี่ยออกดอกเนี่ยเอาพูดออกดอกแล้วกันก็คือช่วงที่มีภาวะเหมาะสมก็คือมีการสะสมอาหารแล้วก็น้ำไม่เยอะนะถ้าว่าถ้าน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ออกดอกมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบใหม่แตกยอดอ่อนไปเรื่อยแต่ว่าถ้าช่วงที่ขาดฝนหรือขาดน้ำเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่จะทำให้มะนาวเนี่ยเกิดการสะสมอาหารพอมากระทบอากาศเย็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มผลิดอกแล้วก็จะมาแก่ในช่วงฤดูฝน
1: เพราะฉะนั้นตามธรรมชาติก็คือพูดก็คือเขาจะแตกดอกออกช่วงหน้าร้อน
2: ต้นหน้าหนาวหน้าหนาว
1: หน้าหนาว
2: ประมาณหน้าหนาว
1: เพราะเขาขาดน้ำ
2: ครับโดยธรรมชาตินะอันนี้พูดถึงมะนาวธรรมชาติเลย
1: หน้าหนาว
2: ครับผม
1: แล้วก็มาแตกลูก
2: มาแก่ลูกมาแก่ตอนช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝนพอดี
2: ครับช่วงมะนาวจะเยอะมาก
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าสมัยก่อนทำไมพวกมะนาวถึง
2: ถูกในช่วงฤด
1: ูถูกในช่วงฤดูฝน
2: ครับ
1: แล้ววิธีการทำยังไงมะนาวถึงจะออกนอกฤดูได้เคยเห็นพวกที่เขาปลูกแบบในบ่อซีเมนต์อันนี้ใช่ไหม
2: ก็อันนั้นเป็นวิธีการนึงครับเพราะว่าวิธีการนั้นเนี่ยจะเป็นการคุมน้ำไม่ให้มะนาวเนี่ยได้น้ำมากจนเกินไปเขาก็จะมีโอกาสที่จะหยุดการเจริญเติบโตทางด้านการเติบโตใช่ก็จะเริ่มสะสมอาหารแล้วก็ถึงช่วงหนึ่งพอเราให้น้ำกลับไปใหม่เขาก็จะแตกดอกออกมาได
1: ้หล่อเขาว่างั้นเถอะ
2: ก็ทำนองนั้นแล้วก็ช่วงนั้นที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งใบแล้วมันก็มีทั้งดอกด้วยออกมาพร้อมกันซึ่งจะเป็นดอกที่มีคุณภาพดีถ้าเขาแตกใบด้วยแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายนะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นคุณภาพดี
1: แต่ของเราไม่เห็นมีเลยอ่ะเราปลูกยังไงอ่ะ
2: เราไม่ได้ใช้
1: ไม่มีวงเลยอ่ะ
2: เราไม่ใช้วงซีเมนต์ฮะเราแบบนี้ตอนนี้เรามีการใช้กันแพร่หลายแล้วก็คือเป็นระบบแบบลูกฟูกหลายคนเขาจะเรียกแบบลูกฟูก
1: หรือว่ายกล่องแห้งยกล่องแบบลูกฟูก
2: ก็คือเป็นลูกฟูกเป็นเนินเพื่อให้น้ำ
1: ไม่มีน้ำขัง
2: ไม่มีน้ำขังน้ำจะมีไหลถ้ามีฝนตกหรืออะไรก็จะลงร่องระบายออกไปอันนี้วิธีการนี้จะช่วยเรื่องป้องกันรากเน่าได้ดีแล้วก็เวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถระบายออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าการที่จะทำให้มันออกนอกฤดูได้เนี่ยมะนาวที่ลงดินเนี่ยต้องมีการจัดการหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าไม่ยากแต่หลายขั้นตอน
1: พูดว่าหลายขั้นตอนก็ดูยากแล้ว

0: ว่า
1: ไม่ยากฮะก็คือถ้าเราต้องการให้มันออกดอกต้องการเก็บขายในเดือนมีนาสมมุติเราเก็บขายในเดือนมีนาแล้วก็นับย้อนกลับมาประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนฉะนั้นพฤศจิกาต้องออกดอกแต่ว่าขั้นตอนของการที่มันจะออกดอกได้เนี่ยมะนาวลงดินเนี่ยต้องพยายามทำให้ใบอายุใบมันแก่ให้ได้90วันก็คือ3เดือนนั้นเราจะนับย้อนกลับอีก3เดือนมันก็จะตกประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาช่วงนั้นเนี่ยโดยการวิธีก็คือเราจะเล็มยอดทุกยอดเลยนะเล็มทุกยอดเลยเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แต่1ต้นเนี่ยเราเล็มยอดทุกยอดเลยประมาณสัก2หรือ3ข้อใบเราจะหรือว่าถ้าไม่พิถีพิถันมากอาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็ได้พอเราเล็มปุ๊บเนี่ยแล้วเราให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงใบนะฮะบำรุงใบเยอะหน่อยนะฮะคือตัวหน้าเนี่ยสูงหน่อยเขาก็จะแตกใบออกมาพลึบเลยทั้งต้นพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยใบนี้เราต้องเลี้ยงให้ดีก็คืออย่าให้มีหนอนอย่าให้มีแมลงมาทำลาย
0: นี่จุดเริ่มต้นเลย
1: นี่จุดเริ่มต้นเลย
0: เหมือนเด็กเวลาคลอดออกมาก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้นมแม
1: ่ครับผม
0: เขาจะได้เติบโตแข็งแรง
1: ถูกต้องหลังจากที่เราเล็มยอดแล้วปุ๊บออกใบออกใบใหม่มาแล้วเลี้ยงใบให้ดี
0: 3เดือน
1: ช่วงเดือนแรกเนี่ยเราต้องบำรุงให้ใบเนี่ยสมบูรณ์บำรุงกิ่งให้สมบูรณ์
0: บำรุงยังไง
1: มันก็จะมีปุ๋ยเราเรียกว่าปุ๋ยโยกหน้าก็คือปุ๋ยที่มีค่อนข้างจะมีไนโตรเจนสูงนิดนึงแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสตัวกลางเนี่ยฮะต่ำหน่อยแล้วก็ตัวหลังก็สูงก็คือหน้าสูงสุดหลังสูงเป็นอันดับรองตัวกลางเนี่ยต่ำที่สุด
0: เขาเรียกว่าใบโยกหัว
1: โยกหน้า
0: ตัวโยกหน้า
1: โยกหน้าปุ๋ยโยกหน้าเราโยกหน้าไป1เดือน
0: โยกหน้า
1: พอเดือนที่2กับเดือนที่3เราปรับสูตรปุ๋ยใหม่ให้ปุ๋ยมาเป็นโยกหลัง
0: โยกหลัง
1: ก็คือตัวหลังสูงสุดพอ2เดือนหลังเนี่ยเราให้ปุ๋ยโยกหลังแล้วก็ถ้าบางคนก็อาจจะให้ปุ๋ยทางใบด้วยไอ้ที่ผมพูดนี่โยกหลังนี่ไอ้โยกหน้าโยกหลังนี่ผมพูดถึงปุ๋ยที่เราให้ทางดินนะเราให้ทางดินปกติเนี่ยเราพอโยกหน้า1เดือนโยกหลัง2เดือนพอใกล้ๆครบ3จะประมาณ3เดือนเนี่ยเราก็งดน้ำได้แล้วเพราะว่าอายุใบแก่ถึงประมาณ90วันแล้วนั่นแหละช่วงนั้นเราจะเริ่มงดน้ำแต่นี้ของเราเนี่ยงดไม่ได้ดังนั้นเราต้องมีกระบวนการที่จะมาทดแทนการงดน้ำก็คือว่าในช่วงที่เราทำใบตัดให้แตกใบใหม่แล้วเนี่ยพอแตกใบใหม่เนี่ย15วันจากเล็มใบเนี่ยเราจะให้ฮอร์โมนตัวหนึ่ง
0: ให้ฮอร์โมนเขาด้วย
1: เป็นฮอร์โมนเป็นจัดเป็นกลุ่มของฮอร์โมนแต่ไม่ใช่ฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนที่ชะลอการเติบโตเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่ง
0: ฮอร์โมนชะลอการเติบโต
1: เราเรียกย่อว่าแพคคือพาโควิทาโซนตัวนี้เขาใช้ในมะม่วงนี่เขาใช้กันมา 20-30 ปีแล้วแต่มะม่วงเนี่ยเขาใช้ผสมน้ำแล้วก็ราดบริเวณโคนแต่ว่ามาใช้กับพวกมะนาวเนี่ยถ้าใช้อย่างนั้นเนี่ยมันต้นมันรับสภาพไม่ไหวทำสักครั้งสองครั้งต้นมันจะตายเพราะว่ามันค่อนข้างแรงฉะนั้นอาจารย์ผมเนี่ยที่แนะนำก็คือว่าเอาพาโควิทาโซนผสมน้ำฉีดหลังจากเล็มยอด15วันแล้วฉีดหลังนั้นไปอีก45วันฉีดอีกครั้งหนึ่งฉีด2ครั้ง
0: อุ้ยก็ไม่โตสักที
1: ฉีด2ครั้ง
0: จะโตฉีดอีกแล้วจะโตฉีดอีกแล้ว
1: มันถึงเราฉีดไปเนี่ยตอน15วันแรกหลังที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะยืดไปนะเพราะว่าฮอร์โมนนี่มันจะคือมันช่วยแต่ว่า
0: ใ
1: ช
0: ่
1: มันจะค่อยๆ
0: เจือจาง
1: ใช่ๆมันจะค่อยๆออกฤทธิ์ไปเพื่อชะลอไว้ไม่ให้มันแตกใบใหม่อันนี้เป็นวิธีการที่เราจะชดเชยจะทำให้ใบมันอายุ90วันให้ได้พอครบประมาณ90วันได้เนี่ยถ้าจอนนั้นถ้าฝนมันหยุดก็ถือว่าโชคดี
0: โชคดี
1: ถ้าฝนไม่หยุดอาจจะต้อง
0: ฉีดอีก
1: ไม่ใช่แล้วของละ2ครั้งพออ
0: ้
1: ออาจจะใช้ปุ๋ย
0: โยก
1: 0060ไม่โยกหลัง
0: โยกหลังเลย
1: หลังอย่างเดียวเลยหลังล้วนๆเพียว
0: ๆเรียกว่าใส่เกียร์ปัด
1: ถอยหลังอย่างเดียวเลย
0: โอ้ยอย่าพึ่งโต
1: เราอาจจะใช้0060หรือว่า042ผมจำไม่ได้โทษที36อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นโยกตัวกลางกับตัวหลังหรือตัวหลังอย่างเดียวช่วยฉีดช่วยชะลอเอาไว้หน่อยมันก็จะช่วยคุมตัวนี้ได้
0: ช่วยได้
1: ช่วยได้ไม่ให้มันแตกยอดพอหลังจากนั้นครบ90วันไปแล้วพอมันยืดเกิน90วันไปเนี้ยแล้วก็กลับมาให้ปุ๋ยโยกหน้าใหม่กลับมาให้ปุ๋ยโยกหน้าใหม่ตอนนี้แล้วก็ให้น้ำก่อนแล้วก็ให้ปุ๋ยโยกหน้าเนี่ยตอนนี้มะนาวจะเริ่มแตกใบใหม่แตกแทงยอดออกมามีใบแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายยอดมันก็จะได้เป็นพวงๆเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากเนี่ย

0: ทีการนี้ก็จะใช้กับมะนาวลงดินได้ด
1: ี
0: มะนาวลงดินได้ดี
2: หัวใจหลักสำคัญการที่จะผลิตมะนาวให้ประสบความสำเร็จนะคะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะต้องเลือกพันธุ์ค่ะเลือกพันธุ์นี่หมายถึงว่าพันธุ์ที่นั้นพอปลูกที่จะนำมาปลูกนะคะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการยกตัวอย่างก็เช่นพันธุ์แป้นรำไพนะคะแป้นพวงแป้นพิจิตรอย่างเงี้ยตลาดต้องการอยู่แล้วนะคะอันที่2เป็นเรื่องของทำเลค่ะนะทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะทำเลนี่หมายถึงสภาพพื้นที่ในการปลูกสภาพดินสภาพภูมิอากาศต้องเหมาะสมทุกสิ่งอย่างกับต้นมะนาวส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดการร้วนๆนะการจัดการที่ดีเริ่มตั้งแต่การปลูกนะคะใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ใช้ดินอะไรส่วนผสมอะไรแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจอาจจะทำเป็นรูปแบบของการทำมะนาวปลูกมะนาวเพื่อเป็นธุรกิจเชิงท่องเที่ยวอันนี้น่าจะสำคัญเพราะว่าคนไทยสมัยนี้ทำงานแล้วเครียดแล้วถ้าไปเข้าสวนแล้วเจอธุรกิจที่เป็นเชิงท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นมุมพักผ่อนนะคะมุมที่แบบกำลังใจและมุมที่คือยังไงมันก็หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศอะนะคะน่าจะเป็นการดี
3: กลับมาพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองดีกว่าหาเงินหาทองจากมะนาวเนี่ยปกติสวนนี้หาทางไหน
0: อ๋อปกติของเราจะมีอยู่2ช่องทางก็คือว่า1ละพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะมารับซื้อเราที่สวนก็จะโทรมาสั่งวันนี้เอา50โลวันนี้80โลให้เก็บให้หรือพรุ่งนี้80โลนะเก็บให้เย็นนี้อย่าง
1: น
0: ี
1: ้อันนี้ทางแรกที่เขามารับเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปขายหรือเขาเอาไปส่งหรือเขาไปยังไง
0: ก็มีหลายแบบฮะเอาไปวิ่งส่งร้านอาหารเอาไปวิ่งส่งพ่อค้าขายปลีกอะไรพวกนี้มีเอาไปส่งร้านที่ทำน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะฮะมีหลายแบบด้วยกันอีกช่องทางหนึ่งที่ผมบอกก็คือว่าเราก็ทำเหมือนกับเป็นคอนแทคกับร้านอาหารที่เราไปดิวไว้เองก็คือว่า เขาก็จะสั่งเราว่าเอาวันไหนเอากี่สิบโลวันนี้10โลวันนู้น20โลหรืออะไรเงี้ยร้านนู้นบ้างร้านนี้บ้างที่เราไปติดต่อไว้เองแบบนี้จะราคาจะดีกว่าอย่างตอนนี้อย่างผมเองผมก็เปลี่ยนมาทำน้ำมะนาวผมทำน้ำมะนาวนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวพร้อมดื่มนะครับที่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทำขึ้นมา
3: ว่าแปรรูปน้ำผึ้งมะนาว
0: ครับ
3: อย่างมะนาวขายเป็นลูกกับมะนาวที่แปรรูปแบบนี้มูลค่าเขาเพิ่มขึ้นกี่ประมาณกี่เท่า
0: โอ้เยอะฮะ
3: เยอะเลยเหรอ
0: เยอะกว่าดีกว่าขายลูกเยอะ
3: วันนี้เองสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะลองปลูกมะนาวบ้าง
0: ร
3: เรามีคำแนะนำพิเศษอื่นๆยังไงเช่นจะเริ่มต้นยังไงหาข้อมูลยังไงนู่นนี่นั่นโน้นยังไง
0: อ๋อคือตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับมะนาวอยู่ค่อนข้างเยอะแต่อยากให้เราผู้สนใจนะฮะอ่านสักนิดนึงเพราะตอนนี้เราส่วนมากเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยผมไม่รู้ผมใช้คำผิดหรือเปล่านะถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือว่าเราต่อกันมาว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าถ้าเกิดการเขียนเป็นตำราแล้วเนี่ยส่วนมากโอกาสผิดเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าการที่จะเป็นตำราได้มันจะมีคนตรวจสอบมีคนอะไรเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นแล้วนะว่าถ้าผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้ส่วนใหญ่ก็จะถูกต้องแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือไปอบรมฮะ
3: ฉันอยากจะฝากไอ้แดงกับอีก3ตัวไว้ที่นี่ได้ไหมเพราะว่าฉันจะไปตามหาสามีกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะจับพี่เขาปลูกมะนาวให้หมดเลยแต่ฉันอุ้มไอ้แดงไปไม่ไหวอ่ะฝากไว้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเห็นเป็นคนดีขนาดนี
0: ้ไอ้แดงนี่คนหรืออะไรครับ
3: ไอ้แดงน่ะเป็นคน
0: ครับ
3: แต่อีก3ตัวน่ะ
0: ครับ
3: หมากับแมวฝากไปด้วย
0: ครับครับได้
3: ฝากไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาสามีก่อน
0: อ๋อได้เลย
3: ส่วนอันนี้ฝากไว้ด้วย
0: โอเค
3: อันนี้ระหว่างทางเหนื่อย
0: อ๋อ
3: วันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะ
0: ครับผม
3: โอ้ยตายแล้วไปลงเรือก่อน
0: ไหนล่ะเรืออยู่ไหนล่ะ
3: เรืออยู่ไหนไปลงเรือก่อน
4: พี่สมพรนี่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวจริงๆในการตัดสินใจลาออกจากงานที่ดูมั่นคงเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่สายเกษตรกรอย่างจริงจังและมีความรอบคอบโดยใช้เวลาศึกษาดูงานอยู่ถึง2ปีดูแล้วดูอีกจนมั่นใจแล้วค่อยลงมือปลูกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและก็ประสบความสำเร็จแถมยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่ากับผลผลิตจนเป็นที่ต้องการของตลาดนี่แหละครับคือคุณสมบัติของเกษตรขั้นเทพตัวจริงเลยวันนี้หมดเวลาครับเกษตรขั้นเทพลาไปก่อน

0: เคยรู้สึกไหมว่าทำไมคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองถึงปล่อยให้พื้นที่เหล่านี้กลายเป็นเพียงแค่พื้นที่ว่างเปล่าไร้ประโยชน์ทั้งที่จริงแล้วเราสามารถเปลี่ยนพื้นที่เหล่านี้ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีประโยชน์และช่วยแก้ปัญหาต่างๆรอบตัวเราได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจการปลูกผักในเมืองคือข้อเสนอดีๆที่เรากำลังจะบอกคุณ
1: การปลูกผักในพื้นที่แค่นี้ช่วยเราได้มากขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ได้สิคะดิวมิสซิสกีนสาวโลกสวยหัวใจสีเขียวจะพาคุณไปหาคำตอบเองการปลูกผักในเมืองสามารถปลูกได้ที่ไหนบ้างใครสนใจมาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับท่านที่มีพื้นที่ว่างสามารถปลูกลงในแปลงโดยมีขั้นตอนในการปลูกดังนี้ค่ะ 1. การพรวนดินใช้จอบขุดลึกประมาณ6นิ้วตักดินไว้ 7-15 วันการพรวนดินทำให้ดินมีโครงสร้างที่ดีขึ้นสามารถกำจัดวัชพืชในดินกำจัดไขแมลงหรือว่าโรคพืชที่อยู่ในดิน 2. การยกแปลงใช้จอบพรวนยกแปลงสูงประมาณ 4-5 นิ้วจากผิวดินโดยมีความกว้าง 1-1.20 เมตรความยาวของแปลงนั้นควรอยู่ในทิศเหนือทิศใต้ทั้งนี้เพื่อให้ผักได้รับแสงแดดทั่วทั้งแปลง3. การปรับปรุงเนื้อดินเนื้อดินที่ปลูกผักควรเป็นดินร่วนแต่สภาพดินนั้นอาจเป็นดินทรายหรือว่าดินเหนียวจำเป็นต้องปรับปรุงให้เนื้อดินดีขึ้นโดยการใส่ปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยคอกอัตราประมาณ 2-3 กิโลกรัมต่อเนื้อที่1ตารางเมตรคลุกเคล้าให้เข้ากัน 4. การกำหนดหลุมปลูกจะกำหนดภายหลังจากการเลือกผักชนิดต่างๆเพราะว่าผักแต่ละชนิดจะใช้ระยะปลูกที่ต่างกันเช่นคะน้าควรใช้ระยะ 10x10 เซนติเมตรผักบุ้งจะเป็น 5x5 เซนติเมตรเป็นต้น
1: แล้วอย่างนี้คนที่อยู่ทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์หรือคอนโดมิเนียมที่เขามีพื้นที่นิดเดียวจะปลูกผักยังไงล่ะคะ
0: นี่ก็เป็นข้อสงสัยที่ชาวเมืองหลายๆคนกำลังสงสัยกันอยู่เลยล่ะค่ะซึ่งมิสซิสกีนจะอธิบายเรื่องการปลูกผักที่เหมาะกับสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัดนั่นก็คือการปลูกผักในภาชนะนั่นเองการปลูกผักในภาชนะต่างๆเหมาะกับผู้ที่มีพื้นที่บ้านจำกัดหรือบ้านที่นิยมปลูกผักในภาชนะกึ่งไม้ประดับซึ่งข้อดีของการปลูกผักในภาชนะก็คือประหยัดพื้นที่ในการปลูกสามารถเคลื่อนย้ายจัดวางปรับเปลี่ยนตำแหน่งของภาชนะผักได้สะดวกต่อการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิตสามารถนำผักที่ปลูกในภาชนะไปวางตกแต่งในสวนหย่อมหรือจัดเป็นสวนประดับก็ได
2: ้ถ้าผมสนใจจะเริ่มปลูกผมจะต้องทำยังไงเริ่มตรงไหนแล้วปลูกอะไรดีล่ะครับ
0: คำถามยอดฮิตสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเริ่มปลูกผักก็คือถ้าอยากจะปลูกควรเริ่มต้นยังไงใครมีคำถามนี้อยู่ในใจลองมาฟังขั้นตอนง่ายๆแล้วทำตามไปเลยนะจ๊ะขั้นตอนการปลูกผักในภาชนะต่างๆ 1. การเตรียมอุปกรณ์สามารถใช้วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนเช่นกะละมังกระถางยางรถยนต์ถังน้ำหากภาชนะใดมีการปนเปื้อนน้ำมันหรือว่าสารเคมีต่างๆให้ทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาใช้และให้จัดตกแต่งกระถางก่อนนำมาปลูกผักเช่นตัดปากตัดก้นหรือทำขอบเพื่อให้กระถางคงทนและสวยงามควรเจาะรูเพื่อระบายน้ำด้วย 2. การเลือกผักที่จะปลูกมีความสำคัญมากนอกจากเลือกผักที่เหมาะสมกับภาชนะที่ปลูกแล้วควรเลือกปลูกผักที่มีการบริโภคภายในครอบครัวเป็นประจำเพราะจะทำให้ผักที่ปลูกนั้นได้รับความสนใจและก็มีการนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก
2: ผมเลือกสถานที่และผักที่จะปลูกได้แล้วทีนี้ต้องทำยังไงต่อล่ะครับ
0: ถามได้ดีมากเลยจ้ะพ่อหนุ่มหัวใจสำคัญในการปลูกผักก็คือการเตรียมดินนั่นเองเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยขั้นตอนที่3นั่นก็คือการเตรียมดินดินที่ใช้ปลูกในภาชนะต้องเตรียมให้ดีและเหมาะสมกับผักแต่ละชนิดการเตรียมดินสำหรับการปลูกผักในภาชนะสามารถทำได้เองโดยมีส่วนผสมดังนี้ดินร่วน1ส่วนขี้เถ้าแกลบ1ส่วนมะพร้าวสับ1ส่วนปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยคอก1ส่วนนำทั้ง4ส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันให้ดีก่อนนำลงปลูกหากภาชนะรูใหญ่ดินจะรั่วออกได้ให้นำหินหรือว่าเศษกระเบื้องวางทับก่อนถ้าส่วนผสมดังกล่าวไม่สามารถหาได้อาจใช้ปุ๋ยคอกผสมใบพืชผุใบไม้ผุผสมกับดินก็ได้และหากไม่สะดวกที่จะผสมดินใช้เองสามารถหาซื้อดินผสมสำเร็จที่มีขายอยู่ทั่วไปมาใช้ก็ได้

0: มากทุกๆคนต่อไปจะเป็นการปลูกผักลงภาชนะแล้วนะ4การปลูกผักลงภาชนะคือสามารถทำได้ทั้งปลูกและใช้เมล็ดหว่านหรือหยอดลงภาชนะเลยหรือเพาะต้นกล้าก่อนแล้วจึงนำมาปลูกลงในภาชนะหรือผักบางชนิดสามารถปักชำลงภาชนะได้เลยวิธีหว่านหรือว่าหยอดเมล็ดโดยหว่านเมล็ดลงในภาชนะโดยกาลระยะห่างของเมล็ดหรือหลุมที่หยอดให้เหมาะสมกับชนิดของผักผักที่นิยมปลูกใช้เมล็ดได้แก่ผักชีผักบุ้งจีนตังโอเป็นต้นและการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ผักชนิดซองนั้นเราควรเลือกดูรายละเอียดดังนี้ 1. ชื่อพันธุ์ผักต้องตรงกับที่เราต้องการ 2. ดูเปอร์เซ็นต์ความงอกซองที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงๆปกติไม่ต่ำกว่า 80% 3. ดูวันผลิตและวันหมดอายุควรเลือกซองที่มีวันหมดอายุเหลือมากที่สุดแต่ไม่น้อยกว่า1ปีวิธีเพาะต้นกล้าผักก่อนปลูกนำต้นกล้าผักที่เพาะเมล็ดได้ในระยะที่เหมาะโดยสังเกตจากลักษณะของลำต้นและระบบรากฝอยถ้าสมบูรณ์ก็สามารถย้ายต้นกล้าผักลงปลูกได้เลยผักที่นิยมปลูกวิธีนี้ได้แก่ผักคะน้าผักกาดขาวผักกาดเขียวผักกาดหอมกระหล่ำปลีปูเล่กระเพราโหระพาเป็นต้นวิธีนำส่วนของผักมาปักชำผักที่สามารถนำมาปลูกแบบปักชำได้ในภาชนะเช่นสะระแหน่ชะพลูหอมแบ่งตะไคร้การปักชำต้องดูว่าผักแต่ละชนิดใช้ส่วนใดในการปักชำได้ผักบางชนิดมีรากลึกกระถางที่ใช้ปักชำควรมีความลึกที่เหมาะสมต่อผักด้วยหรือผักบางชนิดต้องใช้ไม้ปักเพื่อพยุงลำต้นผักให้ตั้งตรงและป้องกันการกระทบกระเทือนเวลารดน้ำในช่วงแรกๆของการปักชำด้วยเอาล่ะมาลงมือทำพร้อมๆกันเลยจำได้ไหมสำหรับการปลูกผักในภาชนะขั้นตอนแรกคลุกเคล้าส่วนผสมของดินให้เข้ากันขั้นตอนที่2เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการจะปลูกขั้นตอนที่3ขุดหลุมสำหรับหยอดเมล็ดขั้นตอนสุดท้ายกลบดินที่หยอดเมล็ดลงไปและรดน้ำให้ดินในภาชนะมีความชุ่มชื้นพ่อหนุ่มคนนี้ขั้นตอนก็เหมือนกันเลยจ้ะรวนดินขุดหลุมให้มีระยะห่างที่พอเหมาะสำหรับการหยอดเมล็ดผักที่จะปลูกหลังจากนั้นก็รดน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นค่ะทุกๆคนต่อไปจะถึงเวลาของการดูแลรักษาผักในภาชนะที่เราปลูกกันแล้ว 5. ผักที่ปลูกในภาชนะสามารถทำการดูแลรักษาได้ง่ายโดยคอยรดน้ำให้ดินในภาชนะมีความชุ่มชื้นสม่ำเสมอควรกำจัดวัชพืชพรวนดินและใส่ปุ๋ยหากผักมีการเจริญเติบโตไม่ดีควรเปลี่ยนดินเมื่อมีการปลูกผักในครั้งต่อไปหรือปลูกผักใหม่ในภาชนะเดิมถ้าหากสถานที่ที่วางภาชนะที่ปลูกผักอยู่ได้รับแสงแดดไม่เพียงพอสามารถย้ายภาชนะไปวางในที่ที่มีแสงเพียงพอได้ 6. ส่วนการเก็บเกี่ยวนั้นหากเป็นผักที่บริโภคใบให้เก็บใบล่างไปก่อนเหลือยอดบนไว้ให้เจริญเติบโตต่อไปเช่นผักกาดคะน้าปูเล่ถ้าเป็นผักที่ใช้ยอดอ่อนบริโภคควรเลือกเก็บเฉพาะยอดเท่านั้นจะทำให้ผักมีการแตกยอดอ่อนเจริญเติบโตให้เราได้ใช้บริโภคอีกเช่นสะระแหน่กระเพราโหระพาเห็นไหมล่ะว่าการปลูกผักในเมืองสำหรับกินเองถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทางออกที่แต่ละคนสามารถลงมือทำเพื่อช่วยกันสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นได้เรียกว่าอย่างน้อยก็ต้องทำให้ตัวเองครอบครัวชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ไม่มากนักสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพได้มากขึ้นแทนที่จะต้องหวังพึ่งตลาดเพียงอย่างเดียวที่สำคัญยังสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่รอบๆตัวคุณให้มีประโยชน์และรู้สึกสดชื่นสบายตาทุกครั้งที่มองออกไปแบบนี้วันนี้ทุกคนคงรู้แล้วสินะว่าการปลูกผักในเมืองมันดีขนาดไหนว่าแต่ไม่ต้องรดน้ำแบบนี้ก็ได้มิสเตอร์สกินเปียกหมดแล้วว้าย
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.ต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโครงสร้างของดินนั้นจะมีความแตกต่างในทั้งเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าเนื้อดินนั้นมีกี่ประเภทและแต่ละชนิดนั้นบอกอะไรเราได้บ้างพร้อมแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะเนื้อดินเป็นลักษณะทางกายภาพของดินที่บอกถึงความหยาบหรือความละเอียดของดินมีผลต่อการดูดซับน้ำการดูดยึดธาตุอาหารที่เกิดขึ้นในดินเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆของดินที่เรียกว่าอนุภาคของดินดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่แตกต่างกันนะคะเรามารู้จักขนาดของอนุภาคของดินแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะ 1. อนุภาคขนาดทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 0.05 มิลลิเมตร 2. อนุภาคขนาดทรายแป้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 ถึง 0.002 มิลลิเมตรและ3. อนุภาคดินเหนียวเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรดินที่เราเห็นตามพื้นที่ต่างๆมีสัดส่วนของอนุภาคดินไม่เท่ากันจึงทำให้มีดินชนิดต่างๆโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มดินทรายมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า85%มีลักษณะเนื้อดินที่เกาะตัวกันหลวมๆมีความละเอียดต่ำสัมผัสดินจะรู้สึกหยาบๆที่มือเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อยแต่ยังสามารถปลูกพืชได้บางชนิดเช่นกระบองเพชรหรือพืชทะเลทรายกลุ่มดินเหนียวประกอบด้วยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่ร้อยละ40ขึ้นไปเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะเป็นก้อนแข็งแต่เมื่อเปียกน้ำจะมีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นก้อนหรือรูปทรงต่างๆได้เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีเหมาะที่จะใช้ดินเหนียวในการทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานกลุ่มดินร่วนประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกันเป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณส่วนในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้างเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกกับพืชที่สุดอย่างพืชทางการเกษตรไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil texture S O I L T E X T U R E soil texture แปลว่าเนื้อดิน soil particle S O I L P A R T I C L E S soil particle แปลว่าอนุภาคดิน soil proportion S O I L P R O P O R T I O N soil proportion แปลว่าสัดส่วนดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าดินแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการเพาะปลูกพืชอะไรได้บ้างและในตอนหน้าค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าสีของดินนั้นจะบ่งบอกอะไรเราได้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รือจูนก็ตัดสินใจก่อนที่จะเรียนจบว่าจะไม่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนอาชีพเดียวที่ใฝ่ฝันคือการเป็นเกษตรกร
1: ก่อนที่จะเรียนจบเนี่ยก็มาปรึกษาคุณพ่อคุณแม่คือเราไปบอกเขาว่าเราอยากกลับมาอยู่บ้านอยากเป็นเกษตรกร
2: ความรู้สึกแรกก็จะเป็นห่วงเหมือนกันว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวแล้วลึกๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ลูกไปอยู่ที่อื่นอยากให้กลับมาอยู่ที่บ้านทำที่กรุงเทพเนี่ยสตาร์ทขั้นแรกเนี่ยจูนบอกว่าเขาจะให้ 20,000 แม่บอกว่าถ้าทํา 20,000 เนี่ยมาทำที่บ้านเรายังไงก็คือได้อยู่แล้ว
1: ก่อนที่จะทำอะไรจูนก็ไปเดินตลาดค่ะคือไข่ไก่เนี่ยดีก็จะมีเจ้าใหญ่ที่เราไม่สามารถสู้ตลาดเขาได้อยู่แล้วเราก็เลยคิดว่างั้นเลี้ยงเป็ดไข่แล้วกันถ้าคนเมืองเลยได้ทานไข่เป็ดที่สดใหม่เป็นสินค้าของเมืองเลยเองอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่
0: เมื่อการตัดสินใจได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวจูนเริ่มต้นเลี้ยงเป็ดไข่ด้วยการสร้างสรรค์วิธีการเลี้ยงในรูปแบบของตัวเองขึ้นมาโดยแบ่งพื้นที่ให้เป็ดได้ลงเล่นน้ำกินอาหารและนอนเป็นสัดส่วนแยกออกจากกันเป็ดมีพื้นที่อิสระไม่ถูกขังจึงเป็นเป็ดไข่อารมณ์ดีมีคุณภาพ
1: เอาข้อดีข้อเสียของระบบฟาร์มกับไร่ทุ่งมาผสมกันค่ะไร่ทุ่งนะคะข้อดีของเขาคือไข่จะฟองใหญ่เพราะว่าเป็ดเขาได้เล่นน้ำไม่รีแลกไม่เครียดข้อดีของฟาร์มคือไข่เขาจะสะอาดไม่สกปรกแต่ข้อเสียของระบบฟาร์มคือเป็ดเขาจะเครียดเพราะว่าถูกกักขังหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาสองระบบนี้มาพบกันครึ่งทางเขาก็จะไม่เครียดพอไม่เครียดปุ๊บเขาก็จะไข่ฟองใหญ่ปริมาณก็จะเยอะส่วนเรื่องความสะอาดของไข่ถ้าเราให้เขาเล่นตลอดมันก็จะสกปรกใช่ไหมคะแล้วก็ขังเขาเฉพาะตอนกลางคืนไข่ก็จะสะอาดเขาก็ไข่ตามช่องของเขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นอกจากจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองมีเอกลักษณ์เป็นที่ต้องการตลาดแล้วยังต้องเป็นนักขายที่ดีช่องทางที่ทันสมัยนำเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพราะเป็นช่องทางการขายที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรงและไม่มีต้นทุน
1: ใช้ช่องทางออนไลน์โดยที่ก็ใช้ Facebook Fanpage ในการขายเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องเสียเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงในการขับรถออกไปตลาดไปนั่งรอลูกค้าว่าลูกค้าจะมาซื้อเมื่อไหร่มันทำให้เราเหมือนแบบเสียเวลาแล้วก็เสียค่าน้ำมันเสียค่าใช้จ่ายเราไม่สามารถควบคุมได้เลยหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราขายออนไลน์แล้วรู้ว่าลูกค้าต้องการเท่าไหร่แล้วกำหนดวันส่งจันทร์พุธศุกร์ส่งในเมืองแล้วเท่ากับว่าเรามีเวลาเหลือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของที่ไร่ได้อีกอะค่ะก็จะเป็นช่องทางออนไลน์เป็นหลักค่ะตอนนี
3: ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นกันหรือยังคะเด็กๆ
0: จากประสบการณ์ที่เป็นเกษตรกรมาเป็นเวลา3ปีวันนี้จูนได้รับโอกาสเป็นวิทยากรเปิดไร่ให้คนเข้ามาศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ไม่ยากนัก
3: แล้วก็พี่กำลังจะเอาลงเพิ่มอีกประมาณ600ตัว
1: มาดูงานที่ไร่หรือว่าให้ความสนใจไร่ทานธรรมนะคะคือเขาก็อยากจะมาเห็นเขาว่าเด็กตัวเล็กๆคนนึงที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องเกษตรทำไมถึงมาทำเกษตรได้แล้วมันทำจริงหรือเปล่า
3: คือเราจะมีการคำนวณแล้วคือปศุสัตว์เขาเอาแบบแปลนมาให้ว่าถ้าคุณเลี้ยงเท่านี้
4: ก็มาทำเกษตรอยู่บ้านที่ดินบ้านเราก็มีมาพัฒนาชุมชนมาพัฒนาบ้านเราเองแบบนี้ค่ะก็สามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงน้องแบบนี้ได้ค่ะ
5: ความมั่นคงของหนูคือการเนี้ยมีอย่างนี้มีไร่มีสวนมีความเป็นอยู่ที่บ้านๆไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองมีรายได้ให้ตัวเองเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ชอบแนวคิดของพี่เขาที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
1: เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาเลยคือการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ตลอดปีแม้ว่าจะเกิดภัยแล้งอะค่ะอย่างเช่นเราต้องทำมีน้ำรองรับแม้ว่าเราจะติดกับแหล่งน้ำก็ตามเนี่ยค่ะคือการบริหารจัดการที่ดินแล้วก็การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรค่ะ

0: คือเกษตรกรเนี่ยก็ไม่ต่างกับการลงทุนชนิดนึงเลยค่ะถ้าสมมติว่าเรากระจายความเสี่ยงถึงอย่างน้อยเราขายสินค้านั้นไม่ได้แล้วก็มาแปรรูปกลายเป็นว่าเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับสินค้าทางการเกษตรอีกด้วยอะค่ะคือที่ไร่ของหนูเนี่ยจะเน้นการแปรรูปเป็นหลักเลยสินค้าสดเนี่ยไม่ถึง 30% เลยค่ะที่นำขายออกไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราขายสินค้าสดใช่ไหมคะราคาเราต้องอิงตามตลาดกลางแต่ว่าถ้าเราแปรรูปสินค้าเราเพิ่มนวัตกรรมเข้าไปเพิ่มสตอรี่เพิ่มสิ่งที่เราใส่ใจที่เราไม่เหมือนใครเนี่ยราคาเราสามารถตั้งได้เอง
1: ไข่เป็ดที่ออกมาเป็นจำนวนมากในทุกวันจนไม่สามารถขายทันจะนำไปเพิ่มมูลค่าโดยทำเป็นไข่เค็มสมุนไพรโดยพืชสมุนไพรหลากหลายที่ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีในไร่เป็นวัตถุดิบชั้นดีที่จะถูกเก็บเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการแปรรูป
2: ถ้าเป็นเรื่องการแปรรูปต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของน้องทั้งหมดเลยพอน้องบอกว่าแม่อยากแปรรูปอะไรทุกอย่างเนี่ยของได้ให้เป็นซีโดเบดแม่ก็คือเหมือนกับว่าหารายละเอียดแล้วก็หาอะไรมาซัพพอร์ตตรงที่เป็นไอเดียเขาว่าคือพูดง่ายๆว่าไม่อยากจะให้เขาทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ
1: ทุกขั้นตอนการแปรรูปไข่เค็มสมุนไพรได้รับการเอาใจใส่เพื่อให้ได้ไข่เค็มมีคุณภาพ
0: เหตุผลที่ทำเป็นสมุนไพรเพราะว่าคนไม่ชอบทานไข่เค็มเพราะว่ามันเค็มใช่ไหมคะแล้วก็ไข่เป็ดเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงถ้าสมมุติว่าเรามีสมุนไพรอะไรที่ลดคอเลสเตอรอลเนี่ยก็ทำให้คนทานเนี่ยเขาสะดวกใจสบายใจในการทานมากขึ้น
1: ไข่เค็มจะถูกแช่ไว้ในน้ำต้มสมุนไพรที่ถูกทิ้งไว้จนเย็นแล้วเป็นเวลา15วันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทดสอบมาแล้วว่าจะได้รสชาติของไข่เค็มที่เค็มกำลังดี

สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นอกจากจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตนเองมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังต้องหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของตัวเองอย่างมีเอกลักษณ์คือหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของความมั่นคง

0: ในขั้นตอนการทำไข่เค็มสมุนไพรจะมีไข่บางส่วนที่เปลือกแตกร้าวซึ่งในบางครั้งก็จะทิ้งเพราะไม่สามารถขายได้แต่สำหรับที่นี่ไข่เค็มที่เปลือกร้าวนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปเป็นสินค้าชนิดใหม่ขึ้นมาได้อีก
1: ไข่เค็มที่ต้มสุกอะค่ะที่เป็นไข่เค็มเป็นลูกก็ต้มสุกเวลาต้มเนี่ยเขาจะเปลือกร้าวหนูก็มาแปรรูปเป็นน้ำพริกค่ะ
2: คุณแม่ก็จะเอาสูตรตั้งแต่สมัยยายแล้วก็มีเหมือนกับว่าอะไรที่จะเกิดประโยชน์ให้กับคนทานได้มากที่สุดแม่ก็จะมีสมุนไพรหลากหลายเพื่อที่คนทานเนี่ยกระปุกหนึ่งคุณต้องให้คุณค่าทางอาหารครบแล้วที่สุดก็คือว่าต้องใหม่และสดแล้วก็สะอาดเพื่อที่จะให้ว่าอาหารของเราอยู่อย่างยั่งยืนได
1: ้ก็คือเท่ากับว่าตอนนี้สินค้าทุกอย่างในไร่ก็คือไม่ได้มีการสูญเสียหรือว่าเป็นซีโร่เวสต์อะค่ะเกษตรกรไทยส่วนใหญ่คิดว่าชอบคิดว่าสินค้าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันราคาถูกหรือว่าไม่สำคัญแต่ว่าถ้าเรามองให้ความสำคัญเนี่ยมันสามารถเติบโตได้ไม่ต่างกับสินค้าที่พรีเมียมเหมือนของต่างชาติเลยอะค่ะ
0: การแปรรูปสินค้าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับเกษตรกรยุคใหม่แต่ต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ลงตัวเพราะคือการขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากขึ้นยังจะเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับการเป็นเกษตรกรอีกด้วย

0: จากจุดเริ่มต้นของไร่เกษตรอินทรีย์เล็กๆในหมู่บ้านวิธีการเกษตรแบบปลอดภัยเริ่มขยายไปในชุมชนตำบลสี่สองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลย
1: ก็ผมลูกชาวนาอยู่แล้วเกษียณมาก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรก็ปลูกตะไคร้ปลูกข่าทำสวนผมมันภูมิต้านทานไม่ไหวกลัวจะแพ้ยาผมก็เลยไม่ใช้

0: สมุนไพรที่ปลูกรอบบ้านกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถเข้ามาเก็บไปขายได้แทบทุกวันซึ่งพอเพียงสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้เลี้ยงดูตัวเอง
1: มีแม่ค้าเขาสั่งมาว่าให้เก็บข่าตะไคร้ไว้เอาวันละ50บาทวันละ100อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดไว้แล้วก็แม่ค้าเขาก็มารับเอาไป
2: สมุนไพรตะก่อนเราก็มีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดใช่ไหมคะที่ไร่แต่ว่ามันไม่เป็นที่ต้องไม่เพียงพอต่อความต้องการหนูก็รับซื้อจากชาวบ้านที่เขาปลูกสมุนไพรปลอดสารนะคะ
3: อยากเริ่มแรกเนี่ยเราก็เอากลุ่มชาวบ้านเราเอากลุ่มเล็กๆก่อนพาทำให้เขาเห็นแต่พอที่แม่เอามาเนี่ยประมาณแค่5คนแต่พอ5คนปุ๊บเนี่ยคือเขาทำอินทรีย์แล้วขายให้เราเนี่ยเขาขายได้ตลอด
2: ก็คือถ้าใครมีเราก็จะไปบอกเขาล่วงหน้า1วันแล้วเขาก็วันต่อมาเขาก็จะขับมอเตอร์ไซค์มาส่งที่ไร
1: ่เวลาเพิ่นทำไข่ทำเครื่องสวนครัวแล้วก็มาเอามาสั่งแล้วก็เอาไปส่งให้บางครั้งก็มาเอาทีละ200 300นะครับ
0: เมื่อการปลูกแบบอินทรีย์มีตลาดรับซื้อสมุนไพรที่แน่นอน
4: ป้าตุ๊กสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะวันนี้เอาอะไรมาส่งคะ
0: ไร่ทานธรรมเป็นสถานที่ที่รับซื้อสมุนไพรทุกชนิดที่ปลูก
4: วันนี้เท่าไหร่อะคะ
5: 300ค่ะ
3: ไปแนะนำเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้ามี
0: นอกเหนือจากการเอาสมุนไพรมาขายนี่ยังเป็นจุดที่แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานอีกด้วย
3: อย่างต่ำ1ตันแล้วพวกไผ่พวกนั้นก็ได้นะคะขมิ้นดักแด้ก็ต้องการเยอะนะคะขมิ้นดักแด้ขมิ้นชันถ้าเราต้องสตรีกมากเรื่องต้องเป็นอินทรีย์ 100% เนี่ยเขาจะไม่ทำทุกคนที่ปลูกให้แม่เนี่ยแม่ก็พยายามที่ว่าขอให้เป็นปลอดภัยขอไม่ให้ใช้ปุ๋ยไม่ให้ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ต้องมีอะไรพวกนี้แต่ถ้าคนไหนเนี่ยกลัวไม่งามให้มาเอาขี้เป็ด
6: มันแรงแล้วผลเพิ่งลงมาม
2: ันเป็นความเชื่อของแต่ละคนถ้าเราไปเปลี่ยนความคิดของคนเก่าเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนหนูก็ชนิดที่ว่าเน้นการกระทำให้เขาเห็นเลยค่ะว่าแม้ว่าคุณไม่ใส่ยาคนก็รับซื้อ
1: เราโทรทำอย่างนี้ไปปลูกตัดไปขายเนี่ยก็ถือว่าจุนเจือครอบครัวไป
3: แล้วทีนี้พอทุกคนเห็นคุณลุงขายได้คนอื่นก็เออมันก็มีรายได้นะวันละ300หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆปากต่อปากตอนนี้ก็ถ้าบอกว่าไร่ทานธรรมเนี่ยทุกคนก็อยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องที่จะทำเกษตรอินทรีย์ค่ะ
0: การทำเกษตรอินทรีย์นอกจากจะทำเพื่อตนเองยังสามารถขยายเข้าสู่ชุมชนให้เข้ามาเป็นเครือข่ายและจะทำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของทั้งตัวเกษตรกรและชุมชน
1: โอ้ดีครับดีมากดีมากอยากให้พวกวัยรุ่นมาเอาเป็นตัวอย่างอย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันปลอดสารพิษพวกยาฆ่ามะลงแมลงก็ไม่มีของอินทรีย์เนี่ยมันดีทุกอย่างเลยมันดีเลย

วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาคิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ

0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ
1: วุ้นมะพร้าวหลายสี

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็แหละ

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแล้วใช่ไหมคะและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าอุปกรณ์ที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมากันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้กับงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชค่อนข้างมีหลากหลายชนิดการจัดวางเครื่องมือต้องคำนึงถึงความสะดวกในการใช้ต่อพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถ้ากำหนดชนิดของเครื่องมือตามตำแหน่งของการใช้งานภายในห้องปฏิบัติการจะแบ่งออกได้ดังนี้ค่ะ 1. ห้องเตรียมอาหารเป็นห้องที่ใช้เก็บสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการชั่งสารหรือผสมอาหารสำหรับเลี้ยงพืชประกอบด้วย 1. ช้อนตักสาร 2. เครื่องแก้วอาทิเช่นขวดปรับปริมาตรบีเกอร์กระบอกตวงปีเป็ดขวดแก้วขวดรูปชมพู่ 3. เครื่องชั่งอย่างละเอียดและเครื่องชั่งแบบหยาบ 4. เครื่องวัดความเป็นกรดด่างความร้อนใช้ในการอบฆ่าเชื้อเครื่องแก้วและอุปกรณ์ในการตัดย้ายเนื้อเยื่อโดยใช้ที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงค่ะ 6. หม้อนึ่งความดันใช้นึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารวุ้นโดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดันไอน้ำ15ปอนด์ต่อตารางนิ้วนึ่งเป็นเวลา 15-20 นาที2. ห้องเตรียมสารเคมีอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องเตรียมสารเคมีประกอบด้วย 1. ตู้หรือชั้นวางของอย่างเป็นหมวดหมู่ 2. โต๊ะสำหรับเตรียมอาหารและช่างสารเคมี 3. เครื่องกรองน้ำสำหรับเตรียมน้ำสะอาดในการเตรียมอาหารเลี้ยงพืช 4. อ่างน้ำสำหรับล้างทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 3. ห้องย้ายเนื้อเยื่อพืชควรเป็นห้องที่มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรควัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องประกอบไปด้วย 1. ตู้ย้ายเนื้อเยื่อที่มีระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV 2. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 3. จานแก้ว 4. มีดผ่าตัดแบบต่างๆและกรรไกร 5. ปากคีบสแตนเลสขนาดต่างๆ 6. ตะแกรงสำหรับวางอุปกรณ์อุปกรณ์ในข้อ3ถึง6ก่อนนำมาใช้เข้าตู้ต้องผ่านกั้นอบและนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 4. ห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นห้องปลอดเชื้อควบคุมอุณหภูมิประมาณ25องศาเซลเซียสเป็นสถานที่วางขวดเนื้อเยื่อผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้เข้าออกเพราะจะทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อในขวดเนื้อเยื่อทำให้ต้นพืชเกิดความเสียหายอุปกรณ์สำคัญในห้องนี้ได้แก่ 1. เครื่องควบคุมอุณหภูมิเพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชส่วนใหญ่คือประมาณ25องศาเซลเซียส 2. ชั้นเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชควรมีขนาดพอเหมาะและสะดวกต่อการเข้าไปตรวจสอบติดตามผลโดยมีความสูงพอดีและติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ให้ความสว่างประมาณ 3,000 ลักส 3. เครื่องควบคุมเวลาสำหรับตั้งเวลาปิดเปิดไฟกำหนดความยาวช่วงแสงได้รับแสง16ชั่วโมงต่อวัน 4. เครื่องเขย่าเนื้อเยื่อพืชที่เลี้ยงในอาหารเหลวจำเป็นต้องนำไปไว้บนเครื่องเขย่าเพื่อเติมอากาศให้เนื้อเยื่อที่จมอยู่ใต้ของเหลวเป็นเวลานานซึ่งอาจขาดอากาศในการหายใจและทำให้เนื้อเยื่อตายได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ hot air oven HOTAIROVEN hot air ovenแปลว่าตู้อบความร้อนแห้ง autoclave AUTOCLAVE autoclave แปลว่าหม้อนึ่งความดัน balance BALANCE balance แปลว่าเครื่องชั่ง
0: น้องๆคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อทุกครั้งนะคะเพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารอยู่ในสภาพปลอดเชื้อมากที่สุดเพื่อเนื้อเยื่อพืชนั้นจะได้เจริญเติบโตและพัฒนาอย่างสมบูรณ์ค่ะและในตอนหน้าที่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: อ แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: ้างหนังให้ตรง
1: ยืดขึ้นมาจับไม้ขึ้นมาอีกจับไม้อ่ะจับตำ
2: สูงอีกพวก
1: กายเอาไม้จับมือตำดิจับลงมาเออยืดให้ตึง
0: ร้อนไม
1: ้เออให้ดีต่อไปนะย่าง3ขุมพร้อมกัน
3: อม
1: หนังให้ดีกายให้สูงหน่อยเร็ว
3: เก่งไหม
1: เออ
3: เก่งมากเลยอะค่ะ
4: ใช่ค่ะ
5: สวัสดีค่ะวันนี้ขนมไทยอะไรเอ่ยมาพบกับเพื่อนๆกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะเฟย์จะพาน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเชิดหนังใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงมีผู้ใหญ่บอกเฟย์ว่าเป็นมรดกของชาติที่น่าสนใจเลยทีเดียวละค่ะ
6: สวัสดีครับส่วนผมสองคนก็สนใจที่จะมาฝึกเชิดหนังใหญ่ด้วยครับ
7: ผมเตรียมตัวมาอย่างพร้อมเพียงเลยครับ
5: นี่น้องพีมน้องออกัสครับนี่คือคุณครูหมูค่ะเป็นคุณครูที่จะสอนเชิดหนังใหญ่ให้กับพวกเราค่ะน
8: ี่
5: คร
8: ู
5: ปังก็เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
0: คนไหนละที่ว่าจะมาเชิดหักเชิดหนังใหญ่กับครู
5: หนูค่ะ
0: ต้องเป็นน้องสองคนนี้เพราะว่าผู้หญิงนี่เขาห้ามเชิดหนังใหญ่กัน
5: อ้าวแล้วทำไมผู้หญิงถึงเล่นไม่ได้อะคะ
0: เพราะว่าท่าทางของการเชิดหนังใหญ่เนี่ยแต่ดูแล้วโลดโผน
5: ครับ
0: ยกแข้งยกขาโบราณเห็นว่าผู้หญิงถ้าจะไปเชิดงั้นดูแล้วไม่งามดังนั้นจึงได้ละไว้ไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยมาเชิดหนังใหญ่แต่เป็นเฉพาะเป็นเด็กผู้ชาย
5: ผู้หญิงก็รำได้อย่างนี
0: ้รำได้แล้วก็อาจจะไปเล่นประกอบโดยการแสดงดนตรีไทยช่วยประกอบในการแสดงได
5: ้ขิม
0: ครับ
5: เฟย์เคยอ่านมานะคะว่าหนังใหญ่วัดขนอนนี่ดังมากเลยนะคะคุณหมู
0: จริงๆแล้วหนังใหญ่เนี่ยเขาดังมานานแล้วแต่ทีนี้ว่าที่วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งที่มีหนังใหญ่ที่สมบูรณ์เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับก็มี313ตัวนะแล้วก็ยังสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นตอนที่แสดงใช้แสดงได้ครบหลายตอนอยู่ดังนั้นการแสดงเผยแพร่ในการแสดงของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักต่อประชาชนหรือคนในประเทศมากกว่าครับ
5: แล้วหนังใหญ่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงเหรอคะ
0: หนังใหญ่วัดขนอนแตกต่างจากหนังใหญ่ที่อื่นคือเป็นหนังใหญ่คณะราษฎร
5: คณะราษฎร
0: เพราะหนังใหญ่สมัยก่อนจะสร้างในรั้วในวังหรือเป็นสกุลช่างหลวงนะครับพอวัดขนอนเนี่ยเป็นช่างที่ชาวบ้านเนี่ยสร้างกันขึ้นเองนะครับเป็นโครงการของหลวงปู่ก่อมก็คือพระครูสัทธาสุนทรเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็รวบรวมช่างในหมู่บ้านเนี่ยขึ้นมาสร้างหนังเป็นฝีมือชาวบ้านเป็นงานโฟกดังนั้นก็เลยเป็นแตกต่างจากที่อื่นโดยที่ว่าเป็นราษฎรสร้างขึ้นมา
1: เคยเห็นการแสดงหนังใหญ่มาก่อนไหมครับ
11: ไม่เคย
1: แล้วเคยเห็นการแสดงหนังตะลุงไหมครับหนังตะลุงเนี่ยจะต่างแตกต่างจากหนังใหญ่ตรงไหน
5: เล็กกว่า
11: เล็กกว่าแล้วก็อันนี้คือไม้ขยับไม่ได้อะค
1: ่
11: ะ
1: ใช่ครับก็คือหนังตะลุงเนี่ยหลักๆเลยก็คือเล่นอยู่ทางด้านหลังจอแต่หนังใหญ่นะครับเล่นอยู่ทางด้านหน้าจอเห็นทั้งลีลาของผู้เชิดแล้วก็ศิลปะบนพื้นหนังที่แกะสลัก
0: งั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าเราจะหัดเชิดหนังใหญ่ว่าท่าทางหนังใหญ่ที่มีอยู่เนี่ยเราจะทำได้ไหมอะไรได้ไหมจะเชิดยังไงแล้วจะเมื่อยไหมแล้วก็เราจะทำได้ไหมต้องลองกันดูนะ
5: ใช่ค่ะไป
1: จะให้เป็นเราเรียกว่าไม้โค้งนะครับเราจะใช้ไม้โค้งก่อนที่จะมาจับหนังจริง
5: อ้าวไปเลยครับ
10: ไปพร
1: ้อมแล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะมาฝึกกับเพื่อนๆน้องๆนะครับพร้อมแล้วนะครับ
5: นี่เหรอคะไม้โค้ง
1: ตอนนี้เราต้องยกมือไหว้ก่อนที่เราจะจับการแสดงเหมือนเป็นครูนะครับรับไว้เดี๋ยวจะรอตั้งแถวต้องยกมือไหว้เป็นครูนะครับอันนี้คือครูเดี๋ยวมารวมตรงนี้เลยนะเอาข้างหน้าเลยครับน้องลักษณะของการจับหนังก็คือจับใช้จับอย่างนี้เอานิ้วชี้ดูแบบพี่นี่จับแบบนี้นี่คือการจับหนังที่ถูกต้องแล้วก็เวลายืนเนี่ยเราจะยืนขาพอมานกลางไว้นะครับเดี๋ยวจะถ้าศัพท์ของหนังใหญ่เราเรียกว่าเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมนะครับลักษณะของการฝึกจะเป็นการยืดขึ้นแล้วก็ยุบลงเพื่อให้เกิดเหลี่ยมอ่ะพี่ปอนทำให้น้องดูนะครับนี่คือเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมมือยื่นไปตรงๆมือยื่นไปตรงๆนะครับหน้าหันไปทางซ้ายยืดมือไปข้างหน้ามือ
5: เอาย่อลงมาอีกย่อลงมาย่อลงมาเหมือนเรานั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้นั่งเก้าอี้อากาศ
0: ตามจับแล้วอกยืดไว้ตบหลังแอนขึ้นมา
1: เดี๋ยวลองอีกท่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการสะอึกย่าง3ขุมลองปอลองทำให้ดูดีๆนะครับไม่ต้องรีบนี่สะอึกย่างซ้าย ตั้งพอหยุดลองดูใหม่ดูตึกปึ๊บ

0: ท่าต่อไปเดี๋ยวให้พี่ปอนำนะเขาเรียกว่าการขึ้นเดี่ยวหรือเก้งนะท่านี้จะเป็นการเฉง้อมองไปข้างหน้าดูลองทำค้างไว้ครับค้างไว้ค้างให้ดีอาขาขึ้นมานั่นแหละยกให้ได้นะท่านี้เป็นการเหมือนกับว่าเราต้องทรงตัวเองขาน้ำหนักมาอยู่ที่ขาขาข้างเดียวคือขาซ้ายแล้วเราจะต้องนิ่ง
1: ได้แต่ขาขว
0: าลงครับไม้ตั้งไว
1: ้ยังสามคุมไม่มี
2: ต
0: ั้
2: งไม
0: ้ไม้ตั้งไว้อันไม้ไม้ตั้งขึ้น
1: พี่ตั้ม
0: เดี๋ยว
1: หนูเอาหัวไม้มันจะหนักเกินนะ
0: มันไม่หนักหรอกครับเดี๋ยวมันเชิดไปเชิดมาเดี๋ยวมันจะหนักขึ้นเรื่อย
1: ๆนางส
0: าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ลองเชิดถ้าเชิดดูนี่คือการเชิดใช้ปลายเท้า
1: ขาสั้น
0: แบะเหลี่ยมไว
2: ้ลงเหลี่ยมอย่าทิ้งเหลี่ยม
0: แบะเหลี่ยมไว้อย่างนี้แหละลองทำดูครูเนี่ยจะให้น้อง3คนเนี่ยไปเตรียมตัวนะเดี๋ยวส่วนน้อง2คนนะครับเดี๋ยวครูจะให้พักก่อน
3: ครูตั้มขาแล้วเตรียมตัวไปไหนล่ะคะ
0: อ๋อเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยที่โรงมหรสพเนี่ยจะมีการแสดงหนังใหญ่ครับ
3: เฮ้ยอยากไปดูจังเลยพวกเราอยากไปดูไหม
1: อยากครับ
0: เดี๋ยวให้น้อง2คนไปพักหาพี
3: ่เราไปดูด้วยได้ไหม
0: อันนี้มาให้ครู
3: มานี่เรามานี่
4: ด้วย
3: มานี่เป็นไงครับนั่ง
4: นั่ง
3: ไ
4: หมมาน
3: ั่งพักก่อนนะคะ
4: โอ้โห
3: เหงื่อตกเชียว
5: เป็นไงบ้างครับที่ไปฝึกซ้อมมาเมื่อยไหม
1: สนุกคร
4: ับ เมื่อยครับ
5: เมื่อยนะนี่จริงๆแล้วพี่ๆเขาที่เขาจะกว่าจะแสดงได้เนี่ยเขาฝึกนานกว่านี้แล้วเขาก็จะยกตัวหนังที่เป็นตัวหนังจริงๆเลยเนี่ยใหญ่กว่านี้อีก
1: กี่วันนะ
5: โอ้ฝึกกันเป็นเดือน2เดือนนู่นฝันจะได้แสดงจริงๆได
3: ้อ๋อนี่แบบนี้ใช่ไหม
5: อันนี้หนังจริงๆเดี๋ยวลองให้น้องจับดูสิลองยกดูสิ
3: จับได
5: ้ไหมได้ๆเลยได้ลองไหว้ก่อน
1: อยากลองจับ
3: ก่อนที่จะจับ
1: ต้องไหว้เลยหนัก
3: แฟนว่านอกจากจะได้ความกล้าแสดงออกแล้วยังได้ความอดทนด้วยนะคะต้องอดทนมากๆเลยล่ะอดทนอย่างเดียวไม่พอต้อง
1: ทำมาจากหนังวัวไข่เปรกเลย
3: เฮ้ยจะลบเชื้
5: อให้ลองผัดกันลองดู
1: มันใหญ่นะเนี่ย
5: ใหญ่ไปจะลองจับไหมลองดู
1: มันปั้นขอลองเนี่ย
5: ลองยกดู
3: นะ
1: โ
3: อ้
5: แล้วใช้เวลาเวลาถือนี่ใช้เวลานานเป็นประมาณ10นาทีนะเวลาเชิดตัวนึงอ่ะ
3: คุณถึงเอียงคือไปทางบ้านเราไหมคะ
4: ไหวหรือยัง
3: ไหวแล้ว
1: คุณปู
4: ่ค่ะโอ้แล้วมีตัวที่ใหญ่กว่ามีไหม
5: มีครับเดี๋ยวไปดูที่การแสดงกันดีกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะแล้วก็ไปดูที่การแสดงว่ามีหนังตัวใหญ่หรือมีหนังตัวเล็กๆมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วย
3: ได้ค่ะน้องๆจะได้ไปเปลี่ยน
5: ใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย
3: เปลี่ยนชุดด้วย
1: ลองแสดงบ
5: ้
1: าง
5: ลองแสดงต้องฝึกอีกประมาณ 3-4 เดือนนะล
3: ูก4เดือนเลยนะแต่วันนี้ขอบคุณครูหมูแล้วก็ครูตั้มมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเรารู้ถึงคุณค่าการแสดงการเชิดหนังใหญ่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณนะ
3: ครับไปพวกเราเดี๋ยวเรารีบไปจังที่ข้างหน้าดีกว่าเดี๋ยวคนแย่ไปเร็ว
4: เดี๋ยวไปไม่ทันนะ

ลั่นฟังแต้งแถลงไขจึงก้มกราบคุณพระบีด้วยดีใจจะเล่าให้ท่านฟังแต่หลังมาขยับย่ามสามกุมเข้ามาพิฆาตข้ากุมพันธ์บันไล

0: อีกชนิดนึงที่ถือว่ามีที่จังหวัดราชบุรีเป็นที่เดียวเลยนะคะเหมือนกับหนังแห่งวัดขนอนนะคะ
1: ชื่อว่าอะไรหรอครับ
0: ชื่อว่าขนมพระยาเสวยครับแค่ฟังชื่อแล้วก็อยากทำแล้วก็อยากรู้แล้วใช่ไหมเราว่าทำไมถึงชื่อขนมพระยาเสวยใช่ค่ะใครฟังชื่อก็อยากทำนะพระยาเสวยด้วยนะ
2: ได้นึงได้ปะ
0: นี่ไงคะคุณยาย
2: มันจะได้เหนียว
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
5: สวัสดีลูกทำขนมนะ
0: ใช่ค่ะเราหนูมองว่าคุณยายทำขนมพญาเสวยเก่งนะคะ
2: พญาเสวย
0: ขนมพญาเสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรากินไม่ได้นะคะต้องให้พญาเสวยงั้นพวกเรากลับบ้านกันดีกว่า
2: ใช่
0: ไม
2: ่
0: ใช่ขนมได้หรอ
3: เดี๋ยวนี้น้องๆเขากินได้แล้ว
0: อันนี้คุณยายกำลังสานตะกร้าอยู่
2: ก็สานตะกร้าอย่างนั้นแหละ
3: แล้วนี่น้องชื่ออะไรหรอคะ
6: น้องพิงค่ะ
0: น้องพิง
3: น้องพิงตั้งหลังของคุณยายเหรอคะ
6: ค่ะ
3: โอ้ยคุณยายค่ะสอนพวกเราทำขนมได้ไหม
2: ได้ได้ได้ให้รวมมาสิเอารวมมา
3: ส่วนผสม
2: บ้
3: างเหรอคะ
2: แล้ว
3: อยู่ส่วนผสมด้วยกันเนาะ
0: แต่ใครอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ไปช่วยไปช่วยกันหยิบมา
3: แป้งหัวหัวด้วยหัวครบไหมคะคุณยายคะ
2: หนาครบ
3: อันนี้ต้องช่วยยังไงอ่ะ
2: เอาแป้งไปเอาแป้งมา
3: แป้งอะไรนี่คะคุณยายแป้งข้าวเจ้าหรือว่า
2: ข้าวเจ้าใส่สิแล้วเอาห่างกะทิใส่ใส่ลงไปในนี้แหละ
3: ช่วยไปไหนอ่ะ
2: มันจะเยอะไปกระทะมันเล็กอ่ะมันใช้กระทะลูกใ
3: หญ่ช่วยถือ
2: ห
3: น่อย
2: ใครหมดนั่นเลยเอาตอนนี้ใครเป็นคนขยำล่ะ
3: อาบีมขยำนะครับแล้วผมทำอะไร
2: ขยำไม่ได้เลย
3: สองมือ
2: สองมือขยำ
3: เหมือนอะไรเนี่ย
2: ขนมมันจะติดมือไปหมดใส่ลงไปเลย
3: นิ่มมาก
2: แล้วใส่กะทิลงไปเลยใส่กะทิหมด
0: แล้วก็รวมกันค่ะ
2: ใส่หมด
0: นั่
2: นแหละ
3: ล้างม
2: ือ
3: เลย
0: ล
3: ้
0: าง
3: ห
0: น
3: ่
0: อย
2: ไอ้หนูก็ยำด้วยนะ
0: ไม่ค่อยนะครับ
2: ต้องใส่มาก
3: อ๋อต้องให้มันใส่
2: ต้องให้ใส่
3: ถ
2: ้
3: าไม่ใส่ม
2: ัน
3: จะ
2: ไม่ใส่แล้วเดี๋ยวมันคึกคักคึกคักมันมันคอแห้ง
0: แล้ว
2: ท
0: ีนี้
2: นี่ก็ยังข้นนะเนี่ยต้องน้ำเติมเติมไป
3: ผมไม่ทำ
2: เลย
3: มือเปื้อน
2: เลย
0: น้องน้อง
2: ล้างค่ะล้างมือแล้วล้างมือเลย
3: น้ำมันน้ำผสมแป้ง
2: ตัวใส่
3: น
2: ้
3: องพิงค์ลองเอามือขยำ
2: ขยำแล้วให้หมดนี่แหละขยำให้เกลี้ยงเลย
3: เป็นไงคะรู้สึกยังไงบ้าง
0: เหนียวมากเลยค่ะ
3: แป้งเต็มแป้งข้าง
2: หน้าค่อยๆกลัวจะกระชอกอ่ะ
3: กระชอก
2: เลยกระชอกกระชอกออกอ่ะให้หายเป็นลูกโลกอ่ะ
3: หนีบแล้วก็ใส่
2: ให้เป็นน้ำโจ๊ก
3: โจ๊ก
0: น้ำโจ๊กโจ๊กเป็นน้ำ
2: บางๆเดี๋ยวบางๆเดี๋ยวเปิด
3: พอเดี๋ยวน้องปั้นสอนน้องเอาการหั่นแป้งไหมคะ
0: ได้ค่ะ
2: มายายจะบอก
3: มาแล้วน้องปั้นมาดูคุณยาย
0: โอ้หั่นให้เล็กๆก็เหรอคะ
2: เออหั่นให้เล็ก
3: ต้องระวังมือด้วยนะคะน้อง
2: เนี่ยหั่นให้เล็กไปเลยนะให้บางนะเอาไปเอาไปนั่งหั่นน้องโน้ตเออหนู
3: ยกไปค่ะไหวไหม
2: ไหวนะไหวค่ะไหวค่ะ
0: อ
2: ้
0: าวทีละอันละอัน
2: ไกวได้เลย
3: ไฟนี่กลางๆนะคะคุณยาย
2: ถ้ามันนั่นนะเอาน้ำใส่ในนี้ล้างกะละมังใส่ลงไปเลย
0: หั่นง่ายง่ายกว่านะครับ
3: คุณนี่คุณอย่างนี้ง่ายกว่าง่ายกว่า
0: ค่ะ
3: อันนี้นะคะเราก็เปิดไฟเบาๆนะคะกะทิจะได้ไหมไม่ไหม้เร็วนะคะ
2: ไม่ไหม้เราต้องเรามันต้องค่อยๆ
3: ม
2: ัน
3: ด
2: ู
3: แล้วน้องพ
2: ิ
3: งค์มันดูคุณยายค่ะ
2: นี่เนี่ยเป็นก้อนเหรอคนก็ให้ไหม้ได้
3: ไปดูก่อนไปดูก่อน
2: เ
3: ป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันไม่เคย
0: คุณยายคุณยาย

0: ได้ปะ
1: โอ้ย
2: ยัง
1: คนนี้ก็จะชิมอย่างเดียวเลย
2: ยัง
1: ต้องคนตรงกลางหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมารวมแล้วมันจะเป็นก้อน
0: ๆช่วยกันขูดแฟงนะจะได้เสร็จเร็วๆได้เอาไปใส่นู้น
1: แป้งละลายแล้วนะคะเราก็สามารถเอาส่วนผสมอย่างอื่นใส่ได้แล้วนะคะอย่างแรกก็คือถั่วลิสงใช่ไหมคะคุณยาย
2: ส่วนผสม
1: ถั่วลิสงนี่ต้องเอาไปคั่วก่อนไหมคะ
2: คั่วแล้วนี่ไง
1: อันนี้แล้วค่ะ
2: คั่วแล้ว
1: อ่ะเทเลยค่ะ
2: ครึ่งเดียวนะกะเอาประมาณแล้วเอาแกงมาใส่เลย
0: คุณยายจ๋าหนูทำแค่นี
2: ้ใส่เลย
1: อ๋อพอด้วยเหรอคะ
2: ใส่ลงไปก่อนอ่ะใส่หมดนั่นแหละ
1: มีน้องๆฝีมือน้องๆช่วยกันค่ะ
2: ก็ช่วยกันไงไอ้หนูเอาหัวใส่โป๊มันใส่หน่อยเดียวไม่ต้องใส่เยอะ
1: ถ้าใช้โป๊อร่อยต้องมาที่จังหวัดราชบุรีเท่านั้น
3: ใช่ค่ะ
4: คุณยายคะใส่เลยไหมคะนี
2: ่อีกเดี๋ยวเอาไหนลองทำกันเท่านี้พอ
1: นี่นะคะใส่ไชโฟลงไปมันก็
2: พอแล้วพอแล้ว
1: เอามาจับนะครับจับเนื้อ
2: หม
1: ู
2: ก็ม
1: ี
2: หมูก็มีเนื้อแมลงนักนานใช่พยายามอย่าให้ออกนอกหม้อเอานอกกระทะได้
1: ใช่ค่ะแรงกว่านี้ครับกดแรง
2: พอแป้งสุกแล้วเอาน้ำตาลใส่ทีนี้มันก็ใส่ไปอีกเลยไม่ต้องกลัวไหม้ทีนี้กดมือหน่อย
1: น้อง
2: ปั้นคะมันก็เหนื่อย
1: นี่มันไม่เหนื่อยเลยกดเลยนะคะน้องปั้นกดเลยนะคะมันไม่เหลืองอย่างเดียวมันดำไม่ดำมันยังไม่ไหม
2: ้ดำแล้วแหละยายกลัวแย่เลยนะ
4: หอมเปล่าหอมไหมหอมไหม
1: กดแรงกว่านี้ค
4: ่
1: ะ
4: หอมค่ะ
5: คุณยายครับ
1: คุณยาย
5: ทำไมถึงเรียกว่าขนมพะยาไ
2: ป
5: แล้วคร
2: ับ อ๋อสมัยยายเล็กๆนะเขาบอกว่าเขาทำนี่แหละเอาไปถวายพะยา
4: ใส่เลยไหมคะค
2: ุ
4: ณยาย
2: ใส่ทีละก้อน
1: ทีละก้อนนะคะเบา
2: ใส่เลือดน้ำตาลอ่ะ
1: เดี๋ยวสักพักนึงนะน้องๆมันจะกลายเป็นสีน้ำตาล
2: จะเหลือง
1: เอามันจะสีเหลือง
4: ใส่หอมแดงตอนนี้เลยได้ไหมคะ
2: ยังไม่ได้เจียวนี่หอมอ่ะ
1: หูอย่างนี้ขนมนี่คงหอมมากๆเลยนะคะ
4: เริ่มเหลืองแล้วค่ะ
2: มันหอมที่หอมเนี่ย
1: คุณยายคะส่วนใหญ่ขนมพะยาเสวยเนี่ยค่ะทำในงานอะไรหรอคะ
2: ก็บางครั้งก็ทำไปวัดบางครั้งก็มีงานบวช
1: เป็นงานมงคลต่างๆงานแต่งงานนี้ได้
2: งานบุญก็แล้วกันแต่มันไม่ยอมบวชนะ
1: ไม่บวช
2: ไม่บวชพรุ่งนี้หรือนี้ก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเรากวนได้ที่อ่ะ
4: ถ้ากวนไม่ได้ที่ก
1: ็อยู่นี่ประมาณกี่วันนะคะคุณยาย
2: 3วันนะอยู่ได้นี่ไปเอาหมูมาใส่ได้แหละ
5: ใส่ลงไปเลยมันจะน่ากิน
1: สนุกที่สุดเลยค่ะได้ทำขนมกับคุณยาย
2: เอาสักครึ่งเดียวนะ
4: คุณยายคะเดี๋ยวหนูเอาหัวหอมแดงไปให้ป้าเจียวที่หลังบ้านนะคะ
1: ได้
2: อ
1: ้
2: าว
1: ระวังนะ
2: ค่อยๆอย่างเงี้ยหกนานาที่มันเล็กอ่ะ
1: พี่แป้งคะ
3: คะมันช่วยไหมคะ
2: ไม่ใช่
6: ในขณะที่เด็กๆกำลังกวนกันอยู่ใบตองนำประวัติขนมพระยาเสวยมาเล่าให้ฟังครับขนมพระยาเสวยเป็นขนมโบราณของชาวโพหักจังหวัดราชบุรีครับปัจจุบันมีคนที่สามารถทำได้เหลืออยู่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับสำนักวัฒนธรรมตำบลโพหักจึงนำมาฟื้นฟูเพื่อเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้ขนมหายไปอย่างคุณยายจิตอายุ87ปีเล่าให้ฟังด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าขนมพระยาเสวยเป็นขนมที่ทำให้ท่านพระยาและเจ้าเมืองต่างๆกินจึงได้เรียกชื่อกันมาว่าขนมพระยาเสวยซึ่งพระยาสมัยก่อนถือเป็นบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยระดับสูงเปรียบเสมือนผู้ปกครองเมืองในสมัยโบราณนั่นเองล่ะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูขนมที่น้องๆกวนกันต่อดีกว่าครับว่าใช้ได้หรือยังนะ
2: ได้แล้ว
1: แล้วนะ
4: หอมแดงเจียวมาแล้วค่ะ
1: มาพอดีเลย
2: หอมไห
1: ม
0: หอมไหมน้องไ
2: หมไหนแล้วเอาทาเล็กมาเลยทาเล็กก่อน
1: กรอบมากเลยค่ะ
2: คุณยายเลยกรอบ
1: อันนี้คือได้แล้วที่แล้วคุณยายดับไฟปิด
2: ดับเลย
1: มาขอหน่อยนะคะ
2: จะได้คนถ่ายก็ได้ถ่ายอ่ะ
5: โอ้ย
4: โอ้เหนียวมาก
1: เหนียวไหมคะ
2: ยายว่าเอาไปตรงนั้นดีกว่าได้มาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวมันจะช้าจะกระเยาไม่รีไม
1: ่
2: ร
1: ี
2: บเกลี่ยทั่ว
5: เกลี่ยแล้วก
1: ็โอ้
2: นี่ใครทำให้เรียบก็ทำไปอ้าวยกไปยกไปสิยกไปมาทำให้เรียบอ้าววางลง
5: ค่ะ
2: เอาหนูเท

0: ทำไว้ไงคะคุณยาย
1: ไว้สิต้องรีบทำหน้าให้เรียบไม่งั้นจะไม่เรียบเอาใบตองมารูดเห็นใบตองมารูด
2: อ๋อจับแล้วก็กดกดให้มัน
1: เรียบกดจะได้เรียบอะไรเรียบแล้วเราก็เอาหอมอ้อย
2: ใช้ใบตองก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะได้ซับความมันของขนม
1: ความมัน
2: ด้วยอะค่ะ
1: เอาอ้อยหอม
3: อุ้ยใส่ไปเลยเหรอมันจะเค็มกันไหม
1: อ้อยอย่างนี้
4: ส่วนผสมขนมพระยาเสวยสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเจ้า500กรัมแป้งมัน130กรัมหัวไชโป๊ะ1รัมน้ำตาลมะพร้าว130กรัมถั่วลิสงคั่ว300กรัมหมู3ชั้นบดละเอียด100กรัมแฟง450กรัมหัวกะทิ300กรัมหางกะทิ500กรัมน้ำสะอาด1ลิตรหอมแดงเจียวสำหรับโรยหน้าขนม200กรัม
2: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ตัดให้ไหมคะ
0: อ๋อได้ค่ะ
3: อุ้ย
2: เหมือนตัดเค้กเลยไม่ใช่อะไรหรอกค่ะปั้นอยากกินไหนมาลองชิมดูสิ
1: อร่อยไหมลูกแห้งมาหน่อยนะ
2: ถ้าไม่มีถั่วไม่มีหอมเจียวไม่มีหัวหอมแดงนี่เหมือนสั่งให้หาเลยนะคะคุณยาย
1: มันนี่ก็ไม่หอม
3: เต็มหอมมากเลยนะคะ
2: แล้วชาเป็นไงบ้างคะน้องพิง
5: อร่อย
2: อร่อยเหรออร่อยยังไงอ่ะมัน
5: หวาน
1: แล้วก็มาตัดมาเป็นหน้าด้วย
2: แล้วน้องมีมนะครับเห็นรู้สึกชิมคนแรกเลยรสชาติเป็นไงครับ
5: เงียบ
2: เงียบเลย
1: กินใหญ่กินใหญ่เลย
2: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายจิตมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมพระยาเสวยในวันนี้นะคะ
1: แล้วก็ได้เรียนเก่ง
2: ๆได้ค่ะคุณยายแล้วก็ขนมพระยาเสวยเนี่ยเป็นขนมหนึ่งเดียวของจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะพวกเราสัญญาว่าจะรักษาเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณนะคะ
1: ค่ะเรียนเก่งจบนะเรียนให้เก่งๆนะ
5: ค่ะ
1: พอทำงานได้เลื่อนยศเลื่อนข
2: ั้
1: นบ่อยๆนะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทย PBS ครับ
2: มาร่วมสุขสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกับพวกเราครั้งหน้า
6: ห้ามพลาดนะคะวันนี้
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีทุกคนนะ
2: มาคิดต่อคิดต่อเดี๋ยวพวกเราต้องฝึกใหม่นะคุณยายบอกว่าต้องให้หน้าเรียบๆเลยใช่ไหมคะหน้าเรียบไม่ได้ใช่ไหมคะคุณยาย
1: นี่มันหน้ามันแห้งมาหน่อย
7: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
8: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
7: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
9: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

ผู้ชมเคยไหมครับอยู่ดีๆร่างกายก็เกิดอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากลุกไปทำงานเอาดื้อจะบอกให้นะครับว่าสาเหตุหลักๆมาจากความอ่อนล้าของการทำงานที่สะสมทุกๆวันจนทำให้เราหมดพลังครับ

สวัสดีครับผมเต๋าเสถียรพงศ์ครับวันนี้จะพาทุกคนไปทำภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับวันนี้ภารกิจจะเป็นอะไรขอคำใบ้ด้วยครับทีมงานครับอยู่ไหนฮะมาแล้วครับโอ้ยคำใบ้คืออะไรเนี่ย

0: ช้างหนูอยู่ไหน
1: เท่
0: ไม่ใช่ครับผมวันนี้นะฮะแหวนหางช้างวงนี้นะครับผมได้พาผมมาถึงที่นี่แล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมพร้อมที่จะทำภารกิจตามหาแหวนหางช้างแล้วว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวไปเปลี่ยนแป๊บนึงเฮ้ยเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับผมพร้อมที่จะทำภารกิจแล้วครับแหวนของข้าอยู่ที่ไหนไปตามหากันเลยดีกว่าไปครับ
1: บ้านหนองบัวมีหนองน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่24ไร่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านในหนองน้ำมีบัวหลวงขึ้นเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองบัวโดยหมู่บ้านเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2498จากคนกลุ่มแรกที่อพยพมาก่อตั้งประมาณ65ครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านตากลางและอพยพมาจากบ้านตาทิพย์กลุ่มที่อพยพมาจากบ้านตากลางเป็นชุมชนชาวสวยหรือกุยที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศลาวตอนใต
2: ้แถบจำปาสัก
1: อัตปือและแสนแปรวิถีกุยอาเจียงสืบทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษจนทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเป็นที่รู้จักและได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านช้างที่มีช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทยและมากที่สุดในโลกการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในชุมชนมีบ้านวัดโรงเรียนเป็นศูนย์รวมจิตใจโดยคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาผ่านการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้สมาชิกในชุมชนอย่างทั่วถึงก่อให้เกิดกิจกรรมและวิถีวัฒนธรรมมากมายที่สร้างเสน่ห์ให้กับชุมชนส่งผลให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวคือจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ต้องการจะสัมผัสวิถีชีวิตคนกับช้างต้องมาเยือนเพราะชาวบ้านที่นี่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือกวยหรือที่คนทั่วไปรู้จักกลุ่มชาติพันธุ์สวยในชุมชนแห่งนี้เรียกตนเองว่ากวยอาเจียงที่ยังสืบทอดการเลี้ยงช้างตามประเพณีดั้งเดิมของบรรพบุรุษมาถึงปัจจุบันครับ

อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าเดินทางมาเรียนรู้ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่เราคนไทยก็ยากที่จะได้สัมผัสความน่ารักยิ่งใหญ่ของช้างสัตว์มงคลที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยเราสถานที่แรกเมื่อมาเยือนชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากวัดป่าอาเจียงแห่งนี้เพราะที่นี่คือศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาวกุยการเลี้ยงช้างและช้างลักษณะมงคลตามความเชื่อรวมไปถึงให้พุทธศาสนิกชนได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวกับช้างด้วยครับจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านวัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2516ด้วยคำว่าอาเจียง

ารเอราวัณแหล่งเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวช้างในพระไตรปิฎกและเรื่องราวของช้างในจังหวัดสุรินทร์อลังการโดดเด่นด้วยประติมากรรมลายนูนปูนปั้นเป็นรูปช้างหลากหลายแบบและหลากหลายขนาดรอบศาลาที่มีความสูงกว่า30 เมตรครับ

ศาลประกรรมหรือศาลพระครูประกรรมสถานที่ทำพิธีต่างๆตามธรรมเนียมชาวกุยเป็นสถานที่ก่อนทำพิธีแต่งงานบวชเดินทางขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นและในอดีตก่อนจะออกไปคล้องช้างก็ต้องทำพิธีที่ศาลประกรรมแม้ว่าทุกวันนี้การคล้องช้างจากป่าจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ศาลประกรรมแห่งนี้ก็ยังคงมีความสำคัญต่อจิตใจของชาวบ้านด้วยการยังคงใช้พิธีกรรมที่สำคัญครับ

บ้านคนบ้านช้างสถาปัตยกรรมจากการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาด้วยแนวความคิดในการนำบ้านของชาวกุยและบ้านของช้างมาผสมกันเป็นโครงสร้างเดียวกันแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างในหมู่บ้านชาวกุยซึ่งบ้านคนบ้านช้างได้เคยไปสร้างชื่อในนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติเวนิสเบียนนาเล่ถึงเมืองเวนิสประเทศอิตาลีมาแล้วเพราะชีวิตของช้างเป็นมากกว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานหากแต่เหมือนเป็นคนในครอบครัววัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงมีสุสานช้างซึ่งนับเป็นสุสานช้างที่เดียวในจังหวัดสุรินทร์ที่เก็บรวบรวมโครงกระดูกช้างที่ล้มแล้วจากที่อื่นๆมาฝังไว้รวมกันในสถานที่แห่งนี้นับร้อยเชือกครับโดยทำเป็นปูนปั้นรูปหมวกนักรบโบราณครอบไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงช้างที่เปรียบดังนักรบผู้กล้า

0: ความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับช้างของชาวกุยที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความรอบรู้และความชำนาญเกี่ยวกับการจับและการเลี้ยงช้างมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งมานับตั้งแต่โบราณกาลจึงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่นี่นอกจากนั้นครับยังมีการแสดงนิทรรศการการแสดงวิถีชีวิตของชาวกุยเรียนรู้กระบวนการทอผ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกับกลุ่มผู้สูงอายุครับจากวัดป่าอาเจียงเราเดินทางมาถึงที่นี่ครับ
1: ศูนย์คชัดศึกษา
0: สะกดทุกสายตาด้วยหอชมทิวทัศน์อิฐ Brick Observation Tower ที่มีความสูงกว่า23เมตรด้วยฝีมือการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาผู้ออกแบบบ้านคนบ้านช้างจนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาแล้วเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาสถาปนิกผู้ออกแบบหอชมวิวทิวทัศน์อิฐต้องการให้หอชมวิวแห่งนี้เป็นเพียงแค่จุดรวมสายตาในโครงการโลกของช้างแต่ต่อมาได้เพิ่มการใช้สอยลงไปด้วยการออกแบบให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้รวมถึงเป็นพื้นที่หลบภัยในกรณีฉุกเฉินโดยมีแนวความคิดที่จะให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคุณค่าของแลนด์สเคปบริเวณรอบๆได้ในแต่ละชั้นของโครงการเป็นการกระจายคนให้อยู่แต่ละชั้นเพื่อใช้เวลากับสิ่งงดงามโดยไม่ต้องรีบร้อนที่จะไปให้ถึงข้างบนสุดของหอชมวิวเพียงอย่างเดียวตื่นตาตื่นใจกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งหน้าตาคล้ายพีระมิดผสมเขาวงกตของ Elephant Museum ที่สร้างจากอิฐดินเผากว่า 480,000 ก้อนซึ่งออกแบบให้ช้างสามารถเดินผ่านเข้าออกได้สบายๆครับอีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์โรงช้างสำคัญจำลองโดยมีการจัดแสดงช้างสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาอย่างยาวนานโลกของช้างเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบช้างที่ครบวงจรที่สุดในโลกก็ว่าได้โดยนอกจากมีการแสดงของช้างแสนรู้ให้ชมเรายังสามารถร่วมทำกิจกรรมกับช้างสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจเรียนรู้วิถีคนกับช้างให้ช้างข้ามให้ช้างนวดตัวให้ช้างอุ้มถ่ายรูปที่หาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆนอกจากที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวครับเพลิดเพลินกับลานแสดงช้างหรือ Elephant Stadium หรือสนามเด็กเล่นของช้าง

0: ันนี้รู้สึกอบอุ่นใจและเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเรียนธรรมสุรินทร์ที่ชุมชนสถานบ้านท่าเอกแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสิ่งสุดยอดชุมชนตั้งแต่จึงไม่ใช่เรื่องแต่ท่านคือสุดยอดชุมชนจริงขอเสียงปรบมือด้วยก็คาดหวังว่าจะเป็นพื้นที่ที่เกิดความยั่งยืนให้กับคนในชุมชนทุกคนนะคะก็ขอนำความแสดงความยินดีและก็ชื่นชมมานะที่นี้แล้วก็คงจะต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันเปิดพื้นที่เที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะคะแห่งนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: เกือบลืมทำภารกิจในการตามหาที่มาของแหวนหางช้างไปแล้วไม่เป็นไรครับเรายังมีเวลาเดี๋ยวไปเติมพลังกันก่อนด้วยอาหารเที่ยงมื้อพิเศษที่ชาวชุมชนบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ให้ครับอิ่มท้องกันแล้วเราก็พร้อมดูกันต่อครับกับกิจกรรมอีกหลากหลายที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนด้วยภูมิปัญญาต่อยอดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในการทำกระถางจากมูลช้างครับมูลช้างที่ตากแดดแล้วนำมูลช้างแห้งเข้าเครื่องบดให้ละเอียดหลังจากนั้นเตรียมแป้งมันที่ผสมกับน้ำสะอาดเอาไปเคี่ยวให้เหนียวเป็นกาวแล้วเอาไปเทใส่ผสมกับมูลช้างที่บดละเอียดเตรียมไว้ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปขึ้นรูปกับกระถางแม่แบบเสร็จแล้วนำกระถางที่ขึ้นรูปไปตากแห้ง 1-2 วันโดยประมาณซึ่งไร้กลิ่นแถมยังเป็นปุ๋ยย่อยสลายเองภายใน3เดือนอีกทั้งยังสามารถแปรรูปเป็นกระดาษได้อีกด้วยนะครับ

อนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่โครงการคดช้างอาณาจักรครับเราจะไปนั่งช้างชมไพรและที่สำคัญครับจะไปอาบน้ำช้างด้วยครับผมและใครที่จะมาที่นี่นะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนเสื้อผ้ามาเลยนะครับเป็นกางเกงขาสั้นนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าเอามาเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเปียกอยู่แล้วนะครับเปียกแน่นอนนะฮะเราจะไปเล่นน้ำกับช้างกันนะครับตอนนี้ข้างหลังเราพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวผมไปเลือกช้างก่อนว่าจะเอาตัวไหนไปดีนะครับตามมาเลยครับ

สำหรับใครที่เดินทางมาเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมแนะนำเลยนะครับให้เลือกโปรแกรมแบบพักค้างคืนเพราะคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆจากชาวชุมชนที่นี่ครับทุกคนครับวันนี้ไปเที่ยวเพลินมากครับแป๊บเดียวเนี่ยพระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะฮะวันนี้สนุกจริงๆนะครับแต่ว่านี่ภารกิจของเรานะครับยังทำไม่สำเร็จนะฮะแต่ไม่เป็นไรนอนพักเอาแรงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยค่อยไปตามหาภารกิจกันต่อนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์บุญเหลือนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าน่านอนขนาดไหนน่าพักขนาดไหนตามมาเลยครับ

้านี้อากาศสดชื่นมากครับผมแล้วเห็นไหมครับวิวข้างหลังนะฮะสวยงามมากนะครับมีน้องช้างมารอต้อนรับนะครับที่นี่เขาเรียกว่ากิจกรรมแสงแรกนะครับก็มากันได้นะครับควรจะมาเลยนะฮะตอนนี้เวลาประมาณ6โมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรารอแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปสวยๆกันนะครับผมมาเลยครับต้นกล้ามปูณสระหนองบัวสระที่เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเป็นโลเคชั่นที่ดีงามมากๆครับถ่ายรูปออกมาได้บรรยากาศขั้นสุดด้วยรูปทรงของต้นกล้ามปูที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางท้องทุ่งที่สวยงามข้างๆหนองสระบัวและยิ่งถ้ามีน้องช้างมาอยู่ในรูปกับเราด้วยจะเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยครับไม่มีที่ไหนในโลกเหมือนที่นี่จริงๆครับเมื่อตื่นเช้ามาสัมผัสกับบรรยากาศสดชื่นยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเราได้ค้างคืนร่วมกับชุมชนครอบครัวผู้เลี้ยงช้างแล้วแถมยังได้อิ่มอกอิ่มใจกับการร่วมตักบาตรกับช้างอีกด้วยครับ

0: แม้ว่าเราจะไม่เจอที่มาของแหวนหางช้างแต่ผมก็ยังไม่ท้อนะครับเพราะระหว่างทางของการท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวมีอะไรให้ค้นหามากมายเลยเหมือนกับที่นักเดินทางหลายคนคงจะได้เรียนรู้เหมือนกับผมใช่ไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญของการเดินทางไม่ใช่จุดหมายหากแต่อยู่ที่ระหว่างทางต่างหากและตอนนี้นะครับทุกคนอยู่กับเต๋าและชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวที่นี่คือฐานการเรียนรู้ที่ชาวชุมชนจัดไว้ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษด้วยตนเองนั่นก็คือฐานการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำตะขอช้างการทำงานปูนปั้นและการทอผ้านอกจากนั้นยังสามารถเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนติดไม้ติดมือกลับไปได้ด้วยนะครับ
1: เฮ้ยนี่ไงครับภารกิจของเราที่ตามหากันมา2วันเต็มๆเจอแล้วครับผมเหมือนกันเป๊ะเลย
0: นี่ขอไปเทียบกันเลยครับแหวนหางช้างนะครับนี่เป๊ะมากในที่สุดภารกิจของเราก็สำเร็จแล้วครับวู้ช้อปปิ้งต่อแหวนที่เกิดจากการถักขนหางของช้างถือเป็นของที่หาได้ยากบางครั้งเรียกได้ว่าแหวนพิรอดถือเป็นเครื่องรางของขลังที่นิยมกันมากในหมู่ชายชาตรีในสมัยโบราณเชื่อกันว่าผู้ใดได้สวมใส่แหวนหรือเครื่องประดับจากหางช้างแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้สวมใส่นะครับแคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เสริมอำนาจบารมีด้วยความยิ่งใหญ่และความเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองไทยของช้างครับแม้ว่าภารกิจอาจจะจบลงแล้วแต่ความประทับใจไม่รู้จบจริงๆครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ได้รับเลือกให้เป็น1ใน5จังหวัดต้นแบบในโครงการพัฒนาสินค้าด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนแนวคิดการท่องเที่ยวในรูปแบบแฮปปี้โมเดลที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยอีกด้วยเชื่อหรือยังครับว่าความพิเศษของชุมชนคนเลี้ยงช้างแห่งนี้รวมถึงความอบอุ่นจากทุกคนในชุมชนช่วยเยียวยาจิตใจให้หายเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียวถ้ายังไม่เชื่อเต๋าขอท้าให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองที่นี่เลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์
1: สำหรับวันนี้นะครับภารกิจของเต๋าก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนที่ไหนแล้วใครจะเป็นนักเดินทางติดตามกันให้ดีๆนะครับผม

มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Book School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Book School นะคะน้องๆรู้จักลูกหม่อนหรือว่าลูกมันเบอร์รี่ไหมคะวันนี้พี่แนทจะมาชวนน้องๆทำแยมมันเบอร์รี่โฮมเมดทั้งสดสะอาดปลอดภัยไร้สารกันบูดนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

็นยังไงกันบ้างคะแค่นี้น้องๆก็ได้เยมอร่อยๆเปรี้ยวๆหวานๆทานคู่กับขนมปังแล้วนะคะส่วนน้องคนไหนทำแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แนทด้วยนะสำหรับวันนี้ส

0: วันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: คะตามอำเภอจานของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ่างค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุก